0: หวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
1: ครับผมเราทั้งสองคนก็นำเสนอข่าวนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันตั้งแต่6นาฬิกาจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีนะครับทุกวันเลย Good Morning ASEAN มาเสิร์ฟข่าวให้กับคุณนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับน้องน้ำหวานครับ
0: ดีเลยค่ะน่ารักทุกท่านตั้งใจฟังแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังของเรานะมีหลายท่านที่เคยมีประสบการณ์ไปเที่ยวเขาที่คุณธีระเล่าถึงเมื่อสักครู่นะคะอย่างหมิงซานอย่างคุณอะไรนะบอกว่ามีมิวสิกวิดีโอมากมายเลยที่ไปถ่ายตรงนั้นนะคะที่คุณธีระพูดถึงแล้วก็มีคุณปรียาค่ะบอกว่าเคยไปที่นี่ตอนปี1991นั่งรถเมล์ไปนะคะแล้วก็มีวิดีโอซึ่งลูกสาวตอนนั้นยังเล็กอยู่เลยเป็นน้องทอดเลอร์นะ2ขวบนะคะวิ่งเล่นจากภูเขาลูกนึงไปลูกนึงประทับใจมากสวยมากนะคะ
1: มีคุณเป้าหมายของชีวิตมานะครับมาทักทายบอกว่าชอบป่าอาริซันกูเนียวอาริซันด้วยนะ
0: นี่เพลงของเขาเหรอคะ
1: ครับผมเพลงของไต้หวันเขานะแต่ผมร้องแล้วอาจจะฟังไม่ดีพอได้ชื่อว่าเป็นชื่อสวนอุทยานแห่งชาติอาลีซานเนี่ยนะครับ
0: ค่ะคุณสีใจวงตะวันบอกว่าดอกคาลิลี่คล้ายหน้าวัวแต่ไม่ใช่หน้าวัวใช่ค่ะคือมันจะดอกใหญ่กว่าแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนถ้วยเหมือนกรวยๆนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียว
1: ครับคุณธีรศักดิ์บอกว่าฟังอยู่ครับลูก3คนลงจากรถแล้วนะมาส่งลูกนะครับคุณเกษมนะครับมาสวัสดีพวกเราคุณสิภพัสและคุณแอนนี่จากสปป.ลาวแล้วก็คุณสิริวงศ์นะครับคุณเป้าหมายของชีวิตคุณอมรีสานี้นะครับแล้วก็คุณอะไรนะนั่นคือนี่น้องหวัดน้องมะหมาดทักไปแล้วนะครับแล้วก็คุณสุมิตรคุณปรียาลอนะครับอีกหลายๆท่านเลยคุณอุปมานะคุณอุมาปรัชนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับคุณทุนทองแล้วก็คุณวิโรจน์คุณอนุปุณคุณเกษมครับผมกลับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับส่วนทาง TikTok ของเราก็จะเห็นหลายๆท่านนะครับอย่างคุณโอแมนนะครับแล้วก็คุณจิงดีคุณอิสรานะครับคุณพีพีคุณต่อแล้วก็คุณมะจังนะครับคุณธนรัตน์นี่เข้ามาทักทายพวกเราคุณกาญจนาด้วยกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: คุณสุภศักดิ์เมื่อสักครู่บอกว่าลูกๆ3คนลงจากรถไปแล้วใช่ไหมคะโถอดฟังข่าวนี้เลยลูกเดี๋ยวต้องให้คุณพ่อไปส่งต่อเล่าต่อนะคะ AI powered eyeglasses increasingly used to cheat during exams in China โอ้โหเผ็ดร้อนสำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจีนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาแข่งขันสูงนะประชากรในชาติ 1,400 ล้านคนนะคะแข่งขันกันสูงมากแล้วเขามีค่านิยมเรื่องต้องเรียนหนักต้องมุมานะต้องขยันพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของตนเนี่ยมีเส้นทางพุ่งขึ้นไปอยู่จุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะสำหรับน้องๆเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนะคะถือเป็นกระแสที่น่ากังวลเพราะว่ามีเด็กนักเรียนค่ะเป็นนักศึกษาแล้วแหละนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นระดับ university นะคะนำเครื่องมือ AI เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการโกงการสอบแบบแนบเนียนคือเล่าเรื่องนี้เนี่ยน้องๆหนูๆลูกทุกอย่างมันมี consequence นะคะมันมีผลของการกระทำผลที่จะตามมานะไม่ว่าจะทางบวกทางลบคือเขาใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะและมีการจับกุมนักศึกษารายหนึ่งได้นะคะในฐานทุจริตการสอบที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองกวางโจวนะคะโดยพอช่วงที่เขาทำข้อสอบเนี่ยทำไปประมาณ10นาทีกรรมการที่คุมสอบซึ่งอันนี้เป็นมนุษย์สังเกตเห็นว่าเลนแว่นตาของเขาเนี่ยอยู่ดีๆมันเปลี่ยนสีได้ค่ะกลายไปเป็นสีเขียวอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยสั่งให้ถอดแว่นตาออกเพื่อตรวจสอบนะคะและต่อมาค่ะว่าที่นักศึกษาชายรายนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาใส่แว่นตา AI เพื่อใช้ในการโกงข้อสอบจริงโดยแว่นตานี้นะคะเป็นแว่นตาอัจฉริยะของแบรนด์เลอร์ฉีนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่เปิดตัวไปช่วงกันยายนปีที่แล้วนะคะจุดเด่นก็คือล้ำเพราะว่าเขาใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยถึง4โมเดลรวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น DeepSeek ทงอี้เชียนเวินจื้อผู่และต โตเป่านะคะคุณสมบัติเด่นๆของแว่นนี้ก็คือสามารถจะสแกนค้นหาโจทย์จากภาพถ่ายคำนวณการแก้โจทย์ปัญหาทำให้นักศึกษาที่คิดจะทุจริตเนี่ยสามารถค้นหาคำตอบได้แบบง่ายดายโดยไม่ต้องใช้คำสั่งเสียงให้เป็นที่สงสัยโอ้โหตายแล้วกล้ามสมองจะไม่ได้ทำงานแล้วนะเราใช้ AI มาทำข้อสอบด้วยเนี่ยหลังจากที่เรื่องราวของเขากลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์นะคะแทนที่จะเกิดกระแสต่อต้านทำไมเธอถึงทำแบบนี้กลายเป็นการว้าวจุดประกายในแง่บวกกับนักศึกษาคนอื่นเขาบอกว่าโอ้โหเข้ามาชมกันใหญ่เลยบอกแว่นตา AI นี่มันแหมช่วยเราได้จริงๆแถมมีการคอมเมนต์นะคะว่าแสงสีเขียวที่สะท้อนออกมาเนี่ยจริงๆก็พรางได้นะถ้าใส่สติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์เหมือนฟิล์มอะฟิล์มบังแดดมาติดทับก็ไม่เห็นละเอาไปกันใหญ่แทนที่จะช่วยกันดึงส่งเสริมกันไปใหญ่เลยนะคะนอกจากนี้นะคะการสำรวจบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยยังพบว่ามีการโฆษณาค่ะประกาศให้เช่าแว่นตา AI สำหรับนักศึกษานะคะที่โฆษณาแบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่าเช่าก็ไม่ได้แพงนะประมาณเกือบ 1,000 บาทนะคะแถมผู้ค้าผู้ประกอบการบางรายยังใจดีค่ะจะทำคู่มือแนะนำแบบละเอียดเพื่อสอนการตั้งค่าแว่นให้อยู่ในโหมดปิดเสียงโหมดรีแสงนะลดความสว่างให้ต่ำสุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะการทุจริตในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งอย่างเช่นในมณฑลหูเป่ยเหอหนานปักกิ่งและภูมิภาคอื่นๆนะคะโดยศาสตราจารย์รายนึงนะคะเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ากรรมการคุมสอบแทบจะไม่มีความพร้อมหรือมาตรการในการรองรับมือแว่นตา AI เหล่านี้เลยนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยวิธีการเดียวก็คือการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคนที่ใส่แว่นหนาๆโถชีวิตนะซึ่งตอนนี้ค่ะผู้จัดการที่ดูเรื่องแว่นตาอัจฉริยะเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนถึงอนาคตของเทคโนโลยีนี้ว่าในอนาคตเนี่ยแว่นตาที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จะได้รับการพัฒนาจนยิ่งแทบแยกไม่ออกเลยจากแว่นตาทั่วๆไปและจะยิ่งทำให้กรรมการที่คุมสอบเนี่ยยากลำบากในการคุมสอบเข้าไปอีกนี่มันมิชชั่นอิมพอสซิเบิลหรือเปล่าคะตึดึงตึดึงตึดึงตึงตึดึงตึง
1: เราเนี่ยเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเวลาเราเข้าสนามบินเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องอะไรพวกอาวุธอะไรต่างๆใช่ไหมครับเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต่อไปนี่เราเข้าห้องสอบก็ต้องตรวจแว่นตากันแล้วมันเนี่ยต้องตรวจอุปกรณ์ปงปากกาอะไรกันผมว่าไปกันใหญ่แล้วเนาะก็เป็นข่าวที่ผมคิดว่าต้องตื่นตัวนะครับสำหรับครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ที่ต้องทำหน้าที่คุมสอบเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนที่เข้าสอบนะครับ
0: ค่ะคือเข้าใจได้นะมันอาจจะเป็นความกดดันทางสังคมแล้วเด็กๆนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนค่ะที่บ้านกดดันมากเรื่องการเรียนนะในขณะที่เทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ Large Language Model เนี่ยมันก็เติบโตแบบรุดหน้ามากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วตัวนักเรียนเองอ่ะได้อะไรจากการเรียนได้อะไรจากการใช้เทคโนโลยีนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องพินิจพิเคราะห์กันต่อไปและผลที่ตามมาเนี่ยคือยังไงในเมื่อสมองแทบจะไม่ได้ฝึกบริหารเลยใช้เครื่องมือช่วยแม้กระทั่งตอนสอบนะคะ
1: แล้วก็เริ่มโกงตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าทำงานเลย
0: แล้วจะยังไงต่อ
1: ตั้งแต่เรียนใช่นะครับระหว่างที่เรารออาจารย์ติดอยู่นะครับก็ผมก็พาไปดูเรื่องการศึกษาเหมือนกันเขาบอกว่านักเรียนของนักศึกษาของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันเนี้ยตามปกติแล้วคนพอเราเรียนจบมาม.ปลายแล้วก็อยากจะไปเรียนต่อระดับรวมศึกษาในอเมริกายุโรปออสเตรเลียแล้วก็อะไรอื่นๆนะครับประเทศที่เขาเรียกว่าร่ำรวยแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยก้าวไปไกลกว่านั้นโดยหันไปเรียนที่อียิปต์และโมร็อกโกและในตะวันออกกลางนะครับรวมทั้งในตอนออกกลางแล้วก็ในแอฟริกาเขาบอกว่าเพราะต้องการให้คนเวียดนามเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็สามารถที่จะซึมซับภาษาอื่นๆได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอาหรับนี่แหละซึ่งจะเป็นตลาดสำคัญให้กับเวียดนามในอนาคตตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับวันนี้อาจารย์ปิติพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับอาจารย์กันครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยเราต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดและการทูตจีนกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรมาฟังอาจารย์กันค่ะ
0: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ปิติ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: เชื่อว่าคุณผู้ฟังรออยู่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องเอ๊ะเขาพยายามจะเรียกกำลังพลนะแล้วมีหลายอย่างที่เราต้องจับตานะคะเชิญเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างสองประเทศที่มีพรมแดนติดกันนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยไม่ได้มีพรมแดนติดกันกับทั้งสองประเทศแต่ว่าแน่นอนนะครับเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดนะครับความสัมพันธ์ของจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น ironclad relations นะครับก็คือความสัมพันธ์แบบหุ้มเหล็กนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะครับเราก็พูดถึงจงไท่จินเยนซินนะครับก็คือเรื่องของจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศก็คือไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับรวมทั้งเป็นคู่ค้านะครับเป็นตลาดนำเข้าตลาดส่งออกนะครับเป็นแหล่งลงทุนขนาดใหญ่กับจีนด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะนั้นการดำเนินนโยบายของจีนเนี่ยใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะทำให้เราคนไทยเองรู้สึกไม่สบายใจหลายๆเรื่องถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเรื่องของการส่งมอบยุทโธปกรณ์นะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมีการส่งมอบตามวาระสัญญานะครับที่เขามีการลงนามเขามีข้อตกลงกันไปก่อนหน้านั้นให้กับทางฝ่ายกัมพูชาหรือการที่ให้ที่พำนักนะครับให้ที่รักษาพระองค์นะครับกับกษัตริย์นโรรงค์ซีฮัมมุนีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็เพิ่งมีคำเชิญใช่ไหมครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเชิญวุฒิสภาประธานวุฒิสภาคุณเซนนะครับแล้วก็ตัวของเตียบันนะครับไปเยือนจีนด้วยเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เลยทำให้ฝ่ายไทยเนี่ยค่อนข้างห่วงกังวลแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าจีนเองเขามีเขาเรียกว่าเป็น mediation with Chinese characteristics นะครับวิธีการไกล่เกลี่ยปัญหาของสองประเทศในรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์จีนนะครับซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้บน4มิติดังนี้นะครับมิติแรกเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าจีนพยายามที่จะยึดหลักการวางตัวเป็นมิตรที่เป็นกลางโดยรักษาความคิดในเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในจีนเนี่ยเขามีหลักการนะครับในการทำนโยบายการต่างประเทศของเขาว่าเป็น five principle of peacefully coexist นะครับก็คือหลักการ5ข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับข้อแรกก็คือเคารพซึ่งกันและกันนะครับมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยอมรับอำนาจอธิปไตยของกันและกันเพื่อที่จะไปสู่ข้อ5นั่นก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับเพราะนั้นท่าทีการแสดงออกของจีนเนี่ยจีนบอกชัดเจนนะครับว่านี่คือเรื่องระหว่างไทยกัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีเวทีไหนที่เหมาะที่สุดที่จะเจรจากันเรื่องนี้จีนบอกว่าต้องเป็นเวทีที่เรียกว่าอาเซียนเวย์หรือว่าวิถีอาเซียนนะครับซึ่งจีนเคารพและวิถีอาเซียนนั่นก็คือเรื่องของการยับยั้งชั่งใจการเจรจาโดยสันติไม่มีการบังคับและการไม่แสดงและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการจีนนะครับมิติที่2นะครับที่เราเห็นเลยก็คือจีนเนี่ยคือการสร้างกลไกทางการทูตแล้วก็เวทีเจรจาแบบพหุภาคีภายในภูมิภาคจีนเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับ facilitatorแต่จีนจะไม่เป็นคนที่เข้าไปแทรกแซงโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้จะแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณไม่ดีกันผมจะขึ้นภาษีผมจะโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับแต่วิธีการของจีนเนี่ยจีนใช้วิธีการเชิญทั้งสองประเทศเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถูกต้องไหมครับของไทยแล้วก็ของจีนแล้วของกัมพูชาเนี่ยไปพบไปประชุมกันนะครับที่ทะเลสาบฝูเซียนที่มณฑลหยุนหนาน แล้วก็พยายามที่จะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยคุยกันเพื่อที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอันนั้นเป็นเวทีทางการเวทีไม่เป็นทางการเนี่ยที่ผ่านมาจีนทำสิ่งที่เรียกว่า track to ช่องทางที่ไม่เป็นทางการก็คือใช้สถาบันพวกคลังสมองศูนย์วิจัยติ้งแท้งมหาวิทยาลัยนะครับจีนเองเนี่ยใช้มหาวิทยาลัยการต่างประเทศจีนนะครับ China Foreign Affairs University จัดเวทีเสวนาครับที่ผ่านมาถ้าเราจำกันได้ China Cambodia Thailand Track to Dialogue โดยมีนักวิชาการมีสื่อมวลชนเข้าร่วมนะครับเพื่อที่จะหาทางออกกันซิว่าในหมู่นักวิชาการในหมู่สื่อมวลชนเนี่ยเขามองยังไงอันนี้เป็นมิติที่สองเห็นไหมฮะว่าจีนจะไม่ใช้วิธีการมาบังคับว่าถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณจะเจอแบบนี้อันนี้นี่วิธีแบบสหรัฐนะครับอันที่สามก็คือแน่นอนจีนเองก็มีผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้เยอะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นกับไทยกับกัมพูชาสิ่งหนึ่งที่จีนยึดมั่นตลอดก็คือจีนต้องปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสถียรภาพของเส้นทางsupply chain ตลอดทั้งในตลอดทั้งเส้นทางของความริเริ่มแถบและเส้นทางแล้วก็กรอบความร่วมมือล้านช้างแม่โขงนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจีนห่วงกังวลที่สุดเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์ของจีนแล้วจีนแทรกแซงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั่นก็คือกรณีของความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยหรือกัมพูชาให้ที่พำนักพักพิงหรือให้โครงสร้างพื้นฐานกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติสังเกตดูนะครับว่าจีนเองเนี่ยส่งหลิวจงอี้ส่งมือปราบลงพื้นที่ในไทยในพม่าในกัมพูชาในสปป.ลาวเพื่อที่จะปราบปรามสแกมเซ็นเตอร์เพราะว่าในสแกมเซ็นเตอร์แบบนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนนะว่าคนที่สูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากเลยก็คือสแกมเซ็นเตอร์เหล่านี้มันหลอกลวงคนจีนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่เพราะนั้นการที่ฝ่ายไทยเราเองไปยึดคาสิโนที่ลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยแต่เป็นของกัมพูชาที่เป็นโอซาเมตอ่ะจำได้ไหมครับแล้วเราก็พาทีมต่างประเทศหลายชาติเลยเข้าไปดูว่าโอ้โหในคาสิโนร้างอันเนี้ยมันถูกเปลี่ยนเป็นสแกมเซ็นเตอร์อ่ะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยจีนให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมิติที่4นะครับมิติที่1เราพูดไปละวางตัวเป็นมิตรที่เป็นกลางไม่ใช่แสดงกิจการภายในมิติที่2สร้างกลไกให้พบกันทางการทูตทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการมิติที่3รักษาผลประโยชน์ของจีนทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางความมั่นคงมิติที่4แน่นอนครับเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจกับการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็วิธีการของจีนก็จะใช้วิธีการซึ่งอย่างที่เห็นนะอเมริกาใช้วิธีการบังคับจีนจะใช้วิธีการประนีประนอมเพราะนั้นมันก็ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเวลาจีนเข้ามา approach เนี่ยมันมีวิธีการที่แตกต่างออกไปจากมหาอำนาจอีกซีกหนึ่งนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแต่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสหรัฐหรือไม่ว่าเป็นฝ่ายจีนเนี่ยมันก็มีเครื่องหมายคำถามเยอะใช่ไหมครับเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเพราะว่าอย่างกรณีของจีนเนี่ยถึงแม้ทั้ง4มิติเนี่ยมันจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่นะใช่ไหมครับเป็นผู้อาวุโสในภูมิภาคแล้วก็ค่อยๆพยายามจะให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันให้ได้แต่คำถามก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยส่งรถถังให้กัมพูชาแล้วก็ส่งอาวุธให้ประเทศไทยด้วยเนี่ยในฐานะที่เขาเองก็เป็นนักการค้าถูกต้องไหมครับที่เขาก็มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ใหญ่อะเราเองก็ซื้อรถถังจากเราเองก็ซื้อรถถังใช่ไหม VT4 รถยานกล่อง VN1 เรามีโครงการเรือดำน้ำกับจีนอีกเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ไอ้บทบาทของการที่จะไกลเกลี่ยตรงเนี้ยก็ต้องมองอย่างรอบคอบระมัดระวังนะครับ
2: อาจารย์คะ
3: อาจารย์ครับเกิด
2: ค่ะพี่ต้นเชิญก่อนค่ะ
3: ที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตในพนมเปญโพสต์ว่าเอ๊ะการไปประชุม AI conference ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้กับวันปะลือเนี่ยครับเขาก็บอกก็เชิญทั้งนายกทั้งสองประเทศไปเนี่ยเอ๊ะจะเป็นแค่ไปโอกาสไปแค่ถ่ายรูปหรือว่าจะมีผลพวงในเรื่องของการคุยกันเรื่องนี้เรื่องความขัดแย้งของสองประเทศนี้ออกมาหรือไม
4: ่คือถ้าใครคุ้นชินกับวิธีการจัดงานของจีนโดยเฉพาะถ้าเป็นพิธีการไม่ต้องไม่ใช่แต่เฉพาะพิธีการแบบทางการขนาดนี้เนี่ยต่อให้เป็นแค่ทริปสั้นๆของนักวิชาการหรือของนักธุรกิจเนี่ยจีนจะเป็นประเทศที่มีกำหนดการเจรจากำหนดการพบกำหนดการเยือนแบบตายตัวแล้วเขาจะ follow ตาม agenda นั้นอย่างค่อนข้างคงที่นะครับการขอเปลี่ยน agenda การขอแทรกขอเสริมการขอคุยนอกรอบเนี่ยค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นการเยือนแบบทางการขนาดเป็นระดับหัวหน้ารัฐบาลน่ะจะเป็นนายกไทยหรือนายกกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่า ขาทำอเจนดาค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็คงจะเปลี่ยนแปลงยากนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าแน่นอนมันก็คงจะมีวาระที่ได้พบกันเหมือนกับการประชุมอาเซียนเหมือนกับการประชุมอื่นๆนะแต่อยู่ดีจะขอแทรกเรื่องกรณีพิพาททั้งพรมแดนทางบกหรือพรมแดนทางทะเลกับการประชุมที่จริงๆเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องแทรกเรื่องซ้อนที่ทำได้ยากครับ
2: อาจารย์คะอยากให้อาจารย์เจาะลึกเล่าให้เห็นว่าเพราะอะไรจีนเขาเห็นอะไรในกัมพูชาคะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยถึงจะค่อนข้างแนบแน่นในหลายๆชั้นระดับของผู้นำกัมพูชา
4: โอ้อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นสิ่งที่เราเพียงควรจะต้องย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของกัมพูชากับจีนเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาตั้งแต่สมัยของรุ่นพ่อนะครับก็คือเจ้านรดมสีหนุในวันที่เจ้านรดมสีหนุเนี่ยถูกปฏิวัติรัฐประหารโดยลอนนอนนะครับวันนั้นเนี่ยจีนสนับสนุนเรื่องของเขมรแดงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสีหนุเองก็ลี้ภัยออกไปนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเพราะนั้นการให้การอารักขาแล้วก็ดูแลกษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่จีนทำมาก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่จะมีกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชาติที่เป็นกัมพูชาแบบราชอาณาจักรกัมพูชาแบบปัจจุบันนี้นะครับตอนนั้นกัมพูชายังแตกเป็น 4-5 ส่วนนะครับซึ่งแน่นอนในวาระนั้นเนี่ยคนที่จีนสนับสนุนเขมรแดงและคนหนึ่งที่อยู่ในเขมรแดงวันนั้นก็คือฮุนเซนแต่ตอนหลังฮุนเซนเองก็ทรยศเขมรแดงนะครับโดยหนีออกไปอยู่กับฝ่ายของเวียดนามนะครับแล้วก็ไปจับมือกับเจียซิมแล้วก็ตัวของเฮงสำรินถูกต้องไหมครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามให้เข้ามายึดกัมพูชาที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดงอีกทีหนึ่งเพราะนั้นสำหรับจีนเองเนี่ยเวลาเขามองฮุนเซนเนี่ยเขาเคยรู้เรื่องพวกนี้และเขาก็คุ้นชินเรื่องพวกนี้นะครับว่าสำหรับฮุนเซนเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความจริงใจกับใครนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดและเราก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของราชวงศ์เป็นเรื่องที่แตกต่างนะครับความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์แล้วก็การเมืองการปกครองของกัมพูชากับของไทยเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าก๊อปปี้กันมาทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของพระราชวงศ์เนี่ยเป็นบทบาททางด้านฝันกำลังใจเป็นบทบาทในสถานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแต่ว่าไม่ได้มีบทบาททางการเมืองเหมือนกับจะสามารถเข้าไปชี้นิ้วสั่งได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นของนรรงค์ศรีฮามูนีเนี่ยไอความสามารถตรงนั้นเนี่ยถูกตัดทิ้งไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบกันระหว่างไทยกับกัมพูชาถ้าจะเอาแบบเป็นทางการแล้วใกล้ชิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติความมั่นคงเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงหรือว่าที่เรานิยมเรียกกันว่าทูตทหารเนี่ยถ้าเป็นทูตทหารจีนประจำกัมพูชาเนี่ยยศของเขาจะอยู่ที่ระดับพันโทพันเอกพอกลับไปที่จีนก็จะได้โปรโมทเป็นพลจัตวาในขณะที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายความมั่นคงหรือว่าทูตทหารของจีนที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแรงกิ้งของเขาตอนมาประจำที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับพลโทพลตรีแล้วพอกลับไปเขาจะได้อาจจะได้เป็นพลเอกเพราะนั้นการให้ลำดับความสำคัญโดยดูจากชั้นยศของอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมันก็ส่อนัยยะแล้วมันก็ทำให้เห็นแล้วแหละว่าพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในอาเซียนเนี่ยใครยศชั้นสูงกว่ากันเนี่ยก็แปลว่าต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงกว่าเป็นคนที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา

0: ูงกว่า
1: ทีนี้ก็อาจารย์ครับแล้วจีนเนี่ยเขาเห็นอะไรทำไมเขาถึงจะต้องเก็บตระกูลฮุนเอาไว้อะครับ
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าคนอย่างตระกูลฮุนถ้าเขาไม่เก็บไว้พร้อมที่จะทวิสต์ได้ตลอดเวลาเหมือนเมื่อกี้ผมเล่าใช่ไหมครับเคยอยู่เขมรแดงก็ไปอยู่กับเวียดนามตอนหลังก็ทรยศเวียดนามอีกเพราะฉะนั้นเคยใกล้ชิดกับจีนมากๆถึงขนาดที่ยอมให้จีนแทรกแซงการประชุมอาเซียนในกรณีทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปี 2012-2013 เนี่ยแล้วอยู่ดีๆวันนี้บางทีก็เอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาบางทีถึงขนาดท่าเรือที่จีนเองวางอิทธิพลเอาไว้อย่างเช่นท่าเรือเรียมท่าเรือดาราสาครเนี่ยยังเชิญให้สหรัฐอเมริกาเอาเรือรบมาจอดเลยด้วยซ้ำ
2: เ
0: พรา
2: ะนั้น
0: สำหรับคนแบบนี้เนี่ย
2: ค่ะ
0: เก็บเอาไว้แล้วสามารถที่จะดูแลในบังคับบัญชาของตัวเองได้เนี่ยย่อมดีกว่าปล่อยให้หนีออกไปแล้วไปทวิสต์แบบเดิมแบบที่เคยทำมาตลอดทั้งชีวิตนะครับ
1: เขาไม่คิดจะใช้วิธีกำจัดเหมือนโลกตะวันตกเขากำจัดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: เวลาบางทีมันตายหนึ่งมันเกิดแสนได้นะฮะต้องระวัง
2: ผลโผล่ขึ้นมาอีกเพียบเลย
0: นะคะเพราะนั้นไม่สร้างศัตรูเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีการซึ่งจีนเองเนี่ยเขาคุ้นชินกับยุทธศาสตร์เหล่านี้มาตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของจีนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างศัตรูเนี่ยภัยที่มันจะกลายเป็นภัยซ่อนเร้นแล้วกลับมาโจมตีในวาระต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะนั้นก็สู้เก็บเอาไว้แต่สามารถที่จะควบคุมดูแลกับคนประเภทนี้ได้เนี่ยในวงจำกัดของการให้อำนาจเนี่ยผมคิดว่าเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากเขาเรียกอะไรล่ะพงศาวดารของจีนเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากคัมภีร์พิชัยสงครามของจีนมาโดยตลอดครับ
2: ค่ะอาจารย์คะสัก30วินาทีแล้วไทยเราวางจิตวางใจยังไงดีคะกับเรื่องนี
0: ้ผมคิดว่าแน่นอนที่สุดไทยเราเองก็ต้องมียุทธศาสตร์ในการถ่วงดุลอำนาจถูกต้องไหมครับเราวางตัวค่อนข้างดีนะครับเราใกล้ชิดทั้งจีนเราใกล้ชิดทั้งสหรัฐนะครับเราเองถ้าเรื่องไหนที่คุยกับสหรัฐอย่างเช่นยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยเราเลือกที่จะคุยกันในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่พูดถึงเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติพูดถึงเรื่องของการกู้ภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติแล้วพูดถึงไซเบอร์ครามไซเบอร์แอตแทกถูกต้องไหมครับแต่เราจะไม่พูดเด็ดขาดในเรื่องของการสร้างกองกำลังร่วมกันเพื่อที่จะไปปิดล้อมหรือลุกลามประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งไทยทั้งอาเซียนไม่เคยมีวิธีคิดแบบนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าใครเคยได้ยินข่าวเท็จเรื่องว่าโอ้ยจะมีกองกำลังอาเซียนเตรียมตัวในการที่จะบุกลุกลามจีนโดยสหรัฐอเมริกาแล้วไทยเราเองเข้าร่วมเนี่ยอันนั้นให้ทราบไว้นะครับว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนผิดพลาดไม่ใช่ข่าวจริงครับ
2: มันไม่ใช่แนวทางการทูตที่เราทำมาโดยตลอดเลยนะคะ
0: เพราะเรารู้ว่าทั้งจีนและสหรัฐคือคู่ค้าคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของเราดังนั้นเราไม่มีทางหรอกที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยงหรือว่าทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองประเทศถูกต้องไหมครับ
2: ค่ะเช้านี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ปิติศรีแสงนามโอกาสหน้าเรียนเชิญอีกนะคะอาจารย
0: ์ครับครับยินดีครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่15 กรกฎาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทางFacebook Live ของเรานะคะ MCOT FM 100.5 ค่ะ
0: ครับมาดูความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยผลสอบนะครับสันนิษฐานทางร้านอาจจะล็อกประตูหนีไฟบางบานเพื่อป้องกันลูกค้าหนีบินครับพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้เจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จึงยังไม่สามารถให้ปากคำได้โดยตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบว่าร้านได้รับใบอนุญาตถูกต้องและประกอบกิจการผิดประเภทหรือไม่ส่วนประเด็นประตูหนีไฟบานที่3บริเวณห้องน้ำชายพบว่ามีการติดตั้งติดกลอนประตูเอาไว้ถึง2ชั้นพร้อมกับลูกบิดนะครับมีโต๊ะวางกีดขวางจึงสันนิษฐานว่าทางร้านอาจจะปิดล็อกเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเดินออกร้านโดยยังไม่ได้จ่ายเงินทั้งนี้หากเจ้าของร้านเสียชีวิตความรับผิดชอบทางแพ่งจะยังคงตกอยู่กับหุ้นส่วนผู้ร่วมจดทะเบียนผู้จัดการร้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดครับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอย่างเด็ดขาดเลยนะครับว่าร้านที่เกิดเหตุจะไม่มีวันได้กลับมาเปิดบริการอีกและต้องถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดพร้อมกับชี้ว่าปัญหาหลักเกิดจากคนตั้งใจทำผิดกฎหมายเพื่อหวังกำไรและเตรียมมอบหมายให้ศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายจัดโซนนิ่งและกฎหมายสถานบันเทิงที่ล้าหลังให้สอดคล้องกับปัจจุบันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามของสื่อมวลชนหลังถูกคำถามว่าจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจากเหตุสูญเสียครั้งนี้หรือไม่โดยระบุว่าเป็นคำถามที่ไม่มีเหตุผลและตั้งขึ้นเพื่อจงใจให้เกิดอารมณ์ครับทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยหลังการประชุมคณะผู้บริหารนะครับว่าได้สั่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสั่งการเชิงรุกให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเดินออกตรวจพฤติการของสถานประกอบการจริงทุกคืนนับจากนี้โดยเน้นการสุ่มตรวจขณะที่เปิดให้บริการเพื่อดูความพร้อมของทางหนีไฟระบบไฟฉุกเฉินและจะนำเกณฑ์ของกฎหมายควบคุมอาคารไปใช้กับสถานที่บริการมาปรับใช้ตรวจสอบกับร้านอาหารประเภทกึ่งสถานบริการเหล่านี้ด้วยหากพบพื้นที่มีความเสี่ยงให้สั่งหยุดเพื่อปรับปรุงหรือว่าสั่งปิดทันทีในขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรได้นำประกาศห้ามใช้อาคารไปปิดประกาศไว้ที่ประตูทางออกของร้านทั้ง4จุดแล้วครับสำหรับบริการการช่วยเหลือเยียวยานะครับตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมประชุมกับตำรวจสน.พหลโยธินเพื่อเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีสิทธิประกันสังคมรวมถึงรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือส่งร่างพนักงานของร้านซึ่งเป็นชาวลาวกับประเทศไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาตามที่ญาติประสานมาขณะที่บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งก็ได้ตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติสายตรงในการรับร่างกลับภูมิลำเนาโดยล่าสุดก็มีญาติเดินทางมาแสดงตนและจับคู่ข้อมูลแล้ว17ครอบครัวครับจะเริ่มทยอยส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับนายกชูไม่โรงเบียร์เป็นวาระแห่งชาติไม่ปล่อยผ่านความสูญเสียกระทบความเชื่อมั่นอีกลุยบังคับกฎหมายเข้มให้มหาดไทยกรุงเทพมหานครท้องถิ่นตร.สำรวจอาคารทั่วประเทศใน30วันสั่งรื้อกฎหมายล้าหลังยอดเหยื่อดับพุ่ง31รายครับ
1: ซึ่งเรื่องของประเด็นไฟไหม้โรงเบียร์นี้นะคะยังคงเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวหลักนะคะไฟไหม้โรงเบียร์มรณะลามหรือกฎหมายใหม่จัดระเบียบโซนนิ่งทั่วประเทศกำชับยกระดับวาระแห่งชาติตายพุ่ง31ตรวจพิสูจน์ได้25อนุทินนำครม.ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเหยื่อเพลิงไหม้สั่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการรับลูกผู้ว่ากทม.ปรับโซนนิ่งทั่วประเทศยกระดับเป็นวาระแห่งชาติลั่นสถานประกอบการฝ่าฝืนสั่งปิดทันที ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เผยคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสอบสวนพยานแล้วกว่า34ปากพิสูจน์หลักฐานตรวจที่เกิดเหตุรอบ3นิติเวศแจ้งยอดตายรวม31คนตรวจเอกลักษณ์บุคคลแล้ว25เร่งพิสูจน์อีก4ศพสลดน้องชายมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์นำซากเครื่องดนตรีคู่ใจพี่ชายกลับไปเป็นของต่างหน้าด้านครอบครัวพนักงานคลินิกเสริมความงามสุดเศร้าร่ำไห้เรียกวิญญาณลูกสาวกลับบ้านด้วยความอาลัยค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์มรณะเดินทางไปติดต่อรับศพก่อนนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วยความโศกเศร้าค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพน้องชายนายพฤทธิพงศ์พุทมรหรือกวางมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตนำข้าวพร้อมกับทูบวางที่ซากคีย์บอร์ดของพี่ชายก่อนจะนำคีย์บอร์ดกลับไปที่บ้านเกิดจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเก็บไว้เป็นของต่างหน้าค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวขออภัยค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวเรื่องนี้เช่นกันค่ะ30วันล้อมคอกดับพุ่ง31ศพนายกนำครม.ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์สั่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศเล็งทบทวนกฎหมายและโซนนิ่งสถานบันเทิงใหม่ให้สอดคล้องปัจจุบันลั่นเอาผิดเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าวแบนห้ามเปิดร้านถาวรส่วนนักข่าวถามให้ลาออกไม่ใช่แค่ยั่วให้มีอารมณ์ผู้ว่ากทม.รับโซนิ่งไม่ทันสมัยต้องเปลี่ยนรูปแบบผบ.ตร.กำชับสอบเหตุไฟไหม้ต้องครบถ้วนโฆษกตำรวจเผยเหยื่อโรงเบียร์มรณะเสียชีวิตเพิ่มเป็น31คนส่งมอบร่างให้ญาติแล้ว23รายผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ฮึ่มฟันข้อหาหนักหากพบปิดตายทางหนีไฟดัดแปลงอาคารกระทรวงสาธารณสุขยันดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ค่ะ
0: ครับต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นปี2568ครับล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางเตรียมออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11คนมารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวานนี้ว่าได้รับรายงานจากตำรวจแล้วกรณีการจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายคือจ่าสิบตำรวจพิชิตทั้งพรมนายวินธนพัชรโพคินหรือว่าด็อกเตอร์วินและนางสาวสัตตพรธนพัชรโพคินครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดพนักงานสอบสวนกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามได้ควบคุมตัวนางสาวสัตตพรไปฝากขังต่อศาลอาญาซึ่งศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปควบคุมยังทัณฑสถานหญิงกลางด้านนายประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีก็เผยผลการประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นและกรอบแนวทางโดยจะมีการมุ่งเน้นตรวจสอบกระบวนการและหาข้อบกพร่องในระบบ IT listและแพลตฟอร์มสารสนเทศที่ใช้ในการสอบซึ่งพบข้อมูลขัดแย้งและน่าตกใจหลายอย่างส่วนการดำเนินคดีทางอาญาและการลงโทษทางวินัยจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปปช.ต่อไปในขณะที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคณะทำงานได้วางกรอบการตรวจสอบเอาไว้3ขั้นตอนคือขั้นตอนการสอบระหว่างสอบและขั้นตอนหลังสอบซึ่งขณะนี้รายชื่อและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ระดับผู้สมัครสอบจำนวนหลายแสนคนจนถึงคณะกรรมการจัดทำ TOR ก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลครับด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าวันที่15กรกฎาคมนี้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นหรือกสทจะมีการประชุมเพื่อส่งผลการตรวจสอบไปยังกองกลางซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบว่ากระบวนการไม่ถูกต้องหรือว่ามีการทุจริตกองกลางจะมีการมีมติเพิกถอนบรรจุแต่งตั้งข้าราชการที่พบความผิดปกติเรื่องของคะแนนซึ่งมีมากกว่า 5,000 คนและทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าภายในสัปดาห์หน้าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11คนที่เจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจบก.ปปป.ตรวจค้นพบครับในขณะที่กำลังแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบของบริษัท ที่จ่าสิบตำรวจพิชิตให้มารับทราบข้อกล่าวหารวมทั้งหมด3ข้อหาต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนตำรวจฟัน11ข้าราชการเค้นสอบจ่าพิชิตวินและน้องสาวบิ๊กตายลั่นรู้ชื่อกวนโกงประกรณ์แฉพิรุธข้อมูลขัดแย้งโยนกรรมการกลางชี้ชะตา 5,000 คนศาลไม่ให้ประกันตัวสัตพรครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องของมติครม.ที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหน

0: สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิกbam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.มีมติเห็นชอบไม่นำเกณฑ์เรื่องผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนสำหรับกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาและไม่นำหนี้สินของภาคเกษตรมาคำนวณรวมในเกณฑ์หนี้สินรวมต้องไม่เกิน 100,000 บาทมาใช้ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะเดียวกันค่ะครม.ได้เห็นชอบนำกลุ่มเปราะบางและตกหล่นที่กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจทั่วประเทศพบกว่า 5,400,000 คนเข้ามาสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดกรองเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการด้วยหัวใจสำคัญของโครงการสวัสดิการรัฐครั้งนี้คือการให้ความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มที่เปราะบางเป็นคนจนจริงๆจนที่สุดกลุ่มนี้รัฐบาลพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะเคาะเกณฑ์ใหม่บัตรคนจนครม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีบิดามารดาหนี้เกษตรบอร์ดประชารัฐเดินเครื่องประชุม16กรกฎาคมนี้ลุยคัดกรอง 18,800,000 คนสรุปตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์รอบสุดท้ายก่อนประกาศ17กรกฎาคมสุภจีแจงดราม่าข้าวแกง40บาทแค่แนวคิดช่วยลดค่าครองชีพพร้อมทบทวนหาจุดเหมาะสมค่ะ
3: ครับมาติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคำนวณบำนาญชราภาพสูตรใหม่นะครับหรือว่าสูตรแคร์นายชลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์สาระสำคัญนะครับประกอบด้วยกลุ่มผู้ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพจากทั้งในส่วนของผู้ประกันตนนายจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับผู้ส่ง12เดือนขึ้นไปสำหรับผู้ที่ส่งเกิน180เดือนนะครับจะเปลี่ยนการคิดอัตราเพิ่มเป็นร้อยละ 1.5 ต่อปีแบบปัดเศษเดือนทิ้งเป็นการคิดเพิ่มตามเดือนที่ส่งจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนและหัวใจสำคัญก็คือปรับฐานค่าจ้างคำนวณบำนาญจากเดิมใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณเป็นใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบโดยนำค่าจ้างในอดีตมาปรับปรุงมูลค่าให้เป็นเงินปัจจุบันครับทางด้านของนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงนะครับว่าสูตรใหม่นี้อาจจะทำให้ผู้ที่เริ่มรับบำนาญในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีแรกก็คือตั้งแต่ปี2569ถึง2573ได้รับเงินน้อยลงในบางกลุ่มจึงกำหนดมาตร

การเยียวยาโดยเฉพาะนะครับการชดเชยส่วนต่างให้ 100% ในปีแรกและลดลงปีละ 20% จนครบ5ปีส่วนผู้ที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วนะครับหากคำนวณสูตรใหม่แล้วได้เงินเพิ่มขึ้นจะ

0: ังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาพ้น180วันไปแล้วครับส่วนทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมโดยรวบรวมภารกิจกระทรวงวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและยกเลิกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงกีฬาแทนครับโดยจะไม่มีการเพิ่มงบประมาณและอัตรากำลังในภาพรวมขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลก็กล่าวถึงพรก.กู้เงิน400ล้านบาทครับว่าสภายินดีร่วมมือหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาปิดประชุมวิสามันเร่งด่วนคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วสุดในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมหรือว่าช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับขออภัยครับเป็นการพิจารณาเปิดประชุมวิสามันเร่งด่วนครับมีพาดหัวข่าวแนวหน้านะครับครม.ไฟเขียวสูตรแคร์ปฏิรูปบำนาญชราภาพยึดฐานรายได้ตลอดชีวิตการทำงานสร้างความเป็นธรรมและยั่งยืนให้ผู้ประกันตนครอบคลุม 6-8 แสนคนจอบประกาศราชกิจจาบังคับใช้ต่อไปประกันสังคมยืนยันใช้สูตรแคร์ชดเชยคนได้เงินน้อยลงแน่นอนพร้อมจ่ายงวดถัดไปขณะที่เพจดังซัดบำนาญน้อยลงจากสูตรเดิมครม.เคาะปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิก2เงื่อนไขลดหย่อนพ่อแม่หนี้เกษตรขยายสิทธิ์กลุ่มเปราะบางเชิงรุกทุกรวม 18.8 ล้านรายคลังประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์17กรกฎาคมนี้เปิดอุทธรณ์17ถึง31กรกฎาคมยันมุ่งเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนที่สุดพร้อมยังเห็นชอบร่างพรบตั้งกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬาครับ
1: ขณะเดียวกันก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยนะคะโดยทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เจรจาแก้ไขปัญหากุ้งหลังจากที่ประเทศมาเลเซียไม่ให้นำเข้ากุ้งไทยจนเป็นผลสำเร็จว่าตนเองได้มีการนัดหมายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียจึงได้ไปคุยกันจนจบเรียบร้อยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับนายทักษิณที่มีภาพอดีตนายก3คนไม่ทราบว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการที่มีข่าวออกไปจะถูกมองหรือไม่ว่าใช้บารมีนายทักษิณมาทำงานแล้วมีการด้อยค่ารัฐมนตรีว่าใช้บารมีนายทักษิณมาทำงานนายสุริยะก็บอกย้ำนะคะว่าผมไม่คิดอย่างนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกด้วยนะคะว่าที่มีการตีความว่าพรรคเพื่อไทยจะวัดพลังนายกรัฐมนตรีนั้นนายสุริยะก็บอกว่าผู้สื่อข่าวตีความไปเองค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองอื่นๆนะคะสุริยะยันแม้วไร้คุยมาเลนำเข้ากุ้งครม.ไฟเขียวท่องเที่ยวโอนกระทรวงวัฒนธรรมดูแลสุริยะยันแม้วไม่ได้ช่วยเจรจาให้มาเลเซียนำเข้ากุ้งไทยเป็นฝีมือตัวเองชี้ที่คิดว่ามีการวัดพลังนายกแค่สื่อตีความกันไปเองค่ะ
0: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับรวมถึงเรื่องของช่องแคบพอมุสด้วยครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ครับกระทรวงสาธารณสุขจับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลุยตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน5แห่ง

0: ครับที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนสวมสัญชาติไทยให้เด็กชาวจีนอย่างผิดกฎหมายครับคาดจะรู้ผลสรุปภายในสัปดาห์หน้าขณะที่กรุงเทพมหานครสั่งผู้อำนวยการเขตคุมเข้มการใช้ปมเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ในการจดทะเบียนครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ได้ร่วมมือกับตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลเอกชนทั้ง5แห่งแล้วนะครับโดยย้ำว่าการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์เป็นข้อเท็จจริงเป็นเท็จเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำผิดจริงจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นะครับแม้ว่าประเมินว่าโรงพยาบาลรัฐไม่น่าจะมีกรณีทุจริตเช่นนี้แต่ก็ได้มีการกำชับให้ผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากกระบวนการแจ้งเกิดในปัจจุบันโรงพยาบาลจะบันทึกข้อมูลบิดามารดาตามที่แจ้งซึ่งอาจจะเป็นช่องโหว่ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้เป็นประโยชน์ก็ได้ครับทางด้านของนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการกวาดล้างกลุ่มทุนสีเทาที่ใช้วิธีจดทะเบียนโดยอ้างพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับบอกว่าได้สั่งการกำชับให้ผู้อำนวยการเขตทุกเขตเพิ่มความรอบคอบและความเฉลียวใจในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่ยึดเพียงแค่เอกสารที่ยื่นมาตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมขยายผลการตรวจสอบเชิงลึกไปยังเขตพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมอีก5เขตเพื่อสแกนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ500ถึง 1,000 กรณีเพื่อความโปร่งใสในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับกรุงเทพมหานครสั่ง50เขตจี้สกัดพ่อทิพย์ตรวจย้อนหลังแจ้งเกิดต่างด้าวสาธารณสุขร่วมมือกับตำรวจลุยตรวจ5โรงพยาบาลเอกชนส่อเอี่ยวขบวนการสวมสัญชาติไทยให้เด็กจีนคาดรู้ผลภายในสัปดาห์หน้าย้ำบันทึกข้อมูลเท็จผิดกฎหมายเตือนผู้บริหารโรงพยาบาลเพิ่มความเข้มงวดครับ
1: ค่ะจากคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะมาสู่คดี Forex ค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะรัฐมนตรียุติธรรมปัดแกล้งพาวุธจับโค้ชเจมส์แก๊งฟอเร็กซ์ DSI รวบโค้ชเจมส์คาสนามบินสุวรรณภูมิตามหมายจับฐานความผิดพรบ.คอมและช่อโกงประชาชนหลังเป็น IB โยงคดีฟอเร็กซ์ทนายแปลกใจทำไมถูกจับทั้งที่นัดเข้าชี้แจง DSI 24กรกฎาคมนี้แล้วไปเที่ยวดูใบไม่ได้หนีเมื่อทราบข่าวจึงประสานมอบตัวยันพร้อมสู้คดีและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารัฐมนตรียุติธรรมแจ้งพาวุธมีน้ำหนักเพียงพอขอหมายจับได้หลังศาลอนุมัติแค่หมายเรียก22รายปัดกลั่นแกล้งทางการเมืองยันดำเนินการตามพยานหลักฐานค่ะ
0: ครับต่อกันที่สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ก็ทวีความตึงเครียดอีกแล้วนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศยกระดับการเผชิญหน้าครั้งใหญ่โดยสั่งการให้กองทัพสหรัฐเข้าควบคุมเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าสหรัฐได้นำมาตรการปิดล้อมอิหร่านกลับมาใช้เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เรือของอิหร่านและเรือของคู่ค้าเข้าออกในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมประกาศเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการเดินเรือทุกประเภทที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในอัตรา 20% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดโดยอ้างว่าเป็นการชดเชยการรักษาความปลอดภัยซึ่งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ทันทีนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ส่งหนังสือแจ้งถึงสภาคองเกรสอย่างเป็นทางการอ้างสิทธิ์ของผู้นำสหรัฐในการใช้กำลังทางทหารสู้รบระยะสั้นโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาภายใน60วันโดยระบุว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงจากกรณีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันพาณิชย์3ลำก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่การปะทะทางทหารเต็มรูปแบบระหว่างกองกำลังสหรัฐและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ดำเนินการไปถึงขั้นดุเดือดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมครับเผยผลสำเร็จในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศติดต่อกันเป็นคืนที่3โดยใช้เวลาปฏิบัติงานนาน5ชั่วโมงซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ยานผิวน้ำไร้คนขับหรือว่าเรือไร้คนขับเคอร์แซจำนวน3ลำนะครับ ร่วมกับโดรนโจมตีฐานทัพเรือดำน้ำและศูนย์ซ่อมบำรุงเรือบันดาอับบาสของอิหร่านนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวทางอากาศโดยมีเครื่องบินรบและเครื่องบินสนับสนุนของสหรัฐอย่างน้อย12ลำบินวนเวียนอยู่บริเวณชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อ่าวเปอร์เซียอ่าวโอมานน่านฟ้าซาอุดีอาระเบียรวมถึงเครื่องบินระบบเตือนภัยและควบคุมทางอากาศด้วยมีแนวหน้านะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เอาไว้นะครับทรัมป์ขู่ยึดฮอร์มุซคุมเองเก็บค่าตง 20% อิหร่านโวยลั่นไม่ยอมทรัมป์ประกาศยกระดับรบอิหร่านสั่งกองทัพมะกันเข้าคุมเส้นทางฮอร์มุซในฐานะผู้พิทักษ์พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเดินเรือทุกประเทศที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในอัตรา 20% ให้มีผลทันทีครับ
1: ขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะสเปนก็ดับฝรั่งเศส2-0ทะลุชิงฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนค่ะเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนะคะก็เป็น16ปีที่รอคอยค่ะหลังจากเอาชนะฝรั่งเศส2-0ในรอบรองชนะเลิศตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนับตั้งแต่ผงาดคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010นะคะซึ่งชัยชนะนัดนี้ก็ยังทำให้สเปนยึดสถิติรายพ่ายในทุกรายการไม่นับจุดโทษนะคะก็เป็น37นัดติดต่อกันเทียบเท่าสถิติโลกของทีมชาติอิตาลีที่เคยทำไว้ระหว่างปี2018ถึง2021ค่ะส่วนทัพตราไก่แม้ว่าจะชวดเข้าไปชิงชนะเลิศ World Cup เป็นสมัยที่3ติดต่อกันแม้ว่าจะทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ตามโดยยังมีโปรแกรมเหลืออีก1แมตช์ในการชิงอันดับ3ปลอบใจในวันเสาร์นี้ค่ะและก็คืนนี้นะคะเราก็จะต้องติดตามอีกคู่หนึ่งนะคะว่าใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาพบกับอังกฤษตี2ค่ะ
0: ครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์เพื่อความมั่นคงชายแดนใต้ณโรงแรม CS ปัตตานีเพื่อยกระดับความเข้าใจและบูรณาการข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ร่วมสร้างความเข้าใจจัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมภายในงานยังมุ่งเน้นการจัดเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นผ่านกลุ่มวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการให้เกิดเอกภาพในการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และสร้างการรับรู้เชิงบวกต่อประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียชีวิตเพิ่มอีก1ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวรวมเป็น31รายเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมในการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่31รายโดยล่าสุดเป็นหญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรส่วนความคืบหน้าทางคดีทางบกน.2มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนในคดีนี้โดยมีการสอบปากคำพยานไปแล้วเมื่อวานนี้18รายและรวมก่อนหน้านี้เป็น51รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมด32รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีก2รายส่วนในวันนี้ได้มอบหมายให้ทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนไปทำการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและเรื่องระบบไฟฟ้าและฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เก็บข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดโดยรอบที่เกิดเหตุและดำเนินการติดตามสอบปากคำข้อมูลจากผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อนำมาประกอบในสำนวนในการเป็นพยานในขณะที่ญาติสุดเศร้าส่งร่างน้องแอมเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกลับบ้านเกิดบรรยากาศการรับศพนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขหรือน้องแอมอายุ31ปีเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางจำเรียงง่วนทองผู้เป็นแม่พร้อมญาติและแฟนหนุ่มเฝ้ารอรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วยความใจจดใจจ่อโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งเคลื่อนร่างน้องแอมขึ้นรถตู้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลยังบ้านทุ่งสนุนใต้ตำบลระหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรท่ามกลางความสะเทือนใจของครอบครัวโดยเมื่อขบวนรถถึงบ้านพักในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างมารอร่วมรับด้วยความอาลัยทั้งนี้ครอบครัวจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามทางครอบครัวยังคงแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีและการเยียวยาจากคู่กรณีโดยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านนายนเรศชนะอินอายุ30ปีแฟนหนุ่มผู้เสียชีวิตออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าตนกับแฟนสาวทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าแฟนสาวไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ทำงานจนกระทั่งได้รับแจ้งในช่วงกลางดึกวันเกิดเหตุขณะที่สน.ทองหล่อเขตวัฒนาลุยตรวจทางหนีไฟร้านย่านสุขุมวิท55เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสน.ทองหล่อร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาเข้าตรวจสอบร้านในซอยสุขุมวิท55จำนวน9แห่งมุ่งเน้นตรวจมาตรการป้องกันระงับอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าทางหนีไฟไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการอย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอห้ามจุดพลุหรือใช้อุปกรณ์ก่อประกายไฟในอาคารหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายติดตั้งถังดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานดูแลประตูหนีไฟไม่ให้ถูกล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดเกินไปจัดซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้พนักงานเป็นประจำจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการทั้ง9แห่งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB
1: 47569A เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนโชคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการ

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
6: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมอสมทเพื่อชุมชนนะครับปันพลื้มังกับบ่าวตู้ครับผมติดตามกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้น้องนุ่มทำหน้าที่ควบคุมเสียงเหมือนเดิมนะครับติดตามกันนะครับเราก็มีข่าวรายงานให้ทราบกันไปเรื่อยๆก็มาเริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องชักช้ากันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ว่าจุมพรวรรณชัดสิริตรวจสอบความปลอดภัยสถานบันเทิงกำชับผู้ประกอบการห้ามลาเลยนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์นะครับที่กรุงเทพมหานครนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ต้องไปตรวจไปตรากันเจ้าของสถานประกอบการก็อย่าละเลยนะครับตรงไหนที่ว่ามันเป็นทางหนีฟุ้งหนีไฟก็ให้มันคล่องตัวนะครับอย่าได้วังเวิร์ดว่าตรงนั้นเดี๋ยวเผื่อยีนี่อีไรอีเปิดถุ่มไว้นะเปิดไว้ประมาณนั้นแหละให้คนคว้าไว้ก็ได้นะจะได้ไม่ต้องกังวลใจว่าลูกค้าอีนี่ลบไม่จ่ายเบียร์ได้ปะเนี่ยแหละนะครับเอานั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านวังเวิร์ดเรื่องนี้นะครับเราก็รายงานให้ทราบกันตรงนี้ครับก็มากันที่เรื่องต่อไปกันเลยนะครับนะเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับผมท่านวรสิทธิ์จาตุรัสคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะประธานคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับจัดอะไรครับ Heart of the Hills แหมออกเสียงเป็นภาษาฝรั่งออกเสียงทุกเสียงผิดก็ว่ากันไปนะครับผมจากเขื่อนรัชประภาสู้ผู้พ่ายแห่งหัวเจ๋ยนะครับในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้นะครับอิ่มไม่อั้นนะครับกินทุเรียนนะครับบุฟเฟ่ทุเรียนโครงแซงนะครับแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะครับแล้วก็ชอบสนุกกินเพลินสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ชุมชนมีสินค้าชุมชนมากกว่า20บูธนะครับแล้วก็กิจกรรมผ่อนคลายชิลตลอดงานดนตรีโฟกซองแล้วก็ที่นั่งผักพ้นนะครับเวลา 14:00 นเสวนาส่วนเศรษฐกิจพลัสเชื่อมพลังชุมชนสร้างคุณค่ายกระดับการท่องเที่ยวสู้ความยั่งยืนแล้วก็เวลา 15:00 นพิธีเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับ Heart of the Hill นะครับผมจองคนใครกินบุฟเฟ่ทุเรียนราคาเพียง250บาทนะครับโทรไปที่พี่รุ่งนะครับ0848437924อันนี้ต้องไปจองลุงนาโคนนะครับที่ตลาดโครงแซงตำบลเข้าพังอำเภอบ้านตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในวันที่18กรกฎาคมนี้นะเอานี่เราก็รายงานกันตรงนี้ให้ทราบกันนะครับไปทักทาย FC กันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับนะให้บ่าวตู่ตั้งลักนะครับFC ก็เรามีใครเข้ามามั่งนะครับนะตอนนี้นะครับก็มีน้องจรินทร์มณีรัตน์พงศ์ทรัพย์สันติธารายนนะครับปิติกนะครับดุษฎีนักแก้วนะครับนิวัฒน์จิตราภิรมย์ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ FC นะครับที่เข้ามาทักทายกันตรงนี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของTikTok นะครับนะก็มีข่าวมากันพอสมควรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับเราก็มากันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับผมประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับก็เชิญชมนิทรรศการ111ปีสุราษฎร์ธานีนามพระราชทานนะครับยอดรอยเรื่องราวแห่งเมืองคนดีจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตนะครับจะแสดงวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะครับเวลา 9:30 นถึง 20:00 นนะครับที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็วันจันทร์ที่20นะครับเราก็จะมานั่งคุยกับฝ่ายจัดงานก็คือคุณทศพลงานไพโรจน์นะครับนะอันนี้แกก็จะมาแล่งให้กว้างนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับชมกรีฑาเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ25ถึง28สิงหาคมนี้นะครับทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็จัดให้มีการไลฟ์สดให้ชมกันด้วยนะครับเราก็มากันที่ข้าวต่อไปกันนะครับจากพลังข้าวหนังสือพิมพ์พลังข้าวตอนนี้ก็กลายเป็นออนไลน์ไปแล้วนะครับโดยมีบก.สันทัดเจ็ดเสมียนเมยนะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่ทำข้าวนะครับข้าวนี้คือที่พาทั่วนะครับนะจากอดีตมนุษย์เงินเดือนกลับบ้าน สร้างปรีชาฟาร์มโมเดลเกษตรชุมชนสร้างโรงพอเอสสื่อพักชุมชนส่งหางสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนาเดิมนะครับจากพนักงานบริษัทเอกชนรายย่อยในกรุงเทพนะครับทำงานมายาวนาน26ปีวันนี้นายกิตปรีชาตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างฟันเป็นเกษตรกรก่อตั้งปรีชาฟาร์มนะครับศูนย์ผลิตเห็ดแล้วก็รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่เชื่อมโยงเกษตรกรในชุมชนนะครับกับตลาดนะโมเดิร์นเทรดจนกลายเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ยั่งยืนกับคนท้องถิ่นนะครับนายกิตเปิดเผยว่าแม้จะว่าจะมีตำแหน่งหน้าที่และรายได้มั่นคงนะครับจากการทำงานที่เมืองหลวงแต่ความตั้งใจจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดไม่เคยเปลี่ยนประกอบกับได้แรงบันดาลใจจากพ่อแม่ที่เป็นแม่ค้าเกษตรกรจึงเริ่มต้นเรียนรู้การพอให้ตามคำแนะนำของพ่อแม่เมื่อ18ปีก่อนจะพัฒนาความยั่งจริงจังในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาโดยนำเทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการบริหารมาประยุกต์ใช้กับเกษตรกรกับงานเกษตรนะครับจุดเริ่มต้นของการพอเห็ดเกิดจากความตั้งใจที่จะพอเห็ดลิ้นจือแดงนะครับให้คุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งรับประทานก่อนจะขยายไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยมีครูชีวิตซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมาวางแผนธุรกิจจนกระทั่งพัฒนาเป็นปรีชาฟาร์มผลิตเห็ดคุณภาพส่งจำหน่ายในห้างค่าปลีกสมัยใหม่ลายแห้งนะครับปัจจุบันฟาร์มพอเห็ดมีหลายชนิดนะครับมีเห็ดนางฟ้าเห็ดแครงเห็ดอูนู่เห็ดนางรมเท่าเห็ดเป่าฮือเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับส่งจำหน่ายทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพังงานนครศรีธรรมราชชุมพรระนองนะครับภายใต้สัญญาสื่อค้ากับห้างค่าปลีกรายย่อยมีกำลังผลิตหลายตันต่อปีนะครับทั้งในรูปแบบเห็ดสดแล้วก็เห็ดแห้งนะครับบรรจุสูงสุญญากาศนะครับนอกจากผลิตเห็ดเองแล้วนะครับจุดเด่นของปรีชาฟาร์มก็คือการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมสร้างรายได้โดยส่งเสริมให้ผู้ที่ว่างจากการทำสวนย่างนะครับหรือสวนปาล์มรับก้อนเห็ดนะครับไปเพาะที่บ้านแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับให้กับฟาร์มซึ่งจะรับซื้อถังเม็ดนะครับนะทำให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเรื่องการตลาดหรือการกำหนดราคาหลังจากรับซื้อผลผลิตฟาร์มจะนำมาคัดแยกบรรจุแล้วก็ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานนะครับของห้างขาปลีกนะครับส่วนผลผลิตที่ไม่ได้ขนาดก็จะกระจายไปจำหน่ายในตลาดสดแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ลดการสูญเสียแล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับไม่ให้มันเสียไปนะครับนะปัจจุบันปรีชาฟาร์มยังรับซื้อผักส่วนครัวแล้วก็ผักพื้นบ้านปลอดสารพิษจากเกษตรกรในชุมชนจินแตงกว่ามะเขือเปราะมะเขือพวงนะรวมถึงดอกไม้สำหรับไหว้พระเพื่อนำไปจำหน่ายในห้างขาปลีกซึ่งมีความต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังเปิดรับเกษตรกรรายใหม่เข้ารวมเครือข่ายเป็นจำนวนมากนะครับนายกฤตกล่าวว่าปัจจุบันฟาร์มได้รวบรวมส่งจำหน่ายสินค้า75รายการทั้งเห็ดผักพื้นบ้านผักสวนครัวดอกไม้ผลผลิตตามฤดูกาลพร้อมสร้างเครือข่ายลูกฟาร์มด้วยการจำหน่ายโกนเฉือเห็ดในราคาต้นทุนแล้วก็รับซื้อผลผลิตได้ขึ้นทั้งเม็ดนะครับทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็สามารถประกอบอาชีพควบคู่ไปกับงานรักได้นะครับทางด้านนายสุกิจมีพริ้งนะครับนายอำเภอบ้านนาเดิมกล่าวว่านายปรีชาฟาร์มเนี่ยถือเป็นต้นแบบของเกษตรกรยุคใหม่นะครับที่จะพัฒนาแล้วก็เชื่อมโยงแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับปัจจุบันปรีชาฟาร์มนะครับได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP Good Agriculture Practice นะครับคือมาตรฐานการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยปลอดสารเคมีตกค้างแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่เราก็จากหนังสือพิมพ์พลังข้าวนะครับบก.สันทัดเจษเมียนไม่นายกสมาคมซื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นผู้รายงานข่าวนี้นะครับผมนั่นก็เป็นข้าวนะครับจากซึ่งเป็นเรื่องที่มีส่วนสำคัญในเรื่องของการพัฒนาตรงทิ้นเป็นอย่างมากนะครับผมเราก็นำมารายงานให้ทราบกันตรงนี้กันนะครับเอาเราก็ไปกันต่อเลยนะครับเรื่องคงมะพร้าวกันมั่งนะครับนะพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เดินหน้าระบบระบายมะพร้าวออกนอกพื้นที่ต่อเนื่องกับส่งเข้าโรงงานปลายทางอีก 30,000 ลูกช่วยลดสต็อกนะครับแล้วก็พยุงราคาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนพร้าวนะครับมาแต่ว่านายกบต้วนดำนะครับพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เปิดเผยนะครับว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชื่อมโยงตลาดและก็ระบายผลผลิตมะพร้าวแกงนะครับนำมาเผาแกงออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถที่จะระบายเผาเนี่ยนะครับไปสู่ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปปลายทางและต่างๆนะครับได้ถึง 30,000 ลูกนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ในการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับนี่ก็เป็นข้าวเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็เรื่องของข้าวต่อไปนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็รวมขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข่งขันทุกมิตินะครับท่านผู้ว่าจุมพจน์วรรณชัตสิรินะครับพร้อมด้วยนายบรรดาลสถิตราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายเอกชัยสุนทรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวัฒราวุฒิช่วยเกิดนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัทลุงนายสกุลดำรงเกียรติกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการอะไรต่างๆนะครับหัวหน้าสำนักงานกองจังหวัดต่างๆนะครับนะเขาเข้าร่วมประชุมนะครับในเรื่องของการจัดทำแผนกลุ่มพัฒนาจังหวัดนะครับก็มีนี่แหละชุมพรสุราษฎร์นครปัทลุงอะไรแล้วนะนี่แหละนะครับก็เป็นจังหวัดทางฝั่งอ่าวไทยนะครับผมนะสำหรับการพัฒนานะครับในการประชุมคราวนี้นะครับก็จะเน้นพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าดังนั้นการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดแล้วก็พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายแล้วก็มีมาตรฐานบนท่านวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของพื้นที่นี่ครับนี่ก็การประชุมนี้สำคัญนะครับในกลุ่มของฝั่งอ่าวไทยนะครับผมก็รายงานจากตรงนี้ให้ทราบกันนะครับนั่นก็เป็นข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในโซนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีดร.สวพจน์รัตนบุรีรองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมด้วยบุคลากรนะครับของสำนักงานไปทำกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาตามรอยพระยุคลบาทด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่โรงเรียนวัดสมวังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการนะครับเป็นจำนวนมากนะครับมอเตลว่านะครับปุ้มก็มารายงานเข้าตรงนี้นี่วันที่15วันพุธที่15แล้วนะครับเราก็ติดตามรายงานเข้ากันตรงนี้นะครับในส่วนของเรื่องของนี่แหละนะครับจิตอาสานะครับเราก็มากันที่อีกเรื่องนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะทางด้านนายวรสิทธิ์จาตุรัตคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกระทันเป็นประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จัดโครงการในนามของประธานคณะผู้บริหารการคลังนะครับนะเป็นการยกระดับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสู้ความยั่งยืนเชิงพื้นที่นะครับยกระดับศักยภาพนะครับวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอบ้านตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรามีเสียงท่านนะครับมาให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงว่าแนวทางทำไมคลังอะไรไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับเอาไปฟังเสียงกันตรงนี้สักนิดนึงนะครับผม
1: ก็จะมีโครงการของคบจ.สุราษฎร์ธานีอันนี้ชื่อย่อนะครับชื่อเต็มก็คือคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ร่วมกันกับหน่วยงานในจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางเกษตรจังหวัดนะครับหน่วยงานสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับแล้วก็อบจ.และที่สำคัญที่สุดในวันนี้นะครับที่ได้เจอกันก็คือสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะได้มีการทำความร่วมมือกันนะครับโดยลงนามในโอยูที่จะไปช่วยวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ซึ่งตอนนี้เลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการเนี่ยก็คือที่อำเภอบ้านตาขุนเพราะว่าเรามีแม็กเนตสำคัญก็คือเขื่อนราชประภานะครับนั้นเราก็จะมีเขื่อนราชประภานี่ก็จะเป็นที่รวมนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับในจุดนั้นก็จะมีวิสาหกิจชุมชนที่อยู่บนเขื่อนอยู่นะครับอยู่หนึ่งแห่งแล้วแล้วก็ลงมาที่ด้านล่างอีก3แห่งที่อยู่ในโครงการของเรานะครับแล้วก็จะมีของพี่ชื่นจิตใช่ไหมครับของบ้านพุทไทยฮันนี่บีนะครับแล้วก็ของพี่ฤทธิรงค์นะครับที่เป็นวิสาหกิจชุมชนของเทพพิทักษ์วันที่เราจะจัดงานก็คือที่ปลายทางนะครับของรูทเส้นทางท่องเที่ยว เราก็ได้มีการไปทำการสำรวจเส้นทางมาแล้วรอบถึงนั้นนะครับท่านนายกครับแล้วก็ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ก็ตอนนี้ก็ออกสื่อไปพอสมควรแล้วนะครับ
2: ช่วยเราได้
1: ท่าน
2: ช่วยประชาสัมพันธ์ได้
1: ทางท่านเลขาคมจ.เนี่ยก็ได้ประสานมาว่ามีความยินดีมากครับที่ทางสมาคมเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับพวกวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ยังต้องการโอกาสให้พวกเราได้เข้าไปช่วยเหลืออยู่นะครับท่านอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือว่ากิจการขนาดใหญ่ที่เขาค่อนข้างแข็งแรงแล้วทางกระทรวงคลังก็เลยเห็นว่าตรงเนี้ยเราทำลำพังตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของพวกเราเราอยากช่วยก็จริงครับเราก็เลยต้องหาวิธีนะครับว่าให้คนที่เขามีความเข้มแข็งในแต่ละด้านเนี่ยเข้ามาช่วยก็เลยเป็นที่มาของการขอเรียนเชิญมาช่วย MOU เพื่อช่วยชาวบ้านกันนะครับในพื้นที่อันนี้ก็งานก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงบ่าย
0: นะครับผมนะกิจกรรมก็งานมาแต่เดียวบาตูก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปบ้างแล้วนะครับในช่วงต้นของรายการนะครับนี่ก็มาให้ฟังเสียงท่านคลังจังหวัดนะครับว่าความตั้งใจนะครับเป็นนโยบายนะครับที่ทำก็เป็นนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดในการจะผลักดันครับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับให้มีกิจกรรมนะครับพอมีกิจกรรมคนก็ไปเที่ยวคนก็ไปใช้จ่ายนะครับไปซื้อนู่นซื้อนี่กินกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันที่18กรกฎาคมนะครับก็จะมีกินเรียกว่าบุฟเฟ่ทุเรียนโครงแซงด้วยนะครับนะหัวนึงก็250บาทนะครับก็ติดตามนะหรือจะดูได้จากหน้าเพจอสมทหรือเพจของสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวก็ได้นะครับผมนี่เราก็รายงานกันตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับขอบคุณเด็กเข้าพลูกันนะครับเด็กเข้าพลูนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับเด็กเข้าพลูนะติดตามอยู่ตลอดนะครับเนนบัตนะครับนะอานิรุธนาคถุงเตานะครับนะแล้วก็หลายคนอย่างอยู่ในนี้แหละนะครับที่ว่ายังไม่ได้อ่านชื่อไรหายนะครับผมก็เข้ามากันพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นสนองชูโซนนงอเอโอนะครับประสิทธิ์วาริตนงสุริยันติตะกันอนุวิทย์กุลสิรินะครับรัชตะพรกุมเทยนะครับนี่เอฟซีนะครับที่เข้ามาตลอดนะครับให้กำลังใจกันนะครับมาในช่วงนี้นะครับเราขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ให้การนับนุ่นกันสักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตูเดย์คาเฟ่นะครับตูเดย์คาเฟ่โดยคุณพีโสมนัสปริมแก้วนะครับเชฟตู่นะครับฝีมือทำเบเกอรี่ทีเนี้ยสุดยอดนะครับเลยซี่แยกบางไซบางใบไม้ไปอีกเดียวนะครับตรงนั้นยู่สายมือนะครับหรือไปที่สนามบินชันตรงนะครับตูเดย์คาเฟ่ที่สนามบินตากาศยานอนาชาติสุราษฎร์ธานีก็มีนะครับแล้วก็ยังมีร้านแอร์พอร์ตรีสอร์ทนะครับอยู่ข้าวอยากจะกินข้าวแกงร่อยๆกินต้มยำกุ้งนะครับหรือพัทไทชัยยาอะไรก็มีให้นะครับนะเอาบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับนึกถึงปาล์มที่มีคุณภาพดีก็ได้ให้นึกถึงนี่เลยนะครับบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับห่างไปตองกงไพศาลนะครับนะ3สาขานะครับเรามี3สาขาตลาดสันเจ้านี่จะเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดแล้วก็มิสูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ไว้ใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการหรือว่าจะไปออกรถไม่นะครับแล้วก็บัตรกรุงศรีเฟิร์สจอยจันซ้ำเซ็นทันนะครับแล้วก็ฝากย้ำกันทีๆกับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับจองแก้วมังกรจากเมืองเลยนะครับนะ077-2-7261นี่ก็โทรกันไปได้เลยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่สนใจอีจะสร้างแก้วมังกรนะครับในราคาเพียงกล่องนะครับซื้อกล่องเดียวนะครับ8กิโลนะถ้าจำไม่ผิดนะก็280บาทนะแต่ถ้าซื้อ5กล่องขึ้นไปนะกล่องละ250บาทนะครับเนี่ยเหมาะสำหรับเอาไปค่ายไปไร่ได้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปพักฟังซิ่งที่น่าสนใจกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับนะกลับมาในช่วงที่ซ่องนะครับในช่วงที่ซ่องก็ยังมีข้าวนะครับหลายๆข้าวนะครับมารายงานให้ทราบกันอยู่เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้น้องนุ่มกับเราพักกันสักครู่เดียวครับ
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน งประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
5: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
6: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำเนิดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
7: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
8: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะโครงรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเทียพลศรีสุขใส
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท. จำกัดมหาชน

0: มาในช่วงที่ตรงกันนะครับขอบคุณน้องนุ่มนะครับจังเทคนิคเราด้วยนะครับผมติดตามกันในช่วงเวลาของอสมทประชุมชนทาง FM 100เมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็วันพุธที่15กรกฎาคม2569นะครับผมเราก็มาที่ข้าวประจาตัมพันธ์กันตะคิดนึงนะครับท่านผู้ฟังอีโทก็เข้ามาได้ก็โทรมาเลยนะครับผมเปิดช่าอยู่ตอนนี้นะครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอพุนพินนะครับก็เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมราชินีสยามกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะครับแต่ว่างานจัดในวันที่วันฮัทยิบซ้ำกรกฎาคมนะครับที่อาคารอเนกประสงค์สากลสุราษฎร์ธานีครับนะปกติใส่แล้วกันเลยครับผมกับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: ครับผมเจอเลยครับ
1: วันนี้ผมที่นำเสนอเลยพี่โตกี่สักนิดหนึ่งว่าผมมีเพื่อนอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเขาอยู่มาเป็น3ปีที่ปีเลยพี่โตคนไม้ของมาเลเซียนี่เขาแค่หมดแล้วจริงเอาจัง
0: ใช
1: ่มีเพื่อนของเขาหลักตู้ประตูบ้านนี่พี่โตบ้านเดียวจับติดข้อความไปตัดนิ้ว3นิ้วเลยปกป้องเขานั่นคือเรื่องจริงที่เขาไปช่วนจริงๆเลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ารักเป็นครั้งที่สองแล้วก็ตัดข้อมือแล้วพอคดีแค่ว่าเหมือนยาเสพติดคดีฆ่าคนได้นี่ถ้าเป็นจริงทำจริงเขาแป้นคอเลยพี่โต
0: ครับผม
1: ทำให้ประเทศมาเลเซียพี่โตแล้วเราฟังข่าวต่างประเทศเนี่ยน้อยแค่จะเราได้ยินข่าวสะเทือนใจเรื่องมาเลเซียกฎหมายของเขาแก้มหัวมักเลยก็คนที่รักษากฎหมายเขาจริงเขาจัง
0: ครับ
1: ทำให้เรื่องแค่ว่าเกิดขึ้นนั้นมันน้อยแค่ที่ว่าเราที่ว่ารถปนไปได้แต่มาเทียบกับกฎหมายในประเทศไทยไปทุเรศตอนนี้ได้ทำไม่ได้บอกเกิดปุ๊บมาแกเมื่อใครปล่อยมาที่บาเบียที่กรุงเทพมาเป็นทุเรศพอมาคิดจึงก็มาแกการสำรวจตรวจแล้วเพราะท่านที่ท่านมาปัดประตูนี่ไฟหน้าที่ตกล็อกพอตกล็อกทีนี้ทางผู้ว่าทางนายกเขาออกมาดับละอะไรเรื่องแก่กฎหมายละอะไรตรงนี้ว่าทำเรือที่จะทำตรงนี้ดัดปุ้มเพื่อไม่มีโซ่กันนัตกรรมมันนี่เกิดขึ้นเลยต
0: ้
1: องทำแต่แก่แต่ดัดทำมนุษย์ดัดทำมนุษย์เขาแก่แต่ก็ไม่เลยเลยว่าของมาเลเซียก็ต่างเงินเรือเขาชักจะบัตรจะบัตรไม่กระได้ไปตัวมาตั้งแต่ตรงนี้ถ้าความไม่ดีไม่พอใจเราก็ร้างเป็นกฎหมายลูกเสนอในสภาให้สภาพิจารณาว่าข้อนี้สมควรมาที่จะเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี
0: ้
1: กฎหมายปีที่รุ่นมันดีอยู่เลยไปตัวแต่ไม่เอาไปมาทำเองตกเส้นตกยากมาจากการเลือกตั้งและกำหนดว่าจะต้องอยู่สาวนั้นปีสาวนี้ปีนั่นคือถ้าทำแบบนั้นเลยทำมาปีที่รุ่นนั่นก็ไม่ใช่มีเลยมาแต่พอมาเปลี่ยนไม่แม้เปลี่ยนโน่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนจนว่าบางทีผู้ปากซ่าเองตัดที่ไม่ก็โตกเลยเพราะว่าความมืดในความนักการเมืองทุกวันนี้พยายามแก้กฎหมายที่ว่าทำเพื่อได้ผลจากตัวเองไปตัวแรกนี่เขาแก้เมื่อไงที่เขามาแก้กฎหมายนี่โทษกรรมมันนี่ไปตัวแรกนักการเมืองทำมาทำนี่ทำปิดทำปิดพอทำปิดเท็จอะไรพอกฎหมายเอาจริงเอาจังก็มาแก้ว่าเพื่ออย่าได้รองรับโทษตรงนั้นแก้เขาก็แก้ได้เลยไปตัวกันถ้าหลวงมันแม้แต่ทางหน้าโดยคนรวมมือเปย์ครับมันคงจะพลาดการแก้กฎหมายเมื่อไรแกกฎหมายแล้วบอกว่าแกกฎหมายเพื่อให้ผลประโยชน์กับประชาชนแต่ความหวังจริงๆแล้วไม่เพื่อประโยชน์กับนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจต่างประเทศกฎหมายในประเทศไทยปีทุเรศตอนนี้เมื่อลุงทวีว่าใครมีตั้งค่าผลมาจะติดร่าง แต่ถ้าเมื่อเราเนี่ยจะว่าแต่เดินไปดุดเพื่อนเองพอเพื่อนเอาเรื่องเราก็ติดร่างเนี่ยเพิ่งความเป็นธรรมในสังคมของประเทศไทยไม่มีเลยประเทศไทยไม่เอากฎหมายของมาเลเซียมาเป็นตัวอย่างเลยคือกฎหมายตังกฎหมายดีแล้วฉบับน้อยก็ดีอย่างเพลแหละแต่ข้อให้พูดรักษากฎหมายเอาจริงเอาจังตรงนั้นไม่ใช่เห็นกับปักกับหัวเห็นแต่กับเพื่อนพุ่งได้ของนี้พาคนประโยชน์ไปตัวเองกันต่างไปคนความเดือดร้อนอยู่ที่ชาวบ้านเกษตรกรเกษตรกรรมมันเราแบบนี
0: ้
1: เดือดร้อนไม่เจอที่เดือดร้อนเพื่ออะไรไปตัวปากควักไปตัวป้านไปอย่างไปตัวว่าโอรักโอย่อยหน่อยปืนตีหรือปืนประเทศอะไรเนี่ยอย่าว่างใจว่าปอกเกิดแล้วคอยแกก็มั่งนะครับอย่าโม้แต่ว่าไปตรวจแล้วดีไปตรวจแล้วดีปอกเกิดตุ้มมาซึ่งเอาคนล็อกในประตูนี่ควายของนี่เลยปลื้มมาคิดเราแกมาเกิดเหตุแล้วทุกวันนี้ที่นี่ด่านข้าไปดูแลตอนนี้คนจะข้าไปเที่ยวเนี่ยมากกว่าข้าไปแล้วกล้าไปดู
0: บ
1: อกไปช่วงกับฝ่ายนั้นซึ่งความปลอดภัยในชีวิตแต่มันไม่มีซึ่งความทุนเที่ย ร้องรำแต่ละคืนประตูเปิดต่อทัดต้องปิดแล้วเพราะว่าท่านอิทธิทัดนี่เข้ารายงานตลอดว่าเออมียัดนะครับผลนั่นผลนั่นเป็นชาวลักป้องครอบครัวลูกอยู่ข้างล่างไม่โดนที่อยู่คือต่อไปน
0: ั
1: ่งเสือเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ฟาดรัฐบาลว่าเน
0: ี่
1: ยแหละทำให้แท้แต่เร็วทำให้เร็วทำจริงและพูดจริงทำจริงและทำให้เร็วและประเทศไทยจะอยู่อย่างสงบขอบคุณมาก
0: ครับครับครับหนุ่มขนอมนะครับผมเมื่อวันก่อนนะครับบ่าวตู่ได้คุยกับคนที่เกี่ยวข้องในวงการกฎหมายนะบ่าวตู่ก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายสักเท่าใดหรอกเหมือนกับพี่น้องตามพวกควางต่างบ้านนั่นแหละนะครับแกก็เล่าให้ฟังเรื่องกรณีเด็กที่ว่าไปรับเพื่อนแล้วไปโทรมเนี่ยนะครับไม่รู้โดยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับในอันเช่นว่ามีอยู่10คนใช่ไหมมีอยู่10คนแล้วก็อีก4คนเนี่ยไม่ได้ไปรุมโทรมไม่ได้ไปทำได้เพื่อแต่ว่ายื่นเล่ไม่ได้ยื่นเล่นะแกก็บอกให้ฟังว่าไอ้คนที่ไปรับเพื่อนนี่แหละจะโดนนักกว่าเพื่อนไอ้ตรงคนนั้นแหละที่ไปรับเพื่อนมาจากห้องพักนะแล้วก็มาโซมเพื่อนอีกทีนึงเนี่ยไอ้ส่วนคนที่ยื่นเล่นะก็มีความผิดครับก็มีความผิดไม่ห้ามไม่ปรามยื่นเล่ก็ถือว่ามีส่วนรวมในการกระทำความผิดนะไอ้ส่วนโมตีอกคนนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะวังต้องวังเวิร์ดนะครับโดนนักแน่นอนนะครับนะโซมเพื่อนจนเพื่อนตายเสียชีวิตเนี่ยนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องทีนักกฎหมายนะเขาก็บอกว่าเล่าให้กว้างแบบเราก็มาจำได้มาแค่นี้นะก็มาเล่าให้กว้างนะไปทีท้ายต่อไปกันเลยครับผมครับสวัสดีครับ

0: เราดู
1: ครับผม
0: กฎหมายมันคือดาดแล้วเขียนกับรอยน้ำมึก
1: ครับ
0: มันสำคัญอยู่แก่ผู้รักษากฎหมายเลยถึงเมืองไทยเราเบาตูเห็นไม้ละพอตรวจไปตรวจมาคนแก่ข้าวทำมานะ
1: ครับ
0: เขามีความรู้ไม้หรอก
1: ครับ
0: เขาช่อเขาโกงกันไม้หรอกทุกอย่างมันทำเผื่อพ้นประโยชน
1: ์ครับ
0: ทีนี้แก่ผมว่ากฎหมายเมืองไทยยาหมาเขาทำได้และกฎหมายแต่ถ้าคนแก่รักษากฎหมายเขาไม่ทำตามนี
1: ้
0: แล้วนี่ทำไรใครทำได้ได
1: ้ครับ
0: เมื่อและจะเล่นไม้ละประตูคนจนเข้าไปห้าเฮ็ดเข้าไปตัดไม้ในเขตป่าชาวอ้วนไร้สักอิฐไม้แก่ลมไม้ก็จะไม้นอนไพร่เลวติดร่างแล้วที่ไอ้ผัวแกมีตางเห็นไม้ละแกมีข้าวก็มุ้ยก็ผูกเกตไอ้ไรแกเหลือมาดทรายันหันผัวติดไม้ไม่มีทางผ
1: ม
0: รับรองเป็นไปไม่ได้แต่คนจน
1: ครับสัญญาณของลุงทวีไม่ค่อยดีนะครับผมแกก็แรงอยู่แหละนะครับแต่ว่าแกก็เราไม่ได้ยินนะครับเพราะพื้นที่ของแกนี่อาจจะไกลสักนิดนึงจากตัวส่งสัญญาณนะครับนะกับลุงทวีครับกับผมนะน่าจะไม่ไหวแล้วสัญญาณไม่ดีขออนุญาตตัดสายนะครับลุงทวีครับนะมาแต่ว่าเดี๋ยวก็โทรมาประตูแล้วก็ประตูคนลืมพลเลยอ้าวนะตัดสายไปก่อนนะน้องนุ่มครับเพื่อเดี๋ยวให้แกโทรมาไหมนะครับให้โทรมาไหมนะครับไปน่าจะโทรมาไหมแล้วแหละนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับประตู
1: โอ้เนี่ยครับผมเชิญเลยครับ
2: วันนี้เราคิดแล้วนะ
1: ได้นะครับได
2: ้บ่าวตู้ตอนนี้ข่าวนั่นแกว่าตำรวจถางล่วง
1: จับปืน
2: ตำรวจไอ้บ
1: ่าวตู้จับ
2: ตังเลยว่า
1: ตู้
2: ว
1: ่
2: าตู้บ้างอ่ะ
1: ก็คือก็รัวเขาเป็นทหารมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเขากลับมาบ้านมันก็ต้องมีปืนติดตัวมาเล่ไว้เวลาข้าลบกลับไปเลยใช่ไหม
2: ก็คือวันนี้ว่าตู้ตามลักมันไอ้พวกอาวุธมันผิดจริงแล้วนะ
1: ทำให
2: ้หวา
1: น่าผิดแหละ
2: แต่ว่าที่จริงนั้นทำไม่ทางรัฐบาลเช่นตำรวจทหารไอ้ควายปกครองทำไม่จึงไม่ออบ่อยปอที่ต้องให้เขาเพราะว่าเขามีหน้าที่มันต้องจ่าย
1: ที
2: นี้ผมแปลกเมื่อนั้นซึ่งแต่ถ้าผมพูดตรงๆว่าตู้ผมไปยังฮอก
1: ม
2: ีเคยพุ่มเป็นตำรวจที่ก้อนปืนเถื่อนนั่นปืนแกเขาจับมาสามแปดช่วยช่วยแกก็พกโมไม่เคยว่าเลย
1: ตำรวจ
2: นั่นแหละซึ่งนี่ทหารร้านมันก็คือทหารอาสาสมัครทหารร้านมันจะเป็นต้องชายเพราะฉะน
1: ั้
2: นทางหน่วยเนื้อหน่วยรัฐการนั้นหน่วยไอ้กวนนั้นน่ะก็ทำไปพกให้มันแหละว่าอันยานั้นมันพกเลยก
1: ็
2: จนหมดอายุต่อเรื่องอะไรแต่แล้วจับตัวก็ทราบสังกัดว่ามันจริงไม่จริงเงิน
1: ครับผม
2: นี่ทำไมบัตรที่แบบเราบ่ตู
1: ้
2: ไอ้นี่ผมลาว่าไอ้ลูกน้องผมที่ก่อนมันชอบบรรจุได้ไปอยู่แต่ช่วยกูโลกซึ่งก็มันก็มีปืนมีไอ้ใบปอที่เรียบร้อยนะมันก็พกไว้ใต้บอรถเครื่องซึ่งพกเก้ผ่านด่านตำรวจตรวจพบปืนเลยพบปืนมันตกใจไงตำรวจเราเอาแล้วนี่พวกปืนไว้นี่หรอว่าถ้าว่าบังเกิดเหตุได้ทำปืนยิงท่านนะว่าตำรวจรู้ว่าไอ้มันเป็นครูนี่มันให้ไปเลยไปจัดบัตรประจำตัว
1: บ้างครับครับ
2: เขาให้พกทั้งพี่ในแกนู้ตำรวจเปือนพุ่มแกว่ามันมาประชุมเพราะมันว่าข้อมันขับรถออกสามแปดตั้งไว้ข้างหน้าเลยเพราะถ้าเกิดเหตุได้ทำท่าน
1: ได้ใช่
2: แต่ว่าม
1: ัน ป้องกันตัว
2: แต่นี่บ่าวตู้หลงกินเลวันพื้นจริงมันจะหน้าทีนะด้วยกันมันน่าหน้าคิดได้นะบ่าวตู้น่ะ
1: มันขับพุ่มเนี่ยบ่าวตู้คอยแรงวิจารณ์ดีแล้วครับ
2: ก็บ่าวตู้แรงเนี่ยความอะไรครับสวัสดีครับ
1: ก็มีจริงๆเรื่องนี้มันตั้งแต่กรุ๊ปนี่นะสุรัตสร้างสั้นเนี่ยนะแกก็โพสต์ก่อนเลยนะแกก็โพสต์ก่อนเลยเรื่องนี้แหละนะครับก็บ่าวตู้ก็คิดว่านั่นแหละประเทศไทยนะเวลาเจ้าหน้าที่เราเวลาจะมีดุลพินิจทำเรื่องอะไรสักเรื่องนี่นะ ถ้าทำได้ดีกว่าพอถึงเวลาพอถึงเวลาปฏิบัติอะไรตามหน้าที่ถ้าไม่ปฏิบัติตามอ้าง157 อ้าง157 แต่ว่าเวลาทำเอาตาไปหู้ไปร้ายแล้วเขายัดอะไรใส่มือเนี่ยนะ

0: ละเพื่อไปอ่าง157บ้างวะเออน่ะแปลกนะเอาปฏิสัทต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับบ่าวตู
0: ครับคุณพีทลุงทวายครับ
1: ประเทศไทยอีกเลย

0: เร็วหนุ่มๆทำไม่ทันแต่จะพึงวางไส้ในเวลาแต่แรงเซ็ตต้องเย็บไปเลยนะเดี๋ยวให้เราตัดไส้ก่อนนะพอเราตัดไส้ได้เซ็ตต้องเราพอได้เชียงตืดๆมันไม่ไปอวกาศใช่ไหมนะนั่นแหละนะครับยี่วังอะไรอะพี่น้องไม่รู้จะวังไรเหลวดิมันวังไม่กฎหมายบ้านเราก็ไม่ค่อยเข้มแข็งนะคนกฎหมายมันดีอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับน้อยไม่ต้องไปอะไรมากนะแต่ว่าปัญหาว่าเวลาเราปฏิบัติอะไรแบบนี้นะมันไม่รู้อะไรนะครับนะอ้างแต่ว่าเอาว่าตัวเองได้ประโยชน์ได้ขนาดแหละนะแต่ส่วนประโยชน์เราก็ไม่ผูกถึงนั่นแหละครับเอาว่ากันไปนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับนะที่ยังหลายๆคนก็ว่างว่ากฎหมายบ้านเราตอนนี้มันจะเข้มแข็งกันทักทีนะ ไม่รู้ว่าเมื่อเราจ่ายไปแล้วนึ่งใบเท่าแล้ว เอาไปที่ทรายต่อไปครับผมสวัสดีครับ
1: บอกตู
0: ้ครับลุงท
1: ว
0: ี
1: ว่าผมที่ถูกบอกตู้ว่าผมมีห้องอยู่ซิ่ง
0: ครับครับ
1: ผมอย่าถ้าว่าบอกตู้มาตัวได้มาแก่เวมาเลยผมว่าหลายร้อยปีแล้ว
0: โอ้ครับ
1: ผมไปพบเคริมตีนเขา
0: โอ
1: ้ดีแต่ว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นน้องน้ำทุกวันนี้ร้องรอยน้องน้ำมันมดไปแล้วเพราะมันมาน านวัน
0: มา
1: ซึ่งให้มาเล่เร่ยสักทิ้งให้มาตัวเลยเห็นกับตาว่าข้องนี้มันเกิดขึ้นในสมัยนั้นผมเก็บมาไว
0: ้
1: วันนั้นเสียดายนะผมมันดึกไม่โ
0: อ้กำลังแบบชุกเชิญนะแบบปฏิพันธ
1: ์ซึ่งกับผมทำวายเกล่าล่าแม่ถวดนั่นแหละถ้าว่าว่างๆแบบตู้มิวกันมาได้เลยนะว่าเป็นไหนได
0: ้ครับผม
1: แค่นี้แหละครับ
0: พอดีครับขอบคุณลุงทวีนะครับนะเราก็ไปกันแบบนี้นะไปกันแบบไทยๆนะน่าจะยากแหละนะเพราะว่าการเอาจริงเอาจังเรื่องกฎหมายได้ปะเนี่ยนะมันยังกันแนวปฏิบัติมันยังละล่วมนะครับไปตามแบบประชาคนไทยนะนี่อะไรก็ที่ว่าแต่ตัวเองได้ประโยชน์ได้ปลอมเปลงให้สัญชาติคุณต่างดาวมาเป็นมีบัตรประจำตัวประชาชนมั่งได้มั่งโอสารพัดกันไปเอาปฏิสัตย์ต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ลุงตวีชวนเราต้องไปกันแล้วแล้วไง
0: โอ้ได้กับพี่ธมกับพี่ธมนะพี่ธมต้องพาไปแล้วรู้ทางไงนี
1: ่นั่นแหละแล้วฟ้าไอเหลืองปอซิบซ่องเนี่ย
0: ครับ
1: ทางผู้ว่าจะออกให้แล้วก็พกได้เฉพาะภายในจังหวัดครับพกข้ามจังหวัดไม่ได้นะครับ
0: ครับผมอ๋อเป็นข้อมูลครับผมครับขอบคุณมากครับพี่โทมนะแกก็ทำงานด้านสังคมไล่งานนะครับเป็นคณะกรรมการส่งเคราะห์เด็กเยาวชนนะครับสถานพินิจนะครับอยู่ในห้องการค้าอยู่ในอะไรกตตรนะครับนะแล้วก็เล่นกันมาแต่ว่าเขานั่นแต่ว่าแต่ชื่อเรื่องของอานองเด็กที่ไปรุมโทรมเพื่อนจนตายไรปะเนี้ยนะครับนะก็ผมก็บอกตัวเซลล์เล่นๆว่าเดี๋ยวให้พี่โทรมไปเตรียมรับนงไม่ไปที่ซ้ายต่อไปกันนะครับครับผมสวัสดีครับ
2: ตกตู้แล้วคะ
0: ครับผมครับผม
2: ขอฝากคนนางอานองรอดใจเลยค่ะบอกว่าไม่มีฉันไม่มีสัญญาฟ้องเขาบอกให้ฉันฟ้องเขาฉันไม่มีสัญญาฟ้องแล้วค่ะ
0: ฟ้องอะไรอะครับพี่
2: เรื่องที่นะคะเขาจะขอคืนเขาบอกให้ฉันฟ้องฉันขอที่คืน
0: ที่ตรง
2: โดนให้เขา
0: ที
2: ่เอาไปเขาแบง
0: ค์อ๋อแล้วเขาก็ไปจำนองอะไรงั้นเหรอครับพี
2: ่เขาไปจำนองถึงจะให้ฉันฟ้องฉันจะฟ้องไงเขายืมไปจำนองฉันไม่ฟ้องเราผมบอกขอคืนอย่างเดียว
0: อ๋อขอคืนอ๋อก็จะมาขอคืนจากพี่อย่างนั้นใช่ไหม
2: เนี่ยดิฉันจะขอคืนจากเขา
0: อ๋อเราไปขายฝากได้ยังไงฮะเป็นไงพี่
2: ไม่ได้ขายค่ะเขาเป็นเพื่อนแฟนค่ะเขายืมเอาไปเข้าแบงค์ค่ะ
0: อ๋อเหรอให้ยืมไปเข้าแบงค์แล้วพอเสร็จแล้วไม่เอาคืน
2: ก็เขาจะขอคืนแล้วเขาบอกให้เอาไปฟ้องว่าให้เราไปฟ้องเอาแบบเขาจะเอายึดเป็นของเขาอ่ะ
0: ครับผม
2: ถึงดิฉันไม่มีปัญญาไปฟ้องหรอกบอกให้เขาขอคืนให้เขาเพราะดิฉันก็ป่วยตั้งแต่10กว่าปีแล้วค่ะทำงานอะไรไม่ได้เลยค่ะ
0: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับคุณพี่ครับ
2: 62แล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อ62ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหม
2: แล้วคุณอานงก็77กว่าแล้วค่ะคุณอานงก็คืนให้ฉันด้วยค่ะก่อนที่ฉันจะตาย
0: อ๋อครับ
2: ขอบอกคุณนางอนงรอใจที่ว่าเป็นพรรคเพื่อไทยแน่นอน
0: พี่อย่าเอ่ยชื่อก็อย่าเอ่ยชื่อก็เดี๋ยวก็ฟ้องเดี๋ยวก็ฟ้อง

0: พี่เดี๋ยวเขาฟ้องกับพี่
1: อันนั้นแหละก็เขาก็บอกให้เราฟ้องเราไม่ฟ้องเราไม่ได้ผิดอะไรก็เราให้เขายืมแล้วเขามาเอาของเราไป
0: ได้ประเด็นแล้วพี่นะ
1: เขาตัวเขาก็ใหญ่เราไม่มีปัญญาเราก็เป็นชาวบ้านธรรมดา
0: ครับโอเค
1: เขาเป็นเพื่อนแฟนนะเขายืมไป
0: ได้ประเด็นแล้วพี่นะได้ประเด็นแล้วพี่นะเอาแค่นี้ก่อนนะพอแค่นี้ก่อนนะนะรู้แล้วว่าครับได้ครับพี่ขอบคุณนะครับครับพี่โอเคครับครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับนะเออจริงเราอย่าเอ่ยชื่อเขานะครับนะเพราะว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาฟ้องนะครับผมเราก็ตัดไม่ทันนะเอาไปไม่ถูกเลยทีนี้ไปไม่ถูกเลยตวัดจามทองครับสวัสดีครับปัตตพงศ์นพมาศนะครับสุทนเมืองชิมนะครับนี่ FC เราเข้ามาทักทายทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีนะครับสุนีดาอยู่ชิมนะครับผมสนองชูซ้อนขอบคุณมากนะครับ FC นะครับแล้วก็ทางโต๊ะ TikTok อนิรุตนาคทุ่งเตานะครับแบงโมบายติ๊กปุ่นสวัสดนะครับนุซาดโอ้นี่เป็นบนโกควรซี่ประสิทธิ์จิตชานะครับนะนี่วันนี้ไม่เห็นซันสตอรี่นะครับซันสตอรี่ไม่รู้ไปออกกำลังกายถึงไหนแล้วตอนนี้นะครับก็FC ที่เข้ามานะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเราไปกติกาต่อกันนะครับไม่มีไส้ข้าวมานะครับเดี๋ยวประชาธิปัตย์ตรงนี้สักนิดนึงนะครับมิตซูสุราเจ้าเรโกสุราธานีนะครับวันที่15ต่อวันนี้นะครับวันที่15วันนี้นะวันนี้อยู่ที่ร้านกาลาคาเฟ่นะครับร้านกาลาคาเฟ่อยู่ที่ซอย4วิชัย26ใกล้โรงพยาบาลสุราธานีนะครับนะวันนี้จะไปทดลองขับไปได้กันได้นะครับผมมีกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า200บาทสำหรับเหล็กอาหารและก็เครื่องดื่มภายในร้านด้วยนะก็ไปกันนะครับกับมิตซูสุราษฎร์นะครับผมนี่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับช่วงนี้ราคาย่างก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคาเมื่อวันก่อนนะครับราคาย่างแผ่นรมควันนะครับไม่อัดก้อนนี้เป็นราคาที่ตลาดกลางนะครับนะ93บาทต่อกิโลกรัมนะครับนะย่างเป็นดิบคุณภาพความชื้นไม่เกิน 3% นะครับ88บาทน้ำยางรสนะครับ80บาท30สตังค์นะครับโอ้น้ำย่าง8ทริปเนาะอย่างก้อนถ้วยนะครับ70บาท20สตังค์นะครับผมอันนี้เป็นราคากลางในตลาดกลางย่างพารานะครับแล้วก็ย่างก้อนถ้วย49บาท14สตังค์นะครับก็ถือว่าราคาดีนะราคาดีใช้ได้พอสมควรนะครับพี่น้องชาวชวนได้ก็พอจะได้จับจ่ายซื้อข้าวซื้อของกันพอสมควรแล้วนะครับนะนี่ก็ถือว่าใช่ที่เข้ามานะครับวันนี้ก็น่าจะไม่แล้วนะครับก็เวลาที่เลือดเร็วบาตูก็อ่านเข้ากันไปเรื่อยๆให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับทางวิทยาลัยเทคนิคนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับโดยดร.บัญชาลักษณ์ลือสวัสดิ์นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้นะครับเปิดภาคเรียนการศึกษานะครับก็ด้วยว่าดูแลนักศึกษานะครับนะในวิทยาลัยอย่างเข้มงวดเอาจริงเอาจังตั้งแต่เปิดเทอมมาแล้วนะครับนะแม้นจนถึงตอนนี้ก็ยังมีการดูแลนะครับมีการบูรณาการกิจกรรมหน้าเสาธงนะครับหน้าตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนบางทีกิจกรรมบางอย่างก็ต้องหยุดไปนะครับเพราะว่าสภาพอากาศ ไม่พอเพียงไม่เพียงพอแล้วก็เรื่องของที่จอดรถนะครับนะตอนนี้ก็ได้อาศัยนะครับตรงที่หน้าเรือนจำนะครับเป็นที่จอดรถแต่ว่าตอนนี้ที่หน้าเรือนจำเดี๋ยวไม่นานนี้เขายี่ลงมือทำส่วนสาธารณะกันแล้วนะครับก็อาจจะมีความลำบากกันพอสมควรนะครับเพราะว่าน้องๆนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับมาเรียนกันพี่นะครับนะส่วนมากนะครับส่วนมากนะครับผมกุ้งไส้ฟ้ากันทั้งคิดนะครับเรื่องกีฬานะครับกุ้งไส้ฟ้านะครับสุราษฎร์ธานีฟุตซอลนะครับกับไทยลีก1นะครับลีกสูงสุดของกีฬาฟุตซอลเนี่ยนะครับนัดล่าสุดนี้เราไปเยือนเพชรบุรีนะครับราชภัฏเพชรบุรีเราก็แพ้ให้ราชภัฏเพชรบุรีไป 2-0 ลำดับของกุ้งไส้ฟ้าตอนนี้ก็อยู่ในลำดับที่9นะครับนะลำดับที่9นะครับก็ถือว่ายังเป็นเล็กตัวเดียวตามที่ประธานนงโสธิดากาญจนาด้วยนงมิ่นประธานสโมสรนะครับบอกปีนี้เราจะให้อยู่ที่เล็กตัวเดียวจะอยู่ในดับไหนก็ไม่รู้แล้วก็อยู่ตัวเล็กตัวเดียวนะครับนะ ก็ถึงนัดสุดท้ายของเลขแรกนะครับนะก็จะไปเยือนทีมนครปฐมนะเจอนครปฐมส่งถุ้มครึ่งนะครับไปเยือนเขานะไปเยือนเขานะครับตอนแรกว่านึกว่าจักบ่ายสามไปได้นี่ประตูพอจะได้ไปเชียร์ไปได้มั้งแต่ว่าส่งถุ้มเนี่ยเวลาจะลบกลับมาสุราษฎร์นี่น่าจะกลับมาไม่ทันนะหรือมีรถเร่ที่กลับมาสุราษฎร์ถึงตอนสัก7โมงเลยเราก็ไม่ต้องไปทึกท่าดูคนนะครับนะก็เลยไม่น่าจะได้ไปเพราะว่าเซตก็นู่นเลยส่งถุ้มสามถุ้มสี่ถุ้มนะครับเกือบ5ถุ้มแล้วนะครับสำหรับตาแข้งตอนส่งถุ้มครึ่งนะก็ส่วนวัฒนชนะเนี่ยอันดับก็น่าจะขึ้นไปสักน่าจะขึ้นไปถึง4อันดับนะครับเพราะว่ากลุ่มของสุราษฎร์เราเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่คะแนนเท่าๆกันเนี่ยนะ14แต้มเนี่ยอยู่34ทีมนะครับนะ4ทีมนะครับแต่ถ้าใครชนะนี่สักทีนึงเนี่ยขึ้นอันดับจะขึ้นดีพรวดไปเลยถึงระดับที่5ที่6เลยนะครับผมเอาเป็นว่าเวลาของรายการนะครับเราวันนี้ก็มาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับต่อเช้าก็คอยมาจวนกับเรานะครับนะทุกวันพฤหัสก็นั่งคุยกับนายกแปะนะครับนะวันนี้ประตูน้องนุ่มต้องขอลาทุกท่านอย่าไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเริ่มวันนี้ประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ได้แล้วนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายการให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่านซุปเปอร์แอปเดียวและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่15กรกฎาคม2569เป็นต้นไปประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรworldwide.crd.go.th/bg/landing ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่าน4ขั้นตอนคือการกรอกคำร้องเข้าเว็บไซต์และกรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมยืนยันตัวตนสามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกรอกข้อมูลยืนยันชำระเงินออนไลน์และรับผลตรวจประวัติระบบจะส่งการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปทางอีเมลพร้อมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชาวบ้านเกาะช้างรวมตัวให้กำลังใจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังมีคำสั่งย้ายชาวเกาะช้างจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนายเนรมิตสงแสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลานสางบ้านลานสางตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากโดยชาวบ้านที่มาให้กำลังใจพากันมอบดอกไม้ให้กำลังใจและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในการสั่งย้ายครั้งนี้ซึ่งประเด็นในการสั่งย้ายมาจากข้อกล่าวหาว่านายเนรมิตทำงานกับส.ส.ตราดไม่ได้เข้ากับชาวบ้านไม่ได้เรียกรับเงินจากการปฏิบัติหน้าที่และไม่ค่อยทำงานซึ่งข้อมูลเชิงลึกมีกลุ่มนายทุนและนักการเมืองท้องถิ่นไม่พอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายเนรมิตในการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่ทับซ้อนกับที่ดินทำกินของชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านที่มาให้กำลังใจบอกว่าพฤติกรรมของนายเนรมิตไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาตรงกันข้ามนายเนรมิตขยันและตั้งใจทำงานแถมเข้ากับชาวบ้านได้ดีช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกินที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานตลอดจนการช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทำประมงของกลุ่มประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวชาวบ้านจึงตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งย้ายไม่เป็นธรรมกับนายเนรมิตและขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีลงมาตรวจสอบสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวบ้านเกาะช้างด้วย101ตรวจสถานบริการ5แห่งพบหลายแห่งยังขาดมาตรฐานความปลอดภัยนายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัด101พร้อมฝ่ายปกครองสถานีตำรวจภูธรเมือง101อำเภอเมือง101เทศบาลเมือง101สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมือง101จำนวน5แห่งเพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการเฝ้าระวังอัคคีภัยในช่วงก่อนที่จะเปิดบริการเพื่อดูความพร้อมด้านความปลอดภัยได้พบว่าหลายแห่งเปิดบริการมานานแล้วต้องมีการปรับปรุงทุกระบบให้สามารถใช้การได้ด้วยความพร้อมที่สุดในทุกด้านและต้องมีความพร้อมใช้ทั้งอุปกรณ์การดับไฟไฟฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินนอกจากนั้นยังพบว่าบางแห่งมีความหนาแน่นของโต๊ะมากเกินไปซึ่งการจัดโต๊ะมากเกินไปเพื่อรับลูกค้ามากก็เป็นปัญหาหนึ่งของความไม่ปลอดภัยอีกแห่งเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งปิดไปก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
12: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
14: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีภูธร8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
15: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Incord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีGood day morning bye

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้แมลงต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงต่อไปคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะดำเนินรายการโดยพี่อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: อง
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะสาวสวยรวยเสน่ห์กลับมารายงานตัวกันเช้าๆแบบนี้เรามาเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะหลายท่านบอกว่าเช้าๆแบบนี้นี่ยังเช้าอยู่หรือ 9:30 นบางท่านก็บอกยังเช้าอยู่นะเพิ่งตื่นนอนบางท่านก็บอกโอ้ยตื่นตั้งนานแล้วไปทำงานเรียบร้อยบางท่านก็อาจจะมีภารกิจหน้าที่ไม่ว่าจะทำอะไรวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมีความสบายใจเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายของคุณกันได้กับความหอมสดชื่นของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราพลังความหอมสุดยอดจริงๆกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมยั่วๆอย่างแน่นอนค่ะใครอยากจะมีเสน่ห์ที่ล้ำลึกแบบนี้นะคะรีบกันเลยค่ะไปหาซื้อแป้งเย็นเพศัตว์ของเรามาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพศัชนะคะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจค่ะสาวๆอยากรู้ไหมคะว่าอะไรที่ทำให้หนุ่มๆนะคะหลงไหลคลั่งไคล้เราแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องทำสวยไม่ต้องทำให้แบบว่าเปลืองสตุ้งสตังอะไรเลยเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพศัชของเรารับรองค่ะว่ายั่วยั่วใจหนุ่มๆแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มหน้าไหนก็แล้วแต่หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัชของเรานะคะรับรองว่าติดอกติดใจแน่เพราะว่าพลังความหอมของแป้งเย็นเพศัชนั้นเป็นกลิ่นที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆได้นะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่ซึ่งแป้งเย็นเพศัชของเรานั้นก็ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันอีกด้วยนะคะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้ลองพิสูจน์ถึงความหอมของแป้งเย็นเพศัชของเรา3 สี3กลิ่นหอมหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านจริงๆค่ะคุณผู้ฟังขาไม่เชื่อก็ลองพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองกันหลายท่านฟังรายการของน้องอ๋อยแล้วว่าเอ๊ะจะจริงหรือเปล่าหรือใจอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นมโนกันไปคิดกันไปสารพัดกันเลยทีเดียวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องอ๋อยก็อยากจะให้ทุกท่านได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกันว่าถ้าคุณได้ใช้สบู่เพศัตของเราแล้วคุณอยากจะอาบน้ำบ่อยขึ้นแล้วก็อยากจะอาบน้ำใช้เวลาในการอาบน้ำนานขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าจะมีความเพลินมากฟองสบู่เยอะนะคะถูตัวให้ทั่วร่างด้วยฟองสบู่ของเภสัชของเราโอ้โหหอมตลบอบอวลกันทั้งห้องน้ำเลยทีเดียวนะคะออกจากห้องน้ำมาใครๆก็อยากจะเข้าห้องน้ำตามคุณแน่นอนเพราะว่ากลิ่นหอมมากกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราซึ่งอาบน้ำเพลินแล้วก็ทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้อย่างสะอาดหมดจดทั่วร่างจะใช้ถูหน้าถูตัวก็แล้วแต่ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราได้เลยค่ะ2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือจะกลิ่นหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวเลยค่ะแล้วก็กล่องสี

แล้วก็หอมไกลไปถึงข้างบ้านหอมสะอาดแบบยั่งยืนจีรังยั่งยืนอย่างแน่นอนเพราะว่าใครที่มีผิวสวยผิวออร่ารู้ได้เลยว่าใช้สบู่เภสัชไว้ที่นิ้วซบของเรานะคะฉะนั้นคุณอยากมีผิวสวยผิวหอมผิวสว่างกระจ่างใสให้ความชุ่มชื้นกับผิวของคุณใช้สบู่เภสัชไว้ที่นิ้วซบกันได้ค่ะหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะยั่วกันทุกสีทุกกลิ่นแน่นอนค่ะนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าความหอมของแป้งเย็นเพสัตนั้นจะทำ

ให้สาวๆทั้งหลายยิ่งสวยแล้วก็ยิ่งเซ็กซี่พร้อมกันนี้ยังเพิ่มเสน่ห์ให้กับคุณยั่วยวนขึ้นไปอีก 200% กันเลยโอ้โหเรียกว่าสาวๆทั้งหลายอยากจะมีความสวยอยากจะมีความเซ็กซี่อยากจะมีเสน่ห์ที่ล้ำลึกแบบนี้รีบเลยค่ะไปหาซื้อแป้งเย็นเภสัชของเรามาใช้กันซื้อติดบ้านกันไว้ทุกบ้านทุกครอบครัวกันเลยล่ะนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วเย็นติดทนนานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะก่อนออกจากบ้านทาแป้งเย็นเภสัชให้ทั่วตัวของคุณเลยแล้วกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นนะคะหรือว่าช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวนะคะ อาบน้ำเสร็จหรือว่าบางครั้งนั่งอยู่เฉยๆอาบน้ำเสร็จแล้วหรือบางทีร้อนอบอ้าวทำงานนู่นนี่นั่นก็ไปโรยตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชรับรองค่ะว่าหายร้อนในบัดเดียวนั้นเลยจะเย็นสดชื่นขึ้นมาในทันทีค่ะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเภสัชนั่นก็คือแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามนะคะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาแล้วก็แป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองไม่ว่าจะหอมแบบไหนอย่างที่บอกว่าผู้ชายก็ชอบหรือบางทีเราอยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับใครๆที่อยู่ใกล้เราหรือว่าเจอเราแม้มีความประทับใจก็ต้องใช้แป้งเย็นเภสัชนะคะรีบไปหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆจากน้องหนุ่มของเราด้วยเลือกเพลงให้ฟังกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการไม่ว่าจะหมุนคลื่นกันมาที่อสมทสุราษฎร์ธานีหรือติดตามผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีกันละแก่ค่ะปริศนาณตัญญงคันลากันก่อนโชคดีมีความสุขได้กันทุกท่านพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 10:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนัทยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนมาคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นราคาแรงตามตลาดโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกปรับขึ้นสืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้นซึ่งในไทยยังใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินจากโรงกลั่นมาลดหน้าราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยที่ไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงมากเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและลงแรงตามตลาดเมื่อถามว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันในประเทศจะยังไม่ปรับขึ้นใช่หรือไม่รัฐมนตรีพลังงานกล่าวว่าต้องดูวันต่อวันแต่ถึงจะมีการปรับราคาขึ้นลงคงไม่ใช่ลักษณะการปรับแบบกระชากซึ่งจะค่อยๆดูไปนอกจากนี้จะมีการบริหารจัดการเรื่องตัวอุปทานของน้ำมันด้วยและเท่าที่ตรวจสอบน้ำมันดิบในประเทศยังไม่มีปัญหาปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปสำรองในไทยยังมีปริมาณเพียงพอจนเกือบเต็มพร้อมยืนยันว่าเราไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันแน่นอนดังนั้นจะต้องบริหารราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดจ่าพิชิตวินให้การปฏิเสธคดีทุจริตสอบสท.เจ้าหน้าที่เตรียมฝากขังก่อนเที่ยงนี้มีรายงานข่าวจากวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปค้นที่ออฟฟิศย่านตากเกียจจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนถูกลบออกไปเพราะเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเก่าทำให้ข้อมูลสำคัญในส่วนนี้ยังไม่ได้มาจึงต้องขยายผลกับนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งนายพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่สามารถระบุได้ว่านายพิชิตทำผิดจริงเจ้าตัวจึงจะยอมรับในความผิดนั้นเบื้องต้นนายพิชิตมีความเครียดมากหลังจากที่เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนการที่นายพิชิตเดินทางมาที่กองปราบเจ้าตัวเชื่อว่าจะได้รับการประกันตัวโดยมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดตำรวจเชื่อว่านายพิชิตได้มีการเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้ว

0: ต่เจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนและแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ตำรวจได้เบิกตัวนายวินและนายพิชิตไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการฝากขังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกก่อนเที่ยงขณะเดียวกันในวันนี้จะมีการแถลงข่าวคดีดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในเวลา 13:00 น.ทรัมป์ล้มแผน 20% หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าจะเก็บค่าผ่านทาง20%ของราคาสินค้ากับเรือทุกลำที่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเขาก็กลับลำล้มเลิกแผนแต่ยังคงสั่งการปิดล้อมฮอร์มุซไม่ให้เรือเข้าออกท่าเรือของอิหร่านเหมือนเช่นในช่วงเดือนเมษายนจนถึงการลงนาม MOU หยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้วโดยเขายังสั่งการให้กองทัพระดมโจมตีเป้าหมายของอิหร่านทั้งคืนที่ผ่านมาเป็นวันที่4ติดต่อกันเรียกร้องอิหร่านให้เจรจากับสหรัฐไม่เช่นนั้นจะยกระดับการโจมตีโดยยังขู่ด้วยว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านแม้ว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเหล่านี้จะละเมิดสนธิสัญญาเจนีวาก็ตาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
6: ้รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Reback รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
8: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

สวัสดีค่ะจะดำก็ดำแต่ตัวไม่ใช่หัวใจใช่อันนี้วัดกันไม่ได้นะสีผิววัดความจริงใจไม่ได้นะคะบางคนขาวอย่างกับหยวกนะแต่ว่าใจดำดำทมึนนะคะดำทมินมินยังไม่พอมึนงั้นค่ะเยอะแยะไปนะคะเพราะฉะนั้นสีผิววัดกันไม่ได้เลยจ้านะคะคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้านะคะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ Variety on Radio 2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะจ๊ะช่วงเวลาดีๆของเราค่ะก่อนที่จะไปกินข้าวมื้อกลางวันกันวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์พุธที่15กรกฎาคมจ้าคืนนี้ยังไงก็อย่านอนดึกนะจ๊ะจะได้มีเวลาฝันเยอะๆพรุ่งนี้หวยออกอีกแล้วจ้ะชั่วโมงแรกนะเราพบกันในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

0: คอแห้งคอแห้งเป็นพงแม่โชมยงขอน้ำกินทีโอ้ยพี่เจคอแห้งนะคะก็คอมันแห้งโอ้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะเพลงเนี้ยคอแห้งเนี่ยคอแห้งเอ้ยว่าแล้วเดี๋ยวก็หาเพลงนี้ไว้ก่อนสวัสดีน้องต้นน้ำนะคะทักทายกันเข้ามาแล้วทางแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์ธานีเช้านี้ค่ะขอบคุณหัวใจนะคะส่งหัวใจมาให้ปิ้วปิ้วปิ้วน้องพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยจากกาญจนดิษฐ์ค่ะอยากฟังรักจังนะคะพิเศษให้กับพี่ไกรสอนแล้วก็พี่พี่จราจรที่ตั้งด่านทุกคนด้วย ใครคิดถึงดีเจนี่คอแห้งจังเลยเช้านี้สวัสดีค่ะพี่หอด่านช้างขอเป็นเพลงห่วงหานะคะของ Banana Boat อุ๊ยเพลงนี้พออ่ะพี่ก็พอไม่ได้ฟังนานมากเลยได้ๆๆเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณนะคะที่ช่วยคิดถึงเพลงเก่าๆเนาะน้องต้นน้ำอยากฟังเป็นเงาเท่าอวกาศนะคะของ Season 5ชัยมานอยากฟังบัวช้ำน้ำขุ่นของพี่วงฟลายได้เลยพี่อมสวัสดีค่ะอยากฟังสาหัสนะคะของพี่เสกโลโซแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุนะคะสมท.102สุราษฎร์ธานีค่ะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีทางตอค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ในตอด้วยจ้าเข้ามาแล้วขอบคุณพี่ไพรัตน์นะคะรีโพแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่เสกสรรคนบ้านๆทักทายกันพี่สมภพสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆแบตเตอรี่ท่าทองสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะสวัสดีน้องดรีมครับผมสวัสดีใครอีกนันนุยนะคะเห็นนันนุยแวบเข้ามาเมื่อกี้สวัสดีพี่ไพรัตน์นะคะติดตามกันขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ประสุดเหรอประสุดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทักทายทุกคนดีเจกับดีเจกับสาวอะไรนะดีเจกับสาววกทีมสเปนรอชิงครับอ๋อโอ้เราไม่ได้พูดถึงฟุตบอลโลกเลยนะไม่ได้ติดตามฟุตบอลโลกเลยอ่ะเขาใกล้จะจบไปแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ได้ติดตามเลยเพราะพี่โอมพูดว่าสเปนเข้าไปรอชิงเนี่ยโอ้ตามว่าคอบอลก็คงติดตามกันอยู่นะแต่กระเพราแบบไม่ได้ติดตามเลยไม่ได้ติดตามเลยเดี๋ยวก็เอาไว้รอดูคู่ชิงเลยแล้วกัน พี่สุรศิษย์สวัสดีค่ะตาวอนมาแล้วตาวอนสวัสดีตาวอนด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่สมยศค่ะทักทายกันชัยมาบอกว่าหิวน้ำเหรอเอาน้ำใบบัวบกไหมจ๊ะขอบคุณมากค่ะขอเปลี่ยนเป็นน้ำกระเจี๊ยบแทนได้ไหมคะถ้าพูดถึงน้ำกระเจี๊ยบต้องยกให้กับร้านพี่หนิงน้ำเต้าหู้เลยพี่วาดพี่หนิงพี่รถนะคะร้านวาสนาน้ำเต้าหู้ตลาดสำเภาทองน้ำสมุนไพรโดยเฉพาะน้ำกระเจี๊ยบอร่อยมากนะคะที่ตลาดสำเภาทองน้ำใบบัวบกกะเพราขอบายนะคะถึงแม้ว่าจะช้ำในบ่อยๆแต่ก็ไม่อยากจะกินค่ะน้ำใบบัวบกเนี่ยช้ำในก็ต้องกินน้ำกระเจี๊ยบนะคะบัวช้ำน้ำขุ่นเดี๋ยวหาเพลงนี้ก่อนพอดีเจอข่าวของพี่อีทนิดนึงก็เลยว่าจะเปิดเพลงนี้ของพี่อีทก่อนบัวช้ำน้ำขุ่นพี่วงฟรายพี่อีทไม่สบายนะคะศิลปินยุค90ยุค80 90เนี่ยก็อายุมาจนถึงวันนี้อายุอนามก็ไม่น้อยกันแล้วเนาะรวมถึงพวกเราด้วยนะคะอายุก็ไปอย่างรวดเร็วมากล่าสุดพี่วงฟรายค่ะคือแบบใช้ร่างกายมาเยอะเกินอะโหมงานหนักจนเกินไปคือแบบบางทีเรารู้สึกว่าเรายังแข็งแรงใช่ไหมคะพละกำลังมากมาย energy แต่ละวันเนี่ยโหโคตรเยอะเลยแต่จริงๆแล้วด้วยร่างกายที่เราใช้มาแบบสะสมมาแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้อย่างหักโหมมาตลอดเนี่ยร่างกายมันเริ่มที่จะแอนตี้แล้วนะถ้ามันพูดกับเราได้มันก็จะบอกว่าพักเถอะหยุดบ้างเถอะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้อยู่ไม่ไหวแล้วนะคะร่างกายก็คงอยากจะพูดแบบนี้เหมือนกัน ล่าสุดค่ะพี่ก็ถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาลนะคะพร้อมกับโพสต์ให้แง่คิดสำคัญด้วยในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสูงนะมาส่งกำลังใจให้กับพี่กันสักหน่อยนะคะพีทวงฟรายค่ะได้โพสต์นะคะในแอปฟ้าของพีทเองพีทบอกว่าไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าสุขภาพก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ไกลบ้านร่างกายได้ส่งสัญญาณเตือนหลังจากโฮมใช้ร่างกายอย่างหนักมาเป็นเวลานานเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าอย่ารอให้ร่างกายบอกเราด้วยความเจ็บปวดว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดพักจึงอยากจะฝากถึงทุกท่านครับดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าฝืนร่างกายจนเกินกำลังผมขอขอบคุณอาจารย์แพทย์และทีมบุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทุกท่านคุณหมอจุ๋มคณะแพทย์และทีมบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณทีมนักกายภาพบำบัดสหคลินิกน้องรักกบแท็กซี่ขอบพระคุณทุกท่านที่ดูแลผมเป็นอย่างดีที่สุดจนผมสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างแดนและเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพหากบทเรียนที่เกิดขึ้นกับผมครั้งนี้จะช่วยให้ใครสักคนหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นพีทวงฟรายได้โพสต์เอาไว้ในแอปฟ้าของตัวเองนะคะเมื่อวันที่15กรกฎาคมก็คือวันนี้เลยนะคะหลังจากที่ร่างกายตอบสนองว่าไม่ไหวแล้วแล้วก็ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ได้ทีมแพทย์เนี่ยค่ะตามที่ได้เอ่ยชื่อเมื่อสักครู่นี้ช่วยกันดูแลนะคะจนทำให้พี่อีทนะคะสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศได้แล้วก็กลับมาประเทศไทยโดยสวัสดิภาพนะคะพี่ก็เลยหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยค่ะในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยมาเตือนนะคะมาเตือนทุกๆคนนะคะว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายเนี่ยส่งสัญญาณเตือนด้วยความเจ็บปวดจนถึงวันนั้นแล้วถ้ารักษาหายได้นับเป็นบุญแต่ถ้าเจอเคสที่แบบรักษาไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มค่านะคะกับสิ่งที่เราพยายามดิ้นรนมาตลอดทั้งชีวิตค่ะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเงินทองนะคะหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่สุดท้ายต้องมาเจ็บป่วยมานอนโรงพยาบาลหรือบางคนไม่ได้ใช้เลยนะคะบางคนไม่ได้ใช้เงินที่เราพยายามดิ้นรนหามาตลอดชีวิตอีกเลยนะคะก็เยอะแยะมากมายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่พี่อีทบอกไว้เลยว่าอย่ารอให้ร่างกายบอกเราด้วยความเจ็บปวดว่าถึงเวลาต้องหยุดพักนะคะต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างแล้วเนาะโดยเฉพาะใครที่ทำงานมาค่อนชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ไม่ก็ยังคงทำต่อไปโดยที่ไม่ได้แบบลืมไปเลยว่าร่างกายก็ต้องถูกพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ร่างกายต้องการความสุขต้องการแบบไปเปรกวิเวกแบบไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องหาเวลาไปใช้เงินบ้างนะคะทุกคนค่ะใช้เงินซื้อความสุขให้กับตัวเองบ้างเพราะว่าเราก็ทำงานมาเยอะพอสมควรแล้วนะคะแต่ในวันที่ร่างกายมันโต้ตอบเรามาด้วยความเจ็บปวดแล้ววันนั้นเนี่ยจะไปเที่ยวก็ไม่มีความสุขแล้วจะลุกจะนั่งทีก็โอ๊ยเจ็บลั่งไปเม็ดเลยนะคะจะลุกจะนั่งทีก็ไม่ไหวเลยนะคะเดินหลังโค้งหลังงอแล้วนะคะขาก็ปวดเข่าก็เสื่อมจะขึ้นเขาลงห้วยไปเที่ยวบนดอยมันก็ไม่ไหวแล้วนาทีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พยายามที่จะหาเวลาให้กับตัวเองพักผ่อนเยอะๆนะคะเห็นความสำคัญของสุขภาพดีถ้าสุขภาพเราดีเราก็ยังมีเวลาที่จะหาเงินได้อีกเยอะเลยค่ะแต่ถ้าเราหาเงินอย่างเดียวไม่ไปใช้ชีวิตบ้างเนี่ย
1: เพลงนี
0: ้การที่เราจะออกไปหาเงินมันก็อาจจะสิ้นสุดลงวันใดวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต้องจัดสรรชีวิตใหม่แล้วเนาะสำหรับคนที่ทำงานอย่างเดียวเลยไม่ได้พักผ่อนเลยส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกคนที่กำลังรู้ว่าตัวเองป่วยแค่ร่างกายค่ะแต่ใจเราต้องไม่ป่วยนะ

0: เวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ขออภัยนะคะพี่ยุติดภารกิจอยู่ไม่สะดวกเข้าสายเดี๋ยวก็พอขอดูราคาทองนะคะอัปเดตแทนซอยยุ้ยแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอตัดหน้าไปแอฟฟาร์นิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะราคาทองเช้าวันนี้ทันราคาเอ๊ะดูเหมือนราคามาแล้วนะเช้าวันนี้นะคะบวกขึ้นมา300บาทโอ้โหราคาดีมากค่ะลูกค้าค่ะเมื่อวานนี้ตอนเช้ายังอยู่ที่ 64,000 กว่าบาทอยู่เลยนะแล้วก็ช่วงบ่ายน่าจะมีการปรับตัวลงมาอีกเช้าวันนี้เพิ่มมา200เช้าวันนี้ราคาทองคำขึ้นมา200นะคะลูกค้าจะขายศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งค่ะอยู่ที่ 63,856 บาทลูกค้าจะซื้อ 63,976 บาทค่ะราคาทองดีงามมากเอาเป็นว่าใครที่อยากจะซื้อเก็บแนะนำเลยทยอยซื้อเก็บนะคะช่วงนี้เหมือนเดิมตามคำแนะนำของพี่ยุ้ยก็คือสามารถซื้อขายทำกำไรได้ในระยะสั้นทองลงก็ซื้อเก็บทองขึ้นขายทำกำไรนะเอาแบบนี้เลยเขาเรียกว่าทำรอบไวทำรอบให้ไวนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ลงทุนอยู่ในรูปแบบออนไลน์นะคะทำการซื้อขายบนหน้าจอมือถือไม่ต้องเสียเวลาไปที่ห้างทองเพราะว่าถ้าเสียเวลาไปที่ร้านทองอาจจะช้าเกินไปราคามันเปลี่ยนแต่ละวันมันหลายครั้งมากแต่ถ้าเราลงทุนในรูปแบบของออนไลน์เราอยู่ที่ไหนก็สามารถทำการซื้อขายทองคำได้เช่นเดียวกันแล้วก็คือทันน่ะทองขึ้นก็คือขายทันน่ะทองลงก็คือซื้อเก็บทันน่ะบางทีมัวแต่ขับไปร้านทองมันก็อาจจะทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วนะคะส่วน 63,000 กว่าบาทเนี่ยใครที่อยากจะซื้อทองรูปพรรณสวมใส่เพื่อความสวยงามราคานี้แนะนำเลยสวมใส่ได้สวยๆงามๆลวดลายทันสมัยเยอะแยะมากมายนะคะติดต่อกันได้ที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มารีโกลบิเลียนจำกัดค่ะหรือจะแวะไปที่ฝั่งห้างทองแม่มารีจิตหัวมุมตลาดสันเจ้าได้เลยค่ะ
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

ตนะสามว่าเป็นเพลงเหงาเหงานะคะของคนเหงาเหงายุคหนึ่งตอนนั้นเพลงนี้ Banana Boat ค่ะห่วงหาไม่ได้ฟังนานมากแล้วพี่สุสาครสวัสดีค่ะทักทายกินข้าวเช้าด้วยกันน้องขอบพระคุณมากๆค่ะเช้านี้นะคะกินแกงมู่แกงมู่ต้มมู่เมนูง่ายๆเดี๋ยวมันก็ต้องกินแหละต่อให้เบื่อก็ต้องกินนะคะไม่ว่าจะแกงเองหรือไปซื้อแกงที่เขาขายก็จะหนีไม่พ้นแกงมู่ต้มมู่แกงไก่ต้มไก่นะคะผัดมู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยหมูไก่ไก่หมูไปกี่ครั้งก็จะเจอหมูไก่ไก่หมูเวลาซื้อมาทำเองก็หมูไก่ไก่หมูเมื่อกับผีสุสาคนเลยวันนี้แกงมู่ถึงกับต้มมู่นะคะมันเป็นอาหารที่หาง่ายที่สุดแล้วพี่ต่อให้เราเบื่อแค่ไหนเราก็ต้องกินนะคะขอบคุณมากนะที่ชวนกินข้าวสวัสดีเพิ่มเติมพี่เดือนสวัสดีจ้าวันนี้พี่เดือนทำแกงได้คะ พี่เดือนน่าจะแกงไก่ต้มไก่นะคะ พี่ส้มชัยวันนี้มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุภาพรด้วยบอกว่าดีเจอย่าอ่านชื่อนะคะ ไม่ทันแล้วอะ ไม่ทันแล้วอะเอาใหม่เอาใหม่คิดว่าไม่ได้อ่านแล้วกันขอเพลงสหายสุราให้กับทีมงานป่าไม้นะคะจากคนใกล้แต่ไม่ไกลสหายสุราเป็นชั่วโมงหน้านะคะเพลงนี้น้องเตสวัสดีค่ะขอเพลงชมได้นะคะของ Marvel 300โอเคเดี๋ยวจัดให้สวัสดีคุณมิวมินด้วยนะอยากฟังเพลง My Love ว้าวขอบคุณคุณหลักจากพี่ชายซีด้วยค่ะเดี๋ยวไปกันอีกหนึ่งเพลงเพลงเก่าๆจากพี่เสกโลโซเพลงเก่าๆจากพี่เสกโลโซอีกสักหนึ่งเพลงอ่ะเดี๋ยวถามคำถามไว้ก่อนก่อนไปฟังเพลงของพี่เสกพอดีเจอคลิปไวรัลอยู่คลิปหนึ่งมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันสักหน่อยนะคะก็พอเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเลยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ชอบเลยนะคะเคยติดศูนย์วิชาคณิตตอนเรียนม.1มาแล้วค่ะกล้าบอกอย่างไม่อายว่าเคยติดศูนย์คณิตตอนป.1 นะคะไม่แปลกใจว่าทำไมดีเจถึงเลือกที่จะเรียนสายศิลปภาษาเนาะแล้วก็พอมหาลัยมาเรียนคณะนิเทศศาสตร์เหตุผลก็คือฉันต้องการหนีคณิตศาสตร์แต่เอาจริงๆแล้วม.ปลายไม่ต้องเรียนคณิตก็จริงอะแต่มามหาลัยวิชาพื้นฐานก็ยังหนีวิชาคณิตไม่พ้นเป็นการเรียนวิชาสถิติแต่ก็ผ่านนะแต่ก็ผ่านแบบพอผ่านอะไรเงี้ย วิชาคณิตศาสตร์ของเด็กป.2 ค่ะโจทย์คณิตศาสตร์ของป.2 ก็พอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกกันเล่นๆนะคะลองมาคิดกันเล่นๆคณิตศาสตร์ของวิชาป.2 ใครที่มีลูกมีหลานอยู่ป.2 ก็ลองตอบเล่นๆดูคุณครูถามว่าเงาะโลละโอ้ยรอเรือรอลิงลินพันเงาะโลละ35บาทเงาะกิโลละ35บาทซื้อ3กิโลนักเรียนต้องจ่ายเงินกี่บาทนี่คือโจทย์คำถามของคณิตศาสตร์ป.2เงาะกิโลละ35บาทซื้อ3โลจ่ายกี่บาทนะคะใครที่กำลังชมอยู่ทางแอปฟ้าหรือว่าทางต่อๆสามารถร่วมตอบคำถามมาได้นะแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยกันหลังจากเพลงนี้ค่ะสาหัสค่ะเสกโลโซ

0: ับจริงๆทุกวันนี้เพราะว่าชีวิตต้องเจอค่าน้ำมันที่มันสูงขึ้นเศรษฐกิจที่ผันผวนนะแล้วก็งานหนักที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนค่ะไฮลักทราเวลกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันนะคะอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ค่ะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR ช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยนะคะแล้วก็ต้องให้เจอกับสภาพถนนแบบไหนบอกเลยว่าไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่ด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Crown ค่ะที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นนะคะเข้าโค้งได้หนึบให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังพร้อมแล้วค่ะโตโยต้าจัดโปรพิเศษนะคะให้คุณเอาอยู่ซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทต่อเดือนค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1รีบเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้นะคะทดลองขับค่ะได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศโปรนี้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเชียงสะกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: สุภกิจนอตมอเตอร์นะคะโปรเด็ดโปรดีโปรปังค่ะตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะแวะกันไปได้เลยสนใจรุ่นไหนนะคะรถมอเตอร์ไซค์ Honda ทุกรุ่นค่ะออกรถวันนี้ดาว0บาทนะคะบางรุ่นเนี่ยสุภกิจใจดีช่วยให้ส่วนลดได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้แถมฟรีประกันภัยชั้น1พรบ.นะคะแล้วก็ของแถมอีกเพียบเลยค่ะมาเป็นลูกค้าของเรามีแต่คำว่าคุ้มกับคุ้มจริงๆนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda นะคะรายใหญ่เลยทีเดียวค่ะแล้ว

0: ก็มีสาขาเนี่ยอยู่ทั่วพื้นที่ของสุราษฎร์รวมถึงอำเภอขนอมที่นครศรีธรรมราชด้วยสนใจรุ่นไหนแวะไปสอบถามกันได้เลยนะคะรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่เป็นรถไฟฟ้า 100% กับ Honda UC 3ก็มีให้คุณจับจองเป็นเจ้าของกันแล้ววันนี้ค่ะติดต่อสำนักงานใหญ่โชว์รูมสีแยกแสงเพชรได้เลยนะคะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากซุปเปอร์กิจมอเตอร์ค่ะ
1: M Cord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: มาเฉลยคณิตศาสตร์กันสักหน่อยนะคะคณิตศาสตร์ป.2ค่ะคำถามก็คือเงาะกิโลละ35บาทถ้าซื้อ3กิโลนักเรียนต้องจ่ายกี่บาทนะคะมีคนช่วยตอบมานะคะพี่หอบบอกว่า3โล100ครับอีสุสาคนว่าซื้อ3โลพี่ใจรอยเดียวดิแล้ววะพอแม่ค้าเขาลดให้5บาทว่า3โลรอยแน่นอนวะแต่ช่วงนี้3โล70บาทแล้วที่บ้านพี่วะเอาไปถึงเงาะแถวหน้า3โล70แล้วหรอคะไม่ใช่3โลรอยได้ใช่มั้ยสวัสดีพี่อุไรรัตน์ค่ะพี่อุไรรัตน์บอกว่าถ้าตอบคุณครูเนี่ยต้องตอบว่า105บาทแต่ว่าถ้าจ่ายแม่การทราบโหลรอยโพนะคะ สรุปเป็นว่าหลายคนมักจะฟังเสียงในหัวค่ะน้องๆ นักเรียนก็เช่นเดียวกันมักจะฟังเสียงในหัวเพราะว่าเวลาตามติดพ่อแม่ไปซื้อของเนี่ยแม่ค้าเท่าไหร่คะโลเดียว35บาทค่ะพี่เอา3โล100เดียวนะคะเด็กก็เลยจำว่า3โล100ถ้าน้องๆตอบในกระดาษคำตอบว่า3โล100บาทเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเพราะว่านักเรียนหลายคนมักจะฟังเสียงในหัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำข้อสอบห้ามฟังเสียงที่ดังในหัวว่า3โล100หน่วย3โล100นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือจะต้องจ่าย100กับ5บาทค่ะเพราะว่ากิโลละ35บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราจะฟังเสียงในหัวไม่ได้แล้วนะจ๊ะโอเคนะคลิปนี้เลยกลายเป็นไวรัลขึ้นมาเลยค่ะดูเหมือนง่ายนะแต่มันไม่ง่ายนะถ้าเราฟังเสียงในหัวมากกว่าเวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงแรกขอเลือกปิดท้ายกับสากลสักหนึ่งเพลงค่ะ My Loveสี่ทางต่อแนะนำมาขอบคุณที่ติดตามนะคะชั่วโมงแรกเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันชั่วโมงที่2ล้างข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธพลเผยรวบผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฟอเร็กซ์ครบแล้ว2รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีฟอเร็กซ์ว่าเช้าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จับกุมนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นโบรกเกอร์ของบริษัท QRS ขณะนี้นำตัวมาที่ DSI เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมถือเป็น1ใน2หมายจับศาลที่ได้รับการอนุมัติตอนนี้จับกุมครบแล้ว2คนโดยนางสาวมาริกาเป็นโบรกเกอร์ของ QRS ซึ่งถือเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่จะสอบสวนต่อไปส่วนการสอบสวนทาง DSI จะต้องออกหมายเรียกมาสอบสวนและสอบปากคำรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเชื่อว่าไม่หลบหนีเพราะนายภาวุฒิเองพร้อมเข้ามายืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้วและคาดว่า DSI จะเรียกมาสอบปากคำช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วน22คนที่ DSI ออกหมายเรียกยืนยันจะเข้ามาให้ปากคำครบทุกคนหรือไม่ยังไม่ทราบในเมื่อศาลไม่อนุมัติหมายจับต้องออกหมายเรียกสำหรับเหตุที่ DSI ออกหมายจับเลยพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเพราะเป็นเงื่อนไขของกฎหมายที่สามารถออกได้เชื่อว่าต้องมีพยานหลักฐานมากพอสมควรจึงขอศาลอนุมัติออกหมายจับสำหรับการจับกุมตัวนางสาวมาริกาเจ้าของโบรกเกอร์ QRS ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกันและร่วมกันฟอกเงินโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ที่ลานจอดรถโรงพยาบาลดังย่านพระราม9ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการนำตัวผู้ต้องหายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออำนาจศาลฝากขังตามขั้นตอนต่อไปพ่อของเหยื่อรถบัสนักเรียนไฟไหม้ร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวบรรยากาศหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารผลไม้และน้ำดื่มมาวางไว้ที่บริเวณประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังของสถานที่เกิดเหตุเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจุดธูปปักลงบนถ้วยข้าวทุกถ้วยจำนวน31ถ้วยตามจำนวนผู้เสียชีวิตพร้อมจุดเทียนและนำพวงมาลัยไปวางบนผ้าบางสกุลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแม้ว่าวันนี้จะเข้าสู่วันที่3แต่ยังคงมีกลิ่นไหม้หลงเหลืออยู่เป็นระยะโดยวันนี้มีพ่อของเหยื่อรถบัสนักเรียนไฟไหม้เมื่อปี68และเหยื่อเมาแล้วขับกว่า30คนร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยในจุดเกิดเหตุพร้อมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนไม่กล้าแม้แต่จะดูข่าวเพราะเหตุการณ์เหมือนกับครั้งที่ลูกชายของตนเองเสียชีวิตในครั้งนั้นประตูทางออกฉุกเฉินของรถบัสไม่สามารถเปิดได้ครั้งนี้ก็มีผู้เสียชีวิตตรงหน้าประตูฉุกเฉินจำนวนมากซึ่งเป็นเคสที่คล้ายกันต่างกันแค่สถานที่ทั้งนี้อยากให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ประกอบการมีมาตรการเข้มงวดมากกว่านี้เรื่องความปลอดภัยอย่าประมาทเพราะถ้าเกิดความประมาทจะเกิดความสูญเสียอย่างมากมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
10: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
11: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
12: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
13: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
15: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ละหมาดอารมณ์ค่ะ
1: อาจารย์ไข่มาริวันน่านะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเพลงสหายสุราค่ะที่แนะนำมาค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะก่อนที่จะไปกินข้าวมื้อกลางวันกันกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงสร้อย18ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงสร้อย18ทักทายพี่วีรวัฒน์จากสุรินทร์ด้วยจ้าสวัสดีจ้าฟ้าครึ้มๆนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ อยากฟังเป็นชีวิตที่แสนเหงานะคะของสายพินชินราชจากสุรินทร์ขอบคุณมากๆค่ะพี่วีรวัฒน์พี่เดือนทักทายชั่วโมงที่สองนะคะพี่เจมรายงานตัวมากับสยามเมืองยิ้มค่ะสวัสดีคุณไรน่านอาบูด้วยสวัสดีนะคะคุณพี่วลัยลักษณ์สวัสดีจ้าไม่ได้เข้ามาหลายวันเลยคิดถึงมากๆขอบคุณค่ะกำลังจะแกงอะไรนะกำลังจะซับหน่อไม้หน่อไม้ต้มกะทินะคะอุ้ยอันนี้อร่อยพี่ซับหน่อไม้เป็นเส้นๆนะคะดึงเอาต้มใส่ทีนะคะใส่ยอดอมใส่ลูกโตกันนะคะใส่กุ้งสดนะคะไอ้เราอร่อยนะคะใส่เคยสักนิดหนึ่งนะพี่นะช่วงก่อนน้ำตาลสักนิดหนึ่งนะคะฟินระเบิดระเบ้อไปเลยเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยจานเลยค่ะเมนูนี้ส่วนพี่ประเสริฐจากระนองค่ะทักทายกันมาหลังไมค์วันนี้พี่ประเสริฐทำเมนูแกงหัวปลีใส่ปลากระป๋องแกงขั่วปลีใส่ป่าป้องนะคะเมนูของชาวระนองพี่ประเสริฐจากระนองบอกว่าพี่วันนี้พี่แกงหัวปลีใส่ปลากระป๋องนะคะอยากฟังเป็นกุหลาบเวียงพิงมาแนะนำมาขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ทางต่อขอเป็นเพลงของกางเกงมา1เพลงนะคะทีมงานสายเขียวด้วยสวัสดีนะครับกับเพลงถอนคำสาบานสวัสดีคุณฝ้ายด้วยค่ะคุณฝ้ายชอบช้อปปิ้งเครื่องสำอางนะคะขอเพลงได้เลยค่ะหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ได้เลยจ้าเดี๋ยวก็พอจัดให้นะจ๊ะสวัสดีคุณโดนัทนิคมค่ะติดตามกันแล้วขอบคุณมากๆเลยพี่เทิดศักดิ์ด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะชั่วโมงนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยลูกทุ่งอีสานได้หมดเลยค่ะตามคำแนะนำนะอ่ะเพิ่งจะเปิดดูเมื่อเช้า VFC บอกว่ายินดีกับสเปนด้วยไปเข้ารอบชิงฟุตบอลโลกนะคะเพิ่งจะติดตามข่าวฟุตบอลโลกไม่ได้ตามข่าวเลย ก่อนหน้านี้ก็คือมีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศกันไปนะคะระหว่างทีมฝรั่งเศสแล้วก็สเปนค่ะโอ้ยยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะสำหรับสาวกของทีมสเปนนะคะทีมชาติสเปนค่ะยินดีด้วยนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเข้าไปรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะเป็นการโคจรมาพบกันค่ะเขาบอกว่าระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยเป็น2มหาอำนาจลูกหนังยุโรปเลยนะทีมชาติฝรั่งเศสเป็นอดีตแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ย2สมัยนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าชิง3ครั้งติดต่อกันพบกับทีมชาติสเปนค่ะนะเจ้าของแชมป์ยูโร2024ล่าสุดเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาหลายคนเนี่ยนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวเข้าสู่รอบชิงนะคะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาต่อไปก็มีการแข่งขันกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะคะผลสรุปออกมาก็คือสเปนค่ะสามารถเอาชนะนะคะทีมฝรั่งเศสไปได้สเปนทำได้ดีกว่าฝรั่งเศสก็เลยเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะคะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอพบนะคะกับอีกคู่หนึ่งตอนนี้คือสเปนเนี่ยเข้าไปรอชิงชนะเลิศแล้วเดี๋ยวก็ต้องดูกันว่าระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินานะคะ2ทีมนี้ใครจะชนะแล้วก็ไปเข้าสู่รอบชิงแข่งกับทีมชาติสเปนนะคะอังกฤษกับอาร์เจนตินาว่าแต่ก็แข่งกันวันไหนเอ่ยคอบอลค่ะอังกฤษกับอาร์เจนตินาแข่งวันไหนคะก็เพราะไม่ค่อยได้ตามข่าวฟุตบอลโลกเลยแต่ก็เพิ่งมาดูได้นิดนึงเนี่ยแข่งกันวันไหนเอ่ยใครทราบบ้าง ครทราบบ้างเดี๋ยว FC ก็จะได้รอดูกันนะคะถ้าอังกฤษชนะอังกฤษก็จะมารอแข่งกับสเปนรอบชิงนะคะถ้าอาเจนชนะก็อาเจนจะมารอแข่งกับทีมสเปนนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับคอบอลกับทีมสเปนด้วยนะคะที่ไปรอรอบชิงแล้วตอนนี้
0: บริษัทบีโอพาวเวอร์เทคจำกัดเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ฟุตบอลโลกจบไปค่ะมาว่าเรื่องของเรากันต่อนะคะมีเพลงไหนอีกบ้าง1เพลงเดี๋ยวขอไปกันที่เพลงของวงกางเกงก่อนนะคะทาง FC ทางต่อๆแนะนำมาเนาะกะเพราเลือกเป็นเพลงส่วนทางของวงกางเกงให้เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงฮิตเพลงดังอีกเพลงนึงที่สร้างชื่อเสียงให้กับกางเกงไม่น้อยเลยนะกับส่วนทางแล้วก็ยังเป็นเพลงที่หลายๆคนชื่นชอบเลือกเพลงนี้ให้ฟังนะ

0: พอเวลาผ่านไปนะคะเราก็จะเข้าใจทุกเรื่องที่มันเกิดกับชีวิตของเรานะคะว่าที่มาเป็นยังไงทุกอย่างมีเหตุและผลในตัวเองทั้งหมดเลยนะคะส่วนทางค่ะงานจากวงกางเกงเพลงนี้ตรงกับชีวิตจริงหลายๆคนไม่น้อยเลย พี่ว่าอะไรลากกว่าพื้นคะกำลังจะออกไปหาสต้อมาไส้ด้วยนะคะตอมถีนอมายนะอุ้ยร่อยค่ะพี่ขอเพลงบ่าววีเวงครกร็อกเกอร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะขอชอบค่ะเพลงนี้เพราะว่าดีมีสาระมากนะคะพี่นพดลสวัสดีค่ะพี่นพดลหรือว่าพี่ไข่เล็กนะคะพี่ไข่เล็กเด็กล้วนนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันนะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันที่บริษัท BO Power Tech ค่ะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25 ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท DO Power Tech จำกัดค่ะเราดูแลครบจบเลยนะคะเรื่องของไฟฟ้าการติดตั้งการออกแบบนะคะรวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะครบถ้วนทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะคะบริษัทของเราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่รับดูแลลูกค้าทั่วประเทศไทยค่ะขออนุญาตยกเว้น3 จังหวัดชายแดนใต้นะคะด้วยมาตรฐานงานของเราค่ะทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมงานทุกๆขั้นตอนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นการพูดคุยการออกแบบนะคะการวางระบบไฟค่ะรวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะหม้อแปลงตู้เมนควบคุมต่างๆอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆพร้อมทั้งติดตั้งครบจบในที่เราที่เดียวเลยนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าต้องการติดตั้งอาคารนะคะที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะคะหรือรื้อของเก่าติดตั้งระบบใหม่ก็ติดต่อเราได้ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ติดต่อเราได้เลยค่ะนะเรามีทีมงานพร้อมที่จะลงพื้นที่ไปดูแลคุณนะคะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นค่ะติดต่อเบอร์ออฟฟิศ077-295-111 077-295-111ค่ะหรือ089-470-8288 089-470-8288เซฟเบอร์ไว้ในโทรศัพท์ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเวลาถึงคราวจำเป็นจะต้องหาได้ไม่ต้องไปนั่งหาที่ไหนให้มันปวดหมองนึกถึงที่น้องกระเพาบอกได้เลยบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะหาไม่ยากเลยถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะ
2: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

เสียงหวานๆนะคะอยู่ในอัลบั้มชุดที่4แม่สายค่ะกับพี่อรวีสัจจานนท์กุหลาบเวียงพิงค่ะเพลงนี้ขอบคุณจากระนองด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปกันที่นี่เลยแปลงเพาะนายหัวพันปาแม่โจ้50ค่ะตอนนี้นะคะนายหัวของเรากระซิบบอกกระเพรามาว่าช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการกล้าปาล์มน้ำมันนะคะอายุ10เดือนตอนนี้พร้อมจำหน่ายแล้วนะคะนะสามารถมาหาซื้อไปลงแปลงปลูกได้เลยค่ะอายุ10เดือนนะคะมีให้เลือกหลายสายพันธุ์ด้วยซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทเนรายูนิโคนอนเดลี่คอมแพค ML 161สาวิคินาบลู KB4 คาลิค Q6 คาลิค600 AA ไฮบริด1S ค่ะนะคะพี่น้องเกษตรกรอยากจะได้สายพันธุ์ไหนก็แวะมาถามหามาปรึกษากันได้เลยนะคะตอนนี้กล้าปาล์มน้ำมันอายุ10เดือนพร้อมจำหน่ายแล้วนะคะลูกค้าขามีจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ารีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะที่แปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะพี่น้องเกษตรกรจะได้พันธุ์แท้ทุกทีดกดีทุกต้นและที่สำคัญทนโรคทนแล้งได้อย่างแน่นอนค่ะมาหาเราได้เลยเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหาง่ายมากอยู่ติดถนนใหญ่สุราษฎร์นครศรีอยู่หน้าถนนเลยใกล้ๆกับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีค่ะในพื้นที่บ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992226964สั่งซื้อก็สั่งซื้อเบอร์นี้ได้หรือจะมาที่แปลงด้วยตนเองก็ได้ค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะ0992226964หรือจะเข้าไปที่แอฟฟ้านายหัวพันปาแม่โจ้50ณสุราธานีได้เลยพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการเกษตรฟรีด้วยสำหรับทุกท่านเลยนะคะโทรปรึกษาโทรพูดคุยหรือมีโอกาสก็อยากจะให้มาเยี่ยมเยียนกันที่แปลงเพาะนะคะ

0: มีวันหยุดเลยนะคะถ้าอยากจะเจอนายหัวของเราอดีตเกษียรอำเภอขาวนะคะก็ให้โทรสอบถามนิดนึงว่านายหัวนายหัวอยู่ที่แปลงไม้นะคะเพื่อที่นายหัวติดภารกิจเนาะอ่ะลูกค้าคะอย่าลืมนะคะอยากจะได้กล้าปั๊มน้ำมันพันแท้พันดีอายุ10เดือนตอนนี้พร้อมจำหน่ายแล้วนะคะจำนวนจำกัดด้วยค่ะรีบติดต่อกันค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ขอบคุณนะคะ1คำขอจากทางตอค่ะในเวอร์ชันของน้องพอกบิ๊กไอน้องเฟิร์สพานุพงศ์กับหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์จ้ะ

พี่ติ๊ดน่าจะบอกว่ารอน้องกระเพรานานมากกว่าจะเปิดเพลงนี้ให้จัดให้แล้วนะคะพี่ติ๊ดขาทักทายพี่อุดรด้วยนะคะสวัสดีค่ะสบายดีค่ะพี่เอรานุพงศ์เอาไม่ใช่พี่เอรานุพงศ์พี่เอ็มคนไส้นะคะบอกวันนี้ใส่เสื้อสีชมพูสวยจังเลยขอบคุณค่ะซึ่งก็ตามมาทางโต้ด้วยนะคะสวัสดีพี่เอ็ดด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเวลาหมดแล้วค่ะติดท้ายเอาไว้กับเพลงนี้สักหนึ่งเพลงผ่านคำสาบานพี่กระเพาะเปิดไม่ทันขออภัยนะครับสายเขียวไปถ่ายเอาไว้กับเวียงกรกร็อกเกอร์ค่ะสักหนึ่งเพลงนะคะพี่บ่าววีน้องต้นข้าวอาสยามค่ะขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะขอบคุณทุกของขวัญด้วยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ช่วงบ่ายอาจจะมีฝนลงมาเพิ่มเติมก็รักษาสุขภาพขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนค่ะเจอกันช่วงบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ยืนยันอัตลักษณ์32ร่างชุดสอบสวนเร่งวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดหลังกู้ไฟล์ภาพหาสาเหตุเพลิงไหม้จับตาประชุมกองสอบท้องถิ่นปปช.ร่วมสังเกตการณ์จ่อเพิกถอน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติโดนัลด์ทรัมป์กลับลำเรื่องคำขู่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่ยังเดินหน้าปิดล้อมอิหร่านและระดมโจมตีอีกระลอกสเปนสอนเชิงฝรั่งเศสโชว์รูปเกมสุดหรูจัด2ประตูทะลุรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในรอบ16ปีขณะที่คืนนี้ตี2ลุ้นทีมสิงโตคำรามพบทีมฟ้าขาวใครเข้าชิงกับสเปนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกานะคะข่าวภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวจากข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็หยิบมารายงานในช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะก็รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้คงจะมาติดตามที่เรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกันก่อนเลยนะคะวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาก็ออกมารายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต32คนด้วยกันค่ะคือเมื่อคืนนี้มีการยืนยันยอดจากทางสน.พหลโยธินนะคะผู้เสียชีวิตรายที่31นะคะเป็นผู้หญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ยืนยันรายที่31นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยารายงานยอดผู้เสียชีวิตว่ามีผู้เสียชีวิต32คนมีญาติมาเก็บตัวอย่าง DNA 30ครอบครัวยืนยันรายชื่อแล้ว32คนญาติรับศพไปแล้ว28คนค่ะบรรยากาศหน้าโรงเบียร์วันนี้นะคะก็มีประชาชนเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารผลไม้น้ำดื่มมาวางไว้ที่บริเวณประตูด้านหน้าและด้านหลังของสถานที่เกิดเหตุค่ะเป็นการร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้พบว่ามีการปักธูปนะคะจุดธูปปักลงบนถ้วยข้าวตามจำนวนผู้เสียชีวิตค่ะจุดเทียนแล้วก็นำพวงมาลัยไปวางบนผ้าบังสุกุลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับค่ะด้านเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.ก็เดินทางมาจุดเกิดเหตุนะคะเข้าไปบริเวณด้านในของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมมีผู้เสียหายนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะที่สน.พหลโยธินนายณัฐพงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผากและหูทั้งสองข้างมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะและเล่าว่าเมื่อคืนเกิดเหตุก็มาที่สถานบันเทิงเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งค่ะนั่งอยู่บริเวณโต๊ะหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าช่วงแรกไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าใกล้เที่ยงคืนสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าหลังจากนั้นก็เห็นประกายไฟและได้

0: กลิ่นไหม้จึงรีบวิ่งหนีออกมาทางประตูด้านหลังฝั่งลานจอดรถระหว่างหลบหนีมีนักท่องเที่ยวแตกตื่นตกใจตนเองก็ถูกดึงขาแต่ว่าก็สามารถสลัดและวิ่งออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้โดยนายณัฐพงศ์บอกว่าไม่ได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้แต่อย่างใดนะคะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าคดีค่ะหลังจากเมื่อวานมีการสอบปากคำไปแล้ว52ปากแบ่งเป็นผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติและผู้ได้รับบาดเจ็บ33รายเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจที่เกิดเหตุอีก2รายวันนี้หลังจากประชุมจะมีการจัดชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารและระบบไฟและไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ขณะที่ญาตินะคะก็ไปทยอยรับร่างเหยื่อที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวของตำรวจสันติบาล10ตำรวจตรีสิทธิโชคบุญธารักษ์กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3เพื่อนตำรวจค่ะก็มารับศพเป็นศพแรกโดยตำรวจหัวหน้างานนะคะเปิดเผยว่า10ตำรวจตรีสิทธิโชคมีความตั้งใจขยันเป็นที่รักของเพื่อนๆวันนี้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาส่งกำลังใจให้น้องไปสู่สุขคตินะคะซึ่งจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าพรหมรังสีที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นครอบครัวของวงดนตรีวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะคือครอบครัวของพันจ่าอากาศเอกพฤฒิพงษ์พุทธมรหรือว่ากวางค่ะเป็นมือคีย์บอร์ดของวงครอบครัวเดินทางมารับร่างโดยมีน้องสาวมารับนะคะก่อนที่น้องสาวจะจุดธูปไหว้หน้ารูปของพี่ชายนำชุดสูทตัวโปรดที่พี่ชายเคยตัดไปใส่ร่วมงานแต่งงานของน้องสาวมาสวมให้เป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของคนในครอบครัวพร้อมระบุว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนไม่ให้เกิดความสูญเสียกับครอบครัวอื่นอีกค่ะด้านพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยนะคะยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้คือ32ร่างค่ะโดยมีการนำร่างของผู้เสียชีวิตเข้ามาอีก2รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครบทั้งหมดแล้วจะทยอยส่งคืนร่างให้กับญาตินะคะซึ่งมีการทยอยส่งคืนร่างแล้ว28รายด้วยกันเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาผลการชันสูตรเบื้องต้นค่ะพบว่าเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟประกอบกับได้รับบาดแผลได้รับบาดเจ็บจากเปลวเพลิงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนทางนิติเวชประสานกับญาติผู้เสียชีวิตต่อเนื่องจนแล้วเสร็จค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาอีกคดีหนึ่งที่วันนี้ต้องจับตากันนะคะก็คือเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเช้าวันนี้ตำรวจเบิกตัวนายพิชิตและนายอัศวินหรือดร.วินไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการฝากขังที่ศาลอาญาเมื่อวานตำรวจพาดร.วินไปค้นที่ออฟฟิศย่านปากเกร็ดค่ะจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนนั้นถูกลบไปแล้วก็เป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเก่าทำให้ข้อมูลสำคัญส่วนนี้ยังไม่ได้มาค่ะต้องไปขยายผลกับนายพิชิตนายพิชิตก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่ระบุได้ว่านายพิชิตนั้นทำผิดจริงค่ะสำหรับนายพิชิตนั้นพบว่ามีความเครียดมากนะคะหลังเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเจ้าตัวเชื่อว่าถ้าเข้ามาแสดงตัวกับตำรวจจะได้รับการประกันตัวมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อจะมายื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยส่วนอีกคนคือนางสาวสัตพรนะคะที่เป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนส่งฮาร์ดดิสก์ฝ่ายแก้ข้อสอบท้องถิ่นก็ฝากขังไปเมื่อวานค่ะศาลไม่ได้ให้ประกันตัวนะคะแล้วก็เลยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีค่ะวันนี้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยย้ำว่าไม่หนักใจกับการประชุมหรือการพิจารณาเรื่องต่างๆวันนี้เนื่องจากอำนาจอยู่ที่คณะกรรมการกลางส่วนการเริ่มพิจารณาดำเนินการคาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่23กรกฎาคมค่ะทางปปช.นะคะนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการปปช.ก็ร่วมสังเกตการที่ประชุมด้วยนักข่าวถามถึงผู้สอบ 5,000 ชื่อที่คาดว่าอาจจะถูกเพิกถอนรายชื่อนะคะเพราะว่าคะแนนนั้นมีความ

0: ําไม่ถูกต้องค่ะจะชัดเจนวันนี้เลยหรือไม่นายสุชาติบอกว่ายังไม่แน่ใจขอรอดูรายละเอียดจากการประชุมก่อนข้อมูลที่ได้ในการสังเกตการวันนี้เตรียมนำไปเสนอในที่ประชุมปปช.ควบคู่ไปด้วยค่ะแต่ก็ต้องดูว่าไม่ให้กระทบกับตัวสำนวนโดยเฉพาะประเด็นการเพิกถอน 5,000 ชื่อเพราะอำนาจการเพิกถอนจริงๆเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ใช่อำนาจของปปช.ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบปปช.ก็ต้องไต่สวนอยู่แล้วและจะขยายผลให้ครบถ้วนค่ะ
1: ทางด้านนายมนัสสุวรรณรินทร์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ปรากฏตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นกันนะคะก็มีการรีบพูดตัดบทสื่อมวลชนว่าช่วงนี้ปิดวาจาก่อนจะบอกว่ามาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการที่สภาค่ะขอให้สื่อไปติดตามแล้วก็นำข้อมูลที่กรรมาธิการซึ่งย้ำว่าวันนี้ไม่ได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่มาขึ้นรถเพื่อจะไปรัฐสภานอกจากนี้นายมนัสก็ยังพูดติดตลกนะคะว่าชวนสื่อกินทุเรียนซึ่งประเด็น TOR ยืนยันว่าเป็นเพียงคนร่าง TOR เท่านั้นแต่อย่างอื่นไม่ได้ทำค่ะในส่วนของฝ่ายค้านอย่างนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็ระบุว่าวันนี้ที่มีการประชุมกรรมาธิการจะพิจารณาเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นค่ะซึ่งเชิญมาชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่มาขึ้นรถเพื่อจะไปรัฐสภานอกจากนี้นายมนัสก็ยังพูดติดตลกนะคะว่าชวนสื่อกินทุเรียนวันนี้ที่มีการประชุมกรรมาธิการจะพิจารณาเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นค่ะซึ่งเชิญบุคคลต่างๆมาชี้แจงทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมไปถึงอธิบดีกรมการปกครองบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับTOR ทั้งหมดก็หวังว่าการประชุมวันนี้จะได้ข้อมูลนำไปสู่การจัดการปัญหาอย่างแท้จริงแล้วก็หวังว่าท้ายที่สุดจะเป็นแค่การจัดการกับปลาซิวปลาส้อยก็เป็นความคืบหน้าในคดีที่เกิดขึ้นนะคะที่วันนี้ก็ต้องติดตามว่าหลังจากประชุมเสร็จแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรค่ะ
0: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหว

อีกเรื่องนึงนะคะวันนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาชี้แจงค่ะกรณีจับทหารพรานพกปืนช่วงลาพักนะคะโดยพันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีอาสาสมัครทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่48ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมในข้อหาพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงลาพักร้อนค่ะเรื่องนี้ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหมายหน่วยต้นสังกัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าอาสาสมัครทหารพรานรายดังกล่าวเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัวให้ความร่วมมือกับตำรวจทางหลวงในการเข้ารับการตรวจค้นไม่มีพฤติการหลบหนีหรือขัดขืนเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งจัดเก็บแยกกันค่ะก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตาม

0: ขั้นตอนกฎหมายต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการเข้าร่วมให้การสนับสนุนพร้อมนำเอกสารรับรองการเป็นกำลังพลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งพันเอกเอกวริศบอกว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่สมควรได้รับการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงเนื่องจากกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังต้องเผชิญภัยคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงลาพักหรือระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาขณะเดียวกันตำรวจก็มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ดังนั้นการมีแนวปฏิบัติร่วมกันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการนิติรัฐและหลักนิติธรรมค่ะทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลหรือความคิดเห็นที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐค่ะ
1: มีอีกคดีใหญ่นะคะก็คือคดี Forex ค่ะล่าสุด DSI ได้นำหมายจับบุกรวบตัวมาริกาซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท QRS บริษัทโบรกเกอร์ชื่อดังโดยผู้บริหารรายนี้นางสาวมาริกาค่ะเป็นกรรมการบริษัทผู้บริหาร QRS ถูกคุมตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลังเจ้าตัวอ้างว่าป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งมีกำหนดที่จะออกจากโรงพยาบาล 8:00 น.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ DSI ก็เลยนำหมายจับไปควบคุมตัวทันทีตามความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตร่วมกันฟอกเงินและความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากนั้นก็นำตัวมาที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI นางสาวมาริกาเดินก้มหน้าตลอดเวลาแล้วก็ไม่ตอบคำถามสื่อด้วยนะคะซึ่งบริษัท QRS ค่ะ DSI สืบสวนพบว่าเป็น1ใน4บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีเส้นทางการรับโอนรับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ลงทุนเทรด Forex และเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสสภาวุฒิซึ่งตัวสสภาวุฒิยืนยันว่าเป็นเพียงผู้เทรดได้เทรดทองคำกับบริษัท QRS เพียงรายเดียวคดีนี้ก็ย้อนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ DSI ขอศาลออกหมายจับบุคคลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex รวม30หมายจับ1ในนั้นค่ะก็มีชื่อของสสภาวุฒิรวมอยู่ด้วยแต่ศาลยกคำร้องขออนุมัติการออกหมายจับสสภาวุฒิพร้อมผู้ถูกกล่าวหา22คนโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มนี้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่ในวิสัยสามารถออกหมายเรียกตามขั้นตอนปกติศาลจึงอนุมัตินะคะในการออกหมายจับผู้ต้องหา2คนก็คือโค้ชเจมที่จับกุมไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับนางสาวมาริกาที่ถูกจับกุมในวันนี้ค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์บอกว่าตอนนี้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับForex ได้แล้ว2คนถือว่าครบแล้วค่ะส่วนนางสาวมาริกาก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญยังต้องสอบสวนกันอย่างต่อเนื่องในส่วนของสสภาวุฒิก็เป็นไปตามขั้นตอนของ DSI แต่เชื่อว่าไม่หลบหนีเพราะเจ้าตัวก็พร้อมยืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้วซึ่งทาง DSI ก็จะเรียกมาสอบในช่วงปิดสมัยประชุมสภาค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: วันนี้มีแนวคิดหนึ่งนะคะที่ทางรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์ดินประพันธ์เป็นผู้กล่าวถึงนะคะก็คือเหตุภัยพิบัติต่างๆที่ปัจจุบันพบว่ามีความรุนแรงและเกิดเหตุถี่ขึ้นค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลติดตามและหามาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนค่ะนอกจากแนวทางที่รัฐจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนอย่างเดียวนะคะมีเป้าหมายก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เงินชดเชยที่ประชาชนได้รับนั้นสูงขึ้นก็เลยพูดถึงความร่วมมือกับเอกชนในการทำประกัน

0: ภัยพิบัติค่ะว่าภาคเอกชนจะสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนได้อย่างไรซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวร่วมกับกระทรวงการคลังคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยหลักการเบื้องต้นก็เหมือนแนวทางของญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวน้ำท่วมวาตภัยถ้ามีบริษัทเข้ามารับประกันจะช่วยลดภาระด้านงบประมาณส่วนหนึ่งได้แล้วก็จะทำให้เอกชนนั้นนะคะคือถ้าหลักเกณฑ์ครบเนี่ยก็จะสามารถจ่ายเงินได้รวดเร็วกว่าภาครัฐค่ะซึ่งทางรองนายกปกรณ์บอกว่าแนวคิดดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนก็อยากทำอยู่แล้วขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการได้รับเงินเร็วขึ้นและได้จำนวนเงินที่มากขึ้นนะคะมีการยกตัวอย่างว่าถ้าเสียหายรัฐสั่งจ่าย 9,000 บาทแน่นอนว่าเงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอนะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะเพราะการจะซ่อมบ้านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่านั้นแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่รัฐจะจ่ายได้ถึงขนาดนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดประกันภัยพิบัติซึ่งเป็นโมเดลของญี่ปุ่นนะคะกรณีเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวบริษัทประกันก็จะจ่ายก่อนด้วยความรวดเร็วเท่ากับความเสียหายจะได้รับการชดเชยเร็วนะคะแต่ละพื้นที่เบี้ยประกันก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าความเสี่ยงนั้นต่างกันนะคะตอนนี้ก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันค่ะว่าจะสรุปตัวเลขนำเสนอหลักการต่อครม.นะคะว่าจะใช้แบบเดียวกับของญี่ปุ่นได้หรือไม่ก็เร่งให้ดำเนินการเพื่อจะเสนอหลักการต่อครม.โดยเร็วที่สุดค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยง

0: มาติดตามกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะประชุมเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับการลงทุนในต่างประเทศที่สูงขึ้นค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่2ทับ2569ค่ะโดยได้มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีคนอื่นๆเข้าร่วมประชุมด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งภูมิภาคตะวันออกกลางสงครามในภูมิภาคกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญสูงสุดค่ะได้กำหนดนโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลซึ่งตรงกับช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาอีกก็จึงได้กำหนดเรื่องของโครงสร้างพลังงานที่เป็นนโยบายหลักฉะนั้นการประชุมค่ะเป็นเรื่องของการกำหนดอนาคตเรื่องโครงสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับ Data Center หรือว่าโครงสร้างไฟฟ้าที่จะเป็นการลดโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานรองรับ Data Center นะคะลดภาระให้กับประชาชนประเทศเราก็ให้ความมั่นใจแล้วก็ได้รับความมั่นใจจากนักลงทุนระดับโลกเห็นถึงความพร้อมเรื่องพลังงานที่มีเสถียรภาพในเรื่องโลจิสติกและนโยบายของรัฐบาลนักลงทุนจึงไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าก็ต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนในเรื่องนี้จำนวนสูงมากแต่พอมาเยอะก็ต้องพยายามที่จะทำให้มั่นใจที่จะรองรับให้กิจการของเขามีความมั่นคงมากกว่านี้ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่าขณะเดียวกันรัฐบาลก็มอบหมายกระทรวงพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนโครงสร้างอัตราไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนตลอดจนกำหนดแนวทางอัตราค่าไฟฟ้าให้สามารถรองรับการลงทุนใหม่โดยที่ไม่กระทบต่อสถานภาพกองทุนไฟฟ้าภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบันซึ่งถือว่าการประชุมวันนี้มีความสำคัญค่ะต้องขอให้คณะกรรมการร่วมการพิจารณาวาระต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อจะได้มติออกมาสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันทีค่ะ
1: ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะคะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ค่ะประจำปี2569จัดขึ้นวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

0: ้ค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมดังกล่าวโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำนะคะเรื่องการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงระบบการเงินที่ปลอดภัยกับสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ไทยอยู่ในสปอตไลท์ต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกมารวมกันขณะนี้รัฐบาลมีความพร้อม 100% ในการจัดงานโดยจะนำเสนอศาสตร์ของพระราชาเรื่องความยั่งยืนและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง37ลายจาก21จังหวัดของไทยค่ะส่วนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายวิไทรัตนากรบอกว่าแบงค์ชาติจะนำเสนอแนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและประชาชนเข้าถึงได้ให้ความสำคัญกับ3ประเด็นคือการป้องกันการทุจริตทางการเงินดิจิทัลการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนและผลักดันกรอบความร่วมมือ Bangkok Blueprint ป้องกันและตรวจสอบการทุจริตทางการเงินดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศและก็ยกระดับความรู้ด้านเงินดิจิทัลของประชาชนค่ะ
1: ไปกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยของเราด้วยค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะได้กลับลำเรื่องคำขู่ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซทั้งหมดค่ะซึ่งเมื่อวันจันทร์นายทรัมป์ประกาศนะคะว่าสหรัฐเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มูซกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งเพื่อบีบเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ของประเทศนั้นให้หนักขึ้นไปอีกไม่ให้เรืออิหร่านผ่านเข้าออกส่วนเรือในประเทศอื่นผ่านได้แต่ว่าต้องเสียเงิน 20% จากสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งผ่านช่องแคบค่ะที่จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาความปลอดภัยผ่านมาไม่ถึง24ชั่วโมงกลับลำแล้วนะคะยกเลิกการเก็บโดยที่มีการเปลี่ยนเป็นการทำข้อตกลงทางการค้าการลงทุนครั้งใหญ่กับประเทศในอ่าวเปอร์เซียการตัดสินใจในการล้มเลิกแผนนี้ถูกมองว่านายทรัมป์เข้าตาจนไม่ต้องการให้สงครามยกระดับขึ้นไปอีกในเวลาที่ความนิยมทางการเมืองตกต่ำค่ะแล้วถึงแม้ว่าการเดินหน้าตามแผนผู้เชี่ยวชาญต่างก็เห็นว่าจะดำเนินการไม่สำเร็จเพราะไม่มีกฎหมายรองรับคงไม่มีประเทศไหนยินยอมเพราะว่าอาจจะสูงถึง17ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำขณะเดียวกันนายทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแจ้งว่าเมื่อคืนวานได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมอีกรอบเพื่อทำลายขีดความสามารถของอิหร่านในการใช้โจมตีเรือขนส่งสินค้าซึ่งสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าเกิดระเบิดในหลายเมืองรวมไปถึงที่ปันดาอับบาสและที่เมืองบูเชซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่โรงไฟฟ้าไม่ได้ถูกโจมตีโดยตรงค่ะในทรัมป์ได้กล่าวล่าสุดด้วยว่าต้องการบีบให้อิหร่านมาเจรจากับสหรัฐโดยขู่ว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านอีกถึงแม้ว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเช่นนั้นละเมิดกับอนุสัญญาเจนีวาส่วนอิหร่านเมื่อถูกโจมตีก็ตอบโต้ไปที่เป้าหมายทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียซึ่งล่าสุดเป็นการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนค่ะนอกจากนั้นยังมีแถลงการจากทางกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าการตัดสินใจปิดล้อมของทรัมป์ทำลาย MOU หยุดนิ่งที่ลงนามกันมาโดยปริยายหยุดยิงนะคะที่ลงนามกันมาโดยปริยายบุคคลที่รัฐบาลอิหร่านยังได้ล้อเลียนในทรัมป์ค่ะเรื่องการเก็บค่าคุ้มครอง 20% ว่าเห็นด้วยที่จำเป็นต้องเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มูซแต่อัตราที่อิหร่านเรียกเก็บเป็นธรรมมากกว่าของในทรัมป์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเป็นสเปนค่ะที่โชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะคะเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0แล้วก็ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ค่ะการแข่งขันมีขึ้นตอน14:00ตามเวลาในไทยนะคะในรอบรองชนะเลิศระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสค่ะในช่วง15นาทีแรกทั้ง2ทีมก็เปิดเกมรุกเข้าใส่กันอย่างดุเดือดนะคะจนกระทั่งนาทีที่22ค่ะก็ทำทางกองหลังฝรั่งเศสทำฟาวในกรอบเขตโทษนะคะสเปนก็เลยได้ลูกจุดโทษค่ะและมิเกลโอยาซาบาลยิงเข้าไปค่ะสเปนขึ้นนำฝรั่งเศส1-0จากนั้นฝรั่งเศสพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่สเปนแต่ว่าสเปนครองบอลได้เหนียวแน่นนะคะฝรั่งเศสทำประตูไม่ได้นะคะจบครึ่งแรกก็

0: เป็นสเปนนำฝรั่งเศส1-0พอเริ่มครึ่งหลังฝรั่งเศสพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่สเปนหวังจะได้ประตูตีเสมอค่ะแต่กลายเป็นว่าประตูที่2นะคะมาจากสเปนค่ะในนาทีที่58นะคะโดยเปโดรปอโรยิงเข้าประตูไปค่ะสเปนทิ้งห่าง2-0แล้วก็จบเกมฝรั่งเศสก็ทำประตูไม่ได้นะคะก็เลยทำให้สเปนเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยกองเชียร์ทีมชาติสเปนก็ออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะด้านนอกสนามดัลลัสสเตเดียมค่ะหลังจากที่นักเตะกระทิงดุเอาชนะทีมตราไก่ไปได้แฟนบอลสเปนต่างก็ชื่นชมนักเตะที่เล่นด้วยความเป็นทีมไม่มีใครโดดเด่นกว่ากันจนทีมประสบความสำเร็จขณะที่แฟนบอลฝรั่งเศสต่างก็ผิดหวังฟอร์มของนักเตะนะคะและคืนนี้นะคะก็มาเชียร์กันนะคะระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษค่ะว่าใครที่จะสามารถเอาชนะและผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสเปนได้นะคะตี2คืนนี้ที่แอตแลนตาสเตเดียมค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เคยเห็นรถราชการไปจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวไหมครับหรือได้ยินข่าวเอารถหลวงไปใช้ส่วนตัวบางคนอาจคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวแต่จริงๆแล้วนั่นคือเงินภาษีของเราทุกคนครับรถหลวงมีไว้เพื่อใช้ทำงานราชการเพื่อบริการประชาชนไม่ใช่เอารถหลวงไปใช้ธุระส่วนตัวแม้จะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นี่เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่ามีพฤติกรรมที่ส่อแววทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรกระทำสำนักงานปปช.จึงเสนอให้แยกให้ชัดอะไรคือสวัสดิการอะไรคือทรัพย์สินของราชการและต้องมีระเบียบควบคุมการใช้งานให้โปร่งใสตรวจสอบได้การนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวพร้อมเบิกค่าน้ำมันมีความผิดและโทษตามกฎหมายครับถ้าเราเห็นอะไรที่ดูไม่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องมองผ่านไปเฉยๆเรามีสิทธิ์ตั้งคำถามและแจ้งเรื่องได้ทั้งกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะรถหลวงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของพวกเราทุกคนครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมททสายใต
4: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
5: และนำเสนอผลการดำเนินงาน To Be No.1 จังหวัดพัทลุงกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3นะคะที่ Impact เมืองทองธานีกรุงเทพมหานครนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมคณะผู้บริหารและคณะทำงานโครงการ To Be No.1 จังหวัดพัทลุงเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ To Be No.1 ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานจังหวัด To Be No.1 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดประทานกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดจากทั่วประเทศในการนำเสนอครั้งนี้จังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระดำริของพระองค์องค์ประธานโครงการ To Be No.1 มาขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา24ปีโดยยึดหลักสร้างให้ครบพัฒนาให้ชัดเพื่อผลลัพธ์สู่ความเป็นเลิศและกำหนดให้โครงการ To Be No.1 เป็นวาระสำคัญของจังหวัดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดให้เด็กและเยาวชนภายใต้เป้าหมายเยาวชนพัทลุงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดปัจจุบันจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนผ่านแนวคิด3สร้างได้แก่สร้างองค์กรสร้างคนสร้างงานมีการดำเนินงานครอบคลุมทุกอำเภอทุกภาครัฐและทุกส่วนพร้อมจัดทำแผนบูรณาการกว่า184โครงการงบประมาณรวมกว่า49ล้านบาทเพื่อพัฒนาเครือข่าย To Be No.1 อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผลการดำเนินงานในปี2569สะท้อนถึงความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยจังหวัดพัทลุงมีชมรม To Be No.1 ครบทุกประเภทมีศูนย์เพื่อนใจ To Be No.1 จำนวน126ศูนย์ส่งอำเภอและชมรมเข้าประกวดในทุกประเภทจนผ่านเข้าสู่ระดับประเทศหลายแห่งอีกทั้งยังส่งผลให้พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนลดลงประทั้งปัญหายาเสพติดคดีเด็กและเยาวชนการ ั้งครรภ์ไม่พร้อมและการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นขณะเดียวกันเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพมีโอกาสศึกษาต่อและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมนายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงยังคงมุ่งมั่นพั

พัฒนาการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1อย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อก้าวสู่เป้าหมายจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัด To Be No. 1ต้นแบบระดับเพชรภายในปี2575สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการและเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้แก่เด็กและเยาวชนของจังหวัดพัทลุงอย่างยั่งยืนที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้นำคณะผู้แทนจังหวัดภูเก็ตร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To Be No. 1จังหวัดภูเก็ตประจำปี2569รอบประเทศหน้าอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีนายแพทย์ดุษฎีคงตระกูลทรัพย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนายแพทย์บัญชาค้าของนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและการแพทย์และที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะนางสาววรวลันวริศพุทธิเมธแรงงานจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับสมาชิกและการนำเยาวชนโดยยึดหลักเด็กนำผู้ใหญ่หนุนพร้อมขับเคลื่อนโครงการ To Be No. 1ด้วยพลังศรัทธาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อรักษาความเข้มแข็งของโครงการให้คงอยู่โดยในฐานะผู้นำจังหวัดให้ความสำคัญกับการสนับสนุนดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งให้ To Be No. 1จังหวัดภูเก็ตมีความมั่นคงต่อเนื่องและยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างต่อเนื่องไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะอบจ.นครศรีธรรมราชปลื้มงานคืนที่2นะคะ1ท่องเที่ยว1อำเภอหัวไซคึกคักนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวงานกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในบรรยากาศค่ำคืนที่2นะคะนั่นคือวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว1ท่องเที่ยว1อำเภอณบริเวณหาดแพรกเมืองอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนจากทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและการค้าขายมีความคึกคักสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีนางสาววรินทร์ชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานพบปะและให้กำลังใจผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมซึ่งอบจ.นครศรีธรรมราชปลื้มนะคะคืนที่2งาน1ท่องเที่ยวหนึ่งอำเภอหัวไซคึกคักนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวงานกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนคึกคักภายในงานนะคะยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมความสวยงามของบอลลูนยักษ์ชมการแสดงดนตรีเลือกซื้อสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปอาหารทะเลสดอาหารพื้นบ้านและของดีขึ้นชื่อของอำเภอหัวไซซึ่งร้านค้าต่างๆได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นสร้างรายได้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมโครงการหนึ่งท่องเที่ยวหนึ่งอำเภอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีเป้าหมายผลักดันการท่องเที่ยวทั้ง23อำเภอของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างผ่านการนำเสนออัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและของดีประจำถิ่นของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนสำหรับการจัดงานที่อำเภอหัวไซได้รับการกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นนะคะโดยตลอดคืนที่2มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอำเภอหัวไซและความสำเร็จของโครงการในการดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่จังหวัดสงขลานะคะได้มีการรับรองผู้ประกอบการรายใหม่ใช้ตรา GI ไข่ครอบและพิจารณาต่ออายุผู้ใช้มะม่วงเบาสงขลาเดินหน้าควบคุมมาตรฐานการผลิตยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาชั้น1อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์จิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมกรรมการการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไข่ครอบสงขลาและมะม่วงเบาสงขลาโดยมีนางฉัตรสุดาชมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาพร้อมคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้ารวมถึงการรับรองผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ GIที่ประชุมพิจารณาผลการตรวจประเมินผู้ประกอบการรายใหม่นะคะที่ยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไข่ครอบสงขลาซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อวันที่7มีนาคม2566ครอบคลุมพื้นที่การผลิตในคาบสมุทรสถิงพระ4

0: ภอได้แก่อำเภอสิงหานครอำเภอสจิงพระอำเภอกระแสสินและอำเภอระโนดโดยกำหนดมาตรฐานการผลิตอย่างเข้มงวดตั้งแต่การคัดเลือกไข่เป็ดจากฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานกรมปศุสัตว์กระบวนการผลิตการบรรจุภัณฑ์การติดตราสัญลักษณ์ GI และระบบตรวจสอบย้อนหลังเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีไข่แดงสีแดงอมส้มเนื้อสัมผัสภายนอกสุกภายในเป็นอย่างมะตูมรสชาติมันกลมกล่อมเค็มเล็กน้อยและปลอดภัยต่อผู้บริโภคผลการตรวจประเมินพบว่ามีผู้ประกอบการรายใหม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวนหนึ่งรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรทะเลสาบสงขลาไข่ครอบแฝดสยามซึ่งมีสมาชิก15รายนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระตุ้นยกระดับมาตรฐานสินค้าตลาดของจังหวัดสงขลาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาผลการตรวจประเมินผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI มะม่วงเบาสงขลาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อวันที่7ธันวาคม2565ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกใน4อำเภอของคาบสมุทรสถิงพระได้แก่อำเภอสิงหนครอำเภอสถิงพระอำเภอกระแสสินและอำเภอระโนดโดยให้การคุ้มครองผลิตภัณฑ์3ประเภทได้แก่มะม่วงเบาสดมะม่วงเบาแช่อิ่มและมะม่วงเบาดองเกลือซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและคุณภาพเฉพาะถิ่นสำหรับมาตรฐานการผลิตผู้ผลิตและเกษตรกรต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่แหล่งผลิตการจัดการสวนการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยการบันทึกข้อมูลการผลิตตลอดจนการบรรจุหีบห่อการแสดงข้อมูลผู้ผลิตวันผลิตวันหมดอายุและการติดตราสัญลักษณ์GI อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้ผลการตรวจประเมินผู้ยื่นขอรายใหม่และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI มะม่วงเบาสงขลาซึ่งมีอายุคราวละ2ปีพบว่าจากผู้เข้ารับการตรวจประเมินทั้งหมด11รายมีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน10รายและไม่ผ่านเกณฑ์1รายโดยผู้ที่ผ่านการประเมินทั้งหมดจะได้รับการเสนอชื่อไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อดำเนินการออกหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GIมะม่วงเบาสงขลาอย่างเป็นทางการต่อไป
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของพิธีเปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER โรงพยาบาลหาดใหญ่พร้อมยกระดับการให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบหลังเสร็จสิ้นการฟื้นฟูและปรับปรุงจากเหตุอุทกภัยเมื่อปลายปี68ที่ผ่านมาณห้องประชุมนภารักษ์อาคาร50ปีชั้น6โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมพิธีเปิดห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินห้อง ER และร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและดำเนินงานด้านสาธารณสุขของนายแพทย์ศักดาอารพาธรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะโดยมีนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12นายชวนมุนีแนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานายแพทย์วิโรจน์โยเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่นายแพทย์รัตนพลล้อประเสริฐกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาคณะผู้บริหารด้านสาธารณสุขคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานทางด้านของนายแพทย์วิโรจน์โยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รายงานว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูงซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์รับส่งต่อในเขตสุขภาพที่12มีภารกิจในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยซับซ้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์สาธารณภัยและภาวะฉุกเฉินต่างๆจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้รับผลกระทบต่อระบบบริการและโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมากด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขจากจังหวัดสงขลาหน่วยงานภาคีเครือข่ายและความเสียสละของบุคลากรโรงพยาบาลหัดใหญ่ทุกระดับชั้นทำให้สามารถฟื้นฟูระบบบริการได้อย่างรวดเร็วและใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับวันนี้โรงพยาบาลหัดใหญ่ได้กลับมามีความพร้อมอีกครั้งในการเปิดให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER ที่ได้รับการปรับปรุงและยกระดับทั้งในด้านสถานที่ระบบบริการเครื่องมือทางการแพทย์และระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวด

เร็วปลอดภัยมีคุณภาพรองรับทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะวิกฤตในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาในวันนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลหาดใหญ่ในการก้าวจากการฟื้นฟูหลังวิกฤตสู่การสร้างระบบบริการสุขภาพแห่งอนาคตให้มีความเข้มแข็งยืดหยุ่นเชื่อมโยงและพร้อมรองรับความท้าทายในทุกสถานการณ์ตามเจตนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขทางด้านนายแพทย์ประพันธ์สมพรรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน4ประเด็นหลักโดยประเด็นที่1เป็นการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยตามกรอบแนวคิด 2P2Rซึ่งรวมถึงโครงการศึกษาการสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมความสูง 2-2.5 เมตรและการยกระดับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าสำรองลิฟต์ระบบสื่อสารก๊าซทางการแพทย์ระบบน้ำประปาและระบบโภชนาการที่สามารถผลิตอาหารรองรับประชาชนในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 คนต่อมื้อเป็นเวลา10วันนอกจากนี้ยังได้ออกแบบระบบบริการและการอพยพผู้ป่วยตามระดับความวิกฤตเขียวเหลืองส้มและแดงภายใต้หลักการความต่อเนื่องของการดูแลโดยแบ่งโซนนิ่งการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งในและนอกเขตสุขภาพประเด็นที่2คือการยกระดับศักยภาพห้องฉุกเฉินและหน่วยบริการด้านตติยภูมิสู่การเป็นศูนย์อุบัติเหตุระดับที่1ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพประเด็นที่3เป็นการขยายบริการด้านปฐมภูมิร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อลดความแออัดโดยการเพิ่มบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข6แห่งและเตรียมพัฒนาบริการในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อดูแลกลุ่มผู้ใช้แรงงานและประเด็นที่4คือการมุ่งสู่การสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2บนพื้นที่สนับสนุนจากภาคเอกชนที่น้ำท่วมไม่ถึงเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนเป็นศูนย์ภัยพิบัติและศูนย์วิชาการเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ใกล้สนามบินและเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักทางด้านของนายแพทย์ศักดาอารพาธรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าสำหรับวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการกลับมาให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ครั้งหลังจากผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือความพร้อมของโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุน้ำท่วมอย่างเป็นระบบโดยมีการเตรียมแผนรองรับไว้ 2-3 แนวทางแผนหลักคือเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแต่หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนก็พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้ทางจังหวัดได้เข้ามาสนับสนุนด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญทั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปารวมถึงการจัดวางระบบสำรองออกซิเจนและเครื่องมือแพทย์ขั้นพื้นฐานให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยและไม่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลจะสามารถเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ทางด้านของนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาได้ความสำคัญกับการเตรียมแผนงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการซ้อมแผนและมีการประสานงานร่วมกันกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่และทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมใหญ่ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นการนำข้อมูลและเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่19พฤศจิกายนถึง28ธันวาคม2568มาใช้ในการฝึกซ้อมพร้อมและทบทวนแผนเพื่อนำไปสู่การเสนอแนวทางแก้ไขลดขั้นตอนและอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยทางจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะยังคงประสานงานร่วมกันเป็นระยะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชั้น1ของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยเปิดให้บริการดูแลรักษาตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีโดยมีระบบการบริหารจัดการที่เน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญมีการแบ่งพื้นที่คัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของโรคอย่างเป็นสัดส่วนซึ่งกระบวนการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ทีมแพทย์พยาบาลสามารถเข้าถึงผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและปลอดภัยสูงสุดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือความพิการได้

0: อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลถือเป็นศูนย์กลางการแพทย์ฉุกเฉินที่พร้อมช่วยเหลือชีวิตประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างเต็มศักยภาพลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแจ็คลักษณะเจริญชีพจากอสมทจังหวัดสงขลาค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากนะคะที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาไม่ว่าจะเป็นผู้

ม่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตและต่อโอกาสในการรักษาของผู้ป่วยจำนวนมากนะคะแม้จะมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องนะคะแต่การจะนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ขั้นตอนการรับบริจาคโลหิตซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญของการรับบริจาคโลหิตคือเครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงบรรจุโลหิตอัตโนมัติซึ่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณโลหิตที่จัดเก็บให้มีความเหมาะสมนะคะพร้อมทั้งเขย่าถุงโลหิตอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการบริจาคนะคะเพื่อให้โลหิตผสมกับสารกันเลือดแข็งได้อย่างทั่วถึงลดการเกิดลิ่มเลือดและช่วยให้โลหิตได้รับบริจาคมีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะและหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่มีเตียงรับบริจาคโลหิตจำนวน 8-12 เตียงแต่มีเครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงบรรจุโลหิตอัตโนมัติเพียง3เครื่องทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถรองรับผู้บริจาคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียโลหิตที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละปีจะมีการสูญเสียผลิตภัณฑ์โลหิตนะคะจากปัญหาดังกล่าวจำนวนไม่น้อยทั้งจากการเกิดลิ่มเลือดในถุงบรรจุโลหิตหรือการเก็บโลหิตได้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้โลหิตที่ได้รับจากความเสียสละของผู้บริจาคไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งยังเป็นการสูญเสียทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอีกด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะและจัดหาโลหิตลดการสูญเสียโลหิตที่มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจผู้ป่วยให้ผู้ป่วยนะคะว่ารับโลหิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจัดทำโครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าบรรจุโลหิตอัตโนมัติจำนวน8เครื่องราคาเครื่องละ 129,900 บาทซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,39,200 บาทสำหรับใช้ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และจัดหาโลหิตในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงสภากาชาดไทยขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงบรรจุโลหิตอัตโนมัติช่วยให้โลหิตทุกหยดจากผู้บริจาคสามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยและสร้างระบบสำรองโลหิตนั้นอย่างมั่นคงให้แก่ชุมชนในระยะยาวด้วยค่ะที่ห้องประชุมเมืองคนดีสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสำนักงานปปช.โดยสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปปช.ภาค8และสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการลงพื้นที่เชิงรุกตามนโยบายเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตกรณีพงันโมเดลโดยมีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบรรดาลสถิราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และนายปู่เทพทวีโชติธนากุลรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค8ร่วมแถลงเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการพงันโมเดลมุ่งแก้ไข3ปัญหาหลักที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในพื้นที่เกาะพงันได้แก่การบุกรุกที่ดินสาธารณะโดยอาศัยเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบหรือบุกรุกเกินขอบเขตการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบนอมินีที่ให้คนไทยถือหุ้นบังหน้าเพื่อให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินนับพันแปลงการเปิดสถานศึกษาเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรองรับครอบครัวชาวต่างชาติในพื้นที่ทั้งนี้ยังพบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยแต่นำไปประกอบธุรกิจภูวิลล่าให้เช่าโดยรายได้จากนักท่องเที่ยวถูกโอนเข้าบัญชีต่างประเทศโดยตรงส่งผลให้ประเทศไทยและท้องถิ่นสูญเสียรายได้จำนวนมากทั้งนี้ผู้แทนปปช.ยังชี้เห็นถึงช่องโหว่สำคัญทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกระบวนการเพิกถอนนิติบุคคลหรือเอกสารสิทธิ์ที่ต้องรอคำสั่งศาลถึงที่สุดซึ่งใช้เวลานานนับ10ปีทำให้ผู้กระทำความผิดยังคงหาประโยชน์จากที่ดินได้ในระหว่างนั้นจึงเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องยึดมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและยืนยันว่าจะติดตามผลักดันการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ข้อยุติทั้งนี้ปปช.และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่

มีกำหนดประชุมเตรียมความพร้อมในวันพุธที่15กรกฎาคม2569ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันก่อนลงพื้นที่ตามประเด็นสำคัญเพื่อรวบรวมข้อมูลขยายผลต่อไปโดยมีแนวทางผลักดันพะงันโมเดลไปใช้กับพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอื่นในภาคใต้เช่นเกาะสมุยและภูเก็ตพร้อมเสนอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณามาตรฐานการระงับความเสียหายเบื้องต้นเมื่อพบความผิดปกติไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะณกูโบตะปาซันหมู่ที่6บ้านจรังบองอตำบลตะลุโบอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะคะในวันสุกรีแวร์มามะในอำเภอเมืองปัตตานีได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานอาซูรอประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายธงรัตน์ธรรมเจริญปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยนายรอยากีมะเด็งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนพร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่ตำบลตะลุโบให้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไปกันที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากศาลจังหวัดระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองระนองเพื่อกวดขันมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกด่วนของจังหวัดระนองสืบเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวกรุงเทพเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในพื้นที่คณะเจ้าหน้าที่จึงได้บูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงพื้นที่คณะทำงานได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกกฎหมายกำหนดพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงจุดที่บกพร่องเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการไปกันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะโดยคุณโอ๊ตนะคะส่งข่าวเข้ามานะคะนายประยุทธ์รัตนวรรณประมงจังหวัดชุมพรนำหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสวีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวีผู้นำท้องถิ่นนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำณบริเวณปากคลองชุมบ้านกลางนาตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อร่วมกันกำจัดปลาหมอคางดำซึ่งเป็นชนิดพันธุ์น้ำต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศรวมถึงน้ำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการตาม7มาตรการของกรมประมงที่มุ่งเน้นการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยการปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องการนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกจากบริเวณนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังแพร่กระจายของประชากรปลาหมอคางดำในพื้นที่กันชนและการสร้างความรับรู้ความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการกำจัดปลาหมอคางดำการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดรวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและลดผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวสำหรับประมงจังหวัดชุมพรยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่นอย่างยั่งยืนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในช่วงของรายการข่าวปักใต้บ้านเราค่ะขอบคุณนะคะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณนักจัดรายการนะคะทุกสถานีนะคะที่ส่งข่าวเข้ามานะ

0: ค่ะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่างที่แจ้งให้ทราบกันตลอดทั้งสัปดาห์นะคะก็จะอยู่กับอสมทพัทลุงนะคะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
3: ชนเสนอแก้กฎหมายโซนิ่งสถานบันเทิงให้อำนาจผู้ว่ากทม.แทนม.ท.1ปิดช่องผู้ประกอบการเลี่ยงขออนุญาตร้านอาหารจำหน่ายสุราแทนขอเป็นสถานบันเทิงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมส.ส.พรรคประชาชนแถลงการประชุมครม.เงาโดยได้แสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและอาจเกิดจากช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายนายณัฐพงษ์ยังได้ย้ำข้อเสนอของพรรคประชาชนในการแก้ไขกฎหมายจัดโซนิ่งที่ปัจจุบันอำนาจขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากโอนอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะช่วยการจัดโซนิ่งให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ได้นายณัฐพงษ์ยังเห็นว่าช่องว่างกฎหมายปัจจุบันอาจเป็นช่องให้ผู้ประกอบการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงที่ถูกต้องกลายเป็นการหลีกเลี่ยงขอเป็นร้านอาหารที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ซึ่งจะมีรายละเอียดที่น้อยกว่าการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงจึงทำให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งพรรคประชาชนจะติดตามและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงเพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นชัยชนะจี้นายกรัฐมนตรีปูพรมตรวจสถานบันเทิงทั้งประเทศทาชัชชาลงพื้นที่ด้วยกันนายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากว่าเหตุการณ์ล่าสุดเป็นความบกพร่องของกรุงเทพมหานครและการบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวมของกระทรวงมหาดไทยต้องยอมรับแบบในการสร้างร้านอาหารทั้งหมดโดยหลักการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมต้องมีทางหนีไฟจำนวนที่จอดรถและอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติและอัคคีภัย 100% แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่ใช่เฉพาะโรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเดียวเชื่อว่าสถานบริการในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดมีความบกพร่องและความผิดเช่นนี้อีกมากนอกจากนี้ยังมีร้าน KTV ซึ่งเป็นของจีนเทาที่ลักลอบเปิดในกรุงเทพมีการดัดแปลงสภาพตัวอาคารโดยไม่มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยถึงรวมถึงร้านหม่าล่าที่ดัดแปลงสภาพอาคารจากอาคาร2ชั้นเป็น2ชั้นครึ่งเป็น3ชั้นโดยไม่มีทางหนีไฟจึงเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงเหล่านี้ส่วนที่กรุงเทพมหานครระบุว่ามีการตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบความผิดในส่วนตัวอาคารนายชัยชนะกล่าวว่าขอให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการกองแบบแผนหากว่างสามารถนัดหมายกับตนจะพาไปร้านหม่าล่าต่างๆและร้าน KTV หรือหากไม่ว่างตนจะนำคลิปวิดีโอให้สื่อมวลชนดูและสื่อมวลชนสามารถบอกได้
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
6: เทพไทยเหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
10: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม

0: ต่อเรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ืนที่ดาวเต็มฟ้าค่ะเอ๊แต่ว่าคืนนี้เราจะมองเห็นดาวหรือเปล่าเนาะเพราะว่าพยากรณ์บอกว่าบ่ายนี้ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีจะมีฝนนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีฝนยังมีแสงแดดรำไรหรือพื้นที่ไหนมีฝนบ้างแล้วไม่เอ่ยส่งข่าวกันสักนิดนึงค่ะแจ้งข่าวให้ทราบกันสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าแถวอสมทเนี่ยยังมีแสงแดดรำไรอยู่เลยวันนี้เริ่มต้นมากับเพลงเก่าๆเพราะๆนะคะคืนที่ดาวเต็มฟ้างานจากพี่ประโมทวิเลปนาแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับสัญชัยค่ะใจละเมอถูกใจใครบ้างต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเวลาหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเวลาทำงานกันต่อช่วงพักบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะแต่ละคนก็อาจจะกำลังเดินทางอยู่นะคะทักทายครูปอด้วยค่ะครูปอคนสวยนะคะหรือว่าหลายคนอาจจะรู้จักว่าครูปอเทคมีเอานะคะสาวสวยรวยเสน่ห์มากความสามารถฟังอยู่ในรถค่ะเมื่อสักครู่นี้ทักทายมาบอกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามอสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะกำลังกลับจากราชภัฏสุราษฎร์ธานีไปรับลูกชายสุดหล่อที่อำเภอเชียานะคะแล้วก็ฝากเพลงหยุดมาให้กับน้องโอพีลูกชายสุดหล่อด้วยเดี๋ยวพี่กระเพาจัดให้นะคะทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังผ่านทางวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีทุกๆพื้นที่เลยรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแล้วก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีน้องเต้ด้วยค่ะอยากฟังข้อความงานจากแอมไฟพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยจากกาญจนดิษฐ์ทักทายกันอีก1ชั่วโมงขอบคุณมากๆค่ะใช้มานขอเป็นหลงกลของหินเหล็กไฟน้องต้นน้ำสวัสดีครับทักทายกันเข้ามาขอบคุณนะคะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์

0: านี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงภาคบ่ายอาจจะได้ฟังเพลงเนาะกับตอนเช้านิดนึงเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังจะได้ติดตามข่าวสารที่กระเพราหยิบมาเล่าสู่กันฟังมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาอัปเดตแจ้งเพื่อทราบกันแต่ก็จะมีเพลงพร้อมๆมาฝากกันอย่างแน่นอนค่ะหลังจากที่ฟังสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วก็ฟังรายการปักใต้บ้านเราในช่วงของเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงมาแล้วนะคะสัปดาห์นี้อสมทจังหวัดพัทลุงเป็นแม่ข่ายนะคะส่วนสุราษฎร์ธานีนะจะเป็นแม่ข่ายต้นเดือนสิงหาคมสัปดาห์แรกเลยค่ะก็รอติดตามกันได้นะคะก็จะมีข่าวสารจากทั่วภาคใต้มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะงั้นก่อนที่จะไปติดตามข่าวอื่นๆเพิ่มเติมส่งพิเศษอีกหนึ่งเพลงก็แล้วกันนะคะเป็นซิงเกิลเก่าๆนะคะจากกรุ๊ปไรเดอร์ค่ะเพลงนี้โดยส่วนตัวแล้วกระเพาะก็ชอบเหมือนกันนะคะหยุดค่ะพิเศษเพลงนี้ให้กับน้องโอพีลูกชายสุดหล่อของครูปอด้วยนะคะขับขี่ปลอดภัยสิทธิหมายโดยสวัสดิภาพจ้ะ

ังเพลงนี้แล้วอมยิ้มตามแล้วก็ร้องตามได้เนี่ยมักจะมีใครบางคนที่เป็นคนพิเศษนะคะซ่อนอยู่ในความรู้สึกแน่นอนเลย เป็นเพลงที่ฟังสบายๆและสื่อความหมายดีๆนะคะพิเศษให้กับสาวอเมริกาคนสวยด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณมากๆนะคะครูปรอขาจัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพลงนี้อ่ะกลับมาติดตามนะคะข่าวสารในบ้านเรากันบ้างค่ะหลังจากที่เกิด เหตุการณ์ที่ทุกคนก็ไม่อยากจะให้มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือว่าซ้ำรอยเดิมๆนะคะเพราะว่าถ้าเราคำนึงถึงเรื่องของระบบเซฟตี้หรือว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยทุกจุดเลยนะคะทุกจุดเลยเนี่ยมันก็จะช่วยเซฟในเรื่องของความปลอดภัยทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้เยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราละเลยนะปล่อยปะละเลยหรือว่ามองข้ามไปนะหรือว่าเสื่อมสภาพแล้วไม่อยากเปลี่ยนทำเฉยคิดว่าไม่มีอะไรนะคิดว่ามันคงไม่เกิดอะไรเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของเซฟตี้ต่างๆเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะเพราะทุกชีวิตเนี่ยมีคุณค่ามากๆเลยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่คืนวันที่12นะรุ่งเช้า13กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้30กว่ารายไปแล้วนะคะแล้วก็ยังบาดเจ็บที่เป็นเคสสีแดงเนี่ยอีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะคุณผู้ฟังคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านธีรุจขออภัยค่ะท่านจุมพจน์วรรณฉัตรสิรินะคะได้สั่งคุมเข้มค่ะตรวจความปลอดภัยสถานบันเทิงค่ะย้ำผู้ประกอบการห้ามละเลยมาตรการเด็ดขาดเลยนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรามีการเดินหน้ายกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานบันเทิงนะคะโดยท่านจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการกำชับทุกหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องบูรณาการนะคะตรวจสอบสถานบันเทิงอย่างเข้มงวดเลยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะทางด้านท่านผู้ว่าเองนะคะก็ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบป้องกันอัคคีภัยนะคะทางหนีไฟค่ะความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการรวมถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในสถานประกอบการนะคะโดยกำชับว่าห้ามละเลยค่ะมาตรการความปลอดภัยในทุกกรณีเลยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงฝากมาขอความร่วมมือนะคะถึงผู้ประกอบการทุกแห่งด้วยค่ะร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญเพื่อให้สถานบันเทิงเป็นพื้นที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่สถานบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือจะเป็นร้านอื่นๆก็แล้วแต่ค่ะหรือแม้แต่ในกระทั่งตัวอาคารบ้านเรือนของเราเองนะคะเรื่องของระบบเซฟตี้นะคะก็ต้องหมั่นตรวจทานอยู่เสมอเช่นเดียวกันแล้วก็สิ่งเหล่านี้เราควรที่จะเลือกนะคะอุปกรณ์นะคะหรือว่าพวกวัสดุต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบเซฟตี้เนี่ยให้มันดีแล้วก็มีคุณภาพนิดนึงเนี่ยเหมือนในห้องส่งที่อสมทเช่นเดียวกันเราก็จะมีเป็นห้องส่งที่เป็นห้องเก็บเสียงใช่ไหมคะก็คงไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายสำหรับสถานบันเทิงไอตัวซับเสียงหรือว่าไอตัวพวกหุ้มผนังอะไรต่างๆที่เป็นการเก็บเสียงเนี่ยไม่ให้เสียงมันเล็ดลอดออกไปข้างนอกหรือว่าเสียงข้างนอกเข้ามาข้างในเลย

0: เนี้ยค่ะมันก็ต้องเลือกอุปกรณ์หรือว่าตัววัสดุที่มันดีมีคุณภาพมาตรฐานนะก็เขาได้ดูทีวีอยู่ช่องหนึ่งนะคะเขาก็ได้มีการเอาตัวไอ้บุซับเสียงเนี่ยมาเปรียบเทียบกันระหว่างสถานบันเทิงนะคะที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็สถานบันเทิงอีกที่หนึ่งนะคะที่มีการยกตัวอย่างมานะคะว่าการใช้อุปกรณ์ในการซับเสียงเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งมันก็มีวัสดุหลายแบบนะคะแล้วก็หลายมาตรฐานค่ะในการที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเลือกใช้นะคะโดยตัวซับเสียงที่สถานบันเทิงที่เกิดเหตุเนี่ยทางผู้สื่อข่าวก็เอาแบบตัวซับที่เป็นที่สถานบันเทิงใช้เลยอ่ะเอามาลองแบบใช้ไฟแช็กเนี่ยค่ะจุดไปนะคะสรุปว่าแค่จุดไปนิดเดียวเนี่ยควันเนี่ยค่ะมันพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบติดไหม้ทีเดียวพรึบเลยแต่ไอ้ควันเนี่ยมันพุ่งลอยขึ้นมาแบบเยอะมากนะคะแค่ใช้ไฟแช็กนิดเดียวเลยนะคะควันมันขึ้นมาแบบโอ้โหฟุ้งมากๆแล้วยิ่งสถานบันเทิงที่เกิดเหตุเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเพดานเนี่ยมันค่อนข้างต่ำมันไม่ได้เป็นที่โปร่งเลยพอเจอควันแบบนี้เข้าไปนะคะแล้วมันทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นชนวนที่แบบติดไฟได้ง่ายมากแล้วพอเป็นวัสดุที่ทำให้เกิดการติดไฟได้ง่ายแล้วก็ควันมันฟุ้งขนาดนี้แล้วด้วยเพดานที่มันต่ำเนี่ยโหแบบเราก็นึกภาพตามได้เลยนะคะว่าคนที่แบบสำลักควันเข้าไปเนี่ยมันแบบมันหายใจไม่ออกออกซิเจนมันหายไปแบบเร็วมากๆแล้วกลิ่นของมันเนี่ยมีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะกลิ่นนี่มันโอ้โหแสบจมูกเลยทีเดียวนะขนาดผู้สื่อข่าวเองแบบเกิดอาการแบบไอออกมาเลยอ่ะกับมีการเปรียบเทียบกับสถานบันเทิงอีกที่หนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะนะคะก็มีการแบบซับเสียงเหมือนกันแต่วัสดุเนี่ยจะคนละแบบกันนะคะโดยวัสดุที่เลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาก็ลองเอาวัสดุที่สถานบันเทิงอีกที่หนึ่งเนี่ยเลือกใช้นะคะแล้วก็มาลองจุดไฟแช็กเหมือนกันสรุปว่ามันไม่ติดไฟค่ะมันไม่ติดไฟคุณสมบัติก็คือมันยังไงอ่ะมันไม่ไวต่อไฟค่ะไม่ไวต่อเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีควันด้วยนะคะไม่มีควันด้วยค่ะเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าเนี่ยการป้องกันหรือว่าการเลือกมาตรฐานการให้บริการเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้วัสดุอะไรแบบไหนนะคะมันสำคัญมากเรื่องของระบบเซฟตี้บางทีเรามองว่ามันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากบางทีคุณสมบัติมันอาจจะเก็บเสียงได้เหมือนกันนะคะเก็บเสียงได้ดีเหมือนกันแต่คุณสมบัติด้านอื่นล่ะเราลืมคำนึงไปหรือเปล่านะคะว่ามันเป็นตัวฉนวนติดไฟได้ง่ายนะหรือว่ามันไวต่อเชื้อเพลิงนะกับอีกอย่างนึงซับเสียงได้ดีเหมือนกันแต่มันติดไฟยากมันไม่ไวต่อเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรเลือกที่จะไม่ไวต่อเชื้อเพลิงเพราะเราต้องคำนึงเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดมันคืออุบัติเหตุนะคะแต่ถ้าเราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก็จะดีมากๆเลยมันก็จะช่วยในเรื่องของเซฟตี้ได้นะคะแล้วก็ลดการสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้มากยิ่งขึ้นนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ทางจังหวัดเองก็ขอความร่วมมือมายังสถานประกอบการทุกๆพื้นที่เลยนะคะให้คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ต้องตรวจสอบนะคะเช็คอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคัตเอาท์ระบบแผงวงจรหรือว่าสายไฟนะคะหรือจะเป็นในส่วนของ อะไรนะไฟป้ายเตือนประตูฉุกเฉินก็ต้องเพิ่มจำนวนหรือเปล่านะคะทางเข้าทางออกทางหนีไฟชัดเจนไหมแล้วก็อะไรสปริงเกอร์นะคะถึงเวลามันต้องใช้งานได้นะอะไรอย่างเงี้ยถังดับเพลิงถึงเวลาก็ต้องใช้งานได้นะทุกอย่างอุปกรณ์ต้องพร้อมแล้วอาจจะต้องมีการซ้อมนะคะซ้อมเหมือนกับหน่วยงานใหญ่ๆที่เขาซ้อมแผนฉุกเฉินเวลากรณีที่มันเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีการซ้อมเนี่ยปีละ2ครั้งหรือปีละ1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช่วยลดเหตุการณ์ที่มันไม่อยากจะให้เกิดได้น้อยลงได้นะคะก็ฝากถึงสถานประกอบการทุกท่านนะคะตามที่ท่านผู้ว่าได้แจ้งไว้ว่าอย่าละเลยเด็ดขาดเลยค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: หลงกลค่ะงานจากพี่ๆหินเหล็กไฟนะคะเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงนึงที่เพราะแล้วก็ฟังให้ตลอดกาลจริงๆนะคะทักทายน้องต้นน้ำนะครับตาวอนมาแล้วค่ะสวัสดีตาวอนด้วยนะคะตาวอนขายน้ำมะพร้าวหรือเปล่าคะตอนนี้ใครที่ผ่านไปมาแถวหน้าโฮมโปรฝั่งตรงกันข้ามนะอุดหนุนน้ำมะพร้าวของตาวอนด้วยนะคะอากาศแบบนี้ได้กินสักถุงหนึ่งชื่นใจค่ะกวักมือเรียกตาวอนได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟถึงรถเลยค่ะใครที่แบบว่ารถติดไฟแดงอยู่กวักมือเรียกตาวอนเลยแล้วก็อย่าลืมบอกว่า FC อสมทด้วยชื่นใจแน่นอนค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวสารนะคะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานเนี่ยใครไปเที่ยวตลาดนัดหน้าเทศบาลเอาบ้างเอ่ยตลาดเกษตรกรของดีวิถีชุมชนนะคะของเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็ของแบบน่าซื้อทั้งนั้นเลยค่ะของสดใหม่ที่พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนเนี่ยขนมาขายกันเองเลยแล้วก็ราคาไม่แพงคือแบบถ้าเป็นร้านไหนที่ขายผักเนี่ยก็จะเก็บตอนเช้าเลยเช้าของวันอังคารเลยแล้วก็เอามาขายที่ตลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกท่านจะได้ของสดแน่นอนและที่สำคัญก็คือปลอดสารพิษด้วยนะเพราะพี่น้องเกษตรกรแบบปลูกกันตามบ้านๆน่ะแล้วก็มาขายเองแล้วน่าซื้อทั้งนั้นเลยค่ะข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะในส่วนของเช้าวันนี้ค่ะฝากไว้กับผู้สูงอายุนิดนึงนะคะทุกเดือนนี้ค่ะตลอดทั้งเดือนเลยกรกฎาคมทุกวันเสาร์ค่ะเทศบาลเนี่ยจะมีกิจกรรมออกหน่วยลงพื้นที่รับยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะทุกวันเสาร์เดือนกรกฎาคมตลอดทั้งเดือนณห้างสาไทยการ์เด้นพลาซ่าสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่เกิดระหว่าง2 กันยายน 2509ถึง1 กันยายน 2510ค่ะหรือรับเบี้ยยังชีพอยู่ก่อนแล้วแต่ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีส่วนคุณสมบัตินะคะต้องมีสัญชาติไทยผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลมีอายุ59ปีขึ้นไปค่ะไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อย่างเช่นผู้รับเงินบรรนาญเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษเงินเดือนจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐค่ะถ้าได้รับสิ่งเหล่านี้ก็คือจะมายื่นขอรับเงินผู้สูงอายุไม่ได้นะคะหลักฐานที่ต้องเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธกส.ค่ะสามารถเข้าไปรับบริการได้นะคะทุกวันเสาร์ที่ห้างสหไทย 9:30 น.ถึง 14:30 น.ค่ะเผื่อท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาที่เทศบาลนะคะก็สามารถลงไปที่ตามจุดต่างๆนะคะที่ทางเทศบาลออกหน่วยได้ส่วนเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนย้ำว่าทุกวันเสาร์ 9:30 น.ถึง 14:00 น.

0: โมงครึ่งนะคะที่ห้างสาไทยการ์เด้นพลาซ่าสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: M Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: และอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะจากทางเทศบาลค่ะเชิญชวนนะคะนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้จักรยานในชุมชนค่ะโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนนะคะงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรับสมัครจำนวน50คนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจการปั่นจักรยานต้องรีบสมัครลงทะเบียนด่วนๆค่ะติดต่อลงทะเบียนได้นะคะศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: M Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: หยิบมาฝากกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะงานเก่าๆจากBedroom Audioนะคะเพลงรักมือสองเก่าใครใหม่เราเนาะ

0: รักมือสองเก่าใครใหม่เราค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: มาถึงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะคะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวใกล้ๆไม่ไกลจากที่นี่นะคะกะเพราหวาน

ไปที่นี่มาแล้วไปทำคลิปวิดีโอมาแล้วด้วยนะคะเข้าไปติดตามดูย้อนหลังกันได้นะไม่ว่าจะเป็นทางตอนะคะของอสมทสุราษฎร์นะหรือว่าที่หน้าเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ก็

0: เลยและอยู่ในบ้านเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังแต่หลายคนก็ยังไม่ทราบนะว่ามันมีที่นี่ด้วยหรอมีค่ะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินค่ะนี่ตอนนี้เขาจัดงานนะคะเดี๋ยวจะมีงานในเดือนสิงหาคมค่ะใครที่ยังไม่เคยไปเนี่ยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่สามารถพาน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆนะคะไปเที่ยวไปชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากค่ะกระเพาไปแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยข้างในเนี่ยเหมือนหลุดเข้าไปในโลกจินตนาการอะเปิดโลกใต้ทะเลค่ะโบราณนะคะเปิดใต้โลกทะเลโบราณมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินค่ะเชิญชวนนะคะมาเที่ยวงานใหญ่แห่งปีย้อนรอยทะเลโบราณมหัศจรรย์ซากดึกดำบรรพ์ภาคใต้ค่ะงานจัด4วันเต็มๆเลยนะคะ 20-23 สิงหาคมนี้ 9 โมงครึ่งถึง 2 ทุ่มค่ะกิจกรรมไฮไลท์ในงานค่ะจะมีไดโนเสาร์เดินได้แล้วก็ขบวนพาเหรดด้วยว้าวน้องๆหนูๆต้องชอบแน่ๆ นะคะนิทรรศการเรืองแสงกิจกรรมนักขุดซากดึกดำบรรพ์ค่ะ Walk Gallery แล้วก็ Workshop ศิลปะอีกมากมายเลยงานนี้เชิญชวนนะคะชวนลูกชวนหลานชวนเพื่อนชวนแฟนชวนครอบครัวมาได้ทั้งหมดเลยค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจ Facebook ของพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินค่ะนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนพุนพินพิทยาคมนะคะหาไม่ยากเลยอยู่ใกล้กันเลยอยู่ในซอยเดียวกับอะไรนะสรรพากรน่ะสวัสดีกับสุนภากรอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนพุนพินเลยค่ะตรงช่วงโค้งตรงนั้นแหละหากเข้าไปในซอยนิดนึงก็จะเจอทุกคนก็จะได้เห็นความอลังการนะคะของพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาแห่งนี้นะคะมันใหญ่มากค่ะแล้วก็มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มีอะไรให้ได้ชมกันเยอะแยะเลยในสถานที่แห่งนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปชมคลิปย้อนหลังกันได้ทางต่อๆของสถานีแล้วก็หน้าเพจ Facebook ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงสุดท้ายค่ะยังติดค้างไว้อีกหนึ่งเพลงงานเก่าๆจากฝ่ายอัมฟรายนะคะเพลงนี้ก็10กว่าปีแล้วเนาะเพลงนี้ชื่อว่าข้อความค่ะตอนนั้นฝ่ายยังแบบสาวๆเลยอะพี่เอ็ดอนุพงศ์จากนครศรีทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อาคมด้วยนะคะบอกว่าเสื้อสวยซื้อจากร้านไหนสั่งออนไลน์ค่ะ

0: ดียลเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: มีเวลาเหลือนิดหน่อย2นาทีกว่าขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันอีก1ชั่วโมงตรงนี้นะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ก็สบายๆนะคะใช้ชีวิตไม่ประมาทนะคะคุณผู้ฟังค่ะทุกวันนี้ด้วยสถานการณ์หรือว่าด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้เราได้พบเจอในแต่ละวันเนี่ยมันก็สอนเราได้หลายๆอย่างเหมือนกันนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยว่าทุกวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะการที่เราต้องคือต้องดูแลตัวเองให้ดีอะแล้วก็ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดนะคะเท่าที่ขีดความสามารถที่เรามีในแต่ละวันเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายยังไงเราก็จะได้ไม่คือเสียใจอย่ามันเสียใจอยู่แล้วแหละแต่เราได้ไม่เสียดายนะคะกับสิ่งที่เราทำมันดีที่สุดแล้วนะคะทุกคนใช้ชีวิตไม่ประมาทนะคะอ่ะมีความสุขกันทุกคนค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม10โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงค่ะผ่านทางอสมท102สุราธานีแอปพลิเคชัน M-Cord Connect และเพจ Facebook อสมทสุราธานีนะคะวันนี้ก็พาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกถึงกองปราบร่วมสอบถามผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวจ่าสิบตรีพิชิตและนายอัศวินออกจากอาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการสอบสวนกลางภายหลังสอบปากคำโดยควบคุมตัวไปที่ตึกกองบังคับการปราบปรามคาดว่านำตัวไปพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินทางมาร่วมสอบถามด้วยตนเองที่ห้องประชุมคณะพนักงานสอบสวนบริเวณชั้น2ก่อนจะมีการแถลงข่าวซึ่งขณะที่ตำรวจควบคุมตัวไปยังอาคารกองบังคับการปราบปรามทั้งสองคนเดินก้มหน้าไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนส่วนนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงเมื่อเวลา 13:10 น.ท่านี้จากข้อมูลการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ให้การรับข้อเท็จจริงบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองกพช.ไฟเขียวนำค่าไฟฟ้าสาธารณะพ้นบินบ้านนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติปรับเกณฑ์ค่าไฟโดยคิดอัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้200ยูนิตแรกนอกจากนี้ให้ไปคิดค่าไฟโดยจะเก็บจากกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center รวมถึงที่ประชุมมีมติให้เอาค่าไฟสาธารณะออกจากบินของประชาชนโดยรัฐบาลจะไปหาวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเองโดยสิ่งที่จะทำคือนำมาจาก Data Center ที่จะมีการลงทุนในอนาคตผลประชุมกพช.จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องราคาจากนั้นจะนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ประชุม RBC ย้ำ7ข้อสำคัญลดตึงเครียดชายแดนผลประชุมเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคชายแดนไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษกองทัพภาคที่2และภูมิภาคทหารที่4ผ่านกลไก RBC ย้ำ7ข้อลดตึงเครียดชายแดนให้ฝ่ายกัมพูชาไม่ขยับกำลังหรือจัดตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวรั้วลวดหนามเนื่องจากหากทั้ง2ฝ่ายมีฐานปฏิบัติการอยู่ใกล้กันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุหรือเหตุไม่พึงประสงค์นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลพร้อมร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนและประชาชนเพื่อลดการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงยึดถือปฏิบัติตามถ้อยแถลงของที่ประชุม GBC เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568อย่างเคร่งครัดอุตุญี่ปุ่นเตือนโตเกียวระวังโรคลมแดดวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนภาวะโรคลมแดดในพื้นที่กรุงโตเกียวเป็นครั้งแรกของปีในขณะที่สภาพอากาศร้อนจัดควรงดกิจกรรมกลางแจ้งด้านทางการกรุงโตเกียวได้ผ่อนคลายกฎระเบียบเรื่องเครื่องแต่งกายส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สวมเสื้อผ้าเบาบางและกางเกงขาสั้นภายใต้นโยบายโตเกียวคูบิสเพื่อให้ปรับตัวรับมือกับสภาพอากาศร้อนและลดค่าไฟฟ้าซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทบางแห่งที่ใช้แนวทางเดียวกันนี้ต่างรู้สึกพึงพอใจและคุ้นชินกับการแต่งกายเช่นนี้มากขึ้นโดยในวันนี้อุณหภูมิสูงสุดในกรุงโตเกียววัดได้ประมาณ35องศาเซลเซียสคาดว่าปีนี้จะมีอากาศร้อนจัดเหมือนปีที่แล้วซึ่งเป็นฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดมีผู้ป่วยโรคลมแดดนับแสนคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรี

0: ฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีAfternoon Songสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันรับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังข่าวสารข้อมูลสาระดีๆนะคะเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มๆรับรองว่าได้ข้อมูลข่าวสารเยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะโมงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมเลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนการรับฟังเพลงเพราะๆแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในรายการได้ต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะตอนนี้กำลังรับฟังอยู่ในรถขับขี่รถเดินทางกันอยู่หรือเปล่ารับฟังผ่านทางวิทยุ FM 102 MHz หรือว่ารับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net ก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนสามารถพูดคุยแล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีทักทายพี่ติ๊กน้องส้มคนสวย FC ที่น่ารักของเราด้วยนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมรับฟังอยู่ที่กาญจนดิษฐ์ค่ะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับและสวัสดีคุณผู้ฟังกันทุกๆคนอีกครั้งนึงค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นรายการเนี่ยมีสาระมาฝากคุณผู้ฟังกันเลยค่ะอยากจะบอกว่าเป็นสาระที่มันอยู่ใกล้ตัวเราอีกแล้วและสายหมอก็เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายปวดหัวเวียนหัวเหมือนจะมีไข้นะคะอาการแบบนี้แหละที่ทุกคนเนี่ยเป็นกันบ่อยมากๆแล้วก็ชอบทานยาชอบทานยาแก้ปวดแก้อักเสบพาราเซตามอลนะคะแบบชอบแบบว่าทานไว้ก่อนเหมือนกับเป็นกับดักอ่ะกินดักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่หลายๆคนเนี่ยทำกันเยอะเหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นก็สายหมอก็เคยทำค่ะคุณผู้ฟังเคยแบบว่าเฮ้ยวันนี้โดนฝนนะกินยาดักไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาจะได้ไม่ป่วยนะคะเป็นเหมือนกันนะคะพฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกันมาชวนพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังพฤติกรรม

0: เหล่านี้นะคะที่เราทุกๆคนเนี่ยหลากหลายคนเลยชอบทำกันมากๆก็คือการกินยาดักไข้นี่ดักป่วยดักอาการไข้การปวดหัวการมีไข้ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าการกินยาดักไข้เนี่ยช่วยได้จริงหรือไม่นะคะคุณผู้ฟังมันเป็นความเชื่อที่บอกเลยว่ามันเป็นความเชื่อที่เราเนี่ยรับมาสืบทอดรุ่นสู่รุ่นเลยก็ว่าได้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราสงสัยหรือว่าเราทำกันมาก็ได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยมาชวนพูดคุยกันในประเด็นนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าพฤติกรรมเหล่านี้สายหมอก็เป็นแล้วก็คุณผู้ฟังหลายคนก็เป็นเหมือนกันทานยาไปก่อนกินไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะป่วยกินไว้เลยนะคะยิงบอท่าเมท่านี่โชว์บอกหน้ากินยาดักไว้ตะเดี๋ยวไม่บายอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันตั้งแต่เด็กๆนะคะคุณผู้ฟังแต่ทุกคนเนี่ยอาจจะเคยทำหรืออาจจะไม่เคยทำก็ได้นะคะการที่เรากินยาดักไข้ไว้เนี่ยเพื่อให้วันต่อไปที่เราตื่นมาได้สดใสแล้วก็จะรู้สึกว่าเฟรชนะคะหลักการนี้เนี่ยหลากหลายคนก็มักใช้แล้วก็ทำตามความเชื่อจากพ่อแม่หรือว่าจากผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเขาสืบต่อกันมานะคะหรือว่าพูดต่อกันมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินยาดักไข้เนี่ยมันช่วยได้จริงไหมคะคุณผู้ฟังใครเคยลองหาข้อมูลแบบนี้บ้างเคยสงสัยไหมว่าเฮ้ยถ้าเราทานไปแล้วมันสามารถที่จะดักอาการป่วยของเราที่จะป่วยในวันรุ่งขึ้นได้จริงไหมนะคะวันนี้สายหมอกนำข้อสงสัยเนี่ยมาไขกับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ายาทุกชนิดถูกออกแบบมาเพื่อรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นแล้วค่ะไม่ใช่ยาป้องกันโรคหรือแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายไปแล้วนั่นแปลว่าการกินยาดักอาการล่วงหน้าเนี่ยไม่สามารถป้องกันอาการหวัดหรือไม่สบายได้นะคะในทางกลับกันค่ะอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายกว่าที่คิดด้วยเพราะยาบางชนิดเนี่ยต้องถูกขับออกทางตับทำให้การกินยาโดยไม่จำเป็นบ่อยเกินไปเนี่ยจะส่งผลนะคะมีการเพิ่มความเสี่ยงให้กับตับอักเสบอีกด้วยแล้วก็เกิดภาวะเป็นพิษต่อตับได้นะคะกับการที่เรากินยาไปบางตัวก็อาจทำให้เกิดอาการดื้อยาได้ที่เราได้ยินนี่แหละเชื้อมันดื้อยาบ้างอะไรบ้างนะคะและก็ส่งผลต่อการรักษาในอนาคตด้วยค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปนะจ๊ะยาบางตัวถูกออกแบบมาอย่างที่เขาบอกไปว่าถูกออกแบบมาเพื่อรักษาตามอาการนะคะไม่ใช่เป็นการป้องกันนะคะรักษาตามอาการเมื่อมีอาการเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะทานไปเพื่อจะป้องกันอาการที่กำลังจะเกิดขึ้นนะอันนี้แยกแยะนะคะคุณผู้ฟังส่วนวิธีการดักไข้ที่ถูกต้องเนี่ยก็คือการอาบน้ำสระผมให้สะอาดนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลาดื่มน้ำอุ่นหรือว่าน้ำอุ่นนะคะภูมิห้องค่ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นวิธีการดักอาการที่ดีที่สุดค่ะนี่คือข้อมูลที่สงสัยมานานแล้วแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะต้องขอขอบคุณค่ะข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันจากโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะแล้วก็ข้อมูลดีๆจากสสส.ด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีและในชั่วโมงนี้มาฝากตัวช่วยดีๆกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะวันนี้ไซมอลมีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เป็นไฟสปอตไลท์ค่ะที่มีกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดไฟประหยัดพลังงานนะคะคุณผู้ฟังแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆเลยค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำในระดับ IP67 ค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นและตัวเครื่องใช้งานง่ายมากๆนะคะสั่งงานด้วยรีโบระบบรีโมทได้ค่ะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าใช้งานง่ายแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะแล้ววันนี้ใครสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์อีก1อันนะคะและโคมไฟ LED อีก2อันด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะรับแว่นกันแดดแบบคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลย
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้

0: และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10ทับ2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติพลสิงห์สุขใส
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: และช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้

0: ฟังมีข้อมูลสาระดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยทักทายพี่เดือนดุษฎีด้วยนะจ๊ะมาค่ะพูดคุยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีไอเทมที่เด็กๆแล้วก็ใครหลายๆคนมีผู้ใหญ่หลายๆคนชอบมากๆเลยนะคะสกุชชี่ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ต้องบอกว่าโหดีตลาดเยอะมากเลยมีทั้งของแท้แล้วก็ของปลอมเนี่ยเกลื่อนตลาดไปหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าสกุชชี่เป็นอะไรที่ช่วยคลายเครียดได้ค่ะนะคะจับปุ๊บแล้วก็น้องก็จะเด้งสู้มือแบบว่าเขาเรียกว่าสโลเนาะสโลด้วยนะคะช่วยได้จริงๆนะคะคุณผู้ฟังแต่พอเราเล่นไปนานๆหรือว่าเราเอามาใช้นานๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพก็กลายเป็นสกุชชี่เก่าได้นะคะเพราะฉะนั้นสกุชชี่เก่าๆนะคะถ้าเราไม่ใช้แล้วคุณผู้ฟังค่ะชวนกันค่ะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะมาบริจาคค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะบริจาคสกุชชี่เก่าเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะค่ะเพื่อลดขยะอย่างถูกวิธีและสร้างประโยชน์ต่อได้ด้วยนะคะใครที่มีสกุชชี่เก่าๆอย่าเพิ่งโยนทิ้งถังขยะนะถึงอาจจะย้วยแล้วบ้างขาดบ้างนะคะซีซีดบ้างหรือว่าบีบจนหมดสภาพแล้วเนี่ยก็ยังเอาไปสร้างประโยชน์ได้นะคะตอนนี้มีการเปิดรับบริจาคค่ะทุกประเภททุกสภาพเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF นะคะช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใครมีน้องสกุชชี่ที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยรีบส่งต่อกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังแถมเปิดรับตลอดด้วยไม่มีวันปิดรับด้วยนะคะสามารถแชร์ต่อได้ค่ะและใครที่มีอยู่เนี่ยส่งต่อได้เลยนะคะบริจาคได้ที่บริษัทสมบูรณ์สายกรีนจำกัด 99/8 หมู่ 4 ตำบลบันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครค่ะ7400นะคะรหัสไวซ์นีสามารถส่งต่อได้เลยเปิดรับตลอดเวลานะจ๊ะไม่ปิดรับด้วยใครที่มีอยู่ในมือตอนนี้หรือว่าเล่นอยู่แล้วมันย้วยหมดแล้วส่งต่อบริจาคได้นะคะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: และสำหรับคนรักรถค่ะอยากจะมีรถดีๆสักคันติดบ้านไว้หรือว่าไว้ขับใช้งานในวันนี้สายหมอกมีโปรโมชั่นดีๆจาก Toyota มาฝากกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าทุกๆวันนี้เราเจอกับสิ่งที่มันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเศรษฐกิจที่มันผันผวนและงานหนักที่รอเราอยู่เนี่ยโอ้โหหลายคนแบบเครียดมากปวดหัวมากนะคะแต่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนไฮลักทราเวลกระบะจาก Toyota ก็เอาอยู่ค่ะคุณผู้ฟังด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างคุ้มพลัง 2.8GD Super Power มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ iArch ช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยค่ะและต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนนะคะไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่ด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Crown ที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ววันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Toyota ให้คุณผู้ฟังทุกคนค่ะเอาอยู่ซื้อไฮลักวันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหราคาแบบถูกแบบนี้ราคาดีแบบนี้เนี่ยคุณผู้ฟังห้ามพลาดเลยนะคะพร้อมกับฟรีประกันชั้น1รีบมาเป็นเจ้าของกันได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถทดลองขับได้แล้วนะคะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะอย่าลืมนะคะคนรักรถต้องไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจาก Toyota ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีและในช่วงท้ายรายการแบบนี้มีดินเน่ามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดสามารถช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

เพราะบทเพลงสนุกสนุกหลากหลายบทเพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสายเขียวด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยที่แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ชั่วโมงต่อไปพาทุกคนย้อนเวลาค่ะชาร์มแมชชีนไปฟังเพลงเพราะๆในอดีตเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงกันเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา15นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เริ่มได้รอบบินสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานว่าที่ประชุมกพช.ในวันนี้มีมติสำคัญในการผ่าโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศในส่วนแรกที่ประชุมกพช.เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยมาตรการนี้จะครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยคาดว่ามาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้หลังผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากกกพ.ไม่ได้แค่ปรับลดค่า FT ตามรอบ4เดือนแต่เป็นการรื้อโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่โดยการแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะได้นำออกมาจากค่าไฟฟ้าฐานของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมเพื่อนำส่วนต่างมาเป็นส่วนลดให้ประชาชนปลัดมหาดไทยรับลูกนายกรัฐมนตรีเร่งรื้อกฎหมายจัดส่วนนิ่งแจ้งบชน.รับผิดชอบจัดส่วนนิ่งกทม.ส่วนผู้ว่าจัดส่วนนิ่งต่างจังหวัดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าอาจปรับกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยขึ้นว่านายกรัฐมนตรีตระหนักถึงเรื่องนี้เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนกฎหมายล้าสมัยซึ่งการกำหนดส่วนนิ่งต้องพิจารณาจากผู้มีอำนาจเสนอในกทม.ในกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเสนอโดยเร็วส่วนการตรวจสอบสถานบันเทิงจะเข้มข้นขึ้นหรือไม่เพราะมีหลายสถานที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยหลายแห่งจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่เมื่อมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์และมีการเต้นรำจะเข้าข่ายเป็นสถานบริการแต่ไม่ได้จดทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายจึงต้องทบทวนว่ากฎหมายและมาตรการที่มีอยู่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการประกอบกิจการแต่เกิดจากการขาดมาตรฐานความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุจึงไม่สามารถรองรับหรือดูแลผู้ใช้บริการได้โดยมีหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบทั้งสำนักงานเขตสำนักการโยธาและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในการตรวจเข้มเรื่องนี้พร้อมขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการถึงที่สุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องดีเรกปมเลือกสว.ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องตามที่นายดีเรกพรสีมาอดีตผู้สมัครสว.ร้องเรียนว่าการจัดเลือกสว.ระดับอำเภอและระดับจังหวัดไม่ได้ลงคะแนนโดยลับและไม่มีความสุจริตเที่ยงธรรมซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องขัดต่อรัฐธรรมนูญศาลไม่รับคำร้องด้วยเหตุผลว่าหากผู้ร้องเห็นว่าถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพย่อมสามารถไปใช้สิทธิทางศาลอื่นได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา25วรรค3มีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วส่วนการขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการเลือกสว.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องเรียนเฉพาะไว้แล้วผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องโดยใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา213ศาลจึงต้องสั่งไม่รับคำร้องตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้อ
3: ทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบ บลสิทธิ์ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
9: ้รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Reback รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
13: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
14: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนัทเผยแผนผ่าโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบข่าวดีลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3 บาท23 ล้านครัวเรือน

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะที่เราจะพาทุกคนย้อนวันๆค่ะชาวแมชชีนนะคะย้อนวันๆไปฟังบทเพลงเพราะๆเก่าๆที่เราคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงค่ะในชั่วโมงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้นำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนในชั่วโมงนี้อยากย้อนวันๆไปในยุคไหนกับบทเพลงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีทักทายคุณผู้ฟังทุกคนที่ยังรับฟังอยู่เป็นเพื่อนนะคะคุณภูมิสวัสดีจ้าขอเพลงใจเหลือๆของดร.ฟูด้วยโหเพลงนี้นี่เป็นบทเพลงที่ฮิตมากเลยนะคะฮิตมากๆอ่ะแล้วก็ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเหมือนกันนะฟังกี่สมัยกี่ปีเนี่ยก็คือยังฮิตเหมือนเดิมเลยนะคะไหนๆก็ขอมาแล้วงั้นจัดให้เลยค่ะใจเหลือๆจากดร.ฟู

โอ้โหเพลงก่อนหน้านี้คุณภูมิแนะนำเข้ามานะคะเสียใจเหลือๆจบไปเมื่อสักครู่กับอกข้างซ้ายจากวงซันชัยค่ะอกข้างซ้ายเนี่ยมันมีหัวใจอยู่นะคะคุณผู้ฟังถ้าโดนอะไรมากระแทกสักนิดสักหน่อยเนี่ยมันเจ็บได้ง่ายมากๆเลยนะคะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีตัวชั่วโมงแบบนี้มีตัวช่วยมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะบ้านใครที่เจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษนะคะหน้าฝนแบบนี้บอกเลยว่ายุงจะมาพร้อมกับโรคภัยต่างๆเยอะแยะมากมายวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกจะ

พาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: รักเธอหัวชิมบ่อโอ้โหเพลงนี้รักยังไงอะรักมากแน่ๆเลยรักแบบไม่มีสติเลยหัวทิ่มลงไปในบ่อเลยนะคะ เพลงเพราะๆค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี
1: ้คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้มาแชร์ทริคดีๆกับคุณผู้ฟังกันค่ะใครที่เป็นสายดื่มน้ำหวานชอบของหวานชานมชาเขียวชาเย็นชามะนาวหรือว่าชาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พูดเนี่ยอยากกินเองนะคุณฟังที่พูดเนี่ยหิวโหยมากค่ะไม่ได้กินชามาหลายวันแล้วนะคะใครที่เป็นสายชอบน้ำหวานค่ะวันนี้มีทริคในการลดน้ำหวานแบบไม่วีนแบบไม่วีนนะเพราะบางคนน้ำตาลต่ำน้ำตาลตกอ่ะจะวีนเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเลิกติดหวานแบบดีต่อใจลดน้ำหวานแบบไม่เหวี่ยงไม่วีนด้วยค่ะข้อแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการที่เราจะดื่มชูการ์หรือว่าดื่มน้ำตาลเยอะๆเนี่ยค่อยๆลดระดับลงมาค่ะก็คือระดับความหวานนั่นเองเวลาที่เราไปสั่งกาแฟสั่งน้ำชานมนะคะก็จะมีเลือกหวาน100หวาน75หวาน50หวาน25นะคะค่อยๆลดค่ะคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่ 75% ก็ได้นะคะแล้วค่อยๆลดลงมาเป็น 50% จนถึง 25% จนไม่หวานเลยอันนี้ค่อยๆลดระดับลงมาก็ถือว่าช่วยได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะกำหนดโควต้าน้ำตาลต่อวันหน่อยนะคะมีเขาเรียกว่ามีขอบเขตให้กับตัวเองหน่อย กำหนดโควต้านะคะกำหนดแรงกิ้งกับตัวเองหน่อยค่ะดื่มน้ำหวานวันละ1แก้วแต่จิบนานๆทำได้ไหมบางคนดื่มวันละ 3-4 แก้วก็มีนะคะแต่เราจะค่อยๆลดปริมาณลงมาค่ะดื่ม1แก้วนี่แหละจิบตลอดทั้งวันเลยค่อยๆจิบนะคะคุณผู้ฟังปริมาณแค่1แก้วต่อวันเนี่ยก็เพียงพอแล้วค่ะต่อไปสลับเป็นเมนูน้ำหวานบ้างนะคะเขาบอกว่าเมนูหวานเนี่ยสลับเมนูหวานน้อยหรือว่าไม่มีน้ำตาลเลยก็คือสลับกันบ้างอย่า กินแค่หวานอย่างเดียวไม่ดีค่ะคุณผู้ฟังเช่นเวลาที่เราดื่มชาเย็นเนี่ยสลับกับชาใสหรือว่าเลี่ยงน้ำตาลและนมข้นบ้างนะคะก็จะส่งผลดีเหมือนกันค่ะและอาจจะเลี่ยงพวกท็อปปิ้งที่มีน้ำตาลเช่นไข่มุกบุกเอ่ยนมข้นเอ่ยหรือว่าไซรัปต่างๆเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะและให้กินมื้อหลักให้อิ่มเวลามื้อเที่ยงทานข้าวน่ะกินให้อิ่มไปเลยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นอาหารดีๆหรือว่าอาหารจานเด่นสักจานนึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะช่วยลดความอยากความหวานได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังและต่อไปนะคะบอกเลยว่าคิดว่าลดได้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เลิกนะคะลดได้นะคะก็บางคนอาจจะแบบลงแดงนะเข้าใจได้ไม่ได้กินอย่างสายหมอกเนี่ยคือถ้าวันไหนไม่ได้กินชาเขียวแบบสักอาทิตย์2อาทิตย์อย่างเงี้ยก็เริ่มมีอาการแบบว่าอยู่ไม่นิ่งละนะเริ่มแบบว่าโอ้โหแบบหงุดหงิดละนะคะชุบชอบชุบชอบอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีอาการเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการคิดว่าเรากำลังลดเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ขาดหวานมากจนเกินไปค่ะแต่ถ้าหักดิบแบบเลิกเลยเนี่ยอาจจะทรมานจิตใจนิดนึงอันนี้เข้าใจได้มากๆนะคะคุณผู้ฟังทริคเหล่านี้ปรับนะคะแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ลดความหวานแบบไม่วีนค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: และช่วงนี้นะคะมาฝากตัวช่วยกับคุณผู้ฟังกันแบบต่อเนื่องเลยค่ะวันนี้มีดินเน่ามาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่รู้สึกว่าปลูกพืชปลูกผักหรือว่าปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ออกดอกออกผลสักทีวันนี้สายหมอกมีดินเน่ามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยนะคะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟัง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟัง

ท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100 บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้มืดฟ้ามัวฝนมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่กำลังขับขี่รถอยู่ตอนนี้ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังและปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา16นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลตำรวจเร่งสรุปปมไฟไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวยอดเสียชีวิตพุ่ง32รายรอผลพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดอุบัติเหตุหรือประมาทพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวโดยระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสิ้น32รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ77รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว39รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือประเมินอาการในกลุ่มวิกฤตสีแดงยังต้องพักรักษาตัวและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดด้านการสืบสวนสอบสวนขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วจำนวนมากซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงอย่างไรก็ตามการจะสรุปว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุนั้นจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนมาสนับสนุนแม้รายงานผลการตรวจสอบทางกองพิสูจน์หลักฐานจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์

0: แต่ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชี้ชัดถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ทางนี้มีรายงานความคืบหน้าสำคัญว่าตำรวจสามารถกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนกำลังเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้การดำเนินคดีมีความคืบหน้าและสามารถให้ความกระจ่างแก่สังคมและครอบครัวของผู้สูญเสียได้โดยเร็วที่สุดขณะที่ครอบครัวเหยื่อเพลิงไหม้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุสามีของผู้ตายรับใจหายทำอะไรไม่ถูกญาติและเพื่อนของนางสาวกฤตจกรและนางสาวพานิชาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเดินทางมาเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุโดยนายนิรันดร์แฟนหนุ่มของนางสาวกฤตจพรเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุไม่ทราบว่าภรรยามาเที่ยวที่ร้านแต่ทราบช่วงกลางคืนจากเพื่อนได้มีการส่งรูปกับข้อมูลมาให้ยอมรับว่าใจหายทำอะไรไม่ถูกเพราะเรื่องเกิดขึ้นเร็วมากนายนิรันดร์ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของร้านหลังเดินสำรวจโดยรอบทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังโดยมองว่าควรมีมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดกว่านี้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ซึ่งตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะเยียวยากันอย่างไรกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานของทั้งคู่ได้มาร่วมเชิญดวงวิญญาณเช่นกันพร้อมเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุรู้ว่าทั้งสองคนมาเที่ยวด้วยกันเพราะทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันและก่อนหน้านี้ได้ไปรับร่างของเพื่อนทั้งสองคนแล้วที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยจะนำร่างของทั้งสองคนไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดเดียวกันในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรัฐมนตรีพลังงานยืนยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนน้ำมันคุมราคาน้ำมันไม่ให้พุ่งแรงตามตลาดโลกคุมราคาไม่เกิน35บาทนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกปรับขึ้นสืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในประเทศไทยยังคงใช้กลไกลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินเข้าโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยไม่ต้องปรับราคามากเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารและติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและแรงตามตลาดและจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างแน่นอนที่ผ่านมาลดราคาด้วยการนำเงินจากโรงกลั่นมาและที่ผ่านมาใช้กลไกนี้ในช่วงพ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการลดราคาและจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมขณะนี้การใช้เงินดังกล่าว 1,500 ล้านบาทมาลดราคาที่หน้าปั๊มและกำลังทำอยู่และที่ผ่านมาราคาน้ำมันลดแทบจะไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนโดยตัวเลขติดลบของกองทุนน้ำมันนั้นมาจากตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเม

0: ทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
5: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
9: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลตำรวจเผยผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นให้การพาดพิงบุคลากรมสวด้านมหาดไทยระบุตรวจพบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้พยานหลักฐานเชื่อมโยงผู้ต้องหา3คนซึ่งมีบทบาทปลอมแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขผลการสอบจนนำไปสู่การออกหมายจับโดยผู้ต้องหาทั้ง3คนยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามตำรวจยังอยู่ระหว่างการขยายผลไปถึงผู้บงการผู้ร่วมขบวนการรายอื่นจากพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้น9จุดรวมทั้งเอกสารพยานดิจิทัลและคำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้องจากการสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่าเคยเข้าพบบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่พร้อมย้ำว่าเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาและยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาบุคคลดังกล่าวขณะเดียวกันยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐแต่หากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีและส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการในส่วนคดีทุจริตด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบผู้สอบผ่านการคัดเลือกพบว่ามีผู้รายงานตัวแล้ว 14,988 คนจากผู้สอบผ่านทั้งหมด 15,520 คนเมื่อนำคะแนนดิบจากกระดาษคำตอบมาเปรียบเทียบ

0: คะแนนที่ประกาศผลพบคะแนนไม่ตรงกัน 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ 3,621 คนเป็นผู้ที่ควรสอบตกแต่ถูกแก้ไขคะแนนจนสอบผ่าน 1,713 คนเป็นผู้สอบผ่านอยู่แล้วแต่คะแนนถูกเพิ่มเพื่อเลื่อนลำดับและ480คนเป็นกรณีคะแนนคลาดเคลื่อนจากการสแกนซึ่งต้องตรวจสอบกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงหลวงพ่อรัตน์เจริญพ่อของน้องบรีซนักร้องสาววงทศกัณฐ์เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่หน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวครอบครัวของน้องบรีซนักร้องสาววงทศกัณฐ์ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ได้เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณโดยผู้เป็นพ่อของน้องบรีซเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาวด้วยตนเองที่หน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยมีการนำอาหารเครื่องเส้นไหว้มาจุดธูปบอกกล่าวบริเวณหน้าประตูหนีไฟด้านหลังร้านรวมถึงจุดธูปเรียกดวงวิญญาณของน้องบรีซบริเวณจุดที่น้องบรีซเสียชีวิตระหว่างนั้นผู้เป็นพ่อยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทีมข่าวได้สอบถามหลวงพ่อรัตน์เจริญสัจเลิศอายุ57ปีพ่อของน้องบรีซระบุว่าได้เดินทางมาเชิญดวงวิญญาณลูกสาวเพราะอยากให้ลูกสาวกลับบ้านและแฟนหนุ่มของลูกสาวรู้สึกไม่สบายใจจึงได้เดินทางมาระหว่างเชิญดวงวิญญาณลูกสาวตนได้บอกกับลูกสาวว่าชีวิตและสังขารของคนเราไม่แน่นอนขอให้ลูกไปสู่สุคติทำจิตใจให้นิ่งแล้วเป็นสุขส่วนตนนั้นบวชมา 5,000 ษาแล้วแม้จะเอาธรรมะเข้าช่วยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำใจไม่ได้แต่พยายามจะเข้มแข็งประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยเผยพบโฟมฉนวนกันร้อนเหนือฝ้าเพดานอาจเป็นเชื้อเพลิงหลักทำให้เกิดการสะสมก่อนปะทุเป็นเปลวไฟรุนแรงนางสาวปิสบุษกรแสนสุขประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันภัยป้องกันอัคคีภัยภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นว่าตั้งแต่วันแรกที่ลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวทีมวิศวกรตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเพลิงจึงลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีเชื้อเพลิงจำนวนมากจึงเริ่มตรวจสอบหาต้นตอของเชื้อเพลิงภายในอาคารในตอนแรกมองว่าเกิดจากเชื้อเพลิงที่ฝ้าเพดานซึ่งเป็นแผ่นซับเสียงหรือวัสดุตกแต่งแต่เมื่อพิจารณาพบว่าไม่ได้มีความหนาหรือจำนวนมากเกินไปและพบว่าเหนือฝ้าเพดานซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนาประมาณ3นิ้วและเมื่อเปิดฝ้าเพดานพบว่าด้านในเกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างจนทำให้เกิดการสะสมของความร้อนและแรงดันภายในและลุกไหม้จนกลายเป็นเชื้อเพลิงส่งผลทำให้เกิดก๊าซจากการเผาไหม้สะสมภายในตัวอาคารซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่ระบุว่าได้กลิ่นฉุนจนแสบจมูกโดยพื้นที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดคือบริเวณหน้าเวทีเมื่อเกิดเหตุและมีการเปิดประตูอากาศจากภายนอกไหลเข้าสู่อาคารอย่างรวดเร็วทำให้ก๊าซเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่ได้รับออกซิเจนและติดไฟทันทีส่งผลทำให้เกิดเปลวไฟพุ่งออกมาอย่างรุนแรงจึงฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าประเทศไทยมีอากาศค่อนข้างร้อนหากจะนำโฟมไปติดพ่นหากจะนำโฟมไปฉีดพ่นก็เสี่ยงเรื่องอัคคีภัยและต้องดูระบบไฟฟ้าร่วมด้วยเมื่อเพดานต่ำและมีการติดไฟที่เพดานการแผ่รังสีความร้อนก็จะยิ่งเร็วยิ่งขึ้นและการเคลื่อนที่ของไฟก็จะเร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D.หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: ฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับพบกันวันนี้นะครับวันพุธที่15กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมกำลังฝนตกเลยนะฮะ
4: อ้าวเหรอฮะอสมทนี่ยังคึม

0: คลึ้มอยู่ครับยังไม่ลงเม็ดครับโ
1: อ
0: ้หนักเลยลมแรงไหมครับพี
1: ่ลมไม่แรงครับแล้วก็ตกปานกลาง
0: ครับ
1: ตกมาได้ประมาณสัก15นาทีละเริ่มมาประมาณ15นาที
0: ครับ
1: ไม่ถ้าจะไม่มีลมเลยฮะต้นไม้นิ่งเลย
0: ครับ
1: ตกลงมาตรง
0: ๆฝนไม่ทั่วฟ้าฮะ
1: แล้วก็ดูแล้วปานกลางไม่รุนแรง
0: ครับ
1: ยังมองออกไปข้างนอกเห็นอะไรต่างๆได้แต่กลัวจะตกยาว
0: นิ่งๆอย่างนี้ไม่มีลมแล้วเมฆมันจะไม่เคลื่อนครับ
1: ลักษณะเหมือนจะตกยาว
0: ครับ
1: ครับก็พบกันเย็นวันพุธนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วคุณอันลา2วันเลยนะ
0: พรุ่งนี้ด้วยนะฮะวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเวรผมอยู่
1: แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่ไพศาลวันพุธวันพฤหัสส่วนวันศุกร์เดี๋ยวพี่อันมาแทนผม
1: อ๋อครับ
0: ครับก็คุยข่าวกันหลายเรื่องฮะถ้าเอาความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้นะฮะโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่หยุดเลยนะพี่เมษานขึ้นไป32แล้วนะครับ
1: 32
0: แล้วมีกระแสข่าวออกมาแล้วแต่ว่าเรายังขอยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะแจ้งออกไปนะว่ามีเคสดำเพิ่มฮะตอนนี้ตัวเลขยังอยู่32อยู่ครับ
1: เราก็ไม่อยากให้เพิ่ม
0: ครับ
1: เราไม่อยากให้มีความสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้ละแค่นี้ก็เจ็บปวดมากละ
0: ใช่ครับจะล้อมคอกจะล้อมอะไรกันยังไงดีเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาก็ไปตรวจกันเมื่อคืนนี้ก็ไปตรวจกันนะพี่เพศานแทบจะทุกย่านในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆของบ้านเรานี่เนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ตื่นตัวลงไปตรวจสอบแล้วก็ออกมาพูดสำเนียงภาษาแล้วก็สอดคล้องกันเลยว่าทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามกฎหมาย
1: ก็ผู้ประกอบการก็ต้องให้ความร่วมมือนะ
0: ครับ
1: ช่วยกันระแวดระวังอย่าให้เจ้าหน้าที่เสียหน้า
0: ครับ
1: อุตส่าห์ออกมาการันตี
0: แล้ว
1: ไปตรวจไปตรวจแล้วก็เรียบร้อยดีทั้งหมด
0: ครับ
1: มันจะเรียบร้อยดีได้ไงมันเป็นสถานมันผิดกฎระเบียบไปทั้งนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: มันเป็นสถานบริการสถานบันเทิงกันทั้งหมดอ่ะแล้วใบอนุญาตมีที่ไหนได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยมันไม่มีฮะมันมีอยู่ RCA รัชดาแล้วก็พัดพงษ์นะ
0: ครับ
1: ที่อื่นเนี่ยมันไม่ถูกมาหรอก
0: แต่โหผมจัดรายการเช้าอ่ะพี่พิสารต้องออกจากบ้านตอน 3:35 ใช่ไหมครับก็จะถึงแล้วเราแถวห้วยขวางเนี่ยประมาณสัก 4:00 กว่าก็ยังออกมาอยู่ริมฟุตบาทกันเต็มไปหมดเลยนะฮะหน้าสถานบันเทิงเนี่ยก็แสดงว่าเขาเขียน
1: เป็นไหนผ่านเส้นไหน
0: ก็ผมก็ผ่านนี่แหละครับมาถนนรามอินทราอัตนลงนะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรง SC Park นะฮะเพื่อจะเข้ามาเม่งจ่ายแล้วก็จะมาทางอสมทเนี่ยก่อนจะเลี้ยวทางแยก SC Park เนี่ยก็จะมีสถานบันเทิงอยู่แถวๆตรงนั้นด้านซ้ายมือ
1: ไอ้ตรงทาวินทาว
0: ตรงทาวินทาว
1: เพราะผมสมัยก่อนผมก็มาดึกมาเช้ามืด
0: ครับ
1: แต่ไม่ถึงตีสามอ่ะประมาณสักตีห้าครึ่งหกโมงนะ
0: ครับ
1: ผมจะเจอรถซิ่งประจำเลยออกมาจากตรงนั้นแบบพรวดพราดมากเลย
0: ครับ
1: ก็เลยเตือนใจเราตลอดเวลาเลยว่าถ้าถึงตรงทาวินทาวเนี่ยให้ชิดขวาสุดแล้วกลับช้าช้า
0: เขาอารมณ์ไม่ดีพี่พิสารถ้าลักษณะนี้ครับเขาสั่งเช็คบินตั้งแต่สักสี่ห้าทุ่มแล้วฮะคงจะได้บินประมาณสักตีสี่อ่ะแล้วก็ออกมาแบบหงุดหงิดมากอ่ะแล้วก็ต้องเร่งเครื่องอย่างนั้นนะฮะ
1: การจะให้สว่างไม่สว่าง
0: ประมาณนั้นนะฮะเนี่ยยืนกันเต็มถนนเลยนะพี่พิสารคิดดูสิ
1: ที่นั่งบนไอ้พูดปาก
0: ก็ยังมี
1: เอารถจอดริมซ้ายยังมี
0: ครับครับ
1: ใช่นึกออกถ้าตรงนั้นนึกออก
0: เนี่ยคือลักษณะเนี้ยโซนนิ่งไหมคือที่มีการปลดล็อกเพื่อจะอย่างน้อยก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะในโซนนิ่งถ้าในโรงแรมถ้าจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยอนุญาตให้เปิดถึงตีสี่แต่ตอนเนี้ยทุกร้านที่ร้านใหญ่หน่อยเนี่ยเขาก็ตีสี่กันเกือบหมดเลยแล้วครับตอนเนี้ย
1: ก็มีก็คือมันก็ต้องหลับตาข้างกันอย่างที่ว่านี่แหละมันผิดหมดแหละ
0: ครับ
1: เป็นสารประกอบการผิดใบอนุญาตผิดประเภทกันหมดคราวนี้บทเรียนก็คือว่ามันเข้าใจว่าวันนี้หลักฐานมันน่าจะยืนยันชัดเจนแล้วนะ
0: ครับ
1: ว่ามันไหม้ไอ้ตรงส่วนที่เป็นโฟม
0: ข้างบน

0: ฝ้
1: า
0: ที่เป็นไอที่ยกเป็นโฟมที่ไว้ซับเสียง
1: เขาฉีดโฟมหนาประมาณถ้าไม่ใช่ตรงโซนของนักดนตรีเนี่ยหนาประมาณสัก2นิ้วถ้าโซนตรงนักดนตรีให้เสียงมันฟุ้งกล้องหน่อย
0: ใช้
1: ลักษณะฉีดโฟมเลยพี่เบสาน
0: ผมอยู่บนนึกออกนะแล้วพอมันเย็ดมันนั่นแล้วมันก็จะแข็งตัว
1: มันจะแข็งตัวใช่ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าพ่นทับสายโฟมสายไฟบนฝ้าไปหมดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันเนี้ยเขาไล่กล้องวงจรปิดครบหมดทั้ง 100% ละทุกกล้องนะ
1: ครับ
0: เอามาเปิดแล้วก็ดูตรงบริเวณกล้องด้านหน้าเวทีเนี่ยเห็นจุดกำเนิดเลยนะมันจะเป็นควันที่พุ่งออกมาเป็นจุด
1: ๆครับ
0: ซึ่งเขาบอกนั่นนะมันคงแบบมันข้างบนมันคงเริ่ม
1: มันไหม้มานานแล้ว
0: จัดจนไหม้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: จนกระทั่งมันคงมีรูอะไรแล้วมันทะลุออกมาเห็นเป็นควัน
1: มันมีคลิปหนึ่งอะพี่เบสานคลิปที่หญิงสาวเข้าไปกับแฟนเขานะฮะคู่นี้รอดนะครับก็คือเขากำลังไลฟ์สดอยู่ฮะอยู่กลางร้านเลยพี่เบสานแฟนเขาเนี่ยนั่งหันหลังให้บาร์ส่วนสุภาพสตรีที่ไลฟ์สดเนี่ยนะฮะนั่งหันหลังให้เวทีก็มองไปที่คุณสุภาพสตรีผู้หญิงท่านนี้กำลังคุยสนุกสนานเลยครับปรากฏว่าข้างบนหัวของเธออะไฟมันวาบขึ้นมาก็แสดงว่ามันไหม้อยู่นานแล้วแล้วมันก็กำลังละลายจนย้อยลงมาถึงข้างล่างฮะคนในร้านจึงเห็นว่าไฟมันไหม้และพอมันไหม้แล้วเนี่ยมันวาบเต็มห้องเลยเนื่องจากข้างบนเนี่ยไม่รู้มันนานขนาดแล้วที่มันไหม้อยู่อ่ะพี่พิสารจนที่พี่พิสารบอกมันย้อยลงมานั่นแหละฮะมันย้อยจนทะลุลงมาข้างล่างอ่ะคนในร้านจึงรู้ว่านี่คือเพลิงไหม้แล้วหนีกันไม่ทันเนี่ย
0: ซึ่งก็วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปดูและประกอบกับข้อมูลหลักฐานเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็คิดว่าสาเหตุนี่ก็คือการใช้ไฟเกิน
1: ไฟมันโหลดไป
0: ใช้ไฟเกิน
1: ครับ
0: ซึ่งได้อีกทางหนึ่งก็คือว่าก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้รองรับไฟที่มันต้องใช้ปริมาณมากนึกออกนะฮะ
1: ครับ
0: คือถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องใช้ไฟเยอะเนี่ยคุณต้องเตรียมทั้งไอตัวอุปกรณ์อะไรต่างๆคุณเนี่ยให้มันพร้อมอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะต้องติดแอร์เพิ่มเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมต้องเปลี่ยนหม้อแอมผมต้องเปลี่ยนสายทั้งหมดเลยนะสายเมนนะแล้วไม่จะเปลี่ยนเองนะ
1: ครับ
0: ต้องจ้างช่างมาทำนะแล้วก็ให้การไฟฟ้ามาตรวจเซ็นรับรองถึงจะยอมเปลี่ยนให้นะ
1: เพราะว่าไอ้มาตรฐานไอ้220ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ได้ไฟประมาณหนึ่งถ้าเกิดว่าเอาไฟฟ้ามาใช้เพิ่มไอ้สายบ้านเดิมเนี่ยมันอาจจะรับไม่ไหวเงี้ยหรือเปล่าพี่ใช่ไหม
0: สายเมนมันต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: เปลี่ยนเข้ามาที่จะเอาไฟเข้ามาที่บ้านเราแต่สายไฟภายในเนี่ยเราก็เดินสายที่มันมีศักยภาพพออยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้สายที่มาจากไอ้เสาเขาเนี่ยมาถึงบ้านเราต้องเปลี่ยน
1: ต้องเปลี่ยน
0: แต่ก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าเส้นมันใหญ่กว่าจริง
1: ครับครับซึ่ง
0: ต้องจ้างช่างมาทำเป็นหมดเป็นหมื่นเหมือนกัน
1: แหละมันสอดคล้องกับนักดนตรีที่ไปให้การกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อครับเขาเล่นอยู่ตรงเนี้ยทุกวันเขาบอก
0: ไฟตก
1: ไฟมันตกบ่อยไฟมันตกประจำก็แสดงว่าไฟมันโหลดมาก
0: โอเวอร์โหลด
1: ก
0: ็ดูโอ้โหเขาใช้ไฟฟ้าแล้วก็เห็นแล้วชัดนะ
1: ครับ
0: มีดนตรีมีไฟเฟยประดับเลยโอ้โหเต็มไปหมดวิบวับวิบวับไปหมดอ่ะ
1: เข้าใจเลยอ่ะเหมือนกับเรามีเทศกาลมีงานอะไรแหละเอาไฟมาติดเอาไฟมาเสียบเพิ่มสายเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่ว่าเอาของมาเพิ่มก็เสียบต่อเอาของมาเพิ่มก็เสียบอีกเอาไม่มีรูไม่มีปลั๊กเสียบแล้วเอาไปซื้อปลั๊กสามตามาขยายเสียบเข้าไปอีกอย่างเงี้ย
0: แล้วก็วันของเรานี่ก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งช่างไฟนี่ก็ประเภทแบบเอาความรู้แบบ
1: บ้านๆนะ
0: จะเซฟเงินก็โอเคก็เซฟได
1: ้
0: จัดการให้ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอตอนที่เขามาเขาก็ดูแล้วคำนวณแล้วว่าประมาณนี้แต่พอมาทำจริงมันเพิ่มดูดเพิ่มนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: อุปกรณ์ดนตรีมาเพิ่มวงแบนด์วงใหญ่ขึ้นนะว่ามันชิบะถะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ดูแล้วก็คือเนี่ยก็คือจากการประหยัดตันนีทีเดียวก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วผมก็คิดว่ามันคงไม่ใช่มีที่นี้ที่เดียว
1: ครับ
0: คงจะมีกันเยอะแยะไปหมด
1: ลักษณะนี้
0: ไม่เกิดก็ไม่รู้
1: ก็
0: พอเกิดปั๊บก็จะรู้ว่ามาดูภายหลังก็โอเคก็ทำอย่างนี้มานานแล้ว
1: ถ้าไปดูแปลนโครงสร้างกับสถานที่จริงเนี่ยมันน่าจะต่างกันเยอะทุกสถานที่
0: อ
1: ะที่เอาแปลนพิมพ์เขียวไปขออนุญาตว่าเราจะทำสถานบริการลักษณะนี้กับของจริงอะเพราะว่าของจริงเนี่ยมันต้องมีเสริมเติมแต่งเดี๋ยวมันมีแนวคิดไอเดียอะไรใหม่ๆมาเอาเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีก

0: ม
1: อ
0: ัน
1: ื
0: เป
1: ม
0: ลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปหมดแล้วอะครับ
1: อืมอ๋อก็ให้ครบส่วนใหญ่แล้วก็เอาไปเสนอเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็มีแผ่นแปนพร้อมมีซองเซิงอะไรต่างๆให้พร้อม
0: ครับ
1: ซองให้เจ้าหน้าที่ว่าเปิดมาออมม
0: ีพิมพ์เขียวพิมพ์เทาอย่างเงี้ย
1: มันมีมันมีอะไรต่าง
0: ๆ
1: ที่ทำให้เจ้าหน้าที่เขาดูแล้วถูกต้องทุกอย่าง
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับก็เนี่ยจากที่ทางวิศวกรที่เขาไปตรวจสอบวันนี้พี่เพศานครับเป็นประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยนะฮะ
1: คุณสุภาพสตรีเป็นผู้หญิง
0: คุณบุษกรแสนสุขเนี่ยฮะก็เขาบอกว่าไปไล่ตรวจสอบเหนือฝ้าเพดานเลยนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยพบว่ามีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนา3นิ้วฮะซึ่งด้านในที่เกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างมีความร้อนสะสมแล้วก็แรงดันอยู่ภายในเนี่ยมันทำให้โฟมฉนวนกันความร้อนภายในฝ้าเพดานมันลุกไหม้กลายเป็นเชื้อเพลิงครับแล้วก็พอมันไหม้อยู่ข้างบนนะพี่ไพศาลคนที่เขาไปเที่ยวสถานบันเทิงตรงเนี้ยนะบางคนบอกว่าพอเข้าไปปุ๊บมันมีกลิ่นเลยมันมีกลิ่นสารเคมีอยู่เลยโอ้ไม่ไปดีกว่าถ้าทางจะนั่งไม่สบายมันมีกลิ่นเหม็นไหม้ก็ออกไปแต่ว่าคนข้างในร้านที่นั่งอยู่แล้วอ่ะก็อาจจะยังทนกับกลิ่นนี้ได้หรือเปล่าซึ่งเนี่ย
1: คนนั่งอยู่นานจะบุกจะชินแต่ถ้าเพิ่งเข้ามาปั๊บเนี่ย
0: มันจะได้กลิ่นทันที
1: มันจะได้กลิ่นทันที
0: หลายคนออกเลยฮะ
1: เพราะว่ามันกลิ่นมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วจมูกเรามันจะ
0: ปรับตัวไปได้เงี้ย
1: จะปรับตัวไปถึงระดับหนึ่ง
0: อ๋อเนี่ยฮะ
1: จนกระทั่งมันมีผลต่อกระทบต่อระบบการหายใจของเราเนี้ยนะ
0: ครับ
1: เกิดอาการไออาการสำลักเนี่ยถึงจะรู้ตัว
0: นี่ฮะพอมันเริ่มไหม้แล้วมันมีสารเคมีที่มันละลายไปกับไฟเนี่ย
1: ก็จากโฟมนั่นแหละ
0: จากโฟมนั่นแหละครับมันกลายเป็นก๊าซครับพี่ไพศาลนี่ฮะที่ทางคุณบุษกรบอกพอมันกลายเป็นก๊าซเนี่ยนะฮะสอดคล้องกับคำบอกเล่าเลยคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยได้กลิ่นฉุนจนแสบจมูกแล้วเมื่อก๊าซนี้มันติดไฟจากอะไรรู้ไหมพี่เพศานมีคนเปิดประตูครับเอาอากาศภายนอกไหลเข้ามาในอาคารในห้องที่มันมีกลิ่นก๊าซอวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอมีออกซิเจนเข้าไปป
1: ุ๊บออกซิเจนเข้าไป
0: มันบึ๊บทันทีทั่วทั้งร้านทำไมวิ่งหนีกันไม่ทันไฟมันเป็นทะเลเพลิงเพราะมันสะสมก๊าซอยู่ภายในจนแน่นหนาไปหมดแล้วครับนี่คือสาเหตุหนึ่งฮะไม่ใช่ว่าเอ๊ะหลายคนก็สงสัยพอไฟไหม้ที่นักดนตรีบอกว่ามันมีไฟฟ้าช็อตอยู่ข้างเวทีแล้วไฟมันลุกทันทีหนีกันไม่ทันหลายคนสงสัยไงทำไมเราวิ่งกันไม่ทันล่ะอ๋อมันมีก๊าซสะสมอยู่แล้วมันก็เป็นทะเลเพลิงในปัจจุบันเลยวุบขึ้นไปเลยนะ
1: อันนี้ก็ติดสปริงเกิลน่าจะรอดได
0: ้ก็เพราะว่า
1: ความร้อนสูงความร้อนสูงปั๊บนี่มันจะทำงานทันที
0: เขาไปจด
1: ยังไม่ต้องเกิดเพลิง
0: เขาไปจดเป็นร้านอาหารไงครับ
1: ไม่ต้องมี
0: สปริงเกิลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผับบาร์เป็นสถานบันเทิงเนี่ยนะอันเนี้ยข้อบังคับคุณต้องมีเพราะมันเป็นสถานที่ปิดสนิทไม่ใช่เปิดโล่งแต่เนี้ยคือเขตจตุจักรเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปตรวจเมื่อเมษาไม่พบความผิดปกติทุกอย่างก็เรียบร้อยตามใบอนุญาตนะก็ใบอนุญาตร้านอาหารแต่คุณปิดหมดทุกช่องใส่เครื่องปรับอากาศเข้าไปเป็นร้านอาหารได้ไง
1: ก็ไม่รู้ไปตรวจตอนนั้นก็ไม่เห็นมีดนตรีไม่เห็นมีคนเต้นเลยเอาไปตรวจตอนไหนครับไปตรวจประมาณเที่ยงประมาณบ่ายโมงร้านก็ไม่เปิดจะไปเห็นนั่นแหละ
0: ครับ
1: มันก็ไม่มีดนตรีมาแสดง
0: ครับ
1: มันก็ไปกันอย่างนี้แหละ
0: ครับครับโอ้โหแล้วก็เนี่ยฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย32ก็ไปแล้วไงฮะ
1: ครับพักกันก่อนไหมเดี๋ยวเรามีข่าวที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับครับครับใช่ฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: านค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีครับพี่ไพศาลครับ
4: ครับ
3: เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหน่อยนะครับเพราะว่าก็จะใช้พลังจากธรรมชาติแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนพวกฟอสซิลตอนนี้กำลังเดินทางนี้เลยนะครับการไฟฟ้านะฮะโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำหรือว่าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำครับถือเป็นนวัตกรรมที่หลายประเทศทั่วโลกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนทุ่นเหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำช่วยให้ได้ประโยชน์นะครับจากพื้นที่เดิมให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดอีกทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับสำหรับประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลักการทำงานนะครับก็คือเมื่อมีแสงแดดก็จะผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แต่เมื่อมีเมฆมาบังครับก็จะผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำส่วนในช่วงกลางคืนหรือว่าเมื่อไม่มีแสงแดดก็จะผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีระบบพยากรณ์อากาศและระบบการคาดการณ์กำลังการผลิตช่วยในการวางแผนและบริหารการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันกฟผ.ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำกฟผ.แล้ว2แห่งครับก็ได้แก่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมเตรียมขยายโครงการไปยังเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากรวมถึงเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวิชัยลาลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนครับคุยข่าวกันต่อครับ
4: ครับวันนี้ก็ได้ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้วนะครับ
3: ครับ
4: เป็นคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมนั่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการเลือกกัน4รอบ
3: ครับ
4: นะครับวันนี้คุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมเนี่ยปัจจุบันอายุ71ปีนะเกิดเมื่อ2497 22พฤศจิกายน2497นะฮะเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่น17
3: สิงห์ทองฮะ
4: สิงห์ทองรุ่น17
3: ครับ
4: 2517น่าจะแสดงว่าน่าจะเข้าเรียนรุ่นมหาวิทยาลัย
3: รามคำแหง
4: รามคำแหงนี่รุ่นแรกนี่ประมาณปีอะไร1213ใช่ไหมประมาณที่มหาวิทยาลัยเปิดเป็นครั้งแรกเนี่ยเลขทะเบียนน่าจะเริ่มต้น12หรือ13เนี่ยใช่ไหม
3: ครับ
4: 2512หรือ2513เนี่ย
3: เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ26พฤศจิกายน14ครับ
4: อ๋อ14เลยเหรอ
3: 14ครับ
4: อ๋อ14ท่านเรียน17
3: ครับ
4: 17ก็แสดงว่าหลังจากเปิดมาได้แล้ว3ปีนะได
3: ้
4: 3รุ่นก็เป็นรุ่นที่4
3: ครับ
4: แล้วก็ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยสมัยที่28นะครับเริ่มรับราชการครั้งแรกในกองทัพเรือนะทำงานเป็นตุลาเป็นนายทหารพระธรรมนูญยศเรือโทก็เอา

0: เอาวุฒิบัตรนิติศาสตร์นี่แหละไปสอบเข้า
1: ครับ
0: ก็เป็นนายทหาร
1: นายทหารพัฒน์ธรรมนูญ
0: กองทัพเรือก็รับราชการอยู่ตั้งแต่ปี2519ถึง2524จากนั้นก็ขอโอนย้ายมาอยู่ศาลยุติธรรมจากทหารพระธรรมนูญก็มาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมแล้วก็เติบโตมาในสายผู้พิพากษามาเป็นลำดับจนสุดท้ายนี่ก็เป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในยุคคสช.นะ
1: ร
0: ับการแต่งตั้งในยุคคสช.ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นประวัติของคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรม
1: แล้วก็วันนี้ได้รับเลือกเป็นประธาน
0: ครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าคุณอุดมเนี่ยเขาแข่งกับทางคุณจิรนิติหาวานนท์นะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มาจากศาลฎีกาด้วยกันทั้งสองท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาทั้งสองท่านนะคุณจิรนิติอาวานนท์กับคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมเนี่ยคือตามข่าวที่มีนักข่าวเขาไปเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยบอกว่าศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมี9ท่านนะ
1: ครับ
0: ก็คือมีคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมคุณวิรุณแสงเทียนคุณจิรนิติอาวานนท์คุณนพดลเทพพิทักษ์คุณบรรจงศักดิ์วงปราศคุณอุดมรัตน์อมฤทธิ์คุณสุเมธรอยเจริญรอยกุลเจริญและคุณสราวุธ
1: ทรงศรีวิไล
0: คุณสราวุธทรงศรีวิไลและก็พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชพลตำรวจโทจักรพงศ์นี่น่าจะเข้ามาล่าสุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ว่าเป็นอาจารย์สอนอยู่อะไรอ่ะสอนอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นศาสตราจารย์นะ
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าผู้ที่เสนอตัวจริงๆเนี่ยไม่ใช่สองนะสามขอเสนอตัวเพื่อที่จะให้ตุลาการ9ท่านเนี่ย
1: เลือก
0: เป็นประธาน
1: ครับ
0: แทนอาจารย์นรนิตแทนอาจารย์ อะไรนะที่ท่านเกษียณนะท่านอาจารย์อะไรจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์เดี๋ยวผมหาให้ครับ
0: ผมเลยลืมไปเลยอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน
1: ์
0: ท่านอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะเขาบอกจริงๆมีผู้เสนอตัว3ท่านนะ
1: ครับ
0: ก็คือคุณจิรนิติหาวานนท์คุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมแล้วก็ท่านที่3เนี่ยไม่ระบุชื่อไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครจริงๆก็คงระบุแต่ว่าเขาคง
1: แต่ไม่เปิดไม่เผยแพร่
0: ก็ปรากฏว่าการโหวตรอบที่1รอบที่2รอบที่3คะแนนเท่ากันหมดเลยครับ
1: ครับ
0: คุณจิรนิติหาวานนท์ได้4คะแนนนะแล้วก็คุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมได้3คะแนนในขณะที่ท่านที่3เนี่ยได้2คะแนนทั้ง3รอบซึ่งก็ไม่สามารถที่จะชนะกันได้เพราะตามข้อกำหนดเนี่ยคือว่าท่านที่จะได้เป็นประธานเนี่ยจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็คือต้อง5เสียงขึ้นไปนะก็เลยต้องเลือกรอบที่4ครับคราวนี้เลือกกันมา3รอบเนี่ยคุณจิรนิติเนี่ยได้เสียง3แล้วตัวท่านเลือกท่านเองเป็น4
1: เป็น4
0: นะแล้วก็ท่านอุดมสิทธิวิรัติธรรมเนี่ยมีตุลาการเลือกท่าน2แล้วท่านเลือกตัวท่านเองท่านได้3
1: ครับ
0: ส่วนอีกท่านนึงเนี่ยท่านที่3เนี่ยท่านเลือกตัวท่านเองแล้วก็มีอีก1ท่านเลือกท่านเลยได้2
1: อ่าฮะ
0: คือทุกท่านที่ลงเนี่ยเลือกตัวท่านเองหมด
1: ครับ
0: นะครับก็เลยมาตัดสินกันรอบที่4พอตัดสินรอบที่4ปั๊บเนี่ยท่านที่3ขอถอนตัว
1: ก็คะแนนจะมีว่างอีก2คะแนนจะไปฝั่งไหน
0: ก็คือตัวท่านกับอีก1ท่านที่เคยเลือก
1: ครับ
0: ตัวท่านที่3
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าท่านที่3ถอนตัวมี2คะแนนเนี่ยเอามาลงให้ท่านอุดม ท่านอุดม
1: ก็เลยได้
0: 3มา3รอบก็เลยได้เป็น5
1: ครับ
0: ก็ชนะไป

0: ด้วย5-4แล้วก็5เนี่ยก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากไปละเพราะว่ามีทั้งหมด9
1: ครับ
0: ก็เลยสรุปว่าท่านอุดมสิทธิวิรัติธรรมก็ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม
1: ่ครับ
0: เบื้องลึกเบื้องหลังก็ว่ากันว่าอย่างนี
1: ้โอ้ก็แสดงว่าฝั่งของคุณจิระนิติเนี่ยคะแนนก็ยังยืนหยัดที่4คะแนน
0: ก็พูดง่ายๆ4รอบท่านก็4คะแนน
1: ไม่มีเปลี่ยนใจเลยนะ
0: ไม่มีเปลี่ยนใจเลย
1: ครับ
0: 4คะแนนเนี่ยมีเขาบอกเลยนะว่าใครเป็นคนเลือกท่านนะ
1: ครับ
0: นะก็คือ1ท่านจิระนิติหาวานนท์เนี่ยท่านเลือกตัวท่านเองนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีคุณวิรุณแสงเทียนเลือกท่านคุณบรรจงศักดิ์วงปราดเลือกท่านและคุณอุดมรัตน์อมฤทธิ์เลือกท่านเนี่ยสามเสียงที่เลือกยืนเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอีก5คนที่เหลือเป็นใครบ้างก็คือส่วนที่เหลือนั่นแหละครับ5คน
1: พลตำรวจโทจักรพงศ์คุณอุดมนะคุณนพดลนะฮะแล้วก็คุณสุเมธคุณสราวุธนะ
0: นั่นแหละแล้วก็พลตำรวจโทแล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชฮะ
0: ก็เนี่ยก็เป็นผลการเลือกตั้งในวันนี้ที่ออกมานะครับ
1: คราวนี้มาดูที่ไพศาลครับผลงานในอดีตนะฮะของคุณอุดมเนี่ยนะฮะก็มีการนำเสนอในหน้าสื่อหลายฉบับด้วยเหมือนกันนะครับก็คือวันนี้เราได้ประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็เคยลงความเห็นในคดีใหญ่ๆทางการเมืองมาหลายคดีเลยนะแล้วก็แนวทางการลงมติแยกเป็นหลายคดีอย่างนี้นะครับคดียุบพรรคก้าวไกลเมื่อปี67เนี่ยการลงมติท่านลงเห็นชอบให้ยุบพรรคครับคุณอุดมเนี่ยร่วมเป็นหนึ่งในองค์คณะตุลาการที่มีมติเป็นเอกฉันท์9-0เสียงให้ยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคเนื่องจากเห็นว่าพรรคเนี่ยมีพฤติการใช้สิทธิ์หรือว่าเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากแคมเปญรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คดีคุณศักดิ์สยามชิดชอบซุกหุ้นบุรีเจริญเมื่อปี67การลงมตินะฮะคุณอุดมเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงในคดีที่ศาลมีมติเสียงข้างมาก7-1ให้นายศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีคุณอุดมเป็นหนึ่งตุลาการเดียวที่เป็นเสียงข้างน้อยโดยทำความเห็นส่วนตนวินิจฉัยว่าการโอนหุ้นทำถูกต้องตามกฎหมายและผู้รับโอนมีฐานะการเงินรองรับเพียงพอไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นนิติกรรมอำพรางจึงไม่ถือว่าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา187คดีคุณเศรษฐาทวีสินขัดจริยธรรมแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเมื่อปี67การลงมตินะคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงครับคุณอุดมเนี่ยร่วมลงมติในกลุ่มเสียงข้างมาก5-4วินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเห็นว่าการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นการกระทำที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงคดีอุ้งอิ๊งแพทองธารปมคลิปเสียงสนทนากับคุณเซนเมื่อปี68ปีที่แล้วเนี่ยนะครับการลงมติครับคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงคดีของแพทองธารถูกยื่นถอดถอนฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากคลิปเสียงสนทนากับฮุนเซนคุณอุดมเนี่ยเข้าร่วมลงมติในกลุ่มเสียงข้างมากครับสั่งให้นางสาวแพทองธารพ้นจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอีกคดีหนึ่งฮะพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000 บาทอุ่นๆนี่เลยพี่ไพศาลนะครับการลงมติคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากครับเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยร่างพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและก็เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีคุณอุดมลงมติร่วมกับเสียงข้างมาก7-2เสียงชี้ว่ากฎหมายฉบับนี้ออกโดยชอบตามเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนในมาตรา172ของรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันสามารถเดินหน้ากู้เงินต่อไปได้นะครับเนี่ยฮะคร่าวๆครับ 4-5 คดี
0: ครับก็มีสิ่งที่ถูกบันทึกไว้นะ
1: ครับ
0: ว่าเมื่อวันที่15 สิงหาคม2567หลังจากวันที่7 สิงหาคม 2567เนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคก้าวไกล
1: ครับ
0: และห้ามกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลลงสมัครรับเลือก

0: ตั้งเป็นเวลา10ปีวันที่15เนี่ยคุณอุดมได้ไปกล่าวในงานแห่งหนึ่งต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชนจำนวนมากนะได้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกล
1: ครับ
0: บอกว่าที่ถูกยุบเนี่ยจริงๆต้องขอบคุณผมนะมีการยุบพรรคเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินอีกตั้งกี่ล้านภายใน2วันถ้าไม่ยุบเนี่ยเขาร้องไห้ฟรีเลยนะก่อนหน้านั้นน่ะเงินไม่มีนะต้องขอบคุณผมทำให้เขามีเงินเข้าไปตั้ง 20-30 ล้านใช่ไหมสมาชิกเก่าเข้าไปจดทะเบียนเป็นสมาชิกตามไปด้วยเห็นไหมก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนเลยยุบปั๊บอ้าวไปเปิดพรรคใหม่ได้อ้าวไม่ข้องใจแล้วหรือเมื่อวานยังเห็นร้องไห้ใหญ่พรรคเราจะไปแล้วอย่างนู้นอย่างนี้โอ้สองวันเลิกจากน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะยักไหลแล้วไปต่อกับเงิน20ล้านซึ่งปรากฏว่าด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวนะ
1: ครับ
0: ก็ถูกหลายท่านออกมาบอกว่าลักษณะอย่างนี้มันเป็นการพูดเยาะเย้ยถากถาง
1: ครับ
0: แสดงถึงวุฒิภาวะและตลอดจนความไม่เป็นกลางมีหลายท่านที่ออกมาวิจารณ์ดังกล่าวเช่นอาจารย์ธงทองจันทรางสุข คุณประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลคุณพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์พรสันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจารย์มุดินพงษาปานเป็นต้นเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ในประวัติของ
1: ท่านนะฮะ
0: ท่านอุดมด้วย
1: หลายท่านมองว่าเป็นการแสดงความเห็นลักษณะขาดความเหมาะสมแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของกาลเทศะอะไรด้วยประมาณนี้พี่เพศานะ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งนี้แล้วนะฮะทิศทางการเมืองจุดยืนอะไรของท่านก็ใช้วิจารณญาณก็คงจะนะไม่ต้องขยายอะไรความเพิ่มอ่ะพี่เพศานครับแล้วต้องพักครู่นึงพี่เพศานครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อฮะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: ตอนนี้ 36 นาทีครับพี่เปสารครับคุยกันต่อครับ
6: ครับก็มีเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะ
5: ครับ
6: จะเอาเรื่องอะไรก่อนดีเรื่องเกี่ยวกับที่นายกสั่งลุยเรื่องโกงสอบท้องถิ่น
5: โอ้โห
6: หรือว่าจะเอาเรื่องการประชุมกพช.
5: กพช.ก็ใกล้ตัวนะพี่เปสารเดี๋ยวเราต้องรอดูบินค่าไฟฮะเพราะว่าเขาบอกว่าจะไม่เอา
6: สิงหา
5: ไฟสาธารณะมารวมอยู่ในบินของเราแล้วอะครับ
6: ครับก็คุณเอกนัทบอกว่าวันนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่อง

0: ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนทั่วไป
1: ครับ
0: ควบคู่ไปกับการดูแลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากอย่างพวก data center และภาคอุตสาหกรรมเนี่ยรับผิดชอบต้นทุนของตนเองอย่างเป็นธรรมโดยไม่ผลักภาระมาให้ผู้ใช้ไฟทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยนั้นหนึ่งเรื่องแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็ตกลงมีมติเรียบร้อย
1: ให้แยกเลยนะฮะ
0: ให้แยกเลยนะครับให้ดึงออกมาจากการคิดค่าไฟครัวเรือนทั้งหลาย
1: ครับ
0: นะก็เช่นไฟถนน
1: อาทิตย์ที่แล้วไงพี่เพศานที่เขาไปจับเรื่องของการอะไรนะขุดบิตคอยอ่ะนะฮะที่ปทุมหรือที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยทางการเสียหายไปเป็นล้านล้านต่อเดือนนะฮะคือบ้านนี้เป็นบ้านร้างไม่มีการใช้ไฟนะครับแต่ปรากฏว่าไฟมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเดือนนึงขึ้นไปต้องเท่าไหร่อ่ะมีคนดูแลคือคุณยายอายุ70กว่าๆบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ใครเอาไอไฟเนี่ยมันลักลอบใช้แล้วก็มาใช้อาคารพาณิชย์ที่ไม่มีใครอยู่อ่ะขุดบิตคอยทั้งวันทั้งคืนนะครับหมดไปเป็นล้านแต่คนก็แซวไงไอที่หมดเป็นล้านเสียหายเป็นล้านเนี่ยเดี๋ยวเขาโยนมาที่บินเราไม่ใช่เหรอประมาณเนี้ยครับ
0: ก็เนี่ยให้ลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนโดยการแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะเช่นไฟถนน
1: ครับ
0: นำออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและก็ให้กำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เนี่ยปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อจัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมได้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า data center ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า direct power purchase agreement DPPA นะ
1: ครับ
0: ซึ่งเงินจากการลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่ม adder และโครงการโซล่าชุมชนโดยนำเงินดังกล่าวไปใช้ลดค่าไฟสาธารณะและลดภาระค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยต่อไปแต่การดำเนินการดังกล่าวก็เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานมุ่งสู่พลังงานสะอาดอย่างมั่นคงปรับปรุงโครงสร้างสู่การแข่งขันเสรีให้ราคาเป็นธรรมก็แสดงว่าไล่กันเป็นทอดๆนะก็คือถอดออกจากประชาชนก่อน
1: แล้วใครจะรับผิดชอบตรงนี้
0: ใครจะรับผิดชอบให้ไปเก็บเอาจากพวกที่ทำ data center เก็บแพงขึ้น
1: แ
0: ล้วส่วนตรงนั้นเนี่ยหรือว่าพวกที่ซื้อไฟตรงนะซื้อขายไฟฟ้าตรงเนี่ยเก็บแพงขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนที่เก็บแพงขึ้นเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เอามาอุดหนุน
1: ที่ไฟสาธารณะเนี่ย
0: ประมาณ 20,000 ล้านประชาชนเคยจ่ายแทนนะอยู่ 20,000 ล้าน
1: ครับครับ
0: ครับอันที่สองเลยก็คือลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยครับก็จะปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยหน่วยที่1ถึงหน่วยที่200ปรับลดลงเหลือ3บาทต่อหน่วยทุกครัวเรือนนะประมาณ23ล้านครัวเรือน
1: ครับ
0: แล้วก็หน่วยที่201 201ไปถึงไม่เกิน400หน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมฮะโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับผลประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าในให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยได้ลดช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงาน
1: ครับ
0: ก็ทุกครัวเรือนนะสองร้อยหน่วยแรกเนี่ยท่านจะจ่ายค่าไฟในราคาหน่วยละ3บาท
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าใช้ถึง400หน่วย201ถึงหน่วย400ก็ไปดูราคาเดิมเคยเสียเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับ
1: มันคือเดิมเนี่ยมันจะเป็นอัตราขั้นบันไดไม่ใช่หรอพี่ไพศาลฮะ7ระดับนะฮะแต่เขาตัดไปแล้วนะฮะ1ถึง200เนี่ยเขา3บาทหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นบันไดที่เราเคยเสียเดิม

0: ิมอะก็เลยไปดูมานะพี่เพสารขั้นบันไดเนี่ยถ้า200มัน3บาทใช่ไหมถ้าเกิดเกินจากนั้นไปอะนะครับอย่าง250หน่วยขึ้นไปเนี่ยมัน4บาทกว่าเลยนะพี่เพสารถ้าเกิน400หน่วยขึ้นไปนะฮะตั้งแต่401ขึ้นไปเนี่ยอัตรา4บาท42สตางค์เลยนะแล้วไม่แน่ใจเราไม่ค่อยได้ดูบินด้วยฮะว่าเราใช้เดือนหนึ่งมันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยครับ
1: ครับแล้วก็มีขยายมาตรการ Direct PTA สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องใช้ไฟฟ้าสะอาดก็ที่ประชุมเห็นชอบไปปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า Direct PTA ผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3
0: ครับ
1: หรือว่า Third Party Accessให้ครอบคลุมทั้งกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดเปิดให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จัดหาไฟฟ้าสะอาดได้ตรงจากผู้ผลิตนะฮะ 4. กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะสำหรับ Data Center ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท Data Center เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ในการจัดหาไฟฟ้าและการลงทุนขยายโครงข่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาของกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้าหรือต้นทุนจากการลงทุนปรับปรุงระบบโครงข่ายที่ต้องการความมั่นคงเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ต้นทุนดังกล่าวกลายเป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
0: ครับ
1: ห้าให้ Data Center รายใหญ่วางหลักประกันการใช้สายส่งไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เฉพาะกิจการ Data Center โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ต้องวางหลักประกันหรือบอนการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงก่อนที่ภาครัฐจะลงทุนขยายระบบไฟฟ้ารองรับนะแล้วแอดเดอร์จากการจัดการปัญหาสัญญาซื้อไฟฟ้าแพงชั่วนิรันดร์ก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแพงที่ประชุมกพช.จึงเห็นชอบดำเนินการตามที่เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ในมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นประธานโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เสนอให้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา SPP และ VSPP ประเภท non firm ที่มีการต่ออายุสัญญาอัตโนมัติทุกรายให้ชัดเจนและปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ในอัตรา 2.1579 บาทต่อหน่วย
0: ครับ
1: โดยมอบหมายทั้ง3การไฟฟ้าดำเนินการเจรจาแก้ไขสัญญาต่อไปและ7ก็คือเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ปรับเกณฑ์ใหม่ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะรวมทั้งหมด7ประเด็นด้วยกันที่มีการเห็นชอบวันนี้
0: ไอ้ประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คื อเห็นชอบเดินหน้าโครงการในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการครับกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยกฟน.แล้วก็กฟผ.เป็นผู้รับซื้อจากโครงการนะครับคุณเอกนัทเนี่ยย้ำบอกว่าเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้วิธีการคัดเลือกเอกชนผู้พัฒนาโครงการก็ได้ปรับหลักการยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนมาเป็นการแข่งขันด้วยเกณฑ์คะแนนคุณภาพทั้งนี้ผู้พัฒนาแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับการเลือกสูงสุดไม่เกิน30เมกะวัตต์เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวอยู่กับรายใดรายหนึ่งครับโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดก็ทำให้ลดต้นทุนของการไฟฟ้านะฮะในการออกไปจำหน่ายด้วยไงพี่ไพศาลฮะก็ทั้งหมด7โครงการนะฮะที่วันนี้กพช.ได้ให้ความเห็นชอบแล้วนะฮะที
1: ่
0: ใกล้เราที่สุดก็คือเรื่องของบินค่าไฟเขาจะตัดเรื่องของไฟสาธารณะไม่เอามารวมอยู่ในบินของประชาชนที่ต้องแบกอยู่ทุกเดือนเนี่ย
1: คือลดภาระไอ้เรื่องที่จะถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินของพวกเราเนี่ย
0: ครับ
1: พร้อมกับเรื่องของการปรับราคาหรือที่ว่าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: 200หน่วยแรก3บาทอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะเริ่มตั้งแต่บินเด
0: ือ
1: นสิงหาคมเป็นต้นไป
0: ครับ ไม่เคยอยากจะรู้เหมือนกันนะพี่ไพศาล
1: บินที่เรากำลังจะได้กันนี่คือบินกรกฎา
0: คม

0: ก็ต้องเป็น
1: รอบด้านใช่ครับ200หน่วยเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างมีพัดลมกี่ตัวตู้เย็นมีได้ไหมโทรทัศน์เปิดได้หรือเปล่าประมาณนี้พี่ไพศาลเตารีดเนี่ยขู่กินไฟแพงเหมือนกันนะ
0: คนก็บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยที่กินไฟสูงสุดนี่คือเครื่องทำน้ำอุ่นนะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยอันดับหนึ่งเลย
1: ครับ
0: ถ้าหน้าหนาวเปิดใช้บ่อยอย่างเงี้ยนะ
1: โอ้ต้องเปิดสุดเลยอ่ะ
0: บางทีเราบอกเอ๊ะหน้าหนาวไม่ค่อยได้เปิดแอร์ทำไมค่าไฟมันยัง
1: แพงยังอาบทุกวัน
0: เปิดทำน้ำอุ่น
1: เช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะครับไอ้นี้อีกฮะไอ้ตู้อบความร้อนอ่ะไอ้ที่ทำอาหารนะพี่เบสานที่กำลังฮิตอยู่ตอนเนี้ยนะไอ้ที่บอกไอ้หม้อทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันนะฮะเข้าไปอบความร้อนเลยนะกูกินไฟแรงนะฮะ
0: ผมมีทั้งอะไรที่อบไอ้อบผ้าด้วย
1: ครับ
0: ผ้าที่ซักอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้นั่นก็กินนะ
1: นั่นก็กินไฟฮะใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ผมมีตัวไดโว่กินไฟหนักๆก็อย่าง
1: นั้นพี่เบสานลองได้ดูไหมกี่หน่วยฮะต่อเดือนเนี่ยครับ
0: บ้านผมเหรอ
1: ครับ
0: บ้านผมก็ประมาณ800หน่วย
1: อืม
0: 800 700 800 900หน่วย
1: ไม่ใช่ก้าวหน้าแล้วมั้ยก้าวกระโดดแล้วมั้ยครับเนี่ยฮะ
0: โอ้ยหนักเสียเยอะ
1: ครับครับ
0: เสียเยอะเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะ
1: เยอะฮะครับ
0: ตอนนั้นที่อยู่กัน2คน3คนนะ
1: ครับแต่อบผ้าดีพี่เบสานไม่ต้องรีดเลยฮะเดี๋ยวผมตอนนี้กำลังแม้ว่ามีเครื่องซักต้องพักก่อนพักครู่นึงครับ
0: ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา50นาทีครับพี่เพศานครับ
3: ครับ
2: แหมเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายก็คือไอ้ตู้อบผ้าของพี่เพศานเนี่ยไม่ต้องใช้เตารีดเลยนะครับเพราะว่าพออบแล้วเนี่ยผ้ามันเรียบเลยนะใช้ความร้อนนะฮะก็ประหยัดไฟจากการใช้เตารีดไปได้ส่วนหนึ่งนะฮะคุณชุศนะคุยเข้ามาครับพี่เพศานบอกต่างประเทศเคยมีการตัดเสารับน้ำหนักกลางห้องชั้นล่างโรงแรมจนเป็นสาเหตุตึกถล่มความโลภทำให้มนุษย์ไม่ลงทุนกับความปลอดภัยก็คงจะต่อเนื่องกับเรื่องของสถานบริการนี่แหละฮะที่ลาดพร้าวที่มันเกิดเพลิงไหม้ในพิพิธภัณฑ์แต่จริงๆไอ้ตัดเสาเนี่ยมันคือโรงแรมที่โคราชไม่ใช่เหรอครับพิพิธภัณฑ
3: ์ผมก็จำไม่ได้แต่ว่าผมก็เข้าใจเจตนาเขาอ่ะเขาต้องการฮอลล์ที่มันกว้างขวางไง
2: ห้องประชุมห้องสัมมนามันมีเสาบัง
3: ห้องประชุมสัมมน
2: า
3: คือถ้ามีเสาบังเนี่ยลูกค้ามาดูแล้วมันก็ไม่ไหวอะบังเสา
2: ครับ
3: เข้าไปหาโรงแรมที่มันโถงมันกว้างๆโล่งๆไป
2: ครับ
3: อันนี้ก็คงอยากจะได้ลูกค้าก็เลยลองไปให้ช่างเถอะมาดูโอ้ยไม่มีปัญหาตัดเลย
2: ตัดเสาถล่มเลยอันนี้โคราชครับโคราชบ้านเราก็มีฮะนอกเหนือจากต่างประเทศที่มันถล่มแล้วเนี่ยพี่คุณชุศนะครับของเราก็ถล่มฮะตอนนั้นยังจำภาพได้เลยเนี่ยคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณเอกพันธ์เนี่ยนะกับคุณบินเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยแบกกันออกมาเสียชีวิตเยอะ
3: ที่โรงแรมที่โคราช
2: ใช่ครับที่โคราชเนี่ยครับ
3: ครับเอามาดูอีกเรื่องนึง
2: ครับ
3: เรื่องของทุจริตสอบวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวผมคิดว่าใหญ่ๆก็3เรื่องนะ
2: ครับ
3: มีการประชุมคณะกรรมการสอถอ
2: เอาพอวันนี้ตรงครบกำหนดเวลาที่คุณปกรณ์จะต้องรายงานความคืบหน้าให้กับท่านนายกครับวันที่15
3: แล้วท่านนายกก็ไปประชุมร่วมกับตำรวจนะ
2: ครับ
3: ใช่ไหมที่กองบังคับการปราบปราม
2: ครับ
3: ก็สั่งให้

0: ตั้งกรรมการร่วมโดยที่ไม่ต้องมีมหาดไทยเพื่อที่จะมาดูในเรื่องของคดีอะไรต่างๆที่ฝ่ายตำรวจเขาจะเดินหน้า
1: ครับ
0: ในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดที่ปปช.เขากำลังไต่สวนอยู
1: ่ครับ
0: ตำรวจเขาก็เล่นพวกอะไรนะอั้นจี้ซ่องโจร
1: ครับ
0: พ.ร.บ.คอมอะไรก็อย่างเงี้ยนะเขาก็เล่นอีกทางหนึ่ง

0: ถ้ามันคือองค์กรอิสระไปบอกให้เขารีบไม่ได
1: ้โอ้ปปช.
0: เขาก็ไปตาม
1: สเต็ปของเขาก
0: ระบวนการของเขาอ่ะ
1: ครับแต่ที่สำคัญคือคนที่อยู่ลำดับถัดไปที่ท่านปลัดบอกอ่ะปล่อยว่างอย่างนั้นแหละรอปปช.เสร็จก่อนเนี่ยโอ้โหพี่คิดพี่ไปสารคิดดูนะฮะเราอยู่ลำดับถัดไปที่จะต้องเลื่อนขึ้นไปอ่ะรอนานขนาดไหนแล้วครับปปช.กว่าจะเสร็จเนี่ยครับ
0: อืมใช่ก็วันนี้มีรายงานข่าวว่าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับนายกได้เดินทางมาเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินคดีกระบวนการทุจริตการสอบเข้ารับราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวเป็นพบตร.ก็มาด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: นายกก็ยืนยันว่าจะกวาดล้างกระบวนการทุจริตอย่างจริงจังตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ว่าจะมีสถานะหรือตำแหน่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้มีที่พบความผิดปกติของคะแนนสอบถึงเกือบ 6,000 รายซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการทุจริตในวงกว้างพร้อมประกาศเตรียมเข้าประชุมพิจารณาเพิกถอนผลสอบในวันที่23กรกฎาคมนี้ด้วยตนเองที่ว่า23เนี่ยคือวันเนี้ยเขาเริ่มสเต็ปนี้ไปแล้วสเต็ปแรกไปแล้วก
1: ็
0: คือปลัดมาไทยเนี่ยเขาไปนั่งร่วมกับที่ประชุมเขาเรียกนะกส
1: สทครับ
0: ก็คือคณะกรรมการของในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเขามีมติละว่าให้ยกเลิกการบรรจุเป็นข้าราชการของคนที่ทุจริต
1: 5,814 ตำแหน่ง
0: 5,814 ตำแหน่ง
1: ครับ
0: นะซึ่งจะมีมติเป็นเอกฉันท์อีกทีต้องไปที่คณะกรรมการกลางซึ่งนายกเนี่ยจะไปนั่งเป็นกรรมการเองไปนั่งเป็นประธานเองปกติจะมอบให้รัฐมนตรีช่วยมาตลอด
1: ครับ
0: รัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลกรมสถเนี่ย
1: ครับ
0: คราวนี้นายกบอกจะไปนั่งเองวันที่23กรกฎาคมด้วยตนเองนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญในกระบวนการนี้ได้แล้ว3รายก็มีดร.
1: วิทย
0: ์วินใช่ไหม
1: วินดร.วินน้องสาว
0: จาพิชิต
1: ครับ
0: แล้วก็น้องสาว
1: ของดร.วิน
0: ดร.วินเนี่ยชื่อเล่นชื่อจ๋าเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผบตร.เข้ารายงานสถานการณ์เบื้องต้นแก่นายกแล้วก็มีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ยังได้มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ว่าก็มาให้กำลังใจนายกกำลัง
1: ครับ
0: นะเนี่ยก็นายกก็บรรยายอะไรต่างๆไปนะแต่สรุปเนี่ยก็คืออย่างเนี้ยก็ประกาศว่าจะเร่งรัดเรื่องคดี
1: ครับ
0: แล้วก็อะไรนะตั้งคณะกรรมการใช่ไหม
1: คือนายกตำหนิพอสมควรนะพี่เพศาลก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอย่าเพิ่งให้มาบรรจุนะฮะเพราะว่ามันมีกลิ่นไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วไม่รู้ว่ากี่ตำแหน่งที่ก็มีการแก้ไขข้อสอบกันไปอ่ะนะฮะแต่พออีกวันนึงนะครับคือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเขาไปประชุมกับสถ.นะฮะแล้วก็ออกมาบอกว่าคงต้องเรียกบรรจุไปแล้วก็การสอบก็เดินหน้าต่อไปถ้าพบใครผิดเราก็สามารถเข้าไปดำเนินการเป็นรายบุคคลได้อ่ะนี่แหละฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่านี่ผมบอกคุณแล้วอย่าเพิ่งไปเรียกแรงงานตัวนะฮะแล้วก็นี่ไงปัญหาก็คือพอไปเจอลักษณะนี้ทั้งหมดที่บรรจุไป 15,000 ใช่ไหมฮะเจอเข้าไปนะฮะที่ทุจริตกันเข้าไปมีการแก้ไขกันไปเนี่ยนะฮะ5,814 ตำแหน่งด้วยกันนะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยเป็นปัญหาเลยที่จะต้องไปแก้ไขนะฮะเราต้องมีคณะกรรมการกลางขึ้นมาเดี๋ยวตนจะเข้าไปเป็นประธานนะครับแล้วก็บอกว่าผมบอกไปแล้วไม่ให้มีการบรรจุแล้วก็ยังไปบรรจุขนาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอแต่ก็ยังบรรจุต่อไปซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนในการดำเนินการต่อไปซึ่งคณะกรรมการกลางเนี่ยจะต้องนำเรื่องเข้าไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อแต่สำหรับตนให้ยกเลิกแต่ถ้ายังมีคณะกรรมการหลายคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นเป็นผู้ต้องการให้ข้าราชการเหล่านี้ไปทำงานถ้าเขายังบอกว่าดำเนินการต่อไปเดี๋ยวให้

0: วดกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของตนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเรามีความเห็นของเราก็คือยังไม่ให้บรรจุเดี๋ยวไปโหวตกันถ้ายังคงยืนยันว่าจะให้เขาบรรจุแล้วก็ทำงานต่อนี่นะครับนายกบอกด้วยนะครับว่านอกจากนี้ตนยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามคดีอีกชุดหนึ่งครับมีคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นประธานร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้แทนปปช.ปปท.และก็สำนักงานปปง.รัฐมนตรียุติธรรมและอัยการสูงสุดเร่งรัดการสืบสวนและติดตามความคืบหน้าคดีอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีตัวแทนกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก็เป็นไปตามพยานหลักฐานไอ้นี่ชุดเดิม
1: ที่ตั้ง
0: ประชุมไปแล้ว2รอบนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: ไม่ใช่ตั้งชุดใหม่ชุดเดิมเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สังเกตว่าไม่มีมาไทยนายกแม่ไม่ให้มีมาไทย
0: เลยครับนักข่าวถามต่อฮะในส่วนที่ทักท้วงไปแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการปกครองทำไมไม่ออกคำสั่งให้มีการถอนเพราะว่าสถ.เขาเดินหน้าบรรจุไปแล้วไงพี่ไพศาลนายกก็บอกว่าถามแบบนี้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจกฎหมายมันไม่ได้มีอำนาจถ้ามีอำนาจเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วไม่ใช่แค่ทักแต่บอกแล้วว่าให้ชะลอแต่ต้องใช้มติของคณะกรรมการกลางกฎหมายเขียนไว้ตนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร่างเราก็ต้องมานั่งดูด้วยว่าทำไมกฎหมายถึงออกมาเช่นนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2-3 ชั้นรัฐมนตรีมหาดไทยคือประธานกรรมการแค่ชุดเดียวคือชุดกลางถ้าจะโหวตก็มีแค่เสียงเดียวในกระทรวงมหาดไทยน่าจะมีไม่เกิน3เสียงที่เหลือเนี่ยเป็นกรรมการจากหน่วยงานอื่นๆใช้อำนาจไม่ได้ครับถ้าใช้อำนาจเนี่ยก็ไม่ต้องมากวนผบ.ตร.นายกบอกอย่างนั้นก็คือไม่มีอำนาจที่ท่านนายกจะพยายามอธิบายอ่ะผมมีเสียงเดียวผมบอกว่าให้ชะลอไปก่อนในเมื่อเขาไม่ชะลอเสียงเขามากกว่าก็เขาก็ดำเนินการบรรจุไปแต่ถ้าหลังจากนี้เราพบแล้วว่าต้องถอนเขาออกมาเนี่ยแต่ถ้ายังยืนยันว่าจะบรรจุต่อให้เขาทำงานต่อก็ต้องมาแข่งกันโหวตฮะนายกอธิบายแบบนั้นครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ 19:02 ชั่วโมงที่2ครับ
2: ครับเอ๊ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาไทยให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุเข้าไปแล้วแล้วอาจจะต้อง
1: ยกเลิกการบรรจุเขาย
2: กเลิกการบรรจุนะ
1: ครับ
2: อาจจะแถมคดีอาญาไปด้วยนะเรื่องทุจริตถ้าดู
1: เกือบ 6,000 นะฮะ
2: คือคุณอันสิทธิ์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยบรรจุไปแล้ว3รอบ
1: ครับ
2: รอบที่1และ2เนี่ยบรรจุรวมประมาณ 12,000 คนและรอบที่3อีกประมาณ 3,000 คนรอบที่3เนี่ยที่ว่านายกเขาสั่งว่าให้
1: ชะลอ
2: ไปก่อนแล้วก็มติของคณะกรรมการกลางเขาบอกว่าโอ้ยคนที่บริสุทธิ์เขาก็เสียไป

0: โยชน์ไม่ได
1: ้บรรจุไปเถอะ
0: แล้วก็ใครผิดสอบได้แล้วก็ไปสอยเอาทีหลังสิ
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเดินหน้าบรรจุไปก็บอกรวมแล้วประมาณ 15,000 คนซึ่ง 15,000 คนเนี่ยมีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 14,988 คนจากผู้สอบได้ 15,520 คนนะมี520คนครับ520คนที่ไม่มารายงานตัว
1: อู้ดิบรรจุเป็นข้าราชการเลยนะเนี่ย
0: เนี่ยเขาตามเนี่ยคือประกาศแล้วว่าสอบได
1: ้ครับ
0: ให้มารายงานตัวไม่มารายงานตัว520คนซึ่งคุณอันสิทธิ์บอกว่าเชื่อว่าผู้ที่ไม่มารายงานตัวเนี่ยน่าจะรู้ตัวว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตสอบ
1: ครับ
0: เพราะตอนที่อันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วรอบ3เนี่ยเป็นรอบที่เริ่ม
1: เรื่องมันแดงแล้ว
0: เรื่องมันแดงแล้วแล้วก็คงจะแบบไปทางนั้นเดี๋ยวไปรายงานแล้วจะติดล่างแหไปหายเงียบไปเลยดีกว่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็จากการนำคะแนนของผู้มารายงานตัวทั้งหมดเลยนะ 15,000 คนเนี่ยมาตรวจสอบกับคะแนนดิบที่อยู่ในตู้เซฟซ
1: ึ่
0: งเป็นคะแนนที่ได้จากกระดาษคำตอบจริง
1: ครับ
0: ปรากฏว่ามีคะแนนที่ไม่ตรงกันถึง 5,814 คนซึ่งปลัดมหาไทยได้จำแนกผู้ที่มีคะแนนผิดปกติออกเป็น3กลุ่มครับได้แก่1 3,621 คนมีคะแนนถูกอัปเกรดขึ้นมาอย่างมากจากเดิมที่สอบตกกับทำให้สอบได้และเข้ารอบต่อไป
1: ที่ไปนั่งคำอคอมเมนต์อยู่ที่บ้านที่นนทบุรีนั่นหรือเปล่าใช่ไหม
0: นั่นนะเอามาแก้ย้อนหลัง
1: ครับ
0: แต่เขาเมคคะแนนให้สอบได้ไปแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาไม่ได้ไปเอากระดาษคำตอบมาโชว์เลยนะเขาเอาผลคะแนนรวมมาว่าประกาศเลยว่าสอบได้คะแนนเท่าไหร่
1: เขาเปิดไฟล์ไปแก้ในไฟล์ก่อนเลยแล้วค่อยมาแก้ในกระดาษคำตอบแล้วว่าเป็นกระดาษคำตอบที่ปริ้นออกมานะฮะไม่ใช่ของตัวจริง
0: ถ้าไม่มีร่องรอยว่าจะมีการสอบกันก็อาจจะยังไม่แก้นะ
1: ครับ
0: คราวนี้รู้สึกมันจะเริ่มมีร่องรอยว่าเขาจะตรวจนะเขาจะเอากระดาษคำตอบมาดู
1: ต้องแก้ให้เป็นมาได้หลักฐานตัวจริงไป
0: ทำลายหลักฐานนั้นไปก็อันนี้ 3,621 คนเนี่ยชัวร์ๆเลยนะ
1: ครับ
0: เมคเลยอ่ะตกแล้วเอาขึ้นมากลายเป็นว่าได้แล้วได้บรรจุกลุ่มที่2ครับ 1,713 คนคะแนนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่สอบได้อยู
1: ่ครับ
0: แต่ถูกเพิ่มคะแนนให้ครับซึ่งอันเนี้ยตีความได้ว่าต้องการให้ไปติดอยู่อันดับต้นๆ
1: เลือกที่ลงได้อย่างเงี้ยฮะ
0: ก็คล้ายๆก็จะได้สิทธิ์พิเศษอะไรมาบรรจุในตำแหน่งที่หน่วยงานที่สามเลือกอาจจะได้เลือกได้ด้วย
1: เอาก็ถ้าเหมือนกับตำรวจทหารเนี่ยถ้าในคะแนนต้นๆนะพี่เบสานเลือกที่ลงได้ครับประมาณนั้น
0: นี่ก็คงจะมีประโยชน์อะไรทุกอย่างถึงได้มีการอัพคะแนนขึ้นมาแต่พออยู่ในเกณฑ์ที่สอบได้อยู่แล้วแต่มีการ
1: อัพขึ้นมาอีก
0: เพิ่มคะแนนขึ้นไปอีก
1: ครับ
0: เพื่อช่วยให้ติดอันดับต้นๆเป็นที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยนะของตำแหน่งนั้นๆอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มที่3ครับมี480คนที่คะแนนผิดไปเพียง1คะแนนหรือมีการสแกนคำตอบไม่ชัดเจนกลุ่มนี้จะต้องมีการตรวจสอบซ้ำกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้เพื่อความชัดเจนอาจจะเป็นเรื่องของไอ้เทคนิคอลเออร์เลอร์อะไรต่าง
1: ไอ้2 B ผลไม่หนาพอมันไม่ตรวจอะไรประมาณ
0: ถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาก็480คนก็อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดเรื่องทุจริตสอบ
1: อันนี้ไม่ยากฮะเอาคะแนนที่เขาได้ไปเทียบกับคำด่าคำตอบตัวจริงเนี่ยก็จะรู้แล้วถ้าเกิดมันตรงกันเพียงแค่ฝนมันบางไปหน่อยไม่มีปัญหา
0: ก็ถ้าตัด480คนมันก็ยัง 5,300 5,400
1: ครับ
0: ใช่ไหมที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีการจ่ายเงินทุจริต
1: ครับ
0: ซึ่งคณะกรรมการกสทซึ่งเคยรับรองการบรรจุบุคคลเหล่านี้ไว้แล้วได้แสดงความตกใจกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่เมื่อได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ก็มีมติเห็นชอบร่วมกันว่ากรณีคะแนนผิดปกติทั้ง 5,814 คนนี้จะต้องส่งไปให้ผู้ที่มีอำนาจดำเนินการต่อไปซึ่งได้แก่กจหรือคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกทหรือกรรมการเทศบาลและกอบตหรือคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นไปตามกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต่อไป
1: ส่วนคำถามที่ว่าเหตุใดนายกไม่ใช้อำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยยกเลิกเองแต่กลับโยนให้คณะกรรมการเนี่ยท่านปลัดอันสิทธิ์ก็ชี้แจงอย่างนี้นะพี่ไพศาลครับเรื่องนี้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องของท้องถิ่นที่กำหนดรูปแบบองค์ประกอบของกระบวนการมาซึ่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแต่ต้องมีตัวแทนของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของ3องค์กรดังกล่าวและก็ปลัดเทศบาลของทั้ง3องค์กรก็เป็นจำนวน6คนแล้วครับที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้ที่ตั้งขึ้นมานะฮะแต่เป็นการเลือกกันเองให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการจึงต้องเป็นการประชุมพิจารณาร่วมกันอย่างที่ท่านนายกบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยผมมีเสียงเดียวถ้าเขาโหวตยังไงมันต้องไปทางนั้นนะก็ต้องมาโหวตแข่งกันประมาณนั้นเมื่อถามว่าหากต้องยกเลิกการบรรจุ 5,814 คนจะต้องทำยังไงคุณอันสิทธิ์บอกว่าต้องมีการนับคะแนนใหม่แล้วก็นำคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์บาบรรจุซึ่งขณะนี้คะแนนและกระดาษคำตอบอยู่ที่ปปช.กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกับปปช.ไปแล้วครับเมื่อถามอีกตำแหน่งที่มีการเพิกถอนเนี่ย 5,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานภายในท้องถิ่นหรือไม่ฮะปลัดอันสิทธิ์บอกว่าเมื่อโดนพวกถอนการบรรจุตำแหน่งก็ต้องว่างลงเพราะคนที่ทำงานออกไปแล้วจากนั้นถามกลับครับว่าจะให้คนที่ทุจริตทำงานต่อหรือก็ต้องเอาออกไปนะฮะแล้วมันก็ว่างครับแล้วว่างครับพันตำแหน่งทำยังไงต่อจะเลื่อนคนที่อยู่ในลำดับรองลงไปขึ้นมาหรือเปล่าคุณอันสิทธิ์บอกว่าว่างไว้อย่างนั้นก่อนรอปปช.สอบเสร็จอภิเวสารจึงจะดำเนินการต่อได้ครับโอ้โหและลำดับถัดไปที่เขาไม่ได้ทุจริตแต่ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรขึ้นบัญชีไว้อ่ะโอ้โหก็รอเท่าไหร่ฮะปปช.อย่างที่มีเกินบอกว่าเร็วสุด3ปีช้าสุด6ปีประมาณเนี้ย
0: ครับนี่ว่าเรื่องทุจริต
1: ครับ
0: สอบเข้าเป็นข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
1: คือ3คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาควบคุมตัวอยู่อ่ะพี่ไพศาลดร.วินน้องสาวแล้วก็จ่าพิชิตเนี่ยนะเขาก็อธิบายมาด้วยนะเปิดปากพูดนะ
0: รู้สึกจะมีตำรวจเขาจะแย้มๆมาว่าให้การว่าอย่างไรใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: เรื่องต้น
1: เบื้องต้นซัดทอดบุคลากรในมสวฮะเขาบอกอย่างนี้เลยครับตามที่สื่อมีการรายงาน
0: เขายอมรับว่าเขาเป็นคนเขาแนะนำอะไรให้นายให้พิชิตนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: จ่าพิชิตเนี่ย
1: ครับ
0: รู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของมสว
1: เขาบอกเป็นบุคลากรของมสวประสานมิตรตำรวจจึงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็ความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยหรือไม่นะก็ย้ำว่ามันเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะไปกล่าวหาบุคคลดังกล่าวขณะเดียวกันก็ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐแต่หากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีและก็ส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการต่อไป
0: ก็คือส่วนน้องสาวนี่โบยพี่หมด
1: ครับ
0: บอกเอาทำตามสั่งของดร.วินพี่ชาย
1: ครับ
0: เขาสั่งให้ดิฉันทำอะไรก็ว่าก็ดังนั้นทั้งหมด
1: ครับ
0: ให้ไปรับไอ้อะไรข้อมูลรับไอ้ไฟล์เฟยข้อมูลที่จะต้องเอามาแก้เกอร์อะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปให้จ่าพิชิตต่างๆเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นมือเป็นไม
1: ้พี่ชายครับ
0: ก็บ่อยไปครับ
1: ก็โดนฝากขังคนแรกเลยฮะแล้วก็วันนี้ทั้งจ่าพิชิตกับดร.วินก็นำตัวไปฝากขังนะฮะ
0: ไม่ให้ประกันเหมือนใช่
1: ไหมไม่ให้ประกันเหมือนกันครับ
0: ทั้งคู่เหมือนกัน
1: ส่วนผู้ที่อยู่ที่นนทบุรีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเขาจะเรียกสอบหลายคนเลยฮะออกหมายเรียกเลยครับทั้งหมด11ท่านด้วยกันนะฮะ
0: มีอะไรนะเทศบาลอะไรอบต.ปลายบางเนี่ยว่าต้อง 4-5 คนเลย
1: ครับ
0: ที่จังหวัดนนทบุรีปลายบางอบต.ปลายบาง
1: ก็ตอนที่เขาบุกเข้าไปเนี่ยกำลังแก้คะแนนกันเห็นๆเลยครับ
0: คงจะเห็นว่าชวนกันมาเป็นว่าคั่วกันนี้ใช่ไหม
1: ครับนั่นแหละฮะเป็นความคืบหน้าของเรื่องนี้ครับจะเอาให้สิ้นซากยังไงเนี่ยนะฮะ ก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะขึงขังมากเลยสำหรับเรื่องนี้นะฮะแม้พูดถึงขนาดว่าอะไรนะ

0: อะไรนะเต็มธงเต็มเท้าอ่ะพี่เวสารเดี๋ยวคำพูดของท่านนายกเนี่ยหาไม่เจอแล้วนะฮะที่บอกว่าเต็มส้นเนี่ยเต็มส้นเท้าอ่ะประมาณนั้นฮะแล้วก็นี่แหละครับเดี๋ยวรอดูท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่คึกคักเอ้ยพรุ่งนี้เขาท่านนายกจะไปเมืองจีนแล้วนี่ใช่ไหมพี่เวสาร
1: ใช่ใช่ไปยาวด้วยนี
0: ่ครับ
1: กับวันจันทร์เนี่ย20
0: ไม่แล้วก็ที่สำคัญที่พี่เวสารคุยให้ฟังเมื่อวานเนี้ยก็คือจีนนอกเหนือจากเชิญเราไปแล้วเนี่ยโคตรเชิญทางคุณบาเน็ตไปด้วยนะฮะเขาจะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับ
1: ก็วิจารณ์กันจับตากันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหม
0: ครับ
1: เราต้องรอดูของจริง
0: ครับ
1: เพราะว่าบ้างก็บอกว่าโอ้ยมันโดยมันญาติทางการทูตเนี่ยมันถ้าจะมีโปรแกรมอย่างนั้นเขาต้องแจ้งกันล่วงหน้าแล้วนายกเขาต้องรู้ตัวแล้วข่าวมันน่าจะเริ่มรั่วมาแล้วล่ะ
0: อัน
1: นี้ยังไม่มีข่าวอะไรจากฝั่งไทยเลย
0: ครับ
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างไปไปร่วมงาน
0: AI
1: ที่จีนเขาเป็นเจ้าภาพงาน AI ที่เซี่ยงไฮ้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็อาจจะเจอกันทักทายจับไม้จับมือตามบรรยาทแต่ถึงขั้นที่จะมีการเจรจาอะไรกันโดยจีนเขาช่วยเป็นเกาใจประสานในอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ต้องรอดูอีกที
0: ครับเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะที่คุณอนุทินเยือนต่างประเทศแล้วก็ไปประชุมอ่ะแล้วก็จะต้องเจอหุนมาเน็ตท่านโพสต์ก่อนแล้วท่านอธิบายกับสื่อก่อนเลยนะ
1: ไปที่ไหนที่จีนหรือเปล
0: ่
1: า
0: จีนใช่ไหมที่ไหนนะพี่ไปสารล่าสุดเนี่ยแล้วท่านนายก
1: รัสเซียป่ะ
0: รัสเซียที่ท่านนายกบอกก่อนแล้วผมต้องไปเจอเขาเนี่ยอย่ามีประเด็นดราม่า กันอีกนะต้องจับมือทักทายเป็นมารยาทของผู้นำฮะแต่คราวนี้ท่านวันนี้ที่แถลงเจอหน้าสื่อไม่ได้พูดประเด็นนี้ไง
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: โหวตมาก20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา16นาทีครับพี่ไพศาลครับ
4: ครับ
3: มีรายงานข่าวเข้ามาแล้วนะฮะเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วหุนมาเน็ตเดินทางถึงปักกิ่งแล้วครับเพื่อจะเดินทางเยือนจีน 15-17 กรกฎาคมคนที่ไปรับที่สนามบินก็คือฮาวาชุนอิงนะฮะปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับถือเป็นตำแหน่งระดับสูงที่ให้การต้อนรับฮุนมาเน็ตที่สนามบิน
4: เขาลงที่ไหนเซี่ยงไฮ้ใช่ไหม
3: ที่เซี่ยงไฮ้ครับ
4: ไปน้อยกว่าเรานะ
3: เราไปวันที่16ครับ
4: เขาไป15ใช่ไหม
3: 15-17
4: 15-17ก็คือพุธพฤหัสศุกร
3: ์ครับ
4: ของนายกไป16พรุ่งนี้เราไปเซี่ยงไฮ้ก่อน
3: ครับ
4: ไปถึงก็ร่วมงานเลยที่เซี่ยงไฮ
3: ้ครับ
4: ก็จะเจอคุณมาเน็ตกันก็เป็นทางการไม่เป็นทางการก็เจอพรุ่งนี้ที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นงานที่สีจิ้นผิงเป็นประธานงาน
3: ครับ
4: AI อะไรพวกเนี้ยของเขาเนี่ย
3: ครับ
4: แล้วหลังจากเสร็จภารกิจที่เซี่ยงไฮ้นายกก็จะไปที่เฉินตูมณฑลเสฉวน
3: ครับ
4: นะจะเป็นงานที่ทีมไทยแลนด์เขาจะไปจัดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างมณฑลเสฉวนกับประเทศไทย
3: ครับ
4: เสฉวนก็เป็นมณฑลใหญ่

0: เมืองเฉิงตูเนี่ยเมืองไอ้พันหมีแพนด้าถ้าคนจะไปดูหมีแพนด้าก็ต้องไปที่เฉิงตู
1: ครับ
0: มันมีพื้นที่ที่หมีแพนด้าก็อาศัยอยู่แล้วก็ทำเป็นเขตอนุรักษ
1: ์แสดงว่าหลินปิงก็อยู่ตรงนี้ด้วยสิครับเนี่ย
0: ลูกหลานหลินปิงอะไรโคตรเง่าอะไรก็อยู่แถวนี้กันหมดเฉิงตูนี่แหละมณฑลเสฉวนเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากเสร็จภารกิจที่เสฉวนที่เมืองเฉิงตูเนี่ยก็จะปิดท้ายเป็นแขกของนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงที่กรุงปักกิ่ง
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะมีการประชุมหาลือกันแบบทวิภาคีระหว่างไทยตัวแทนฝ่ายไทยนำโดยท่านนายกกับตัวแทนฝ่ายจีนนำโดยนายกตีหลี่เฉียงแล้วเสร็จภารกิจก็เดินทางกลับวันที่20
1: ครับ
0: นายกไทยก็มีภารกิจอยู่3งาน
1: มันจะมีภารกิจแทรกหรือเปล่าไงฮะ
0: ถ้ามันมีภารกิจแทรกก็ต้องพรุ่งนี้ฮะ16
1: ครับ
0: มันจะแทรกได้วันเดียวอ่ะเพราะว่าอยู่ที่เซี่ยงไฮ้
1: แล้วก็ได้เจอกัน
0: กับทางคุณบาเน็ตแล้วก็สีจิ้นผิงก็อยู่ที่นั่นด้วยสีจิ้นผิงก็ไปรออยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยที่จะจัดงาน
1: สื่อกัมพูชาเขาลงมานะพี่เพศาลบอกว่าสื่อตั้งคำถามอนุทินฮุนมาเน็ตจะพบกันในงาน AI โลกเนี่ยหรือจีนจะให้คุยแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามครับสื่อกัมพูชาตั้งข้อสังเกตนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม AI โลกประจำปี2026ตามคำเชิญของสีจิ้นผิงหรือจีนต้องการให้คุยแก้ปัญหาชายแดนเป็นเว็บไซต์พนมเปญโพสต์รายงานบอกว่านายอนุทินของไทยและก็ฮุนมาเน็ตของกัมพูชามีกำหนดเข้าร่วมประชุมที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะตามคำเชิญของสีจิ้นผิงและก็ตั้งคำถามหรือจีนจะผลักดันให้ทั้งสองคนคุยกันเรื่องชายแดนเพราะไม่ได้พบปะเจรจากันเลยตั้งแต่เดือนธันวาคมคือกัมพูชาเนี่ยนอกเหนือจากคุณมาเน็ตไปนะพี่เพศาลก็จะมีปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศเตียเซยฮารัฐมนตรีกลาโหมในสันจันทนรองประธานสภาพัฒนากัมพูชาคนที่1เดินทางไปกับคุณมาเน็ตด้วยนะส่วนคุณอนุทินเนี่ยที่ไปเนี่ยคณะก็จะมีคุณเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็ไทยและกัมพูชามีกำหนดพบกับสีจิ้นผิงแล้วก็นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงด้วยฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการให้เราคุยเรื่องของปัญหาชายแดนกันหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามครับแต่สื่อกัมพูชาเขาก็จับตาประเด็นนี้อยู่เหมือนกันฮะครับ
0: วันนี้งานระดับเนี้ยผมเข้าใจว่ามันจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมนะ
1: ครับ
0: ไม่น่าจะมีเฉพาะไทยกับกัมพูชา
1: ครับ
0: งาน AI โลกเนี่ยมันควรจะต้องมีผู้นำเยอะแต่เพียงแต่ว่าความน่าสนใจก็คือว่ามันมีไทยแล้วก็กัมพูชา
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ต้องไปรายงานว่าแล้วคนอื่นๆมีใครมาอีกบ้างแต่ผมคิดว่างานระดับเนี่ยมันน่าจะมีเยอะ
1: ครับ
0: อาเซียนก็ไม่น่าจะมีเฉพาะ2ประเทศน่าจะมีชาติอื่นๆด้วย
1: แต่ที่จับตาไงของทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อกัมพูชาก็คงเป็นเด่นนี่แหละ
0: ครับมันเป็นงานระดับโลกเอาใน AI โลกเนี้ย
1: ครับ
0: ไต้หวันอย่างเงี้ยคุณจะมามั้ยน่าจะต้องมาด้วยซ้ำแบบ
1: ครับ
0: เป็นตัวแทนอะไรที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนประเทศแต่ว่าควรจะเข้าร่วมเพราะว่าเขาเป็นฐานสำคัญ
1: เนี่ยราชบัณฑิตของกัมพูชานะฮะคินเพียนะบอกว่าอุปสรรคสำคัญสำหรับการหาทางออกระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยอยู่ที่ใครจะถืออำนาจตัวจริงในประเทศไทยก็ตั้งคำถามกับเราครับใครเป็นคนตัดสินใจแต่เขาบอกว่าจีนควรผลักดันให้ทั้งสองประเทศพบปะเจรจาและแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีผ่านช่องทางการทูตหรือวิธีการปรึกษาหารืออื่นๆโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศจีนควรมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในฐานะผู้ไกลเกลี่ยเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถแก้ไขความขัดแย้งยุติความตึงเครียดแล้วก็กลับคืนสู่สภาวะปกติเพียยังบอกด้วยนะครับว่าเจตนารมณ์นี้ถูกประกาศในฉันทามติฟู่เซียนที่บรรลุกันเมื่อเดือนธันวาคม2025ครับ
0: ก็มันต้องเคลียร์หลายระดับนะ
1: ครับก็เราพร้อมครับพี่เพศาลคุณเสียศักดิ์กับคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเราพร้อมยิ่งคุณเสียพูดชัดเลยถ้าจะมีการมาเจรจากันเนี่ยนะฮะขอเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนสงครามเต็มรูปแบบสงคราม

0: ตามแนวชายแดนมันไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีตึงเครียดก็จริงแต่สงครามข่าวสารเขายังเล่นเราไม่เลิกฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมีสารสัมพันธ์ในการพูดคุยเจรจาขอเริ่มตั้งแต่ระดับนี้เลยไอ้เรื่องไอ้ทูตอ่ะพี่เมสาร
1: ก็เดิมก็คิดว่าจะเริ่มยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: อาจจะยังไม่ถึงขั้นแรกเปลี่ยนทูตแต่ว่าอุปทูตอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็หยุดชะงักไปแล้วทำท่าว่าจะเริ่มหรือ
0: ก็พอทุกเวทีนานาชาติเนี่ยเขาก็ยังคงเข้าไปกล่าวหาเราไม่เลิกไงสงครามข่าวสารเขายังไม่ยุติไงครับพี่เบซ่า
1: อันนี้จะมีเรื่องอะไรนะไออันครอสอะไรด้วยไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่ก็โอเคเดินหน้าไปแล้ว
0: ก็เร็วๆนี้นะฮะแล้วก็จะได้ประธาน
1: ไกลเกลี่ยภาคบังคับอะไรก็
0: ใช่ครับเราจะได้ประธานเพราะว่าในฝ่ายของกัมพูชามี2ของเรามี2ก็ทั้งคู่เนี่ยจะต้องเลือกประธานมา1นะฮะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักปี2ปีในการพูดคุยเรื่องเนี่ยฮะไอ้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยครับ
1: คร
0: ับเนี่ยอันนี้ตรงเนี้ยเร็วสุดนะฮะแต่ผลจะออกมายังไงจะเป็นทางบวกทางลบก็อยู่ที่กรรมการเพราะว่ากติกานี้มันเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วไม่มีใครมาบิดผิวบิดเบี้ยวอะไรได้ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรก็ยังไงก็ยังคุยกันไม่ได้ในเวลานี้ก็เวลาต่อไปก็อาจจะคุยกันได
0: ้ครับ
1: แต่เมื่อไหร่ไม่รู
0: ้ครับเอาพี่เนเน่พี่ไปศาลโค้ชภูเก็ตที่ไปอเมริกาก็ทาเลนต์อะสื่อกัมพูชาโซเชียลกัมพูชาบอกเนี่ยคือคนกัมพูชา
1: ไอ้นี่มันก็ไร้สาระไปเรื่อย
0: โอ้ก็แบบ
1: มันไม่ควรจะมันความไร้สาระอะไรเงี้ยมัน
0: ครับ
1: ทีมันก็พวกอินฟลูเอนเซอร์พวก
0: หาแสง
1: ดูแสงของเขาก็มีเยอะแยะไปหมด
0: ครับ
1: ของเราก็ไม่น้อยหรอกกัมพูชานี่ก็ยุบยับไปหมด
0: นี่อ่ะปัญหาตรงนี้ก็คือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าโอเคเราทั้งสองประเทศมีปัญหาระดับประเทศกันแต่ว่าประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องแต่หลังๆมาเริ่มมีปัญหากันขึ้นแล้วความตึงของเนี่ยฮะเริ่มจากโซเชียลของทั้งสองฝั่งเนี่ยพี่ไพศาลเล่นกันไม่เลิกเนี่ยฮะมันจะเป็นบ่อเกิดของความบาดหมางที่มันจะล้าวลึกไปกว่านี้อีกแม้เปิดด่านเปิดพรมแดนแล้วเนี่ยแต่ว่าความเล้าฉานในการรับกันไปนะฮะแล้วก็นี่แหละครับเขาเรียกว่าอะไรแซะกันไปแซะกันมาของทั้งสองฝั่งเนี่ยนี่แหละมันจะเป็นปัญหาระยะยาวครับ
1: นี่ผมดูยูทูบเบอร์นะที่เขาเป็นเด็กหนุ่ม
0: ๆครับ
1: เขาก็เข้าไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ยเขาไปเที่ยวมาเนี่ย
0: ครับ
1: ไปแล้วเขาไปตะเวนเที่ยวเขารู้สึกจะชื่อยูทูบไอช่องยูทูบเขาว่าอะไรเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยน
0: ะฮะ
1: ผมจำชื่ออะไรไม่ได้แต่ว่าเป็นลักษณะเขาเที่ยวเป็นแบ็คแพคเกอร
0: ์ครับ
1: เสร็จแล้วเขาก็ไปพนมเปญไปสีฮานุวิวอะไรเงี้ยก็ไปพูดคุยไปกินข้าวไปอะไรทักทาย
0: ปกติไหมฮะ
1: แล้วเขาก็เช่ารถ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเขาแสดงตัวว่าเป็นคนไทยเลยเขาก็ถามนะว่าเป็นไงบ้างคนกัมพูชามองคนไทยอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ที่เขาเจอไม่มีใครทุกคนก็โอเค
0: ครับ
1: บางคนก็พูดภาษาไทยด้วยพอรู้ว่าเป็นคนไทยบอกว่าเคยมาทำงาน
0: ครับ
1: เคยมาทำงานพูดภาษาไทยพอได้บ้างพอสื่อสารได
0: ้
1: อะไรเงี้ยนะเขาเจอนะผมก็ดูแล้วมันก็ไม
0: ่บรรยากาศยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู
1: ่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วมันน่าวิตกกังวลอะไรแต่มันก็มีร่องรอยนะเช่นว่าเขาไปเสียนุวิวพนมเปญน้องพนมเปญ
0: ครับ
1: ก็เห็นเลยว่าร้าน 7-Eleven เนี่ยถอดป้ายถอดอะไรหมดเลย
0: ที่เป็นภาษาไทย
1: ไม่ๆมันเป็นคือยุบร้านเลิกร้าน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าร้าน 7-Eleven เนี่ยเป็นร้านจากไทยเขาไปตั้ง
0: ปั๊มน้ำมันร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันก็เลิกหมดแล้วนี
1: ่ไม่ใช่กับแบรนด์เหล่านั้นเขาก็ถอดเถิดจริงๆแล้วมันก็เป็นผู้ประกอบการคนกัมพูชาทั้งนั้น
0: ครับ
1: เขาก็ซื้อแบรนด์ซื้ออะไรไปบ้าง
0: ครับ
1: แต่ก็นี่มันมีกระแสที่เขารณรงค์ต่อต้านสินค้าไทยหรือว่าธุรกิจไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีการถอดป้ายเขาก็ถ่ายให้ดูนะไปดูยืนหน้าร้านที่บอกครั้งหนึ่งเคยเป็น 7-Eleven
0: ครับ
1: ก็เ ถอนป้ายลงมาก่อน

0: พอกับพื้น
1: อืม
0: แต่เจ้าของถอนเองอ
1: ่
0: ะเลิกกิจการไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีร่องรอยแต่ว่าไปกินคงกินข้าวแม่คงแม่ค้ารู้ว่าเป็นคนไทยก็ไม่ได้มีปริยาอะไรในทางที่ดูแล้วจะน่าวิตกกังวลนะนะเท่าที่ดูผมดูก็นะด
1: ู
0: ก็สองสามเทปละ
1: ครับครับก็เช่นเดียวกับกัมพูชาที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยครับผมยังเป็นลูกค้าเขาทุกวันอยู่เลยพี่ไพศาล
0: เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนกัมพูชาอยู่นะ
1: ครับเขาพูดกัมพูชาเลยฮะพูดไทยได้นิดหน่อยเท่านั้นเองฮะสำเนียงออกเลยกัมพูชา
0: ก็ยังทำงานอยู
1: ่เป็นเจ้าของร้านเลยฮะสามีคนไทยครับแล้วก็เปิดเป็นร้านขายข้าวแกงฮะ
0: โอ้ยไม่กลับแล้วไม่กลับแล้ว
1: ครับ
0: ไม่กลับแล้ว
1: เนี่ยฮะก็ทำอาหารอร่อยก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสคุณไงคุยกันทุกเช้าฮะพอจัดรายการเสร็จกูก็ไปฝากท้องกับเขาเนี่ยครับ
0: วันนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวเลขนักท่องเที่ยวครึ่งปีแรกนะ
1: ครับ
0: แต่เขาสำรวจไปถึงวันที่11กรกฎาคมเลยครึ่งปีไปอีก11วันด้วยซ้ำไปพบว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมเนี่ยครึ่งปี69นี้นะฮะ16,773,344 คนถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลง 3.09% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: ลดลงนะลดลงเล็กน้อย 3.09% ก็สร้างรายได้จากการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ 899,940 ล้านบาท
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: 19:30 นะครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับดีเจด้งและดีเจบอยนะครับผมใน Facebook วันนี้นะครับก็อบอุ่นเช่นเคยนะ75ท่านเข้ามาแล้วครับพี่บอยครับ
3: ครับ
2: นะฮะพี่ขาวดอนสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่สันธยานะครับทักทายเราสองคนเข้ามา
3: สวัสดีครับ
2: นะครับสงสารคนโดนไฟไหม้เนาะจริงพี่นะครับพี่ชีวิตต้องทนนะครับสวัสดีนะครับพี่โจรายองขอให้คุณด้งคุณบอยถูกหวยรวยไม่ไหวแล้วพรุ่งนี
3: ้ขอบคุณครับเช่นกันนะครับ
2: นะครับพี่ฐานิดาพี่หนึ่งรักลูกที่สุดสวัสดีนะครับพี่เล็กวงอนันต์พี่มีมีมี่นะครับสวัสดีด้วยนะครับพี่กัลยาสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะฮะพี่บุญเรือนนะครับฝนตกหนักมากเลยค่ะที่ไหนนะพี่บุญเรือนอยู่ที่ไหนพี่แต๋วร่มเก้าก็บอกฝนตกนิดหน่อยนะฮะใครอยู่ที่ไหนก็รายงานอัปเดตเข้ามาได้นะครับมาอีก10อันดับข่าวลุยกันเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ผมพาไปที่ค่ายมวยก่อนนะครับแหมปกติค่ายมวยเนี่ยมันก็ต้องปั้นเด็กไปเป็นนักมวยนะ
3: ครับก็จุดประสงค์ค่ายมวย
2: แต่ทำไมที่นี่นะครับส่งเด็กไปปลนเปลทางเพศ
3: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ
2: ค่ายมวยกลายเป็นแหล่ง
3: เริงรม
2: ไปได้อย่างไรคือพวกนี้เขาแบบหุ่นเหินเขาดีมั้งนะหุ่นเหินเขาดีนะฮะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของค่ายแหละครับวันนี้ตำรวจ CIB นะครับสอบสวนกลางนะครับโดยทางปคม.เขาลงพื้นที่ไปนะครับที่ชลบุรีนะครับนำเจ้าหน้าที่ทางพม.ไปด้วยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขาสืบทราบมาว่ามีการลักลอบเหมือนค้ามนุษย์โดยใช้เด็กด้วยนะครับเด็กเนี่ยอายุไม่เกิน15ปีนะ
3: ครับ
2: ถูกส่งตัวไปค้าประเวณีแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสมานะครับว่าเปิดค่ายมวยบางหน้าที่จังหวัดระยองแล้วก็บังคับให้นักมวยที่เป็นเด็กเนี่ยนะครับนะส่งถูกส่งตัวไปให้กับผู้ที่มีรสนิยมทางเพศแบบพวกชายรักชายนะแล้วก็มีการจ่ายเงินกันให้เงินเด็กโอ้เด็กบอกฉันจะมาเป็นนักมวยทำไมผู้ดูแลค่ายส่งฉันไปทำแบบนี้
3: ใช่
2: นะครับก็ในค่ายเนี่ยนะครับมีทั้งนักมวยชายนักมวยหญิงมีทั้งคนไทยคนต่างชาติเด็กก็ต่ำกว่า18ไปจนถึงอายุ35อยู่ในค่ายประมาณ30คนนะครับก็ถ้าลูกค้าติดต่อมาเนี่ยเด็กจะได้ค่าตัว 2,000 บาทขึ้นไปนะเขาระบุลึกถึงขนาดว่าเด็กที่ส่งไปเนี่ยจะต้องเป็นแบบเด็กที่มีรสนิยมแบบเป็นฝ่ายลุกเพราะว่าคนที่มาใช้บริการเนี่ยจะเป็นฝ่ายรับนะครับ
3: คือลุกอะไรลุกไปปิดไฟอย่างเงี้ยหรอ
2: นะครับเป็นฝ่ายบุกเป็นฝ่ายลุกนะครับก็เขาอ้างว่าเด็กที่ถูกเอาไปขายบริการเนี่ยจะเป็นเด็กที่เกเรต้องการเงินไปเที่ยวเตร่อยู่แล้วค่ายมวยก็เลยส่งไปใครที่ไม่สมัครใจก็จะไม่ได้บังคับเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับเด็กก็ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปสำเร็จความใคร่ให้กับลูกค้าดูสินะครับเห็นบอกว่าต่ำๆเนี่ย15คนนะที่มีรายชื่อที่อยู่ในลิสต์แบบมีรูปให้ลูกค้าดูอย่างเงี้ยมี15คนนะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ย3คนแล้วก็อายุ16อายุ15เนี่ยมีก็เฉลี่ยก็ประมาณนี้น้อยสุดอายุ13ปีเท่านั้นเองนะครับนะฮะก็ตำรวจก็ไปทลายแล้วแหละนะครับเขาบอกว่าพวกเนี้ยจะชอบถ่ายรูปไว้ด้วยนะพอมีอะไรกับเด็กเสร็จเนี่ยจะถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกให้ค่าตอบแทนนะถ้าถูกใจก็อาจจะถึง 5,000 ก็มีนะต่างชาติอ่ะนะครับก็นะวันนี้ตำรวจก็ไปจัดการนะล้างบางทั้งหมดแล้วค่ายมวยจะได้กลับมาเป็นค่ายมวยจริงๆสักทีไม่ใช่มาแฝงกันแบบนี้นะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9นะครับพาไปดูเรื่องราวนะฮะของเหยื่อที่ถูก พลิงไหม้สักนิดนึงนะพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคุ้นหน้าแบบความสูญเสียละนะฮะอย่างครอบครัวนี้เนี่ยนะฮะเขาฝากถึงคู่กรณีว่าอยากให้ติดต่อมาหาเขาหน่อยคือบางครอบครัวตอนนี้เริ่ม
3: มาถึงทนายใช่ไหม
2: ทนายหรือว่าเจ้าของร้านเขาก็อยู่ในไอซียูเนาะยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าทางร้านเนี่ยทางคนที่เป็นทนายเนี่ยก็ควรจะติดต่อเขาไปบ้างบางครอบครัวก็บอกว่าลูกมาเข้าฝันแล้วนะลูกมาเข้าฝันอยากกลับบ้านให้แม่ช่วยมาพากลับบ้านอะไรก็มีนะครับวันนี้สองลูกสาวนะครับของเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวเนี่ยนะฮะก็ฝากผ่านมาทางผู้สื่อข่าวนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับสูญเสียนะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นญาตินะนี่ก็หมายถึงญาติเป็นญาติกันเนี่ยนะฮะเขาก็อยากจะให้ทางคู่กรณีเนี่ยติดต่อหน่อยนะครับติดต่อมาหาเราบ้างเพราะพวกเราเนี่ยคือผู้สูญเสียนะครับตอนนี้เนี่ยแจ้งแค่ว่าให้ไปรับเงิน 10,000 บาทก็ต้องไปโน่นนะสน.พหลโยธินบางคนเนี่ยเอาร่างกลับไปต่างจังหวัดแล้วอ่ะ
3: ครับ
2: นะครับไม่สามารถที่จะกลับมาเอาเงินได้มันควรจะมีอะไรที่เป็นแบบง่ายกว่านี้ไหมสมมติบางคนถูกส่งกลับไปหนองคาย
3: ครับ
2: แล้วไงต้องมาสน.พหลโยธินมายังไงเขาจัดงานศพกันอยู่อะไรแบบเนี้ยมันควรจะมีการอำนวยความสะดวกกันบ้างหรือยังไงถ้าคุณจะคิดจะช่วยจริงๆอันนี้คือเสียงสะท้อนจากครอบครัวนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: ไปดูเรื่องของการจับลูกกตัญญูไม่มีเงินไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนักนะยอมติดคุกขโมยมอเตอร์ไซค์ไปหาแม่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเดี๋ยวก่อนนะเขาบอก

0: ผมไม่ได้บอกจังหวัดอยู่ที่ไอเนี่ยคุณผู้ฟังฮะของตำรวจที่สภ.พุทธไทยสงฆ์ใช่ไหม
1: บุรีรัม
0: ย์บุรีรัมย์ขออภัยเขาไปจับกลุ่มตัวนายเฉลิมพลอายุ41ปีแล้วก็ได้ของกลางเป็นจักรยานยนต์ Honda Wave 110สีแดงทะเบียน751ขอนแก่นหลังตัวคุณเฉลิมพลเนี่ยเขาไปขโมยจักรยานยนต์นะของชาวบ้านที่จอดอยู่บริเวณหลังเทศบาลตำบลพุทธไทยสงฆ์ก่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้บริเวณที่ถนนสายบุรีรัมย์พุทธไทยสงฆ์ในพื้นที่บุรีรัมย์เบื้องต้นเนี่ยตัวผู้ต้องหาเขาให้การบอกว่าอยากไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนักเป็นเนื้องอกบริเวณช่องคลอดที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์แต่ไม่มีรถไปกระทั่งเดินมาถึงบริเวณเนี่ยหลังเทศบาลตำบลพุทธไทยสงฆ์เห็นมีจักรยานยนต์จอดก็เลยไปขับมันมีการเสียบกุญแจคาไว้แล้วก็มีหญิงเนี่ยเจ้าของรถยืนอยู่ข้างๆเขาก็เลยเข้าไปนี่แหละฮะขโมยเลยตอนเกิดเหตุรู้สึกอยากได้รถเพื่อจะขับขี่เดินทางไปเยี่ยมแม่ก็เลยเนี่ยครับสตาร์ทรถเลยแล้วก็มุ่งหน้าหนีไปทางบุรีรัมย์แต่เผอิญเจ้าของรถเขาอยู่ไงเขาก็เลยตามคนมาให้ช่วยแล้วก็เอาตัวไว้ได้เขาบอกว่าทำเพราะความจำเป็นเป็นห่วงแม่จริงๆเนื่องจากทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าแม่ป่วยหนักนะการทรุดลงกระทันหันไม่มีเงินติดตัวไม่มีรถเดินทางไปไม่มีรถที่จะไปโรงพยาบาลด้วยโอ้น่าสงสารเนาะถ้าเป็นอย่างเขาเล่านะด้งเนาะมันก็สุดจะน่าสงสารจริงๆอ่ะแล้วสมมติถ้าแม่เสียชีวิตทำไงเงินติดตัวที่จะเดินทางไปหายังไม่มีแล้วค่าทำศพทำไงอ่ะ
1: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ดราม่าข้าวแกง40บาทของท่านรัฐมนตรีสุภจีนะฮะโอ้ทำไมถึงได้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงถกเถียงกันนะฮะก็ฝั่งที่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวไอ้พวกข้าวแกง30บาทมันก็มีก็ไม่ได้ว่าจะให้ปรับขึ้นมา40คุณก็ขาย30เท่าเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ไอ้ประเภทแบบ50 60เนี่ยจะได้ลดลงมาเหลือ40บ้างใช่มั้ยส่วนคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยว่าต่างจังหวัดอ่ะเขากินกันน่ะ30 35อยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องมา40บาทหรอกนะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนะก็ถูกนำกลับไปทบทวนแล้วนะไอ้ข้าวแกง40บาทเนี่ยนะครับมีกระแสคัดค้านเยอะวันนี้นักข่าวไปถามร้านแกงถุงนะฮะเขาขายแกงถุงถุงละ20นะก็ถ้าเป็นกับข้าวเนี่ยถุงละ20เนาะถ้าเป็นข้าวราดแกงราดข้าวเนี่ยกับข้าว1อย่างเขาขาย20บาทถ้าราดข้าว2อย่างเนี่ยเขาขายแค่25บาทแล้วมันยิ่งชักจูงให้คนซื้อนะแกงถุงละ20บาทแกติดป้ายไว้เลยว่าถ้าใช้ไทยพลัสเหลือถุงละ8บาท มันก็ยิ่งคนก็ยิ่งหยิบเลย ถุงละ8บาทมันดูอย่างเงี้ยใช่มั้ยจากถุงละ20เหลือ8บาทนะครับเจ้าของร้านนะครับบอกว่าถ้ามีโครงการข้าวแกงจานละ40แม้ร้านจะอุดหนุนเงินมาช่วยเป็นค่าวัตถุดิบต่างๆนะครับก็เชื่อว่ารัฐบาลทำไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทั้งรถพุ่มพวงทั้งการแก้ปัญหาราคามะพร้าวนะแก้ปัญหาเรื่องของแพงเนี่ยยังทำไม่ได้เลย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าขณะเขาเนี่ยขายอาหารวันละ30อย่างเนี่ยนะต้องใช้ทุนวันละตั้ง 4,000 บางวัน 5,000 ค่าเครื่องปรุงแยกกันอีกนะครับแล้วไอ้ข้าวแกง40บาทเนี่ยมันปลายเหตุนะขนาดเขาขายถูกกว่าที่รัฐจะทำเนี่ยยังแทบไม่เหลืออะไรเลยแล้วร้านอื่นจะไปทำได้ยังไงนะนี่ครับเสียงสะท้อนนะว่า
0: แล้วสุดท้ายไปต่อไหม
1: ก็ยกเลิกไปแล้วครับพี่เพราะมีคนติงเรื่องนี้ว่าควรจะไปแก้ที่ต้นทางมากกว่าเรื่องของวัตถุดิบที่มันแพงขึ้น
0: โอ้ไม่อยากเชื่อเนาะก็ยอมถอยเนาะ
1: ก็คุณสุจีก็ขอนำกลับไปทบทวนนะครับ
0: โอ้
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ต้องกินกุ้งแถวไหนอะถ้ากุ้งอะ
1: กุ้งอะพี่ก็ถ้าอย่างไปทะเลเนี่ยอย่างแม่ไปพัทยาไปอะไรอย่างเงี้ยก็กินใช่มั้ย
0: ก็แถวนั้น
1: มีแหล่งมีแหล่งยังไงพี่มัน
0: แล้วถ้าแถวบนแถวล่างกินแถวไหน
1: แถวบนตัวใหญ่
0: จริงหรอนั่นคือโลกของด้งแต่โลกของกวางเป็นจริงนี่ดูแถวบน
1: ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเหมือนหัวกุ้งนะ
3: มันหด
0: แล้วนี่คืออะไร
1: อันนั้นนิ้วก้อน

0: ไอ้กุ้ง ไม่ใช่ตัวนะนิ้วก้อย
1: โลกของความเป็นต้องบอกว่ากินแถวบนเพราะกุ้งจะตัวใหญ่นั่นคือปลาหมึกแต่ว่ากุ้งเนี่ยเอาไปเทียบแบบนั้นไม่ได้จริงคุณผู้ฟังเพราะในภาพเนี่ยกุ้งมีอยู่6ตัวกุ้งที่เขาวางตำแหน่งภาพแบบนี้ผมก็เรียกว่าแถวบนน่ะเป็นกุ้งที่ตัวเล็กที่สุดโตแต่หัวแล้วตรงนี้เหมือนแบบว่าเหมือนหนวดกุ้งอ่ะคุณรู้ป่ะเขาบอกเอ็นดูโลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าพ่อครัวตัวลายโพสต์ภาพกุ้งเผาลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคแล้วก็มีข้อความบอกว่าร้านทะเลทอดในภูเก็ตขายไม่ออกก็อุ่นใหม่อุ่นแล้วอุ่นอีกกุ้งโปลิโอจนกลายเป็นประเด็นล้อที่ถูกแชร์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมากจากภาพที่แชร์เพราะว่ากุ้งมีลักษณะคล้ายกุ้งกล้ามกรามแต่เมื่อแกะเปลือกออกกลับพบว่าเนื้อกุ้งมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับหัวกุ้งกุ้งโปลิโอถือว่าเข้าใจเลยทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นอย่างคึกคักบางรายก็แซวว่ากุ้งปักปากกาเออมันหอมไง
0: กุ้งปักปากกาหรือว่าลด
1: น้ำหนัก
0: ลดน้ำหนักมา
1: ลดความอ้วนมาขณะที่อีกจำนวนมากก็ระบุว่ากุ้งโกซึ่งเป็นกุ้งที่มีลักษณะหัวใหญ่เนื้อน้อยเนื้อค่อนข้างแข็งไม่เหมาะกับการนำมาย่างเพราะเมื่อโดนความร้อนเนื้อจะยิ่งหดตัวชาวเน็ตหลายคนให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันบอกว่ามันคือกุ้งโกตัวใหญ่แต่เนื้อน้อยราคาแบบสดถูกมากแถวบ้านเนี่ยกิโลไม่ถึงร้อยกุ้งโกต้องทอดไฟแรงแค่แป๊บเดียวย่างไม่ได้เพราะเนื้อมันจะหดคือย่างไม่ได้เนื้อมันจะหดกุ้งโกครับแล้วก็เอ็นดูน้อง
0: แล้วเขาขายยังไงเขาขายตัวเท่าไหร่ได้อย่างเงี้ยเขาขายเป็นชิ้นเป็นโลเป็น
1: นี่เขาบอกว่าผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์ก็บอกว่าไม่มีเจตนาจะโจมตีร้านนะแต่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะเชฟโดยยอมรับว่าเข้าใจผิดในตอนแรกคิดว่าเป็นกุ้งกล้ามกรามเนื่องจากเห็นราคาขายจานละ50บาทได้ทั้งหมด6ตัวจึงตัดสินใจซื้อจากตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าตออำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเมื่อแกะกุ้งออกกลับพบว่าเนื้อมีน้อยมากอีกทั้งเนื้อสัมผัสแข็งผิดปกติจึงคาดการเบื้องต้นว่าอาจเป็นกุ้งที่ผ่านการอุ่นซ้ำหลายครั้งเออแต่สุดท้ายมันคือกุ้งโกอ๋อนี่แหละฮะโอ้ยเป็นโรคว่างนี่อะไรผมไม่ใช่นึกว่าจิ้งจกอยู่ข้างใจตกใจ
0: นิ้วก้อย
1: โอ้
0: ตัวจิ้งจกเองเหรอ
1: มันน่าจะเป็นกุ้งไดเอทนะคุณผู้ฟังหัวไม่เลยโตผิดปกติโอ้ตายเหรอ
0: นี่แต่ผมไปกินนะร้านนี้นะ
1: อ
0: ยากให้พี่บอยถ่ายแต่ผมจะไม่บอกชื่อร้าน
1: เขา
0: เพราะว่าแต่จานนี้พี่ว่าเท่าไหร
1: ่กุ้งเนี่ย45
0: ต่ออะไรต่อจานเหรอ
1: ได้ไหม
0: น้อยไปนิดนึง
1: อ่ะ300ไอ้150
0: 3 650
1: ไอ้อ่ะ
0: ไม่รู้ไง
1: ว่าเท่ากับตัวเท่าไหร่อ่ะ
0: ตัวละ100ได้มั้ยเนี่ย
1: เมื่อกี้ตัวละ4ตัว650โอ้ตัวร้อยปลายๆนะ
0: แพงมาก
1: ต้องไปถามราคาเขาก่อนเหรอ
0: ใช่ไงเขาบอก
1: ก็คืนไหมพี่เชื่อว่าต้องคืน
0: ก็สั่งเขาสั่งกันมาแล้วเราตามไปไง
1: แต่เราก็เลยบอกเขาขอแยกบินกุ้ง
0: เออเนี่ยอันนี้ก็ตัวไม่ใหญ่แต่ก็แพงอันนี้ก็ตัวน้อยเกินไปนะกุ้งไทย
1: กุ้งโกกุ้งโก เราจำไว้เลยนะคุณผู้ฟังอย่าไปสั่งเขาบอกเอากุ้งโกไหมอย่าไปคิดว่ามันนุ่นแปลกเลยอย่าเชียวเจอกุ้งตัวเล็ก
0: ชี้อะนะ
1: สูชิเหรอสูชิพี่ว่ามันยังแบนๆอยู่นะ
0: เออมันดูตัวน้อยเดียวนะฮะ
1: นี่มันคือมันกุ้งขาดสารอาหารนะถ้าเรามองแบบนั้นถ้าเราไม่รู้จักกุ้งโกะอ่ะเออ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรถก ระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
9: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: ก่อนไปอันดับ5ทักทายพี่เอิร์กนะครับพี่อเกนพี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับพี่จันทราจากพะเยานะคะขอจากลำปางเจ้าขออภัยพี่คนสันโดษนะครับพี่เกษมนะฮะพี่เกษมบอกสวัสดีคนหล่อทั้งสอง
11: สวัสดีครับ
10: ครับผมพี่มายาราบสวัสดีนะครับพี่แววบอกมาแล้วนะคะสวัสดีน้องบอยดังดง
11: สวัสดีครับ
10: คุณเบสมีจากสุราษฎร์บอกลมแรงพี่วินัยบอกแอบฟังอยู่พังงาครับพี่ดงสวนถุงแป้ง พี่วิไลจากตากฝนตกนิดๆนะครับเดี๋ยวได้ทักทายกันต่อนะพี่มาลินีคุณยายออสแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะมาที่อันดับ5นะครับโอ้นี่ฮะไปดูคนเป็นกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้ทำทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะครับนี่ฮะที่นนทบุรีนะครับมีคลิปกรรมการหมู่บ้านเนี่ยมัดศพคุณยายวัย94ปีติดไว้กับตัวนะ
11: โอ
10: ้แล้วก็ใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปวัดอ่ะ
11: ครับ
10: เนี่ยเขาติดแท็กพวกผมทำด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินรถเข็นไม่มีไม่เป็นไรจับยายนั่งซ้อนท้ายไปวัดกันโอ้โหนะฮะนับถือหัวจิตหัวใจนะคือถ้าพูดตรงๆถ้าเราเรียกกู้ภัยอ่ะเรียกรถมูลนิธิมาที่เสียเงินใช่ไหมพี่ถ
11: ้
10: าเราไม่ได้เป็นแบบว่าศพแบบยากหลงยากไร้ก็อาจจะต้องเสียเงินนะฮะนี่ฮะกรรมการหมู่บ้านก็เลยนำร่างของคุณยายครับอายุ94ปีที่เสียชีวิตนะใส่ท้ายรถแล้วมัดกับตัวไว้แล้วขี่ไปวัดอย่างนั้นเลยหรอขี่มอไซค์นะโอ้ถ้าเราเจอตามท้องถนนนี่ก็กลัวเหมือนกันนะคุณยายเสียชีวิตด้วยโรคชรานะครับกรรมการหมู่บ้านท่านนี้ก็สงสารนะแล้วก็เหมือนกับแกก็

0: ไม่มีญาติไม่มีอะไรนะต้องเอาร่างของคุณยายเนี่ยไปวัดนะครับทีนี้ถนนเนี่ยมันเล็กถนนมันเล็กรถใหญ่ก็เข้าไม่ได้แกก็เลยตัดสินใจเอาผ้าขาวห่อตัวคุณยายนะครับนะแล้วก็ใส่ตะกร้าท้ายรถนะแล้วก็ขี่ออกมาขี่ออกมาเพื่อจะมาขึ้นรถตู
1: ้
0: ที่อยู่ข้างนอกโอ้โหลูกสาวคุณยายที่รอ

0: นี่ฮะนับถือหัวจิตหัวใจนะพี่อนันต์นะครับพี่อนันต์ม่วงน้อยคนนี้เป็นกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านไหนมีคนอย่างนี้นะพี่นะยอดเลยเนี่ยนะฮะคอยช่วยเหลือคนลูกบ้านนะครับที่เดือดร้อนครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: นี่วันนี้มีการมาแนะให้ชะลอการบรรจุข้าราชการนะปปช.จะเรียกมหาดไทยส่งข้อมูลกระดาษคำตอบเพิ่
0: ม
2: ก็วันนี้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยฮะคุณสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสถ.ว่าขั้นตอนหลังจากปปช.จะนำเรื่องรายงานต่อคณะไต่สวนเนี่ยเพื่อประกอบข้อเท็จจริงซึ่งจะมีการเร่งรัดประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยอีกทางหนึ่งเมื่อถามว่าปปช.จะตรวจสอบกระดาษคำตอบทั้ง 800,000 แผ่นอย่างไรมันเยอะมากคุณสุชาติบอกว่าขณะนี้ระหว่างการตรวจสอบหากมีปัญหาขึ้นก็จะเป็นประเด็นเพิ่มเติมที่จะหยิบมาทดสอบแต่ตอนนี้ต้องเร่งตรวจสอบประเด็นนี้ก่อนเนื่องจากมีผลกระทบเพราะบางส่วนได้บรรจุไปแล้วเมื่อถามว่าจะแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมหรือไม่คุณสุชาติก็บอกว่าเรื่องนี้เมื่อมีการตั้งกรรมการไต่สวนขึ้นแล้วก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งซึ่งที่ผ่านมามีการทำงานขององค์คณะไต่สวนผ่านมา2สัปดาห์แล้วเมื่อปปช.ยกระดับเป็นคดีพิเศษในกรณีนี้เป็นเรื่องที่มีความสนใจและกระทบเป็นวงกว้างแต่ใดๆคือเนี่ยฮะให้ชะลอท่านปปช.แนะชะลอเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือท่านบอกว่าหากผู้รอบรรจุใช้กระบวนการศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองก็สามารถทำได้เชื่อว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระเพื่อมใหญ่เนื่องจากคนสอบมีหลักแสนคนท่านบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทั้งผู้มีอำนาจแต่งตั้งบรรจุหรือว่านายกแต่ละท้องถิ่นเมื่อเห็นแบบนี้แล้วควรจะกล้าทำหรือไม่ล่ะผมมองว่าเขาน่าจะตัดสินใจเองได้ซึ่งทางท้องถิ่นสามารถชะลอการบรรจุเองได้เขาว่าอย่างนั้นนะส่วนที่ไม่ได้เพราะต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้ทำผิดแต่รอบรรจุแต่อย่างน้อยเนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นต้องรอเวลาพิสูจน์ความชัดเจนท่านว่าอย่างนั้นนะ
0: คร
1: ับ มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3นะฮะพาไปดูคดีที่ลูกเลี้ยงนะครับโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนในบ้านนะ
2: ครับ
0: พ่อเลี้ยงเนี่ยข่มขืนลูกเลี้ยงถึง2คนนะคนหนึ่งอายุ10ปีอีกคนหนึ่งอายุ13ปีนะครับ
2: แย่จัง
0: น้องเรียนอยู่ป.4กับอีกคนเรียนอยู่ม.1ที่นครราชสีมานะครับก็แม่เนี่ยไปแจ้งความที่สภ.สีคิ้วคุณครูเป็นคนโทรมาบอกแม่นะครับว่าลูกเนี่ยผิดสังเกตนะทำไมจากเป็นเด็กร่าเริงทำไมกลายเป็นเด็กแบบดูเงียบๆดูเหมือนมีปัญหาที
2: ่
0: บ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะสุดท้ายแล้วแม่ก็ไปสอบถามนะครับจึงได้ทราบความจริงนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ3ปีแล้วพี
2: ่
0: น้องโดนอย่างเงี้ยโดนมาตลอดนะครับตอนเกิดเหตุอ่ะนะน้องอายุยังไม่ถึง13เลยอ่ะก็โดนก่อเหตุแล้วนะโดนพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับลงมือแล้วก็พ่อเลี้ยงก็ขู่ว่าห้ามไปบอกใครไม่งั้นเนี่ยจะเอาให้ตายนะครับก็หลังจากที่เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็จับตัวพ่อเลี้ยงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็กล่าวชื่นชมคุณครูนะครับที่เหมือนกับช่างสังเกตนะฮะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะเอาผิดนะครับกับพ่อเลี้ยงคนนี้อย่างเต็มที่โอ้นี่ฮะภัยเกิดขึ้นกับเด็กนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: อันดับ2เดี๋ยวก็ต้องรอดูเนาะพรุ่งนี้เป็นเรื่องของคดีทั้งเรื่องของคดีไฟไหม้คดีโกงสอบก็ถือว่ายังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
0: ครับผม
2: ซึ่งวันนี้เรื่องของคดีที่เพชรบุรีก็มีพุระเบิดซึ่งไม่รู้ช่วงที่เกิดอะไรขึ้นนะด้งเนาะมีเหตุการณ์สำคัญใหญ่ๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ
0: ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทแล้วกันเนาะนะครับวันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ขอให้รวยทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาฉลองกันไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มสยามกุลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดไส่ใต้วัดพัทรสิทธารามจังหวัดนครสวรรค์วัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัสราคอลเลกทีฟจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายดำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดคงคารามวัดพระพุทธไสยาจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิรินทร์กุฎีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานและวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนหนองนุชพัทยาและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงโครงการพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

0: ซีรีสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: รวยรวยรวย
4: ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมเสียงฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: รวย
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ๊ย
6: แค่นั่งก็เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: ยพิมดามหานคร
1: มาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นอารมณ์แบบใสๆอารมณ์แบบรักเขาคิดถึงจังนะคะไม่มีเธอจะบอกรักใครจากพี่หญิงชิติการค่ะคิดถึงจังจากออยอารยาค่ะและพระจันทร์หัวเราะจากพี่กบสจีนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนขอบคุณด้วยกับพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cod Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้ค่ำคืนวันพุธนะคะที่15กรกฎาคมเนี่ยอยู่กับพิมดานะคะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะใครมีเพลงอะไรนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เลยหลังมาอยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะโทรมาขอเพลงหลังไมค์และโทรมาจองสายหน้าไมค์กันเอาไว้ได้เลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะรวมไปถึง SMS ค่ะ4689400นะคะก็ยังขอเพลงมาช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะและทาง Facebook Live ค่ะต้องรีบรายงานตัวแล้วนะเพราะว่าอีกแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวพิมดาก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะมากันได้เลยนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้จะได้เห็นทั้งภาพและเสียงเลยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะหรือว่าจะกดไลค์กดหัวใจนะคะอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้นะคะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีค่ะพี่เอสุดหล่อน้องใบสไลเดอร์บอกมาค่ะแม่ค่ะพี่คุณแม่คุณแม่รัตนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ TSพี่เจ CSJJ หรือยังไงพี่เสือ10ตัวนะคะแล้วก็มีพี่นิสุภวรรณนะคะพี่นิภาพรเรืองนาราบด้วยนะคะมีน้องมังกรธนชนคุณแม่ทันวิชาคนสวยนะคะพี่นงลักษ์เกื้อสมพรกิจค่ะพี่นิสุภวรรณด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่ไตรรัตน์ลูกคิตตี้วังว่าบอกลูกคิตตี้มาแล้วแม่จ๋านะคะมีพี่รักประพันธ์ผารบด้วยนะคะมีพี่กูพงศกรด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่วรรณานะคะแล้วก็มีพี่วัฒนาพรนะคะพี่พัฒน์นะคะเมืองกรุงด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สันทัศน์พี่ธนัชพรนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่สุรยุทธ์นะคะแล้วก็เสี่ยเปี๊ยะคนเดิมไงจะใครล่ะนะน้องแชมป์สีสุขมาแล้วนะคะแม่จ๋าแม่จ๋ามาแล้วนะพี่แก้วมณีสีอาชาน้องพี่นะคะพี่เรดมี่นะคะบอกสวัสดีจ้าไปได้ครับผมนะคะขึ้นมาเลยกระโดดขึ้นมาพี่ตั้มกระต๊อนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่รัตนาทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะมีใครอีกมีใครอีกนะคะมีพี่นันทพัฒน์ด้วยนะคะพี่เด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะน้องแชมป์บอกเรียกผมด้วยเรียกผมด้วยเรียกแล้วลูกชายแม่น้องแชมป์สีสุกรีนไหมครับแล้วก็ยังมีนะคะมีน้องมังกรทักทายแล้วนะคะพี่วิไลน้อยพรมจากจังหวัดตากพี่วิจิตรนะคะจากจังหวัดพิจิตรครับนะคะมาแล้วรายงานตัว

ตัวกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังหมดหรือยังพี่ติ๊กพระประแดงสวัสดีด้วยนะคะอุ้ยวันนี้ก็เข้ามากันหลายคนอยู่นะเนี่ยนะคะบางคนนี่ไม่ค่อยเห็นตอนช่วงค่ำๆแบบนี้แต่วันนี้ก็ได้เจอกันเนาะพี่ณัฐพงศ์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเสียเปียกเสียเปียกทักแล้วเรียบร้อยอุ้ยวันนี้เสียเปียกเขานอนดึกนะปกติเขาไม่ค่อยมานะเวลาเนี้ยนะคะพี่สุรยุทธ์เราก็ทักทายกันแล้วเรียบร้อยเนาะนะคะเอาล่ะรถไฟออกกันนะไปแล้วรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะวันนี้ช่วงกลางคืนนะคะพี่ธวัชชัยพรนิคมด้วยนะคะมาแล้วจ้าพี่ธวัชชัยบอกนะคะนี่อุ้ยหลายๆคนขึ้นมาไม่ทันทำไงดีกระโดดขึ้นมาเลยนะคะใครตามมาไม่ทันกระโดดเลยค่ะตอนนี้รถไฟค่อยๆออกอย่างช้าๆพี่สมนึกบอกคอยด้วยคอยด้วยนะคอยแล้วคอยอยู่นะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่สุรยุทธ์บอกว่าอาจจะหลับก่อนนะจะนอนเร็วเพราะจะตื่นมาดูบอลกราฟผมนะคะเออได้เลยได้เลยคืนนี้มีอะไรอาร์เจนตินาเหรอเตะใครนะไม่ได้ดูบอลด้วยนะตอนนี้เขาไปถึงรอบไหนกันแล้วนะ8ทีมสุดท้ายปะหรือยังไงนะคะพี่ TS JJJ นะคะสวัสดีด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะรับ1สายหน้าใหม่โทรมาจองสายกันได้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์โทรกลับไปรับด้วยนะนะคะพี่สุรัตน์ด้วยสวัสดีด้วยนะคะรับโทรศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากคุยสายหน้าใหม่หลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: จะไปไปไปนะ
1: จะไปไปไปนะนะคะเพลงนี้จะไปไปไปจากน้องเก๋วรรณการนะคะเอาละค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
2: สายเที่ยวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับน้องวิมดาวคนสวยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
4: พี่หงาครับ
1: พี่หงาโทรมาจากที่ไหนนะ
4: ชุมพรครับ
1: พี่หงาจากชุมพรพี่หงาพี่หงาทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี
4: ้ฟังน้องวิมดาอยู่ครับ
1: อ๋อฟังอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยใช่ไหม
4: ก็มานั่งฟังเพลงแล้วก็ก่อนนอนครับ
1: น่ารักจังเลยพี่หงานี่ใช่คนเพชรคนหัวหินเพชรบุรีป่ะ
4: ไม่ใช่ครับ
1: คนละคน
4: คน
1: ชุมพรเลยใช่ไหมคะ
4: เออชุมพรครับ
1: ใช่ไหมแล้วคนชุมพรนี่เขาพูดเป็นภาษากลางหรือว่าใต้คะ
4: พูดใต้ครับ
1: พูดใต้แล้วใช่ไหมตรงที่พี่หงายอยู่เนี่ยใช่ไหมพี่หงายอยู่อำเภออะไรนะ
4: อยู่อำเภอละแมครับ
1: ละแมใช่ไหมคะ
4: ครับอยู่ละแมครับ
1: อ๋ออยู่ละแมแล้วกลางวันทำอะไรคะทำงาน
4: กลางวันก็นอนครับ
1: กลางวันก็นอนเหรอ
4: ครับ
1: โอ้ไม่ได้ทำงานอะไรเลยใช่ไหม
4: ครับกลางคืนก็นอนครับ
1: นอนทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมพี่หงาพี่หงาเคยคุยกับพิมดาแล้วปะคะ
4: เคยคุยครับ
1: เอาเหรอเคยคุยแล้วใช่ไหม
4: ผมหายไปนานเพราะว่า75วันนั่นนะครับที่ไม่ได้โทรครับผมเพิ่งโทรครั้งแรกวันนี้ครับติดเลยครับ
1: โอ้หายไปไหนมานะคะ
4: ไม่ได้หายไปไหนครับก็ฟังอยู่ครับแต่ไม่มีเพลงครับ
1: อ๋อไม่คิดเพลงไม่ออกไม่รู้จะฟังเพลงอะไรดีนี่ใช่ไหม
4: เป็นรายการอย่างอื่นครับ
1: อ๋อก็ดูรายการอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างใช่ไหมอ๋อหมายถึงว่าตอนกลางวันมันจะไม่มีเพลงใช่ไหมคะคลื่นนี
4: ้คือคลื่นนี้มันกลางคืนมันไม่มีเพลงครับ
1: อืมก็เลยหายไปเลยไม่ได้ฟังเลยใช่ไหม
4: ครับไม่ได้ควังในเฟซด้วยครับเฟซก็ไม่ก็ได้ควังครับขี้เกียจจัดเบ็ดครับ
1: เออก็รอที่ให้เขาเรียกว่าอะไรรอให้รายการนี้กลับมาแล้วค่อยฟังงี้เหรอ
4: ใช่แล้วครับใช่แล้วครับ
1: อืมเน
4: า
1: ะ
4: พอเจอก็ขอเลยครับขอแล้วก็ติดหน้าใหม่เลยครับ
1: โอ้โชคดีจังเลยเน
4: า
1: ะ
4: ครับคุยหลายครั้งแล้วครับน้องน้องพิมดาครับ
1: เนาะพี่เนี่ยพอดีมีคนชุมพรนี่ก็โทรมาหลายคนพิมดาก็สับสน
4: พี่แดงแล้วก็น้องราหมูแล้วก็น้องนัดนี่น้องนัดนะครับ
1: ใช่ไหม
4: คนละครับ
1: ใช่ไหมที่โทรมาหลายคนเลยเนาะมีพี่เขียวอีกอะไรอีกนี่จำ
4: พี่เขียวพี่เขียวโถมครับ
1: เออใช่ไหมหลายคนเลยชุมพรนะคะ
4: ครับ
1: เน
4: า
1: ะ
4: ก็ขออยู่ที่อสมทชุมพรนะครับ
1: อ๋อใช่ไหมคะ
4: ครับทีมเดียวกันนะผมว่าทีมเดียวกันนะขออสชมมทชุมพรอยู่ครับ
1: อ๋อก็ขอเพลงไปทางนู้นด้วยใช่ไหมคะ
4: ครับครับฟังจาก 104.75 กรุงเทพครับ
1: เนาะนะคะวันนี้พี่หงา
4: ชุมพรครับชุมพรครับ
1: จากชุมพรใช่ไหมคะ
4: คร
1: แล้ววันนี้พี่หงาอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: ไม่ต้องเป็นแม่เก็บครับไม่ต้องเป็นแฟนเก็บครับ
1: ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บเนาะจากพี่นัทใช่ไหมคะมอบให้ใครเป็นพิเศษคะ
4: มอบให้ทุกแต่ทุกเสียงแล้วก็มอบให้ทุกดีเจโอน้องน้ำหวานที่ดีเจเก่าครับ
1: ค่ะโอ้ได้เลยได้เลย
4: แล้วก็ทุกแต่ทุกเสียงได้ฟังน้องพิมดาอยู่ครับ
1: ได้เลยค่ะพี่หงาขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะดูแลสุขภาพด้วยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
4: เช่นกันครับเช่นกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: สายเที่ยวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สายชิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ต้องเป็นแฟนเก็บจากพี่ณัฐกิตติสารไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้หรอกจากตั๊กแตนชลดานะคะสองเพลงนี้เพลงไม่ใช่แฟนเนี่ยมีคนขอมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะจัดให้แล้วนะคะคุณผู้ฟัง
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

0: คุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บนึง
1: มีแม่ๆอยากฟังนะคะอยากฟังลูกชายแม่น้องเพชรคทาวุฒิจัดให้เลยนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะกุหลาบนอกวาเลนไทน์ค่ะเพลงนี้นะคะน้องเพชรเขามาร้องให้ฟังสดๆเลยนะคะที่งานมหานครตลอนฮิตติดตลาดที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะต้องขอขอบคุณด้วยกับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรายมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติค
2: อลสนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรายมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยพรุ่งนี้หลายๆคนก็เตรียมตัวแล้วเนาะที่จะซื้อสลากกินแบ่งนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่มีสลากออมสินฟังให้ดีๆทางนี้เลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษร่วม70ล้านบาทค่ะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทเขาแจกกันไปแล้ว2ครั้งนะคะครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ค่ะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2ค่ะวันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทค่ะและโอกาสลุ้นรางวัลสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลพิเศษร่วม70ล้านบาทค่ะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมนะคะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยค่ะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อเนี่ยยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะคะที่สำคัญนะคะบุคคลธรรมดาค่ะรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองค่ะทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ก็คือวันนี้แหละวันที่15วันสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อเข้าไปที่แอปพลิเคชัน MyMo ด่วนๆเลยนะคะแล้วก็ไปกดซื้อสลักออมสินกันได้นะคะยังพอมีเวลาเหลือนะอีกหลายชั่วโมงเลยเหมือนกันนะเนี่ยนะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออม

ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot. My yum yum hot hot Korean kimchi. Mmm.

0: มีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ชั่วโมงหน้านะคะอยู่ต่อกับพิมดามหานครค่ะขอหนึ่งสายน้ำไม้ด้วย022481366นะคะใครที่ยังไม่เคยโทรติดน้ำไม้ลองดูค่ะเผื่อวันนี้

0: าชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะหลังไมค์ขอมาเพลงเพราะเพราะจากคาราบาวเดือนเพ็ญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าลืมสายหน้าไมค์ด้วยนะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ

0: ใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกสีหศักดิ์แจงผลประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาหวังเมียนมาเดินหน้าตามฉันทามติ5ข้ออาเซียนเล่งทบทวนแบนเมียนมาในสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียนมาและรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสืบเนื่องจากนโยบายของไทยที่ต้องการกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อนำเมียนมากลับเข้ามาสู่อาเซียนโดยใช้ Dual Track Approach หรือแนวทาง2ขาคือการพูดคุยกับเมียนมาว่าสถานการณ์มีความคืบหน้าอย่างไรขณะเดียวกันทางเมียนมาก็ต้องตอบสนองการมีปฏิสัมพันธ์ของอาเซียนในการตอบข้อกังวลต่างๆโดยเฉพาะตามที่อาเซียนได้มีฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองในเมียนมาอาทิการยุติความรุนแรงการลดระดับความรุนแรงการมีกระบวนการพูดคุยหารือกับกลุ่มต่อต้านต่างๆไปจนถึงการเพิ่มและขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการนี้ทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงนายศรีหศักดิ์กล่าวต่อว่าในประเด็นที่มีความห่วงใยกรณีนางองซานซูจีนั้นในการประชุมได้บอกกับเมียนมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและทางเมียนมายืนยันว่ามีการดูแลอย่างดีสามารถเข้าถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นรวมถึงการดูแลสุขภาพอย่างไรก็ตามได้ร้องขอและหวังว่าในการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของอาเซียนจะได้เข้าพบนางองซานซูจีด้วยแนนสมชัยซัดกลับโดนหยามครม.ลูกเทพลั่นหยุดผลิตวาทกรรมเสียทียันบ้านหลังเก่าไม่ได้ผิดอะไรนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโฆษกพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแนนสมชัยว่าดีแต่พูดโดยใช้พื้นสีฟ้าพร้อมระบุว่าครม.ลูกเทพไม่ได้มีความสามารถเอ่ยข้าวแกงกุ้งมังกร40บาทเอ่ยหยุดผลิตวาทกรรมดีแต่พูดเสียทีไม่คิดหรือว่าเพิ่งทำงาน3เดือนผลงานกำลังผลิตออกมาเรื่อยๆตอนทำ AI พาสปอร์ตก็ขบวนด่าเรื่องโกงสอบท้องถิ่นประกาศชัดเจนฟันไม่เลี้ยงใครผิดจัดการหมดวันนี้สดๆร้อนๆทำค่าไฟถูกลงไปอีกเลิกสัญญาทาสที่ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำโดยนางสาวแดนระบุว่าพวกเราผ่านงานผ่านการเป็นสสมาหลายสมัยทำงานลงพื้นที่และรับผิดชอบในฐานะสสเขตมาโดยตลอดรู้และเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไรซึ่งไม่ต่างจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศไม่ใช่พวกพูดมากแต่เป็นพวกพูดแล้วทำหลังๆทำแล้วยังไม่พูดซึ่งก็มีอีกเยอะบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่ไม่ได้ผิดอะไรแต่บุคลากรบางคนในยุคปัจจุบันต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีตด้วยคำว่าดีแต่พูดหลอกหลอนมานานเท่าไหร่แล้วตี2คืนนี้เชียร์อังกฤษพบอาร์เจนตินาใครชนะเข้าชิงแชมป์ฟุตบอลโลก2026กับสเปนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่ที่2คืนนี้เวลา 2:00 น.ที่แอตแลนตาสเตเดียมทีมสิงโตคำรามอังกฤษอดีตแชมป์โลกปี1966พบทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์โลก3สมัยโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษยังคงมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาโดยจาเรลควานซาติดโทษแบนต่อเนื่องขณะที่ลิสเจมส์ที่บาดเจ็บบ่อยอาจจะยังไม่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคนที่เตรียมลงเล่นทีมชาตินัดที่121ขณะที่จูดเบลลิงแฮมกำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงหลังยิงได้2นัดติดต่อกันและมีผลงานรวม6ประตูใน

0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้เทียบเท่าแฮร์รี่เคนด้านอาร์เจนตินาน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักนำโดยเลโอนีลเมสซี่ดาวยิงกัปตันทีมวัย39ปีที่นำเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ที่8ประตูและยังเป็นหัวใจสำคัญของทีมสถิติการพบกัน14ครั้งอังกฤษชนะ6ครั้งเสมอ5ครั้งอาร์เจนตินาชนะ3ครั้งส่วนการพบกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย5ครั้งอาร์เจนตินาเอาชนะ2ครั้งคือรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี1986ที่มีเหตุการณ์แฮนด์ออฟก็อดของดิเอโก้มาราโดน่าและรอบ16ทีมสุดท้ายปี1998ขณะที่อังกฤษเอาชนะได้3ครั้งและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุบังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2อยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลกันต่อเรื่องเลยเนาะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนนะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะลูกพิมดา
3: สวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ย
4: ภาพภาพจ้า
3: ภาพนี่เองเหมือนเราเคยคุยกันแว๊บๆเนาะภาพ
4: คุยกันแล้ว
3: ใช่ไหมครั้งหนึ่งเนาะภาพเนาะภาพโทรมาจากที่ไหนนะคะ
4: มาจากสงขลาลูก
3: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่สงขลาฝนตกไหมคะ
4: โอ้ฝนตกนี่ตอนเที่ยงก็ตกแล้ว
3: ค่ะแต่ตอนกลางคืนตอนนี้คือไม่ตกแล้วเน
4: า
3: ะ
4: ฟ้ามันดังอย่างแรงเลยลูก
3: ตอนนี้เหรอคะแม
4: ่วันเที่ยงนี่เนาะฟ้าดังโอ้น่ากลัว
3: ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: แต่ว่าตอนนี้ก็คือฟ้าใสแล้ว
4: หยุดแล้ว
3: เนาะเรียบร้อยนะคะคุณแม่ก็คือนอนหลับสบายและคืนนี้แม่ทำอะไรอยู่แม่กำลังจะนอนแล้วเหรอ
4: ใช่ไม่แม่นั่งเล่นเดี๋ยวฟังรายการทุกวันเลยทุกคืน
3: เหรอคะแล้วตอนกลางวันได้ฟังไหมคะ
4: กลางวันไปที่ปลูกผักเล่นที่นี่สวน
3: อ๋อคุณแม่ปลูกผักอยู่ในสวนปลูกผักอะไรคะ
4: ปลูกพริกปลูกถั่วผักยาวปักเขือยาว
3: ปลูกกินเองเหรอ
4: ไม่ปลูกขายจำหน่ายด้วยลูก
3: ขายด้วยเหรอคะ
4: ทำอาหารอื่นไม่ได้เน
3: า
4: ะมันเป็นหัวใจโตมันหน่อยให
3: ้อ้าวเหรอคะคุณแม
4: ่ต้องทำให้ลูกบอกว่าแม่ทำอย่างนั้นแหละ
3: ก็เลยให้ปลูกผักอะไรขายไปเล่นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเล็กๆน้อยๆ
4: ได้ที่40 บาท50 บาทก็แล้วแต่นะ
3: แต่ไม่ต้องทำงานหนักใช่ไหม
4: ทำงานหนักไม่ได้ลูกจ้าน
3: ะคะแล้วคุณแม่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่หัวใจโตเนี่ยคือตั้งแต
4: ่เป็นยังไง8 ปีแล้ว
3: เหรอคะเพิ่งเป็นนี่หรอเพิ่งตรวจ
4: จริงไม่เป็น8 ปีแล้วรักษาอยู่ที่มอ4 ปีทหารใหญ่4 ปี
3: อืมแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงคะ
4: แต่ว่าตอนนี้มันไม่ดีขึ้นเลยลูกเหนื่อยห้าเนาะก้มมากก็ไม่ได้เดินมากก็ไม่ได
3: ้
4: ขี่จักรยานนะให้ไปนั้นนะ
3: อ๋อแล้วออกกำลังกายได้ไหมก็ไม่ได้
4: ออกกำลังกายเดินตอนก่อนนั่นออกเดินสัก50 เมตรสัก100 เมตรได้แต่ว่าตอนนี้มันเดินมากไม่ได้ลูกมัน
3: เหนื่อยเนาะ
4: มันเหนื่อยเนาะใหญ่มันติดใหญ่มันเต้นตึ๊กนะ
3: ตายแล้วเป็นห่วงคุณแม่จังเลยคุณแม่ดูแลสุขภาพนะคะตามคำแนะนำคุณหมอเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะแต่ว่านัดหมอ5 เดือนอีกครั้ง4 เดือนครั้ง
3: ก็ไปหาตลอดเน
4: า
3: ะ
4: ไปหาตลอดเลยลูกพาไป
3: เนาะแล้วเวลาคุณแม่พูดเยอะๆแบบนี้มันเหนื่อยไหมคะคุณแม
4: ่ไม่ๆมันไม่เหนื่อย
3: มันจะเหนื่อยตอนที่เราออกแรงเนาะ
4: ออกแรงถ้ายกของหนักก็ไม่ได้ใจมันเต้นแรงลูกยกของหนักบอกลูกๆเลยว่าไม่ต้องกลัวแม่นั้นตายให้
3: โอ้ยคุณแม่ยังต้องอยู่อีกนานมีลูกมีหลานต้องคอยดูเขาเติบโตเนาะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นนานๆ นะคุณแม่เน
4: าะขอบใจมากลูกจ้า
3: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อย่างเงี้ยมันจะมีนาฬิกาค่ะให้ลูกซื้อให้ได้ไหมลูกหลานนะที่เป็นนาฬิกาวัดการเต้นของหัวใจอะไรอย่างเงี้ย
4: อ๋อ
3: นะคุณแม่ใส่ไว้ตลอด
4: มีนาฬิกาเหรอลูก
3: มีอยู่ใช่ไหมคุณแม่มีอยู่ใช่ไหมคะ
4: ไม่ร้าน แน
3: ่ที่มันแบบว่าเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจอ่ะ
4: อ
3: ๋อมันจะเป็นนาฬิกาที่มันวัดได้ถ้าเกิดว่าหัวใจเรามันเต้นแรงมากๆเนี่ยมันจะส่งเตือนไปที่นาฬิกาทำให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยเราควรที่จะหยุดทำอะไรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
4: ซื้อที่ไหนที่จากโรงพยาบาลน่ะลูก
3: ก็ลองถามทางลูกคุณแม่ดูก็ได้มันมีค่ะตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปถาม
4: อ๋อได้
3: เนาะคุณแม่ที่มันวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะไรพวกนี้เน
4: า
3: ะนะคะคุณแม่มันมีตั้งแต่แบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยลองดูเนาะคุณแม่เนาะจะได้ช่วยได้อีกทางนึงถ้าเกิดว่าหัวใจมันเต้นแรงเราจะได้พาไปหาคุณหมอให้ลูกให้หลานพาไปได้รวดเร็วเนาะคุณแม
4: ่จ้ะ
3: เนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
4: ฟังเพลงอยากมีที่จอดใจลูก
3: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้คุณแม่ฟังเนาะ ค่ะความเครียดส่งผลไหมถ้าเกิดเราเครียดมากๆเราจะหัวใจเต้นแรงไหมคุณแม่
4: บางทีถ้าว่ามีถ้ามีอะไรมีข่าวอะไรมาทั้งมันจะใจมันเต้นแรง
3: มันก็มีบ้างก็ส่งผลเนาะนะคะ
4: มันส่งผลลูก
3: งั้นคุณแม่ก
4: ็ตามดวงของชะตากรรม
3: งั้นคุณแม่ก็ฟังเพลงให้สบายใจผ่อนคลายเน
4: า
3: ะ
4: เพลงมันให้แบบนั้น
3: เนาะคุณแม่เนาะผ่อนคลายเนาะ
4: อย่าไปเครียดมัน
3: เนาะอย่าไปเครียดนะคุณแม่เนาะมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันนะคะขอบค
4: ุ
3: ณที่โทรมาหน้าไมค์นะคุณแม่นะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามพิมพ์นาก่อนนะ
4: ได้ๆลูกจ้า
3: ขอบคุณคุณแม่พูดเป็นสำเนียงใต้ได้เลยนะ
4: เออ
3: เผ็ดเต็มขวด
4: เห็ดเต็มขวดเลย
3: ซีดเต็มคำ
4: ซีดเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้ายนรสิงห์
4: ลาพันท้ายนอราจริง
3: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
4: เพื่อผิวสะอาดและมั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เก่งมากเลยคุณแม่ขอบคุณนะคะป้าพาดนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
4: ลูกอบที่หลังไม
3: ้ได้เลยขอบคุณนะคะป้าพาดนะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เอาละค่ะป้าพาดขอเพลงอยากมีที่จอดใจเดี๋ยวพิมดาจัดเพลงให้อีก4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตคุณผู้ฟังมาทายกันดีกว่าว่าวันนี้พิมดาจัดเพลงเกี่ยวกับอะไร

0: ีใครทายถูกบ้างไหมเอ่ยว่าพาเรทชุดนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะคะไม่มีใครทายถูกหรอกถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งใจฟังนะคะ4เพลงนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถการใช้รถใช้ถนนอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราเริ่มต้นกันที่เพลงแรกทางลูกรังนะคะจากพี่ไมค์พี่รมพรใครที่ขับรถหรือว่าใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะก็ต้องเจอใช่ไหมทางลูกรังนะคะตามมาด้วยอยากมีที่จอดใจจากพี่มนแคนแก่นคูนนะคะขับรถก็ต้องมีที่อะไรที่จอดใช่ไหมตามมาด้วยซ้อนท้ายพี่ไมค์จากไรอันกาดบัณฑิตนะคะเพลงนี้มีแม่ๆหลายคนอยากฟังมาพอดีเลยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถพอดีเลยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายพี่ไหมจ้าและปิดท้ายกันด้วยกระเป๋าสมปองจากพี่จ่อยไมทองคำนะคะเพลงนี้ยังไงเป็นคนขับรถแท็กซี่ใช่ไหมลืมกระเป๋าไว้บนแท็กซี่เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะคะการจราจรถนนหนทางเส้นทางที่จอดรถอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยทั้ง4เพลงเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: พี่สวัสดิ์เขาตอบถูกนะเนี่ยเขาบอกว่าพาเรทชุดนี้เพราะมากเลยครับเกี่ยวกับรถใช่ไหมครับฟังพลนเลยครับถูกต้องเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับถนนนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่สองแล้วเตรียมตัวกันหรือยังรถไฟมาแล้วค่ะซื้อตั๋วรอกันได้เลยนะคะหลังไมค์วันนี้เรียกหลังไมค์ขึ้นรถก่อนกันละกันเนาะนะคะพี่วอนจากการพี่เขียวชุมพรพี่อนันต์โคราชพี่ชาติเพชรบุรียายต้อยชัยภูมิยายแสงบางนาพี่สมัครจากอุดรพี่มนัสนครศรีพี่พงพันธ์จากระยองพี่อนันต์ลาดพร้าวพี่แมนลำปางพี่สวัยชุมพรวันนี้นี่นะหลังไมค์เรามาเป็นแบบว่าเป็นจังหวะค่ะง่ายหน่อยง่ายหน่อยวันนี้นะคะทีนี้มาดูทาง Facebook Live กันบ้างนะคะพี่สาคอนโสภาสวัสดีด้วยนะคะน้องแวนแวนว้าวนะคะทักทายจ้าพี่พิมพ์แวนแวนทักทายแวนแวนด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลนะคะลูกคิตตี้วังว่ามาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ลูกคิตตี้ก็ตามแม่มาพี่โรดทุบใช่ไหมนะคะแล้วก็ยังมีพี่สวัสดนะคะพี่ TSJ น้องคิตตี้วังว่าทักทายแล้วพี่อัมพรสังทองนะคะน้องมังกรธนชนค่ะนะคะพี่ทัศนีพรด้วยนะคะพี่อุทัยแค่ใครสักคนบอกว่ามาครับกินข้าวด้วยกันครับผมนะคะขึ้นไปกินข้าวบนรถไฟได้นะคะพี่อินแทนสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่มิมี่สวัสดีค่ะพี่อุทัยเนาะทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้นะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่ละไม้มากต่ายด้วยนะคะแล้วก็มีน้องใบสไลเดอร์น้องหนีดูบอกมาแววแม่จ๋ามาแววจ้านะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะคะทักทายเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่สุจากฮอลแลนด์บอกมาด้วยรอด้วยค่ะรอด้วยขึ้นรถไฟด้วยค่ะเพิ่งเลิกงานค่ะน้องพิมดาถ้าเจอกันช่วงค่ำๆแบบนี้พี่สุจะเพิ่งเลิกงานถ้าเจอกันตอนเช้าพี่สุจะเพิ่งตื่นใช่ไหมพี่นิ่มสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ TSJ ทักทายกันแล้วพี่นิสามาได้เลยนะคะรถไฟยาวมากค่ะรถไฟขบวนนี้มีที่นั่งเยอะมากค่ะนะคะก็ขึ้นมาได้เลยพี่จรุณหน้าแก้วด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลบอกทันหรือเปล่าขึ้นรถปูนๆนะคะมาได้เลยขึ้นมาได้เลยค่ะพี่สารีผู้ระหงด้วยนะคะหมดหรือยังพี่สาคอนโสภาทักทายกันแล้วเนาะพี่พิทักษ์บอกไปน้ำแน่ไปน้ำแน่นะคะพี่จรูนหน้าแกบอกว่านอนแล้วแต่ยังไม่หลับเลยฟังเพลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงเล่านิทานให้ฟังด้วยนะคะหนีดูไปซื้อตั๋วก่อนนะคะตอนนี้เริ่มตรวจตั๋วกันแล้วหนีดูไม่มีตั๋วต้องลงรถนะคะใครไม่มีตั๋วนะคะพี่นิ่มทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะน่าจะประมาณนี้เนาะมีใครอีกไหมดูซิพี่สุรยุทธ์ก็มานะคะพี่สุรยุทธ์ด้วยเนาะแล้วก็พี่พิทักษ์ด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้นะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่บ่าวีมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
3: จ่อคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นี่แหละค่ะเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่บ่าวีนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเอาที่บายใจนะคะจากพี่บ่าวีนี่แหละสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองค่ะพี่แม็ก

0: โฟกซองเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่อภิชัยชูเกื้อนะคะใครที่ชอบเพลงนี้จังหวะเหมือนเคาะขวดป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอย่างเงี้ยนะคะขอกันเข้ามาได้ทุกช่องดีเจเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะจอคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวไปกันต่อเลยค่ะ

0: พบหมอหน้าห้านจากอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมาสไตล์หมดลำอีสานนะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่17ค่ะส่วนก่อนหน้านั้นนะคะจะเป็นเพลงแบบว่าเป็นเพลงแบบสนุกๆนะคะแบบสำเนียงใต้นิดนึงลงใต้นะคะโนราพลัดถิ่นจากพี่ณัฐราเชนนะคะฟีเจอริ่งกับพี่กล้วยสแตมค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่20นั่นเองนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: สวัสดีน้องกระต่ายพันนิพาด้วยนะคะอุ๊ยตัวจริงมั้ยเนี่ยตัวจริงป่าวโอ้โหน้องกระต่ายมาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวพิมดามีเรื่องราวที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะสำหรับคอบอล นะหรือว่าคนที่กำลังเชียร์บอลโลกอยู่ในตอนนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะจะมาขอเชิญชวนนะคะผู้ชมหรือว่าผู้ฟังนะคุณผู้ฟังมาร่วมสนุกกันค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netเพียงแค่คุณลงทะเบียนค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะคะแล้วก็ซื้อบัตร M-Court Superfan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรม

โหวตทีมฟุตบอลทีมชาติทีมที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลค่ะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan นะคะอันนี้ลุ้น1จังหวัดจำนวน1รางวัล นะคะคุณผู้ฟังนะขออภัยแล้วก็นะคะมาลุ้นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลกันเลยทีเดียวนะคะลุ้นรับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลค่ะแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์นะคะจำนวน5รางวัลค่ะมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทนะคะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์นะคะตัว cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะวันนี้วันที่15แล้วนะคะเหลืออีกประมาณ5วันนะเต็มตัวกันให้พร้อมเลยนะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: เอาละค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครนะคะช่วงท้ายๆแล้วคุณผู้ฟังมีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเอาล่ะนิทานมาแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามีและภรรยานะคะแล้วก็ลูกด้วยนะคะภรรยาเนี่ยนะคะมักจะโทรไปเช็คกับสามีบ่อยๆเลยว่าสามีเนี่ยอยู่บ้านหรือเปล่านะคะถ้าภรรยาจะโทรไปแล้วก็คอยถามว่าอยู่ไหนนะคะถ้าคุณสามีตอบว่าอยู่บ้านนะคะคุณภรรยาก็จะบอกว่าไหนลองเปิดเครื่องปั่นผลไม้สิคุณสามีก็เปิดเครื่องปั่นผลไม้ฟังครืดครืดครืด

0: ืดครืดครืดนะคะภรรยาสบายใจค่ะที่รักขอบคุณมากๆเลยจุ๊บๆนะคะวันต่อมานะคะภรรยาตัดสินใจกลับบ้านโดยที่ไม่โทรมาก่อนเห็นลูกอยู่บ้านคนเดียวนะคะคุณแม่ก็เลยถามลูกไปว่าพ่อไปไหนนะคะลูกก็เลยตอบว่าผมไม่รู้ครับเห็นพ่อถือเครื่องปั่นผลไม้ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วครับเนี่ยอย่าใช้มุกเดิมบอกแล้วนะถ้าจะเช็คสามีเนี่ยอย่ามาใช้มุกเดิมๆทุกวันนะเขารู้ทันนะเขาเอาเครื่องปั่นผลไม้ออกไปด้วยเห็นปะจะได้โกหกภรรยาได้ว่าอยู่บ้านจ้ะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่โทรมาพูดคุยหน้าไมค์นะคะขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะคะทางหลังไมค์ด้วยแล้วก็พูดคุยมอมอยกันเนาะทาง Facebook Live ด้วยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณกันด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมีขอกันเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่สมัครจากอุดรนะคะสงสัยคืนนี้พี่คงเหงาเนาะทิ้งท้ายด้วยเหงาจากแองเจิลนะคะพรุ่งนี้เจอกับพิมดานะคะตั้งแต่10โมงตรงมานั่งรอกันได้เลยนะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลคนสวยคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: ชน
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหลายคนบอกว่าฟังตั้งแต่เช้านะคะยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะก็จะเจอกันนะคะในเวลานี้ค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟังนะคะดึกนิดนึงนะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่นอนนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะจันถึงศุกร์เลยในช่วงนี้นะคะก็วันนี้วันที่15ครึ่งเดือนเขาไปแล้วผู้ฟังนะคะกับเดือน7นั้น7นะคะพรุ่งนี้วันอะไรนะวันที่16 มีอะไรหรือเปล่านะพรุ่งนี้นะคะตอนแรกนะเมื่อวานวันที่14ใช่ไหมนะเขาก็เปิดเพลง14อีกครั้งนะคะคุยกับแป้งๆนะหลังไมค์บอกว่าแล้ววันที่15ล่ะวันนี้15ก็เลยบอกว่าอ๋อ15ก็ต้อง15หยกๆของผู้ชายผู้ชายมึงสิงนะอืมเสร็จปุ๊บวันที่16เปิดเลย16หย่อนๆไปเรื่อยๆแต่17 18ไม่มีเพลงแล้วไงก็เลยว่าเอองั้นก็พับโปรเจกต์นี้ไปก่อนโอ้คนอะไรจะมาเปิดเพลงตามวันขนาดนั้นนะคะก็ว่ากันไปค่ะคุยเล่นให้ฟังเฉยๆนะคะคุณฟังอ่ะมาพูดถึงงานเพลงของเราดีกว่านะคะกับฮิตมาราธอนนะคะ3งานเพลงวันนี้เลือกมาฝากผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวของการรอคอยรอคอยเนี่ยความที่เราต้องคนรอเนี่ยคนที่รอคนที่คอยเนี่ยโหเวลามันเดินช้าผู้ฟังจริงนะนะคะก็เริ่มมากับทุ่งนางคอยนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยคอยพี่ที่เมืองกาญดวงตาคงทองและที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสุรินทร์ยังคอยออนอรดีนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายนะคะผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยนะคะหรือจะเป็นทางออนไลน์นะคะก็ทางเว็บไซต์ก็ดีนะคะwww.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชันของเรากับ mcord connect ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะหรือนะคะหลายๆคนนะคะบอกว่าเข้ามาชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะมาดูมาไลฟ์อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเห็นดีเจเห็นหน้าดีเจด้วยแล้วก็ฟังเสียงเห็นภาพเห็นเสียงไม่เห็น เห็นภาพฟังเสียงแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยที่เพจของเรานะคะกับ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะใครยังไม่ได้กดไลค์นะต้องฝากด้วยหูฟังนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเรื่อยๆเลยนะคะทักทายนะคะสวัสดีพี่หนุเจริญนะคะพี่กฎชมนนะคะน้องสินชัยนะคะพี่ไตรรัตน์นะคุณแม่อรุณนะคะพี่พีรพลนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะพี่อภิสิทธิ์พี่ศักชัยค่ะพี่มาดาพี่ฤทธิ์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่สายชนพี่อัมพร

พี่เดือนเพ็ญน้องดอดี้นะน้องดอดี้น้องแชมป์น้องหนูดีนะคะขอบคุณมากๆเลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยจ้าพี่ตีใหญ่แล้วก็พี่ชุติพลด้วยเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้พอดีนะคะอ้าวน้องใบด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะอีกสักครู่นึงนะคะเช่นเคยกับสายชิวฮิวใจเนาะวันนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์แล้วก็ขอเพลงพิเศษกันสักหน่อยนะคะคิดถึงกันก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงสุ่มมาสัก1งานเพลงเนาะ1สายเนาะนะคะในชั่วโมงนี้นะคะรออยู่แป๊บนึงนะคุณผู้ฟังรออีกแป๊บนึงสายชิวฮิวใจของเรานะคะ022481366นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามถึงเพลงของตาลนะคะที่เราพูดกันไปเมื่อวานว่าเพิ่งจะปล่อยไปนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะเดี๋ยวได้เจาะคิวฮิตกันแน่นอนนะคะรออีกนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฟังตอนนี้นะคะก็ฝากเข้าไปฟังที่ YouTube ช่องของลูกตาลชนิชาได้เลยนะคะชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้1งานเพลงเมื่อสักครู่นี้คอยแต่อันนี้รอคล้ายๆกันเนาะรอคอยรอด้วยคอยด้วยนะคะงานจากพี่กู้สุทธิราชวงศ์เทวันค่ะรักจงรอจัดให้ในช่วงนี้นะคะหลังจากจบเพลงนี้เรามารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากนนทบุรีสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่พิชัยนะคะ
2: คร
1: ับ โอเคพี่พิชัยตอนนี้ฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ จ้าหนูจะรบกวนเบาเสียงวิทยุหรือว่าปิดไปก่อนแป๊บนึงได้ไหมเอ่ย
2: ปิดไปก่อน
1: จ้าเนาะเสียงมันสะท้อนนิดนึง
2: ครับ
1: โอเคเรียบร้อยนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยพี่พิชัยกับหนูเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยหน้าไม
2: ค์เคยครับ
1: เคยแล้วแต่นานแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้หายไปนานเลยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: สบายดีครับ
1: สบายดีนะคะอยู่แถวไหนของนนทบุรีคะเนี่ยพี่พิชัยคะ
2: ศูนย์พัฒนาคนตาบอดปากเกร็ดคร
1: ับอ๋อนวดหรือเปล่าน
2: วดคร
1: ับ อันแน่หมอนวดนี่เลยนะคะแล้วก็คือนวดประจำอยู่ที่ศูนย์หรอคะ
2: ประจำครับ
1: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าหนูไปหนูต้องไปวันไหนบ้างคะเปิดวันไหนพี่ชัยคะวันธรรมดาใช่ไหมคะ
2: ธรรมดาครับ
1: โอเคโอเคนะใครที่สนใจก็ไปนวดได้ไปอุดหนุนได้โอเคเสียงสะท้อนนิดนึงค่ะเปิดลำโพงอยู่หรือเปล่าคะเปิดสปีกเกอร์หรือเปล่า
2: ไม่เป
1: ิ
2: ดคร
1: ับหรอเอ๊ะทำไมเสียงสะท้อนนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรพี่ชัยคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ขอฟังเพลงครบซ้อน
1: ครบซ้อนของแอลกอฮอล์เนาะ
2: คร
1: ับ อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ก็มอบให้กับพี่อาร์ตครับ
1: พี่อาร์ตอยู่ที่ไหนเน
2: า
1: ะ
2: พี่อาร์ตอยู่ที่ศูนย์ปากเกร็ดครับแต่ว่าพี่อาร์ตนี่เขาเป็นเจ้าของเสียงคืนคาพิยากรครับเวลาพี่อาร์ตโตเป็นสาวครับ
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ชัยมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ชัยในการทำงานนะจ๊ะ
3: จ๋า
2: คร
1: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคอ่ะจัดให้เลยนะคะกับไซส์ชิลฮิวใจครบซ้อนแอลกอฮอล์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์พี่พี่ชัยจากนนทบุรีนะคะกับครบสอนนะงานเพลงนี้นะหลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนคลับของวงแอลกอฮอล์ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะขอหน้าไมค์เนี่ยขอปุ๊บเปิดปั๊บขอปั๊บปั๊บเปิดปุ๊บปุ๊บนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายอีกหนึ่งสายด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะบอกหลังไมค์บอกว่าจองสายหน้าไมค์จ้านะคะแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องนะคะพร้อมกับเพลงด้วยบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะได้เตรียมไว้ให้นะคะเอาล่ะแน่ช่วงนี้เรานะคะยังคงเน้นย้ำนะคะสำหรับงานใหญ่นะคะที่กำลังจะมาถึงแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยนะคะสำหรับ Y Entertain Award 2026นะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะทั้ง Boys Love แล้วก็ Girls Love นะคะพลาดไม่ได้เลยงานนี้นะคะเริ่มขึ้นแล้วกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้นะคะเรามาในคอนเซ็ปต์ไทยซิลค์Curtain and the Golden Lotus ค่ะบุตรสบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะคะได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลนะคะซึ่งตอนนี้เราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละสาขารางวัลนะคะมีใครเข้าชิงกันบ้างนะคะรางวัลแรกค่ะ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 ติวเตอร์ยิม Y 2 ภูพาเวล Y 3 ฟอร์ดพีท Y 4 ลูกหมีซอนย่าและ Y 5หลิงออมนะคะอ่ะไปกันต่อค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ค่ะ B 1 เก่งฮาริษB2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพงค่ะรางวัลที่3นะคะกับ Princess of Girls Love ค่ะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัตติชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์นะคะรางวัลที่4ค่ะกับ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่าอาห้าอุ้มแบมค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะกับ Most Popular Y Novel ค่ะนิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #SoSoLamTee ค่ะ N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมูมู N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5Not the best but still good นะคะนี่คือรางวัล Most Popular Y Novel นะคะใครที่ชอบนิยายวายเรื่องไหนก็โหวตกันได้เลยนะคะรักใครชอบใครนะคะสาขารางวัลไหนมีดาราที่เราชื่นชอบอยู่นะคะหรือว่าเชียร์ใครอยู่เป็นด้อมไหนนะคะอย่าลืมเข้าไปโหวตกันเยอะนะคะผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote ค่ะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะคะ eMOS eMOS โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคะอะไรนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่มากๆเลยนะคะของสมทของเรานะคะดังนั้นแล้วฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะแฟนซีรีส์ Y โอ้ยนะคะเดี๋ยวนี้แบบซีรีส์วายเยอะมากๆทั้งแบบว่า Boys Love Girls Love นะคะแล้วก็โหเรื่องราวน่าติดตามนะคะเป็นแฟนคลับใครนะให้กำลังใจกันได้โหวตกันเข้ามาเยอะๆนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงที่แนะนำเข้ามาทาง Facebook ให้กันละกันนะคะพี่กฎชมนเนี่ยโหเป็นแฟนประจำแต่ว่าเหมือนยังไม่เคยเปิดเพลงให้เลยจัดให้เลยกับอยู่ในใจเสมอต่ายอรทัยค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะนี้ช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะคะมีหลายคนแนะนำงานเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามานะคะแต่พอดีว่าเมื่อไม่นานวันนี้แหละนะคะน้องเพชรก็เคยมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาขึ้นคอนเสิร์ตบนเวทีนะคะกับกิจกรรมของเราเนี่ยนะลูกทุ่งมหานครมหานครแฟมิลี่หลายครั้งแหละนะคะแล้วก็มีบันทึกการแสดงสดในละนี่ละนะคะเดี๋ยวฟังเสียงสดๆดีกว่าเพราะว่านี่ก็คืออีกหนึ่งศิลปินคุณภาพนะคะก็เป็นศิลปินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในยุคปัจจุบันแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของนักร้องรุ่นใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณย่าก็มาร่วมงานด้วยนะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆรวมถึงแฟนๆนะคะแฟนคลับของน้องเพชรคทาวุฒิเนี่ยนะจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังนะเอาพวงมาลัยเอาดอกไม้มาให้น้องเพชรแล้วเนี่ยเลยมาถึงดีเจด้วยโอ้โหเขามีแบบว่าพับแบงค์นะคะแล้วก็เป็นแหวนแล้วมาสวมให้หน้าเวทีนะได้มาหลายวงเหมือนกันนี่ทุกวันนี้หนูยังเก็บไว้เลยนะหนูไม่กล้าแกะเลยจริงๆขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรคทาวุฒิค่ะ
2: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

0: ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บนึง
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สุดซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจาย

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าดล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular YA Novel รางวัลนิยาย YA ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
8: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะกับเก็บเงินแต่งงานสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะจากพี่อนันต์ลัดพร้าวนี่เองนะคะแนะนำเข้ามาฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะพี่ประเดิมส่งเข้ามารัวๆเลยนะคะดาวเยอะมากอย่าลืมผ่อนด้วยนะพี่นักรบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากพี่เดียวจรันรโนดด้วยนะบอกทักทายน้องลูกโหนดนะพี่สมบูรณ์พี่สังสุราษฎร์นะคะพี่จักรีขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะชั่วโมงหน้านะใครอยากจะคุยสายหน้ามาอย่าลืมนะคะ022481366นะคะยังโล่งๆยังโล่งๆนะคะ มาได้เลยนะคะแล้วก็เพลงไหนที่ติดค้างกันไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง022481366หรือจะเป็นทาง SMS ของเรา4689400แล้วก็รวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะนะฮะหลายๆคนก็นะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการ

0: ทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะในชั่วโมงที่2ของเรานะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะในช่วงนี้นะคะกับชั่วโมงที่2เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ผ้าอะละนะคะกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วเมื่อวานโทรไม่ติดไงวันนี้โทรมาอีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อมค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้องลูกโหนด
4: โอ้ยน้องลูกโหนดโทรไปหาเมื่อกี้โอ้เกือบจะไม่ได้คุยแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เข้าห้องน้ำน้องแป้งโทรพี่ก็ไม่รู้
4: น้องแป้งก็ไม่รู้ไงว่าพี่อ้อมเข้าห้องน้ำน่ะใครจะไปรู้
5: นั่นแหละ
4: โอเคโอเคเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ได้คุยละจ้าโอ้ยนะสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
5: ไม่ได้ตกเลยมีแต่ฟ้า
4: ทำไมนะ
5: มีแต่น้องฟ้าน้องฝนไม่มี
4: อ๋อน้องฟ้ามีแต่น้องฟ้าน้องฝนไม่มีนี่มีมุกด้วยนะอยู่นี้นะ
5: น้องฟ้าน้องฟ้าโครงการโครงการ
4: อ๋อฟ้าร้องใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
4: โอเคโอเคพี่อ้อมนี่ไงพี่อ้อมเป็นคนเดียวที่ถามว่าเมื่อไหร่น้องลูกตาลจะปล่อยเพลงปล่อยแล้วนะคะพี่อ้อม
5: อยากฟังมานานแล้ว
4: ปล่อยแล้วปล่อยเมื่อวานนี้แต่ว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวจ่อคิวฮิตแน่นอนส่งให้กับทางทีมแล้วนะคะ
5: วันเสาร์จะถึงเลยเหรออ
4: ะไรนะจ๊ะ
5: จ่อคิวฮิตวันเสาร์จะถึงเลย
4: ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าเราก็ต้องรอตามลำดับเหมือนกันแม้ว่าเราจะเป็นดีเจนะ
5: ไหนน้องตามรอพี่สองจะถึง
4: ไม่เอาต้องพี่อ้อมต้องเดี๋ยวพี่อ้อมไม่ยอมไปฟังใน YouTube ให้หนูเพิ่มวิวให้หนูร้องแล้วอ่ะ
5: พี่เล่น YouTube ไม่ได้พี่เล่นโทรศัพท์กดธรรมดาเนี่ยโทรศัพท์คุณ
4: เคยหยอกเล่นก็เดี๋ยวรอจากคิวฮิตแล้วก็ขอมานะ
5: ขอสิ
4: มี
5: ต้องจ้ะเพลง16เดือนตอนที่ดังอ่ะไม่ใช่เพราะพี่เหรอ
4: นี่
5: เป็นไงล่ะ
4: ขอบคุณมาก
5: ที่ขอเป็นคนแรกที่ร้องให้ฟังด้วย
4: ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: จำได้ไหมครั้งนั้นที่พี่ร้องให้ฟัง
4: จำได้ค่ะขอบคุณมากๆอ่ะ
5: วันนี้ฟังท่อนนึง
4: เดี๋ยวรอร้องเพลงใหม่ด้วยไปซ้อมเดี๋ยวต้องซ้อม
5: นะถ้าเปิดทุกคืนนะพี่จัดร้อง
4: ได้
5: เอาขึ้นใจจำมาขึ้นใจเลย
4: ขอบคุณมากค่ะวันนี้อยากฟังเพลงนี้หรอคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวของโชเล่ของโชเล่ใช่ไหมคะ
5: ก็มันเข้าสถานการณ์ดิเอ้ยน้องลูกตาลเพิ่มลูกตาลทุกวันเลย
4: อะไรนะอะไรนะคะ
5: ที่วงเบียร์เนี่ย
4: โอ้
5: วงเบียร์ไม่นะเพิ่มทุกวันวันนี้32
4: ฟังข่าวใช่ไหมคะฟังข่าวใช่ไหมอ๋อใช่
5: ฟังข่าวทุกวันวิทยุนี่แหละพี่ฟังวิทยุเพราะว่าพี่ยังไม่ได้เห็นภาพไม่ได้เห็นอะไรเลย
4: จ้าจ้า
5: พี่ไม่ได้เห็นภาพพี่ก็ฟังรู้เรื่อง
4: ค่ะโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงมาเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนพี่อ้อมจะพูดตามหนูหรือว่าจะพูดเอง
5: จำไม่ได้เลย
4: โอเคโอเคได้เลยอ่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อะไรครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: เก่งมากค่ะขอบคุณมากๆเลย
5: มีขายแถวสุราษฎร์ถ้าจะนะแถวนี้มีไหม
4: มีนะคะมีทั่วประเทศเลยค่ะพี่อ้อมอยากจะไปซื้อมาใช้ใช่ไหม
5: ก้อนเท่าไหร่ก้อนเท่าไหร่อ่ะ
4: หนูไม่แน่ใจราคานะแต่ว่าไม่ราคาไม่แพงจับต้องได้อืมใช้ดีหนูเคยใช้แล้วแต่ว่าหนูอ่ะไม่แน่จำไม่ได้ไม่กล้าบอกเดี๋ยวบอกผิดค่ะค่ะแต่ใช้ดี
5: สบู่ไมด้า
4: ใช่ไมด้ามอม้าดอเด็กค่ะไมด้าจ้ะโอเคจ้าขอบคุณนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังค่ะจ้าสวัสดีค่ะจัดให้นะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคบอกเลยว่าพาเรทนี้นะเอาใจวัยรุ่นนิดนึงเออนะคะเพราะว่าเริ่มต้นขบวนพาเรทด้วยโชเล่ชคัดผลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสายอินดี้หน่อยนะวันนี้อ่ะไป

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะโอ้โหนะถูกใจวัยรุ่นเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวโชเล่ชคัตพลนะคะจากสายหน้าใหม่นะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยมาลีที่รักนะคะเพลงนี้โตเหนือนะคะแล้วก็ปอนนิพนต๊อกพลอู้หลายคนหลายคนเลยนะฟีเจอริงกันนะคะแล้วก็มาที่ทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอจากวงฟูแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ลังเลจากบุ๊กสุภการนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยหลายคนเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่สุนีสวัสดีค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยพี่อะไรเอ่ยเมื่อกี้นี้หายไปแล้วพี่เล็กยินดีพี่จรัญทองบัวด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะพี่สุรีด้วยนะคะหลายๆคนส่งสติ๊กเกอร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขอบคุณค่ะหนูดีใจมากเลยนะหลายๆคนเนี่ยหนูเห็นชื่อมาตลอดทั้ง2ปีกว่าๆ คุณผู้ฟังขออภัยค่ะจริงนะเห็นมาเนี่ยตั้งแต่มาจัดรายการอยู่ที่นี่นะคะ2ปีกว่าๆเนี่ยเห็นชื่อทุกวันทุกครั้งที่จัดเลยนะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะคือมันเป็นความผูกพันนะคุณฟังนะคะระหว่างดีเจกับแฟนรายการเนี่ยนะคะหนูวันไหนที่หนูแบบไม่ได้มาจัดรายการหนูก็คิดถึงนะมันก็เหมือนมีอะไรขาดหายไปใช่ไหมเวลาเราก่อนหน้านี้เราไม่ได้เจอกันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยจัดแค่จันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็คิดถึงกันเดี๋ยวนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งรายการละเนาะ วันอาทิตย์เหลืออีกหนึ่งวันว่าเราจะได้เจอกัน7วันไหมขอบคุณค่ะพี่คงนภาด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่สุรีแบบว่าขอเพลงกุหลาบน้องวาเลนไทน์เพิ่งเปิดไปนะจ๊ะนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะส่งดอกไม้เข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยทาง SMS นะคะอุ๊ยน่ารักมากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่อ้อมเนี่ยเขาถามเรื่องของสบู่ไมด้าใช่ไหมมีคนส่งข้อความมาบอกว่าราคามีหลายราคาค่ะใช้ดีมากๆค่ะลองซื้อมาใช้แล้วเหมือนกันโอ้ก้อนสีฟ้าอ่อนๆใช่ไหมคะน้องลูกตาลขาใช่ค่ะถูกต้องค่ะหนูก็ใช้อยู่คุณแม่หนูก็ชอบมากอันนี้คือลูกค้าไม่ได้บอกมานะคะบอกเองนะคะนี่คือรีวิวจากผู้ใช้จริงนะคะมี2ขนาดใช่ไหมคะมีทั้ง32บาทกับ48บาทแม่หนูบอกแล้วว่าราคาจับต้องได้นะคะแจ้งราคาพี่อ้อมได้เลยค่ะเมื่อกี้นี้โอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็มีพี่พอพนมรุ้งนะคะแนะนำเพลงเข้ามานะคะมาไลฟ์แฟนชัดชวานเหรอคะใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำตาฟ้าไม้เมืองอันนี้น่าจะเป็นข้อความจากเมื่อวานด้วยนะคะหนูเปิดไปให้แล้วนะน้ำตาฟ้าของไม้เมืองเมื่อวานนี้เลยแต่ว่าคุณพี่อาจจะไปทำอะไรอาจจะเข้าห้องน้ำหรืออาจจะแบบงีบไปแล้วหรืออะไรอย่างงี้นะคะมีจากคุณพี่ท่านหนึ่งนะบอกว่าพอดีไม่มีชื่อเนาะสวัสดีค่ะน้องลูกตาเนี่ยขอเพลง14อีกครั้งของพี่เสกโลโซนะอยากมอบให้เพื่อนๆคนนอนดึกทุกคนเลยเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันเนาะนะคะท้ายรายการเนาะแล้วก็มีสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากคนโคราชแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เหมือนคุณแม่อรุณก็อยากฟังสิทธิ์ของเจ้าด้วยนะมีหลายข้อความเข้ามาขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องโดดี้บอกอยากฟังกอดเสาเถียงนะคะแล้วก็พี่คลินิกศัลยกรรมกางเกงเคลื่อนที่หมายถึงรับแบบว่าแก้ทรงกางเกงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะชอบชื่ออะคลินิกศัลยกรรมกางเกงเคลื่อนที่เคยฟังแต่เสียงวันนี้ได้เห็นหน้าดีเจจัดรายการสดแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณแม่เกลด้วยนะคะแม่เกลน่ารักมากคุณแม่เกลคอยปกป้องลูกสาวตลอดเวลาช่วงนี้จัดงานเพลงหนึ่งให้ละกันมีหลายๆคนถามเข้ามานะว่าพี่ลูกตาน่ะเปิดเพลงใหม่ๆบ้างก็ได้อุตสาห์สางนะคะเจนจิราจัดให้จ้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จากตั๊กกะแตนชลดาว้าวชื่อเพลงว่าฉันท้องผู้ฟังเดี๋ยวต้องไปฟังว่าเรื่องราวในเพลงเป็นยังไงนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์วสุห้าวหาญและเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะจ๊ะ

ละนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะสิทธิ์ของเจ้านะคะไหมไทยหัวใจสีเนื้อจัดให้อยู่ในฮิตที่4นะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999แล้วเดี๋ยวต่อด้วยคนต้นทางจาก2ศิลปินนะคะเบิร์ดปทุมราชและแหมนพิสิทธิ์ภูมิค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับงานเพลงจากพี่เสกโลโซ14ครั้งนะคะวันนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4ทุ่มเจอกันวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa
7: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
5: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
10: เคยไหม

0: ลูกเกาะแค่นั่งเกาะรถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
4: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
6: สำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟเอนเต้คือการพาทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: gave them the biggest roar of the competition

0: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บอลโลกครับประจำคืนวันพุธต่อพฤหัสที่16กรกฎาคมครับก็เป็นค่ำคืนของฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ครับหลังจากที่เกมแรกเนี่ยรู้ผลไปแล้วเมื่อคืนนี้ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนเราก็เป็นสเปนที่เอาชนะฝรั่งเศสไป2-0ส่วนค่ำคืนนี้ก็อยู่กับผมครับเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิฟบรินพงษ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรครับ
1: สวัสดีแฟนๆ FM 99นะครับแล้วก็สวัสดีเจมส์ด้วยนะครับกลับมาพบเจอกันอีกแล้ว
0: ครับผม
1: หนึ่งคืนนะครับ
0: ก็หลังจากคืนนี้ไปเนี่ยฟุตบอลโลกจะเหลือแค่ไม่ถึง3วัน
1: ใช่
0: ก็คืนนี้จะเป็นเกมรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอติดตามอยู่เกมระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาซ
1: ึ่
0: งมันมีเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยเชื่อว่าเป็นเกมที่ทุกคนต้องรอดูแน่นอน
1: ใช่
0: แล้วมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศ
1: คาดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกอย่างที่เจมบอกไปว่ามันมีเรื่องของประวัติศาสตร์เนื้อทางการเมืองเอง
0: ใช
1: ่และรวมไปถึงฟุตบอลด้วยมันก็ย้อนลอยมาโหเมื่อ1944
0: ปีแล้วมันเริ่มตั้งแต
1: ่
0: เรื่องสงครามเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงหน้าแล้วกัน
1: ครับ
0: เรื่องของอังกฤษกับฝรั่งเศสเดี๋ยวอังกฤษกับอาร์เจนตินาเดี๋ยวผมขอฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงก็ส่ง SMS เข้ามาคุยกับเราได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทางบ้านฟ้าแล้วก็บ้านแดงด้วย
1: ครับผม
0: ก็ส่งเข้ามาทักทายกันได้ก็ชั่วโมงแรกเราอาจจะสบายๆแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหลังเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเรื่องราวของอาร์เจนตินากับอังกฤษแล้วก็รีวิวกันนิดนึงก่อนที่เกมจะเตะตอน 20:00 นก็วันนี้เดี๋ยวผมเช็คทีมภาคเนี่ยจะเป็นพี่จุ่นเพ็งกวินกับพี่เอกหิมสกุลจะเข้ามาบรรยายเกมคู่นี้นะตอน 2:00 แล้วไม่รู้ว่าเกมเนี่ยยืดเยื้อหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปดูเกมที่สเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยที่งาน Monomac Watch Party ด้วย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ที่ Mono Studio เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นคืนกลางสัปดาห
1: ์
0: คืนที่ทุกคนต้องตื่นไปทำงานเนี่ยแต่ว่าแฟนบอลก็ยังไปเยอะนะก็เต็มฮอลล์ที่สตูดิโอของโมโนเลยแฟนๆก็มีทั้งอาร์เจนตินาและทั้งสเปนและฝรั่งเศสแต่เท่าที่ผมซาวเสียงดูเนี่ยก็เหมือนแฟนสเปนจะเยอะกว่านิดนึง
1: ครับ
0: เมื่อคืนเนี่ยบรรยากาศสนุกมากแล้วก็เป็นแฟนสเปนที่ได้ฉลองกับชัยชนะเหนือฝรั่งเศสที่ต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยฝรั่งเศสดูเหนือกว่าด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าเขาเองก็เรียกว่า2สมัยก่อนเนี่ยก็คือได้ทั้งแชมป์แล้วก็รองแชมป์เนาะ
0: ครับ
1: แล้วมาถึงปีนี้โหไปไม่ถึงฝันตกรอบรอง
0: ใช่แต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขา ชิงมาเมื่อปี2018ที่ได้แชมป์แล้วก็ปี2022เนี่ยแพ้อาร์เจนตินารอบรองแต่ว่าถ้าทัวร์นาเมนต์เมเจอร์รายการล่าสุดอย่างยูโรปี2024เนี่ยเป็นสเปนที่ได้แชมป์มา
1: ใช
0: ่แล้วก็ผ่านฝรั่งเศสมาได้เนี่ยแหละในรอบถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรอบรับรองนะที่เอาชนะฝรั่งเศสมาได้ใช่ชนะในรอบรอง2-1แล้วสเปนเนี่ยเข้ารอบชิงไปชนะอังกฤษ2-1ก็เมื่อคืนเนี่ยจริงๆฝรั่งเศสเริ่มต้นได้วูบวาบนะ จังหวะเล่นสวนกลับเนี่ยคือสเปนเนี่ยมาครองบอลตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เป็นฝรั่งเศสที่ใช้จังหวะสวนกลับจากพวกเนี่ยแหละโอริเซ่เดมเบเล่อุมัน
1: เอ็
0: มบัปเป้นั่นแหละแต่ว่า ไปมาเนี่ยพอสเปนตั้งเกมได้อะเริ่มครองบอลได้ฝรั่งเศสก็หายไปเลย

0: ทำอะไรสเปนไม่ได้จนมาได้ลูกจุดโทษ
1: ใช่
0: จากความผิดพลาดของลูก้าดีน จังหวะที่บอลมันลอยโดดเนี่ยแล้วลูก้าดีนเนี่ยไปชะล่าใจไม่เล่นบอลแล้วเป็นความยอดเยี่ยมของลามินยาเมาวิ่งไป
1: โฉบบอล
0: โฉบบอลแล้วจังหวะนั้นเนี่ยลูก้าดีนเนี่ยคงตั้งใจจะเคลียร์แหละจะหันไปเตะลามินยาเมาเต็มๆเลย
1: แต่ไม่ทันแหละ
0: ไม่ทันแล้ว
1: ลามินยาเมาก็เร็วเหลือเกิน
0: ใช่
1: ลูก้าดีนก็คงไม่ได้เช็คแหละเนาะเจมพูดตรงๆก็คือหันมามันแบบจังหวะแบบไม่ได้เช็ครอบตัวก่อน
0: ใช่
1: แล้วมาในจังหวะที่รวดเร็วด้วยแล้วก็คาดไม่ถึงอ่ะ
0: ใช่
1: ก็แน่นอนแหละเขายอมรับสภาพเนาะ
0: ถูก
1: แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก
0: ใช่แล้วก็ผู้ตัดสินเมื่อคืนเนี่ยเป็นอีวาบาตันเนี่ยจากเอลซาวาดอร์เนี่ยคือถ้าใครได้ตามเกมในรอบแรกที่เขาเป่าเนี่ยโหเขาเป็นคนที่เข้มมากเนี
1: ่
0: ยแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนแจกใบแดงให้กับมิเกลอาเมรอนหรือเปล่าที่เป็นเคสปิดปากคนแรกผมจำไม่ได้แต่ว่าอีวานมาตอนเนี่ยในรอบแรกเนี่ยแบบเขาเป็นกรรมการที่เฮียบมากนะ
1: ครับ
0: เป้ทุกตำแหน่งเลยนะเมื่อคืนเนี่ยพอจังหวะที่ลูกาดินไปเตะลามินยาเมาเนี่ยแกเป่าจุดโทษเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์แหละเพราะว่าต้องบอกว่าลูกาดินเมื่อคืนเนี่ยเสียท่าเลยจังหวะเสียจุดโทษเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นมิเกลยาซาบาลที่ยิงจุดโทษเข้าไปตั้งแต่ช่วง22นาทีแรกหลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสพยายามจะบุกนะจวนเจียนจะได้แต่ก็ไม่ได้แล้วก็สเปนเนี่ยมาได้ประตูที่2ในช่วงครึ่งหลังจากเปโดรบอลโลจังหวะที
1: ่ลินชิงกับ
0: เดนชิง
1: โอโม
0: ดานิโอโมทำชิงเร็วจังหวะนั้นโดนสกัดด้วยแต่โอโมต้องบอกว่าไหวพริบเร็วมากสก
1: ิ
0: ดบอลให้บอลโลหลุดเดียวเขากอบไปโทษแล้วยิงเข้าไปเกมก็เลยกลายเป็นว่าสเปนเนี่ยจบด้วยการชนะฝรั่งเศส 2-0
1: จริงๆมีจังหวะที่ลามินยาเมาได้ลูกที่3ด้วยนะแต่ว่าก็เช็คล้ำหน้าไปก่อน
0: ใช่ก็คือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือเมื่อคืนเนี่ยเกมทางริมเส้นฝั่งยาเมาเนี่ยลูกาดีนเอาไม่อยู่เลยนะลูกาดีนเนี่ย
1: ใช
0: ่เอาไม่อยู่เลยโดยเฉพาะอาเสียจุดโทษไปปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ดูจะแกว่งๆไปเลยแล้วดูจะมีปัญหาในการตามประกบลามินยาเมารวมถึงลูกที่ยาเมาเนี่ยสปีดหนีละ ยิงเข้าไปด้วยจากลูกปั่นโค้งลูกนั้นนะแต่ว่าโดนจับลำหน้าไปก่อนก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ลูกาดีเนี่ยตามประกบ
1: เป็นไปได้ไหมว่าลูกาดีเนี่ยคือเสียความมั่นใจตั้งแต
0: ่
1: ช่วงต้นเกมเนาะก็เสียจุดโทษเร็วประมาณ20นาทีได้ก็เสียจุดโทษแล้วอาจจะเกิดความเสียความมั่นใจ
0: ใช
1: ่แล้วก็ไม่ค่อยเข้าร่องเข้าลอยเท่าไหร
0: ่
1: กับเมื่อวาน
0: ก็ต้องบอกว่าแบ็กซ้ายของฝรั่งเศสยังมีติโอในเนทุกคนแต่ว่าทั้งสองคนก็ดูจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มดีที่สุดอย่างลูกาดีนเมื่อวานก็พอโดนจุดโทษไปก็แกว่งไปเลยแล้วก็มีปัญหากับการเจอกับยาเมาตลอดทั้งเกม
1: ใช่
0: แต่ว่าต้องยอมรับว่ายาเมาก็คือเล่นดีด้วย
1: ใช่
0: เล่นแบบมั่นใจเลย
1: คือนอกเหนือจากที่โดนจุดโทษแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่กี่นาทีต่อมาเป็นวิลเลียมซาลิบาก็เจ็บนะต้องเปลี่ยนตัวออกเลย
0: ใช่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ผมคิดว่ามันก็มีผลเหมือนกันนะที่ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยเป๋ไปเหมือนกัน
0: ใช
1: ่
0: ก็ซาลิบาเจ็บตั้งแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเลย
1: ครับ
0: เราก็ต้องเปลี่ยนเอาเลอควัวมาเล่น
1: ครับผม
0: แต่ว่าเอาจริงๆเมื่อวานเซนเตอร์ฝรั่งเศสก็ไม่ได้เรียกว่าผลงานไม่ได้แย่อะไรมากแต่ว่ามันเป็นจังหวะแรกที่เสียจุดโทษกับจังหวะที่2ที่ต้องชมออโมด้วยที่สกิดบอลจังหวะนั้นแล้วหลุดเลย
1: อ่ะใช่
0: แต่ว่าเลอควัวก็เป็นคนที่ไม่ได้ไปตามประกบเปโดรบาโลไงมันมีช่องตรงนั้นแล้วก็เข้าไปยิงเลยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ จุดหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสเมื่อคืนเสีย2ประตูแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยเมื่อคืนกองกลางสเปนเนี่ยเหนือกว่าเยอะ
1: โอ้เยอะมากเนาะ
0: คลองบอลได้หมดเลย
1: เก็บบอลตัดจังหวะบอล
0: ใช่
1: ได้ดีเลยอ่ะ
0: เมื่อคืนเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย ใช้กองกลางแค่2คนนะ ม
1: ี
0: ชัวเมนี่กับราบิโอแต่ว่าสเปนเนี่ยแพ็กกลางมา3คนเลยมีฟาเบนลุยมีอเล็กไบน่าแล้วก็โรดี้รวมถึงโอโม่เนี่ยก็ลงมาช่วยด้วยนะในกลางสนามเนี่ยเขาเป็นตัวลุกแต่ว่าลงมาช่วยตรงกลางสนามด้วยรวมถึงนักเตะอย่างโคคุย่าที่ก็เป็นอินเวิร์ตอยู่แล้ว
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งโอยาซาบาลก็ลงมาช่วยเชื่อมเกมในตรงกลางด้วยมันทำให้เกมของสเปนตรงกลางสนามเมื่อวานไหลลื่นมากแล้วพอฝรั่งเศสได้ครองบอลเนี่ยไม่รู้จ่ายไปทางไหนตันไม่หมดเพราะสเปนยืนแพ็กกันดีเป็นอีกจุดหนึ่งที่เมื่อวานสเปนทำได้ดีกว่าก็คือเกมกลางสนามคือสังเกตเลยว่าเมื่อวานบอลจากกลางไปหน้าของฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีเลยแทบไม่มีเลยนักเตะแนวรุกเมื่อวานเนี่ย4คนเนี่ยทั้งบาโคล่าโอริเซ่เอ็มบัปเป้ดิมเบเล่เนี่ยเล่นกันไม่ติดเลยเล่นต่อไม่ติดเลยนะทำให้เมื่อวานเนี่ยกลายเป็นว่าเกมรุกของฝรั่งเศสก็ดูเงียบๆไปโอกาสยิงประตูแบบจ่าๆแทบไม่มีเลยนะจะมีแค่ลูกยิงฟรีคิกช่วงต้นเกมที่ได้ลุ้นของฝรั่งเศสนอกนั้นก็ไม่มีเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เมื่อวานถูก

0: พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึง
1: ต้องบอกว่าเมื่อวานสเปนเนี่ยเหนือกว่าทุกกระบวนท่าเลยครับเจม
0: ใช่ใช่
1: ทั้งในเรื่องของการคลองบอลเองหรือการเข้าสกัดเองทุกอย่างมันเป็นเหมือนไปในทางสเปนหมดเลย
0: ใช่ใช่
1: ฝรั่งเศสแทบต่อก่อนไม่ได
0: ้
1: ก็อาจจะมีลูกที่สวนมาบ้างแต่ก็สุดท้ายก็โอกาสยิงก็น้อย
0: ใช่
1: โอกาสยิงไม่ตรงกรอบอีกต่างหากก็ต้องบอกว่าแพ้ทุกประตูจริง
0: มันกลายเป็นเกมที่ออกมาในแบบที่เราไม่ได้คาดว่าจะเป็นนี
1: ้
0: หลายคนมองไปที่ฝรั่งเศสด้วยซ้ำก่อนเกมว่าน่าจะผ่านสเปนได้ด้วย ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้เอาจริงสเปน
1: อ
0: ่ะเริ่มต้นด้วยการเป็นเต็งหนึ่งก็จริงแต่พอทัวร์นาเมนต์มันเริ่มมาเรื่อยๆเนี่ยใครก็เห็นว่าฝรั่งเศสมันฟอร์มดีมากโดยเฉพาะแนวรุกอย่างเอ็มบัปเป้ยิงไป8ประตู
1: ครับ
0: เมื่อวานไม่ยิงนะเมื่อวานไม่แทบไม่เมื่อวานไม่ยิงเลย
1: มีโอกาสยิง
0: มีโอกาส
1: แต่ว่า
0: ไม่ยิงไม่ได
1: ้ทั้งฟรีคิกหรือว่าโอกาสยิงก
0: ็
1: เหมือนกับพอเกมมันโดนนำอ่ะจังหวะต่างๆมันก็ดูเร่งรีบไปทั้งหมดอ่ะ
0: ครับ
1: พอยิงก็เหินข้ามคานไม่ตรงกรอบนี่แหละ
0: ใช่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยลาปอสกับคูบาซี่ก็คู่เซนเตอร์ของสเปนก็เล่นได้ดีคูบาซี่เนี่ยเขาบอกก่อนเกมแล้วเขาไม่กลัวหรอกเอ็มบัปเป้อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อวานก็ทำได้ดีนะไม่ช่วยให้สเปนไม่เสียประตูแล้วสเปนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดในรอบแบ่งในรอบน็อกเอาท์เนี่ยเสียไปแค่ประตูเดียวนะ
1: ครับ
0: คือการเสียให้กับเบลเยียมเมื่อรอบที่แล้ว
1: รอบที่แล้วครับ
0: หลังก่อนหน้านั้นไม่เสียเลยเพราะว่าในเกมที่เจอกับในรอบ32ทีมเนี่ยเจอออสเตรียก็ชนะ 3-0 เจอโปรตุเกสก็ชนะมา 1-0 มีแค่เบลเยียมอ่ะที่เสีย1ประตูแล้วในรอบแบ่งกลุ่มเขาก็เสียแค่ประตูเดียวเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: สเปนเนี่ยเสียแค่ลูกเดียวคือเกมที่เจอกับไม่เสียสิรอบแรกไม่เสียประตูเลยนะนัดแรกเนี่ยเสมอเคปเวิร์ด 0-0 นัดที่2ชนะซาอุ 4-0 แล้วก็ชนะอุรุกวัย 1-0 เท่ากับว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยสเปนเสียแค่ลูกเดียว
1: ครับผมถ้าจะเห็นจากเกมเมื่อวานเนี่ยสเปนนี่คือมาร์คตัวเลยนะประกบตัวแล้วก็วิ่งไล่อย่างดูอย่างกูเลย่าก็ตามทางด้านของฝั่งโอลิเซ่นะ
0: ครับ
1: ช่วยกับโรดี้ปิดได้แบบแนบเนียนเลย
0: ใช่
1: ส่วนฝรั่งเศสเนี่ยดูสเปสสปะไปหน่อยดูยืนกระจัดกระจายนะในเกมรับนะ
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็เลยมีช่องว่างทำให้สเปนเนี่ยยิ่งต่อบอลแล้วลองสังเกตดูพอไปในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยสเปนต่อบอลกันได้แบบเนียนมาก
0: ใช่
1: และมาจนถึงประตูเลยต่อบอลทำชิ่งวันทูกันไหลลื่นมาก
0: หลายจุดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยคือฝรั่งเศสเนี่ยช่วงผักครึ่งเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนลาบิโอ
1: ว่าเรา
0: ใบเหลืองแล้วก็มีจังหวะที่เกือบจะโดนเหลืองสองด้วยทำให้ครึ่งหลังเนี่ยต้องส่งมานูโคเต้ลงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าลาบิโอเนี่ย ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนี้แล้วเนี่ยเขาเป็นตัวจ่ายบอลให้เอ็มบัปเป้เป็นคนที่คอยลำเลียงบอลนี้ไปข้างหน้าแต่ว่าพอเมื่อวานไม่มีลาบิโอเนี่ยเกมตรงกลางมันก็เชื่อมไม่ติดตอนมานูโคเต้ลงมาก็ไม่ได้เป็นตัวที่จ่ายบอลได้เหมือนลาบิโอ
1: เกมไม่ได้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนลงมาก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่าง
0: ถูก
1: แล้วก็ดูเก็บบอลก็ไม่ได้เก็บบอลขึ้นหน้าก็ไม่ได้
0: ใช่หรือแม้กระทั่งสำรองแนวลุกเนี่ยอย่างแลนชาร์กี้เริ่มถึงเดซเซดูเอเนี่ยลงมาแทนโอริเซ่กับบาโคล่าก็ไม่ได้สร้างอิมแพคอะไรกับเกมเท่าไหร
1: ่
0: ก็เงียบไปทั้งสองคนเลยกลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยฝรั่งเศสดูจะผิดเพี้ยนไปหมดทุกตำแหน่งจากฟอร์มที่เคยดีก็กลายเป็นว่าเล่นไม่ออก
1: ใช่
0: ไปดื้อเลยทุกคนของฝรั่งเศสเมื่อวานเนี่ยจะมีแค่โชเมนี่ที่พอเล่นแบบตามมาตรฐานตัวเองนอกนั้นเนี่ยดรอปหมดเลยเราต้องชมว่าหลุยส์ดาลาเฟนเต้กุนซือของสเปนเนี่ยวางแผนมาดีกับการกับเดชองเมื่อวานเนี่ยดูจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่แกนี่หน้าตาเครียดเลยนะแล้วสุดท้ายก็ทำให้ฝรั่งเศสต้องหยุดเส้นทางฟุตบอลโลกไว้แค่รอบรองชนะเลิศแต่เดี๋ยวยังต้องไปชิงที่3ซึ่งเดี๋ยวจะเจอใครเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะรู้อังกฤษหรืออาร์เจนตินา
1: ครับ
0: ก็ทำให้ฝรั่งเศสพลาดโอกาสที่จะทำสถิติเข้าชิง3สมัยติดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีแค่บราซิลกับอิตาลีนะผมจะไม่ผิดที่เข้าชิง3สมัยติดส่วนสเปนเนี่ยเป็นการเข้าชิงฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ16ปี
1: หลังจากที่ได้แชมป์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้แชมป์เมื่อปี2010 แล้วก็จะเป็นการเข้าชิงรายการเมเจอร์2รายการติดเลย
1: ครับ
0: ก็คือ
1: ยูโร
0: เมื่อปี2024
1: ครับ
0: ที
1: ่
0: ชนะอังกฤษแล้วก็จะมาชิงบอลโลกนะ
1: ครับ
0: ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยผมไปดูเรื่องของดาวซันโวหน่อยละกันคือเอ็มบัปเป้เนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นดาวซันโวเพราะว่าตอนนี้ยิงประตูเท่ากับเมสซี่8ลูกก็อย่างน้อยยังมีเกมนึงให้ลุ้น
1: ครับ
0: รวมถึงอุสมันเดเมเล่เนี่ยตอนยิง5ประตูก็ยังมีโอกาส

0: แต่ว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าตามหลังอยู่3ลูกเลยก็ดูแล้วเนี่ย เรื่องของดาวซันโวมีโอกาสลุ้นแค่2คนแล้วแหละตอนนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป
1: ้
0: ยกเว้นก็คืนนี้แฮร์รี่เคนกับจูดเบลลิงแฮมเนี่ยยิงสัก1ประตูแล้วนัดหน้าก็มีโอกาสลุ้นอยู่เพราะว่าเบลลิงแฮมกับเคนตอนนี้ยิงคนละ6
1: ครับ
0: ก็ตามหลังเมสซี่กับเอ็มบัปเป้2ลูกก็ยังเปิดกว้างสำหรับดาวซันโวนะ
1: อุจาซาเบลนี่ยิง5ลูก
0: นะ5
1: 5ใช่ไหม
0: ก็หรือจะยิงนัดชิง3ลูกก็มีโอกาส
1: ก็เขายิงไม่ได้ยิงนัดแรกนัดเดียวไหมที
0: ่
1: เหลือก็ยิงมาทุกนัดนะ
0: ก็นัดแรกก็ซีตีจับบอลไม่ได้เลยครึ่งชั่วโมงแรกไงสัมผัสบอลไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยผมไปดูเรื่องของแคนดิเดตนักเตะที่เขาคาดการว่ามีโอกาสลุ้นรางวัลโกลเด้นบอลหรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แล้วกันนะ
1: ครับ
0: ก็จริงๆแล้วรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ว่าทีมไหนจะได้แชมป์ซะส่วนใหญ่จะมีแค่ปี2014มั้งที่เยอรมันเข้าชิงกับอาร์เจนตินาแล้วเยอรมันชนะแต่ว่าเมสซี่ได้รางวัลยอดเยี่ยมในยอดเยี่ยมจอทัวร์นาเมนต์แต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะเป็นแชมป์ด้วยซะส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้เต็งหนึ่งเนี่ยเขาให้เป็นเมสซี่นะถ้าเมสซี่เข้าชิงแล้วได้แชมป์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เมสซี่จะคว้ารางวัลลูกโลกทองคำด้วย
1: ครับ
0: อีกคนเนี่ยรองลงมาคือจูดเบลลิงแฮมที่ออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์เงียบๆแต่ว่าอยู่ดีก็ยิงมาเรื่อยๆนะแล้วรอบที่แล้วยิง2ประตูพาอังกฤษเข้าชิงแล้วก็อันดับ3เนี่ยอันนี้เป็นแคนดิเดตที่เขาไล่มานะ
1: ครับ
0: อันดับ3เนี่ยเป็นโรดี้กองกลางสเปนที่เข้าชิงเหมือนกัน
1: อ
0: ันดับ4นี่เป็นแฮร์รี่เคนนะ
1: ครับ
0: กองหน้าทีมชาติอังกฤษที่ตอนนี้ยิงไป6ประตูเท่าจูดเบลลิงแฮมแต่ว่ารอบที่แล้วไม่ได้ยิง
1: หลังจากเกมเมื่อคืนที่สเปนชนะฝรั่งเศสไปได้เนี่ยเข้ารอบชิงอ่ะผมรู้สึกว่าคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาหรืออังกฤษเข้ารอบชิงอ่ะไปเจอสเปนอ่ะบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยอ่ะไม่ง่ายกับทั้งสองทีมไม่ว่าใครจะเข้าชิงนะ
0: ใช่
1: เพราะสเปนเนี่ยโอ้โหมาเล่นช่วยกันเล่นแล้วก็เหมือนกับยังหนุ่มด้วยยังแบบยังมีความคล่องแคล่วไปกับบอลได้ดี
0: ครับ
1: ความสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสเปนเนี่ยเป็นทีมหนึ่งเลยที่น่ากลัวมาก
0: คือสเปนเนี่ยผ่านจุดที่เคยดรอปลงไปแล้วหลังจากหมดยุคอินเนสตาชาบีอันเดเดอะไรพวกนั้นอ่ะ
1: ก็คือหลังจากได้แชมป์บอลโลก
0: ก็มีช่วงที่เขาดรอปลงไปคือตกรอบแรกฟุตบอลโลกเมื่อปีตกรอบที่รัสเซีย
1: ครับ
0: รอบ2อ่ะรอบ16ทีมมั้งแพ้รัสเซียนี่แหละจุดโทษแล้วก็ดรอปไปช่วงหนึ่งแล้วพอเขาก็เริ่มสร้างทีมใหม่โดยหลุยเดลาเฟนเต้เนี่ยเพราะว่าหลุยเดลาเฟนเต้เนี่ยเคยคุมทีมตั้งแต่ชุดโอลิมปิกแล้วแล้วเขาก็ทำทีมขึ้นมาจนชุดใหญ่แล้วก็รู้ถึงพวกดาวรุ่งเป็นอย่างดีรู้จักดาวรุ่งอย่างดีก็มีนักเตะอย่างกราบี้ขึ้นมานักเตะอย่างเปดี้ขึ้นมานักเตะอย่างลามินยาเมาขึ้นมาตอนช่วงยูโร2024ซึ่งนักเตะเหล่านั้นเนี่ยก็กลายเป็นแกนหลักของทีมในชุดนี้
1: ครับผม
0: ก็ดูแล้วสเปนชุดนี้ยังยืนระยะได้หลายปี
1: ใช่เพราะมีวิลเลียมด้วยเนาะใน
0: นิโก้วิลเลียมด้วยจะขาดแค่ตำแหน่งเดียวกองหลังก็มีคูบาซี่ขึ้นม
1: า
0: อาจจะมี
1: คูเรย่า
0: คูเรย่านี่ก็กลางๆแล้ว25แล้ว26ก็ถ้าจะมีที่ยังเป็นปัญหาอยู่ของสเปนตอนนี้ผมมองว่าเป็นตำแหน่งกองหน้าที่ยังหาคนมาใช่กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์จริงๆกองหน้าเบอร์9อย่างเงี้ยหาคนที่จะมาอยู่กับทีมแล้วยืนระยะอีกยาวๆเนี่ยมันยังไม่มี
1: เหมือนสมัยก่อนเนาะเหมือนชาเลสเหมือนนาวิบิยาอะไรพวกนี้เน
0: า
1: ะ
0: คือแต่ก่อนเนี่ยสเปนไม่เคยขาดกองหน้านะ มีตอเลสก่อนตอเลสก็เป็นก่อนตอเลสก็เป็นลาอูพวกนั้นตอเลสตาวิดปินยาพวกนี้โมราต้าแล้วก่อนหน้านั้นจะมีคนนึงผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครในช่วงก่อนที่จะถึงพวกโมราต้าเนี่ยก็เป็นชุดที่สเปนมีกองหน้าดีๆมาต่อจนมาถึงยุคหลังๆเนี่ยไม่
1: ม
0: ีต้องใช้โอซิโอยาซาบาลในครั้งนี้แล้วสำรองเนี่ยกองหน้าตัวเป้าที่มีก็เป็นโบกาอิเกเซียซึ่งก็อายุเยอะละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นตำแหน่งที่อาจจะต้องค้นหาต่อไปสำหรับทีมชาติสเปนจริงๆในลาลิก้าสเปนเนี่ย เขามีรางวัลนึงนะเป็นรางวัลดาวซันโวของนักเตะสเปนคือแยกให้เลยอะว่านักเตะสเปนคนไหนยิงได้เยอะสุดในลาลิก้าก็จะได้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นรางวัลอะไรสักอย่างเลยฟินิชชี่สักอย่างเป็น
1: มีทุกฤดูกาล
0: ใช่ใช่เป็นรางวัลที่มีตลอดเป็นเหมือนรางวัลที่นักเตะสเปนที่ยิงประตูได้เยอะสุดในรายการคือแยกจากรางวัลดาวซันโวไปเลยแต่ว่ามันกลายเป็นว่าช่วงหลังสเปนก็ไม่มีกองหน้าเท่าไหร
1: ่
0: มีอย่างแฟร์นันโตเลสก็อย่างเรียกว่าบางทีก็ฟอร์มก็หายไปแล้วก็ไม่ใช่กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์จริงๆด้วยก็เดี๋ยวเนี่ยแหละปัญหาของสเปนถ้าจะต่อยอดชุดนี้ไปอีกยาวๆเนี่ยก็คงต้องหากองหน้าที
1: ่หน้าเป้า
0: พึ่งพาได
1: ้ครับ

0: ไม่มีจริงๆนะก่อนหน้านี้เท่าช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ย ที่เราติดตามกันเนี่ยแทบไม่มีเลยอย่างจะมีแค่กองหน้าของปอโต้อะซามูอาเกโฮวาที่เป็นดาวรุ่งอายุวัย22ปีรูปร่างใหญ่ด้วยแต่ว่าคราวนี้ก็ไม่ได้ติดมาบอลโลกนอกนั้นเนี่ยมีกอนซาโลกาเซียของมาดริดที่แจ้งเกิดในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าก็ลืมยืนระยะกับมาริชุดใหญ่ไม่ได้ก็ไม่ได้โดนเรียกมาด้วย
1: เป็นไปได้ไหมว่าในอนาคต
0: อ
1: าจจะจับปีกมายืนหน้าเป้าแล้วจังหวะเกมลุกอาจจะให้ออกข้างไปช่วยกันผัดกันหมุนเวียนขึ้นมาหน้าเป้าอะไร
0: แต่ว่ามันก็จะไม่ใช่กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์จริงๆไง
1: ใช่แต่ว่าบอลยุคนี้ต้องมันค่อนข้างเปลี่ยนไปนะบอลที่แบบว่าเป็นกองหน้าแบบสไตรเกอร์แบบดุลล้วน
0: อ
1: ่ะมันก็มีค่อนข้างหายากนะ
0: ก็หายากแต่ว่าทีมที่จะประสบสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องมีกองหน้าระดับนี้ไงกองหน้าที่จะเป็นตัวท็อปอย่างอังกฤษมีแฮร์รี่เคน
1: ครับ
0: อย่างในยุคนึงเยอรมันก็มีอย่างเยซาร์โคเซ่บราซิลเนี่ยชูแชมป์โลกก็มีอย่างโรนัลโดอาร์ไนหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปสเปนเมื่อปี2010เนี่ยกองหน้าชุดนั้นมีทั้งบีย่าทั้งตอเลนะ
1: ครับ
0: ทั้งยูโร2008ยูโร2008เนี่ยมีทั้งบีย่ามีทั้งตอเลสมีทั้งแดนดาวิดกีซ่าด้วยซึ่งเนี่ยแหละมันก็คือในถึงพอถึงจุดหนึ่งอ่ะเกมมันตันๆไงบางทีกองหน้าตัวเป้ามันอาจจะเป็นคำตอบไง
1: ครับ
0: จังหวะที่แบบลูกโด่งลูกอะไรเงี้ยกองหน้าตัวเป้าจะน่าจะทำได้ดีกว่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: บอลส่งต่ออะไรอย่างงี้นะ
0: หรือแต่ว่าโอเคแหละมันก็มียุคนึงที่2ปี2012เนี่ยช่วงยูโรที่สเปนก็เคยใช้เป็นฟอลนาย
1: ครับ
0: ก็เคยประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ว่า เนี่ยแหละ ผมว่าจุดเดียวที่สเปนอาจจะต้องหาคือกองหน้าตัวเป้าจริงๆที่จะมาอยู่กับทีมที่เป็นสายเลือดใหม่
1: uh-huh. อ
0: ย่างแบบรามินยาเมาอย่างเงี้ยอายุ19ยังเล่นได้เป็น10ปี
1: ครับ
0: ก็ต้องหามาอย่างวิเตอร์มูนอสก็เพิ่งแจ้งเกิดมาในบอลโลกครั้งนี้แล้วย้ายไปลิเวอร์พูลผมก็มองว่าเนี่ยจะเป็นแกนหลักของสเปนในระยะยาว
1: มูนอสเล่นปีกไหม
0: ใช่
1: แต่จริงๆเขาเล่นได้ตัวในเกมลุกได้ทั้งหมดเลยนะ
0: มูนอสเนี่ยเล่นทางริมเส้นด้านซ้ายของยูกับออสตูน่าเนี่ยก็เดี๋ยวดูว่าสเปนจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่สำคัญคือเกมนัดชิงชนะเลิศ
1: ครับ
0: มันจะเป็นการคว้าแชมป์รอบ16ปีส่วนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยหมดชุดนี้ไปอนาคตยังมีคนมาสำรองอีกเยอะ
1: มาก
0: เยอะแบบโอ้โหล้นเลยเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีนักเตะอีกหลายคนเลยนะที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้แล้วยังมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักได้อะอย่าง
1: อิกิติเก้ไง
0: อ่ะอิกิติเก้ไม่ได้มาอายุ24เองอิกิติเก้เนี่ย
1: มีทั้ง
0: โคโลมัวนี่ก็ไม่ได้ติดมาคราวที่แล้วอยู่ในชุดที่ได้รองแชมป์บอลโลกด้วย
1: ครับ
0: หรือแม้ทั้งกองกลางของฝรั่งเศสเนี่ยอนาคตยังมีกามาวิงก้าด้วยนะที่ยังเป็นตัวอนาคตของฝรั่งเศสหลายๆคนเนี่ยยังเล่นได้แต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยดูแล้วครั้งหน้าน่าจะมาอีกแค่ประมาณครั้งหนึ่งนะ
1: ครั้งสองครั้งผมว่าได้อยู่นะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าวิกกีฬาเดี๋ยวนี้มันก็ยืดอายุนักเตะได้แบบว่าได้ดีอ
0: ่
1: ะที่ยังแบบสามารถลงเล่นได้เนาะ
0: แต่ไม่ต้องกลัวถ้าหมดยุคเอ็มบัปเป้อุสมันเดมเบเล่ไปเนี่ยยังมีโอลิเซ่มีบาโคล่าที่ยังอายุยังไม่เยอะแล้วก็เดซเรดูเอที่เพิ่ง21เอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นฝรั่งเศสบอกเลยว่าตัวเลือกในอนาคตทัวร์นาเมนต์ต่อไปเนี่ยเยอะแล้วก็แข็งแกร่งด้วยนะทีมนะ
1: ครับ
0: คือต่อยอดกันมาเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นการรายงานข่าวแล้วกันบอกว่าซีดานเนี่ยกำลังจะเข้ามาเซ็นสัญญาฝรั่งเศสหลังจบบอลโลกแล้ว
1: ครับผม
0: ก็เขาไม่ได้รับข้อเสนอไหนเลยนะในตลอดเกือบปีเนี่ยรอแค่ฝรั่งเศสทีมเดียว
1: ตั้งแต่ออกจากเรอัลมาดริดเนาะ
0: ใช่
1: ซึ่งโค้ชของฝรั่งเศสนี่คือลาออกแล้วใช่ไหม
0: ก็อยู่มาตั้งแต่ปี2012แล้วก็เดชองก็จะอำลาตำแหน่งหลังจบบอลโลกนี้แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็เต็งหนึ่งที่น่าจะคุยกันไปเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นซีดาน
1: คงหนีไม่พ้นเนาะน่าจะเป็นซีดาน
0: จริงๆเขาตกลงกันมาล่วงหน้าแล้วนะหร
1: ือ
0: แค่เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการก็ไม่น่าพลาด
1: เดชองก็คุมฝรั่งเศสมา
0: 14
1: ปีไหม
0: ก็ตั้งแต่2012ก็14ปี
1: 14ปีโอ้
0: คว้าแชมป์ก็บอลโลก1สมัยเมื่อปี2018
1: เข้าชิง2สมัยเน
0: า
1: ะ
0: เข้าชิงบอลโลก2สมัยแล้วก็ยูโรเมื่อปี2016ที่เป็นเจ้าภาพ
1: ถ้าซีดานมาคุมฝรั่งเศสนี่โอ้โหทีมบอลทีมชาติยุโรปนี่ก็น่าดูเหมือนกันนะ เพราะว่าเจอร์นคอปเองก็คุมเยอรมันใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มีข่าวว่าอันเดอร์สลอตก็จะไปคุมเนเธอร์แลนด์ไหม
0: ก็ ็มีโอกาส
1: เทนฮากันเนาะ
0: ใช่

0: ก็ยอดโหดเหมือนกัน
1: ใช่แต่ว่าต้องอย่าลืมว่ายูโร2028เนี่ยเล่นในบ้านอังกฤษนะเพราะฉะนั้นอังกฤษเป้าหมายเดียวคือต้องแชมป
0: ์ครับ
1: เพราะว่ายูโรเนี่ยยูโรอังกฤษเคยได้แชมป์ไหม
0: โ
1: อ้เดี๋ยวผม
0: มัน
1: เหมือนจะยังไม่เคยได้นะอังกฤษอ่ะ
0: เดี๋ยวผมเช็คให
1: ้อังกฤษยังไม่เคยได้แชมป์ยูโรนะใกล้เคียงสุดคือเข้าชิงเมื่อปี2020ที่เวมบี้แล้วแพ้จุดโทษอิตาลีแล้วก็ปี2024เข้าชิงก็แพ้สเปนแต่ถ้าเป็นยูโรเวอร์ชันผู้หญิงอะอังกฤษได้แชมป์ไปแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าเวอร์ชันผู้ชายยังไม่เคยได้แชมป์แล้วอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย2028เนี่ยสหรัฐอาณาจักรจะเป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่อังกฤษจะลุ้น1แชมป์โลกจะลุ้น1แชมป์ยูโรเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยูโรที่น่าดูอย่างที่แตมบอกเพราะว่าเยอรมันก็มีเจอเกนคอป
0: ซึ่งก็ต้องบอกว่ามียอดโค้ชที่คุมทีมอยู่เนาะ
1: ใช่ในช่วงระยะเวลา2ปีเนี่ยเหลือเฟือนะกับการสร้างทีมของคอปเนี่ยแล้วฝรั่งเศสจะมีซีดาน
0: ครับ
1: ก็แล้วอีก2ปี
0: ทูเคิลจะได้คุมทีมชาติอังกฤษต่อไหมเจมส
1: ์อยู่ที่คืนนี้ แหละอยู่ที่ว่าเขาจะได้แชมป์โลกหรือเปล่าแต่ว่ามาถึงขนาดนี้ผมก็น่าได้คุมต่อนะ
0: เพราะว่าก็มีหลายคนที่พูดถึงทีมชาติอังกฤษนะว่าแผนการเล่นมันดูไม่มีอะไร
1: เล่นบอลเซฟประมาณนี
0: ้เล่นบอลเซฟเล่นบอลรัดกุ
1: ม
0: แล้วบอล
1: เน้นผลเน้นผล
0: เน้นผลไม่ดูไม่ตื่นเต้นไม่ดูแบบว่าเหมือนเจอร์เก้นคอปหรือไม่เหมือนแบบมูรินโญ่ที
1: ่
0: เกมลุกแบบเฉิดฉายอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: คือดูแล้วมันไม่เร้าใจ
0: ดูแล้วไม่เร้าใจ
1: เน้นผลเน้นผลหลายๆคนอาจจะพูดว่าทูเคิลอาจจะเน้นผลไปนิดนึงตั้งแต่ช่วงใหม่ๆแล้วแต่ว่าเนี่ยมันทำให้พวกเขาไม่ถึงรอบเนี้ยรอบรองชนะเลยเพราะฉะนั้นบางทีเกมลุกสนุกมันอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไป
0: ใช่
1: เกมลุกอาจจะไม่คุณชนะแต่เกมรับจะให้คุณเป็นแชมป์ไง
0: ยูโรที่เข้าชิงและแพ้สเปนอันนั้นก็เป็นทูเคิลไหมที่พาเข้าชิง
1: ใช่ไหมน่าใช่นะ
0: ปีสองปีที่แล้ว
1: ก็เป็นยูโรที่เยอรมันเนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงน่าจะเป็นทูเคิลแล้วตอนนั้นอะ
0: ต่อให้ฟอร์มการเล่นของทีมเนี่ยไม่ได้โดดเด่นหวือหวาอะไรขนาดไหนแต่ว่าก็พาทีมเข้าชิงได้เนาะแล้วก็เก็บผลได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่เนาะต่อให้ไม่ได้แชมป์บอลโลกครั้งนี้เขาก็อาจจะนะ
1: ยูโรเขาจะเป็นกาเลตเซาเกต
0: เอาเป็นเซาเกต
1: ใช่ใช่
0: จบเซาเกตแล้วก็เป็นทูคู่เข้ามาใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ขออภัยด้วยครับ
1: แต่ว่าเซาเกตก็ตอนที่เป็นเซาเกตก็ทำผลงานดีเข้าชิงยูโร2สมัยแล้วก็เข้ารอบรองบอลโลกเมื่อปี2018ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันในอีก2ปีข้างหน้าที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพยูโรอันเดี๋ยวผมมาดูข้อความนิดนึง ข้อความวันนี้ค่อนข้างเยอะนะกลาง SMS บอกว่าคืนนี้มีให้ดูฟรีไหมครับเชียงกฤษมีนะโมโนสปอร์ตเนี่ยโมโนแม็กสปอร์ตเนี่ยช่อง29มีถ่ายทอดสดด้วย
0: ครับผม
1: แล้วก็รู้สึกจะดูได้เกือบทุกกล่องเลยนะผมเช็คมอนก่อนทางอัตวิชันก็ดูได้นะ
0: รู้สึกว่าจะดูฟรีทุกนัดหลังจากนี้เลยไหม
1: ใช่ๆดูฟรีทุกนัดแล้วหลังจากนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ข้อความทางบ้านแดงบอกว่าคุณสถาปัตย์บอกว่าเอาใจช่วยอังกฤษให้ได้แชมป์โลกดูบอลมาตั้งแต่ปี94แต่ไม่สุดเท่าไหร่พอชุดนี้นักเตะแมนยูสำรองครับก็แมนยูมีชุดนี้มีใครบ้างโคบี้ไมนู
0: ยังไม่ได้ลงเลยนะ
1: ยังไม่ได้ลง มีแรดฟอร์ดไงแต่แรดฟอร์ดก็น่าจะไม่อยู่แมนยูละ
0: เออมันมีข่าวหนึ่งผมเห็นอ่านผ่านๆมานะเหม
1: ือ
0: นกับมีชายคนนึงแล้วกันเขาเป็นโรคอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่มั่นใจเนาะแล้วเขาก็เหมือนกับจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเขาก็เลยแบบว่าทำเพื่อสังคมอะไรสักอย่างแล้วเขาก็อยากแบบว่าอยากมาดูบอลโลก
1: ผมเห็นละ
0: แล้วเป็นคอมมี่เมนูที่คือเหมือนกับเขาก็ไม่มีเงินเขานั่งเครื่องบินมาแล้วแต่เขาไม่มีเงินที่จะแบบดูก็โพสต์ลงโซเชียลนี่แหละแล้วคอมมี่เมนูเนี่ยก็มาคอมเมนต์แล้วก็บอกเดี๋ยวเขาเป็นคนให้บัตรเองน
1: ั
0: ่นแหละ
1: ใช่ใช่แล้วก็ข้อความบอกว่าน้องเบนบอกว่าเตะซ้ายของลูก้าเดี๋ยวซ้ายของลูก้าดินคล้ายการเตะของตะวันฉายไหมครับ
0: คนละประเภทกีฬากันเนาะ
1: แต่คล้ายๆอยู่นะว่า
0: คล้าย
1: ยกก็ได้แต้มอยู่นะว่า
0: ถ้าเป็นอยู่ใกล้ๆนี่บางทีเจมอาจจะแต่สายคล้ายๆเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ถ้าเมื่อวานเป็นเทควันโดก็น่าจะได้สักแต้มหนึ่งอ่ะลูกเตะของลูกาดีนะเมื่อวานอ่ะเข้าเป้าอยู่นะ
0: ถ้าไม่รู้นะว่ายังหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ยังนี่น่าจะเจ็บอยู่
1: ผมว่าจังหวะเขาเหมือนจะเตะทิ้งแหละแต่ต้องชมยามาวิ่งไปฉบบอลก่อนก
0: ็
1: เรียกว่าเสียเหลี่ยมไป
0: ใช่
1: แล้วก็บอกคุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แตมพี่เจม
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็บอกว่าผมเชื่ออาเจนครับแต่มั่นใจวิเคราะห์กิจเข้าถึงชิงครับเดี๋ยวไปว่ากันช่วงหน้า น้องเบนบอกว่าอังกฤษแชมป์โลกครับน้องเบนนี่เปลี่ยนไปเรื่อยนะ
0: ตอนแรกโปรตุเกสนะ

0: ภูเก็ตพอภูเก็ตตกรอบก็มาฝรั่งเศสพอฝรั่งเศสตกรอบก็มาอังกฤษ
1: อุ้ยหรือว่าน้องเบนเหมือนกับตอนนี้ตามโลกกระแส
0: ไม่อย่างนี้คือนี่ใส่คนหลายใจเลย
1: อ๋อคนหลายใจ
0: ใช่ใช่หลายใจเลยเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะคิดเอาแล้วกันครับผม
1: แล้วจริงๆเขาเป็นคนหลายใจไหม
0: โอ้เป็นแน่นอน
1: เป็นแน่นอน
0: เป็นถ้าใครเป็นฟงเป็นแฟนคนนี้ต้องระวังหน่อยนะขนาดเชียร์บอลยังหลายทีมเลยนะ
1: ก็เดี๋ยวให้น้องเบนแก้ต่างก่อนเด
0: ี๋
1: ยวหาว่าเราปักปั๊มนะ
0: ได้ได
1: ้โอเค
0: แล้วก็บอกว่าคุณนภพงศ์บอกว่าหลังจบแมตช์เมื่อคืนครับมีนักเตะตาไก่คนนึงตัดสินใจห่มผ้าเหลืองกลับคนนั้นเขาคือแม็กซองลาบวชไม่ใช่แม็กซองลาครัวเขาไม่เหมือนคนละคนกันนะ
1: คนละคน
0: อันนี้ฮาอยู่นี่ฮาอยู
1: ่
0: ถ้าพี่เจ๋งต้องถามว่าฮาไหม
1: ฮาไหมฮาสิ
0: ฮาฮานะได้อยู่ได้อยู่ครับแล้วก็คุณดาร์คแซนบอกว่าเมื่อคืนฝรั่งเศสไม่ได้กินข้าวก่อนมาเล่นครับจริงอาจจะจริงนะดูหมดอยู่นะเมื่อคืนอ่ะอาจจะเป็นเพราะความกดดันไหม
1: วิ่งไม่จน
0: โอ้โหแล้วผมเห็นมีข่าวว่าแฟนบอลฝรั่งเศสเหมือนรวมตัวประท้วงใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นจลาจลเลยอ่ะ โอ้โหก็คงผิดหวังแหละเพราะว่าก่อนเกมฝรั่งเศสดูเหนื่อยกว่าไง
1: ใช่
0: เป็นสเปนที่เมื่อคืนวางแผนมาดีกว่า
1: เขาวิ่งไม่จนนะเมื่อวานเหมือนกับนักเตะฝรั่งเศส
0: ใช่
1: แต่อาจจะไม่ได้กินข้าวมาเนาะอย่างทางที่แชทบอก
0: ใช่แล้วเนี่ยคุณดาร์คแซนบอกว่าแพ้ไม่ว่าครับแต่ยิงไม่เข้ากรอบยิงไม่เข้ากรอบประตูเลย
1: ใช่อย่างที่เราเรียนไปเนาะว่าไม่มีโอกาสยิงนะแต่ว่าไม่เข้ากรอบ
0: อย่างที่บอกว่าเมื่อคืนเกมรุกของฝรั่งเศสเนี่ยหายไปเลยนะ
1: ครับ
0: โดนแนวรับสเปนเนี่ยคือปัญหาคือตรงกองกลางแหละพอกองกลางพาบอลขึ้นหน้าไม่ได้โอกาสลุ้นก็น้อย
1: ครับ
0: แล้วกูบาเซ่บอกไม่กลัวไงไม่กลัวเอ็มบัปเป้ก่อนเกมเมื่อคืนเก็บเงียบเลย
1: เก็บเงียบ
0: กูบาเซ่นี่ของจริงอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสเกี่ยวข้องอะไรกับไก่ครับทำไมต้องตราไก่แล้วเป็นไก่พันอะไรไม่รู้เงี้ยทีนี
1: ้
0: เดี๋ยวต้องให้พี่เจ๋งมาเล่าให้ฟังแล้วกัน
1: โอเคอ
0: ันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็บอกว่าอยากให้ฝรั่งเศสมาเจออาร์เจนอีกครับผมก็อยากเห็นอย่างนั้นนะตอนแรกอ่ะ
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นนะเพราะเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเกมที่สนุกอ่ะฝรั่งเศสก็น่าจะใส่แบบไม่ยั้งอ
0: ่ะแต่ถ้าเป็นแฟนบอลที่ไม่ได้เชียร์สองทีมอ่ะอาจจะไม่โอเคเท่าไหร
1: ่ครับ
0: อยากเห็นคู่อีกคือคู่อุ่นชิงกันมากกว่าเบื่อแล้วไง2ปีติดก็ไม่ไหวนะแล้วจะเห็นฝรั่งเศสเข้าชิง3ปีติดอันนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยก็เป็นสเปนก็เดี๋ยวรู้ดูว่าคืนนี้อาร์เจนินาเหลืองกิจจะเข้าชิงอีกทีมน
1: ึ
0: งก็เดี๋ยวเผื่อฝรั่งเศสกับอาร์เจนไปเจอกันชิงที่3
1: ก็เป็นไปได้
0: ก็มีโอกาส
1: มีโอกาส
0: แล้วก็บอกว่าคุณดาแฟนบอกว่าจะได้แก้มือจากเขาก่อนหมายถึงฝรั่งเศสนะแล้วก็บอกว่ากองหน้าสเปนยุคนี้ไม่แจ่มครับใช่ไม่มีใครโอเคเลยนะในสายตาผมตรงนี้อย่างโบไคเกเซียสเนี่ยก็ในสเปนก็ถือว่าเป็นก็เก่งแต่ว่าไม่ได้พอมาเล่นในระดับชาติก็ไม่ใช่ตัวที่แบบจะพลิกแพงเกมได้เท่าไหร่และอายุก็เยอะแล้วจะเอาไปกลับไปเรียกโมราต้าก็ไม่น่าใช่แล้วมั้งโมราต้าก็อยู่เยอะแล้ว อย่างมีดาวรุ่งอย่างกอนซาโลกาเซียก่อนหน้านี้ก็ยืนระยะกับมาดริดไม่ได
1: ้ครับ
0: พอตอนฟุตบอลสโมสรโลกเนี่ยฟอร์มดีแต่พอไปในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นซีซั่นเนี่ยก็ไม่ได้ลงเท่าไหร
1: ่
0: ก็หายไปเพราะฉะนั้นไม่มีเลยกองหน้าสเปน
1: ครับ
0: แฟรนตอเรสก็ช่วงหลังก็เพิ่งพาไม่ค่อยได้นะแต่ว่าถ้าไปดูจากในทีมใหญ่ๆของสเปนเนี่ยกองหน้าที่เป็นท็อปๆของเขาเนี่ยอย่างเรอัลมาดริดก็เป็นเอ็มบัปเป
1: ้
0: อย่างบาร์เซโลน่าก็เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี
1: ้
0: ใช่ไหมเป็นก่อนนั้นเป็นเลวานอย่างในแอตมาดริดก็ไม่ใช่สเปนกองหน้าใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นฮูเลียนอัลวาเรซใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าพอทีมใหญ่ในสเปนไม่มีกองหน้าสเปนเนี่ยนักเตะกองหน้าสเปนมันก็เลยขาด
1: ครับ
0: มีอย่างมาร์คกิลกับเป็นดาวรุ่งเนี่ยก็ยังอีกยังน่าจะยังใช้งานไม่ได้มาคิวของเชลซีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์ทักทายเข้ามานะบอกว่าสวัสดีครับ แล้วก็คุณดาร์คแซนบอกว่าคืนนี้ขอให้ยิงประตูกันเยอะๆผมว่าอาจจะยิงไม่เยอะนะเกมเนี้ยอาร์เจนตินากับอังกฤษดูน่าจะตื้อหน่อย
1: น่าจะรัดกุมเนาะ
0: ดูอังกฤษเล่นมาในรอบที่ผ่านมาก็ไม่ได้ยิงแบบไม่ได้โหมบุกอะไรเล่นไปตามเกมนะแต่ถ้าเป็นจังหวะที่พวกเขาเร่งอะเขาก็เร่งอยู่นะถ้าฝ่ายเป็นตกเป็นฝ่ายตามหลังเนี่ยแต่ถ้าเจอตีนหน้าก็ไม่แน่เพราะเจนีน่ายิงเยอะนะแต่ว่ามันเป็นการยิงเยอะที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อนอะไรเงี้ยในเจนีน่าเนี่ยก็มีโอกาส
1: ถับเนาะมันออกได้สองทางเลยอะว่าจะเยอะจะน้อยยังไงเนี่ย
0: อยู่ที่ว่าประตูแรกมาเร็วหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถ้ามาเร็วก็ไหลถ้าไม่มีเลยก็อาจจะยืดเกมนี
1: ้ครับ
0: แต่ผมอยากเห็นเกมที่สนุกนะแต่อาร์เจนตินาก็การันตีอยู่นะความสนุกเนี่ยเพราะรอบที่ผ่านมาก็เดือดทุกเกมอยู่อาร์เจนตินาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่า

0: ข้อความทางบ้านแดงประมาณนี้ทางบ้านฟ้าเนี่ยผมดูนิดนึงโอ้โหคุณจอมพลส่งธงชาติมาเต็มเลยนะ
1: ครับ
0: ส่งอาร์เจนตินามาส่งอังกฤษมาผมพยายามจะดูอยู่ว่าคุณจอมพลส่งอะไรมาเยอะกว่านะน่าจะเป็นอังกฤษนะส่งกรีมาเยอะกว่า
1: ครับ
0: น่าจะเชียงกรีเปล่ากราฟประมาณนี้ผมดูข้อความนี้นิดนึงครอบคุมเยอรมันซีดานคุมฝรั่งเศสถ้างั้นอิตาลีก็เอาเป๊ปไปคุมเลยครับ
1: เฮ้ยมันมีข่าวว่าอิตาลีจะเอาใครคุมนะเป๊ปไหม
0: มีข่าวเป๊ปนี่แหละใช่ๆเพราะว่าเขาเพิ่งแต่งตั้งมาดินี่เป็นประธานเทคนิคใช่ไหม
1: ครับ
0: คือโละเลยอ่ะอิตาลีเพราะไม่ได้ไปบอลโลกมาตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ2018
1: อืม
0: 12ปีไหมเท่าไหร่2018
1: เท่าไหร่นะ
0: คือไปครั้งสุดท้ายคือ2014อืม
1: ก็12ดิ
0: ลบ2014ใช่ไหม12ปีคือเด็กที่เกิด12ปีเราเคยไม่เห็น ไม่เคยเห็นอิตาลีไปบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นแล้วก็คราวหน้าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเพิ่มทีมก็มีโอกาสต่อให้ไม่เพิ่มทีมก็ต้องไปเล่นให้ได้ในระดับทีมชาติอิตาลีแต่ว่าอิตาลีเนี่ยตอนอุ่นเครื่องเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาเรียกนักเตะใหม่หมดเลยนะเรียกมาแบบ เป็นพวกหน้าใหม่หมดเลยอ่ะก็มีอย่างมาโคปาเรสตาแบ็คขวาที่เพิ่งย้ายทีมอ่ะจากอาแอตแลนตาที่เล่นเดี่ยวโบโลญญาปีที่แล้วแล้วก็มีกองหน้าอย่างพีโอเอ็กโปซิโตดาวรุ่งจากอินเตอร์มิลานก็เรียกมาชุดใหม่หมดเลยอิตาลีเป็นการสร้างทีมขึ้นมาใหม
1: ่
0: ก็พลาดบอลโลกไป3สมัยแต่ว่ายูโรเป็นแชมป์เมื่อปี2020
1: พลาดบอลโลกไป3สมัยแต่ว่าอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่เคยได้แชมป์บอลโลก4สมัยไหม
0: ใช่ใช่4 ดาวอิตาลี4ดาว
1: เพราะฉะนั้นเนาะเขาก็ต้องมีการปรับนิดนึงแหละแต่ถ้าเป๊ปเข้ามาจริงๆนี่น่าสนุกเหมือนกันนะผมเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่ทีมชาติอิตาลีจะกลับมาลดเล่นบนฟุตบอลโลกนะ
0: ครับเนี่ยผมดูรายชื่ออิตาลี ตอนที่อุ่นเครื่องกับลักเซมเบิร์กแล้วก็กรีซเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยนักเตะเนี่ยติดทีมชาติบางคนยังไม่เคยติดทีมชาติเลยนะเข้ามาติดทีมชาติรอบนี้ก็มีอย่างนักเตะที่ฟอร์มดีๆอย่างพิโอคอมุโซกองหลังฟิออเรนติน่าเนี่ยดาวรุ่งของฟิออเนี่ยก็ติดทีมชาติชุดนี้ด้วยประตูเนี่ยยังมีดอนนารูม่าซึ่งน่าจะเก่าสุดทีมแล้วก็มีอย่างทางด้านของคามาดาฟรานเชสโกคามาดากองหน้าดาวรุ่งจากแมนซิตี้เอซิมิลานแล้วก็มีอย่างปิโอเอ็กโปซิโตกองหน้าดาวรุ่งจากอินเตอร
1: ์ครับ
0: ที่น่าจะ ฟอร์มดีที่สุดละในทีมชุดนี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมานอกนั้นเนี่ยเป็นตัวโหไม่ค่อยคุ้นเลยบางคนนี่มาจากเซเซนาก็มานะทีมเซเซนาบางคนมาจากวันเวเนเซียพวกเนี้ยก็เขาสร้างทีมใหม่ครับนอกนั้นผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าชนชาติเดิมของฝรั่งเศสเป็นชาวกัวครับโดยภาษาลาตินมีคำว่ากัวลุชอะไรสักอย่างนะผมน่าจะอ่านผิดหรือเปล่าที่มีความหมายเป็นไก่โต้ครับ
1: อ๋อนี่คือตอบคำถามที่น้องเบนถามไงว่าฝรั่งเศสเกี่ยวข้องอะไรกับไก่ทำไมต้องเป็นตาไก่และเป็นไก่พันอะไร
0: ใช่ใช
1: ่ครับผม
0: ก็ฝรั่งเศสก็มีประเด็นเรื่องนักเตะไม่ใช่คนฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่เกือบทั้งทีมใช่ไห
0: ม
1: คือในทีมชุดนี้ก็คือมีนักเตะที่เป็นฝรั่งเศสจริงๆก็สองคนไหมหรืออะไรทุกอย่างแต่ว่าทุกคนก็เกิดที่ฝรั่งเศสนะที่ประธานเอามาพูดอ่ะ
0: ใช่ก็เป็นเรื่องของบางคนเนี่ยเขาก็มาจากนักเตะบางคนก็มีเชื้อสายแอฟริกาแต่ว่าคนแอฟริกาส่วนใหญ่ก็ย้ายมาทางฝรั่งเศสไงก็เพื่อแบบมีอนาคตมีชีวิตที่ดีขึ้นบางทีอยู่ในประเทศต้นทางอาจจะลำบากอะไรอย่างนี้เขาก็เลยอพยพมาอยู่ฝรั่งเศสซะส่วนใหญ่แล้วก็มาเพื่อมามีอนาคตที่ดีขึ้น แล้วบางคนที่นักเตะที่มาโตที่ฝรั่งเศสบางคนก็ได้สัญชาติ
1: ก็เหมือนผมไหมลูกครึ่งจีนเนี่ย
0: เหมือนเหรออ
1: าการก็
0: ใช่ใช่ไหมใช่บางคนก
1: ็คนไทยนี่แหละ
0: ใช่ถ้าอย่างน้องกันธนวัฒน์เนี่ยเขาก็ไปโตที่เขาได้สัญชาติฝรั่งเศสแล้วก็ได้เล่นเยาวชนฝรั่งเศสก่อนสุดท้ายเนี่ยกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ
1: ่ก็เลือกสัญชาติได้
0: ใช่ใช่มันก็เป็นทางเลือกของคนเนาะบางทีการย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วมันชีวิตดีขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องเลือก
1: โอเคเข้าใจได้
0: ใช่แล้วการที่จะเลือกเล่นในทีมชาติไหนเนี่ยสุดท้ายมันก็ถ้ามีโอกาสได้เล่นกับทีมใหญ่หลายๆคนก็คงสนใจแหละ
1: ครับ
0: ครับประมาณนี้เนาะ
1: มีข้อความใน

0: YouTube มาอีกนะคุณนัทพงศ์บอกว่าคืนนี้จะเรียกว่าฟ็อกแลนด์ดาร์บี้ได้ไหมครับ
1: หมู่เกาะฟ็อกแลนด์ใช่ไหม
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราคุยกัน
1: เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าผมก็ไม่ค่อยรู้ลึกเท่าไหร่แต่พอจะอธิบายได้หน่อยหมู่เกาะฟ็อกแลนด์ก็เป็นสงครามระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษซึ่งมันก็เป็นประเด็นต่อยอดมาจนถึงช่วงบอลโลกปี1986ที่เม็กซิโกด้วย
0: ครับ
1: ครับแล้วก็บอกว่าอิตาลีอนาคตจะมีนิวเคียรินี่กับนิวโบนูชีไหมครับกองหลังอิตาลีจริงๆอิตาลีเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องนักเตะเกมรับมากนะแต่ช่วงหลังกองหลังๆก็หายไปเหมือนกันยังมีช่วงหนึ่งที่จะมีดาวรุ่งอย่างลูกานี่ที่เคยอยู่กับยูเวนตุสแล้วก็เงียบไปตอนนี้หรอตอนนี้ไม่ค่อยมีนะนักเตะอิตาลีกองหลังที่พอจะพึ่งพาได้เนี่ย
0: ไม่ค่อยมีหมายถึงว่าแบบว่าชื่อเสียง impact ขนาดนั้นนะในสมัยเนี้ย
1: คือถ้าเป็นระดับนักเตะระดับที่พอเป็นอนาคตได้อย่างบาสโตนี่เนี่ยบาสโตนี่จริงๆก็เป็นระดับเบอร์คาร์แล้วแหละ อยู่อินเตอร์แต่ว่าพอมองมันข้ามๆไปเนี่ยข้ามบาสโตนี่ไปนอกนั้นก็ชื่อเสียงก็พอจะเก่งแต่ไม่ได้เป็นระดับเบอร์คาร์เท่ากับโบนูชี่หรือเท่ากับเคียรินี่นะ คือต้องบอกว่าเคียรินี่โบนูชี่นี่คือระดับแบบตำนานอะระดับท็อปของอิตาลีแต่ว่ามาดูยุคนี้จะมีแค่บาสโตนี่พอจะเป็นนักเตะที่พอจะพึ่งพาได้แล้วเป็นเหมือนเป็นเวอร์คาร์ดนอกนั้นเนี่ยอย่างสคาวินี่กับอาตาลันต้าก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองใช่ไหมอย่าง
0: คาราฟิโอลี่
1: คาราฟิโอลี่ก็พอมีกับอาร์เซนอลก็ยังมีไปเหมือนกัน
0: ไม่ค่อยมีได้รับโอกาสเดินไหม
1: เจ็บบ่อยด้วย
0: เจ็บบ่อย
1: อย่างมีอย่างแกปเปียอย่างเงี้ยกับมิลานก็ไม่ได้เป็นตัวที่แบบพึ่งพาได้ขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: อิตาลีเนี่ยช่วงหลังนักเตะไม่ใช่แค่ตำแหน่งกองกลางหรอกไม่ใช่แค่ตำแหน่งกองหลังหรอกมันเกือบจะตำแหน่งอิตาลีอ่ะหายไปหมดเลยนักเตะที่เป็นระดับท็อปอ่ะ
0: ครับ
1: อาจจะด้วยเรื่องของลีกด้วยอะไรด้วยที่ ลีกอิตาลีก็ถอยหลังไปเยอะนะถ้าเทียบกับยุคช่วง2000ยุคมิลเลนเนียมเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่เซเรียอาเนี่ยเรียกว่าเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกเลยแต่ละทีมเนี่ยมีนักเตะระดับท็อปหมดนะในยุคนั้นอย่างมิลานมีเชนโก้มีกาก้าพวกนั้นระดับท็อปหมดเลยเซดอฟพวกนั้นอินเตอร์ก็มีอย่างอาเดโน่พวกนั้นนะ
0: ก็เป็นยุคนึงเนาะที่เซเรียครองฟุตบอลในยุโรปอ่ะ
1: คือเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะ
0: เป็นเบอร์หนึ่ง
1: แต่พอหลังๆมาก็ดรอปไปด้วยเรื่องกันโชโปลีช่วงนึงที่โดนจับกันยกแผงเลยช่วงนั้นโดนปรับตกชั้นกันแล้วก็

0: เศรษฐกิจอิตาลีก็หลังๆเราเห็นก็เป็นลีกอิตาลีจะเป็นเหมือนบ้านพักคนชราซะส่วนใหญ
1: ่ก็ใช
0: ่
1: ครับ
0: ครับหรือแม้กระทั่งแนวลุกเนี่ยนักเตะแนวลุกของอิตาลีชุดนี้ก็ดูจะไม่มีใครที่ระดับท็อปๆเลยนะเคยมีเคียซ่าที่ขึ้นมาพีคช่วงหนึ่ง
1: แต่เจ็บเนาะหลังจากที่เจ็บนี้ก็คือฟอร์มแบบลูดเลย
0: ใช่กองหน้าก็จะมีอย่างแมตโตเรติกีเนี่ยต้องไปเอานักเตะชาวอาร์เจนตินาเนี่ยมาเล่นนะ
1: ครับ
0: คือเขาเป็นคนอาร์เจนตินาเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนมาเล่นอิตาลีนอกนั้นไม่มีเลยอย่างสกามาก้าก็เคยโดดเด่นอยู่ช่วงนึงตอนเล่นกีตาร์ว่าก็ไม่ได้ยืนระยะได้นะมอยเซคีอะไรเงี้ยก็เป็นนักเตะเกรดบีอะไม่ใช่เกรดเอจะมีเนี่ยแหละความหวังของอิตาลีคนใหม่ก็ปิโอเอ็กโปซิโตเนี่ยแหละ
1: ของอินเตอร์มิลาน
0: ของหน้าวัย21ปีประมาณนั้นครับเดี๋ยวดูอีกนิดนึงเขาบอกว่าเมื่อวานเห็นพี่ฟุกแฟมิลี่พากบอลในงานโมโนครับใช่ใช่เมื่อคืนพี่ฟุกพากกับพี่แจ็คกี
1: ้
0: พากสดในสตูนะไม่ได้พากในช่องในช่องนี้เป็นอีกคู่หนึ่ง
1: หมายถึงว่าพากบรรยายให้คนที่ไปร่วมงานเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่เมื่อคืนเนี่ยผมไปร่วมงานก็เป็นพี่แจ็คกี้กับพี่ฟุกพากที่สตูดิโอของโมโน
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคืนนี้ฟอกแรกนี่อ่านไปแล้วนะแล้วก็น้องเบนบอกว่าอังกฤษแชมป์โลกครับ
1: อ่านไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: นะโอเคเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของสีตินิดนึงแล้วกันก่อนค่ำคืนนี้นะไล่เรียงพวกอันดับดาวซันโวอะไรอย่างนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันจะจบแล้วไงบนโลก
1: ครับผม
0: ก็ดาวซันโวตอนนี้อันดับหนึ่งก็อย่างที่บอกเป็นเมสซี่กับเอ็มบัปเป้8ประตูนะแล้วก็ฮาแลนด์7ประตูฮาแลนด์ก็หมดสิทธิ์ลุ้นไปแล้ว
1: ครับ
0: ส่วนนักเตะอังกฤษ2คนอย่างจูดบิลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงคนละ6ลูกเท่ากันนะแล้วก็5ประตูเนี่ยมีอุสมันเดเบเล่กับโอยาซาบาลอันนี้คือกลุ่มนักเตะทั้งหมดที่ยังพอมีโอกาสลุ้นดาวซันโวอยู่ส่วนอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจเนี่ยเป็นเรื่องของประตูที่เกิดขึ้นในบอลโลกครั้งนี้มันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะสำหรับบอลโลกหนึ่งครั้งแล้วมีประตูเยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้2026เนี่ยมันเตะทั้งหมด104นัด
1: ทีมมันมากขึ้น
0: ตอนนี้ยิงไปแล้ว294ประตูจาก101นัดเหลืออีกกี่เกมเหลือ3เกม
1: เหลือ3เกม
0: 6ประตูมีโอกาสทะลุถึง300มั้ย
1: 3เกมผมว่าอาจจะมีนะ
0: 6ประตูอ่ะ6ประตูทะลุ300 ก็มีโอกาส
1: มีโอกาส
0: มันจะเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะ300ประตูในทัวร์นาเมนต์เดียวเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าพอมันรอบลึกบางทีมอาจจะเล่นแบบรัดกุมไง
0: ครับ
1: แต่ว่าบางทีพอมันมีการขึ้นนำเกิดขึ้นแล้วอาจจะใส่กันสุดก็ได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหม
0: คือถ้าย้อนไปดูเนี่ยยุคที่บอลโลกเป็น32ทีมเนี่ยตั้งแต่ปี98จนถึงปี2022คือช่วงที่เราเติบโตมาเนี่ยที่เราคุ้นว่าบอลโลกมี32ทีมเนี่ยทัวร์นาเมนต์บอลโลกในเวอร์ชั่น32ทีมที่ยิงเยอะสุดเนี่ยมันคือปีที่แล้ว2022ที่กาตาร์ ยิงไป172ประตู
1: 172ประตู
0: ใช่ และทีมที่ยิงมากสุดคือฝรั่งเศส16ประตูค่าเฉลี่ยเนี่ย 2.69 ประตูต่อเกมคือนัดนึงยิงเกือบ3ลูกนอกจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ทะลุ150เกือบทุกครั้งเลยนะบอลโลก32ทีมเนี่ยแต่พอมาครั้งนี้26ทีมอ่ะมันกระโดดมาเป็น294ประตูแล้วตอนเนี้ยจาก101เกมเป็นตัวเลขที่เยอะมากและค่าเฉลี่ยแต่ละเกมเนี่ย 2.91 ก็เป็นค่าเฉลี่ยประตูต่อเกมที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกนะ
1: ครับผม
0: จะมีอ่ะไม่ใช่มากสุดสิมันจะมีถ้าย้อนกลับไปในปีลึกๆเนี่ยช่วงที่ทีมยังน้อยๆอยู่เนี่ยมันก็จะมีปี91-94อ่ะที่ค่าเฉลี่ยประตูต่อเกมเนี่ยมันเด้งไป 5.38 เลยแต่ว่ายุคนั้นก็อย่างที่ว่าก็บางคู่ก็ยิงกันเยอะถล่มทลายนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นยุคหลังๆเนี่ยก็เป็น2026เนี่ยแหละที่ค่าเฉลี่ยเกือบ3ประตูต่อเกมแต่ว่ามีโอกาสถึงแม้300ประตูอีก3นัด
1: 50-50 เลยนะเพราะว่ามัน6ประตูใช่ไห
0: ม
1: มันก็ไม่แน่แหละ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่แตมบอกไปว่าบางทีถ้ามันยิงเร็วอ่ะก็น่าจะใส่กันแบบไม่ยั้งเหมือนกันช่วยโอกาสหรือบางทีสมมติโดนนำแล้วก็บุกเพลินเหมือนฝรั่งเศสเงี้ยจังหวะสวนจังหวะอะไรมันอาจจะไหลได้ไงเพราะฉะนั้นมัน 50-50 แต่ถ้าเล่นแบบรัดกุมเลยอาจจะต่อเวลาหรืออาจจะไปถึงโดนจุดโทษเลยก็เป็นได
0: ้ครับ

0: มเขาบอกว่า อนาคตจอร์เจียมีโอกาสติดท็อป10โลกไหมครับจาก FC คิวิช่าจอร์เจียเหรอจอร์เจียนี่จริงๆมาตรฐานฟุตบอลนี่ประมาณ ในยุโรปเนี่ยประมาณเกรดประมาณ C บวกมาเนี้ย
1: C บวกเลยอ่ะ
0: C บวกไม่ได้ถึง B ด้วยเพราะว่าจอร์เจียเป็นทีมระดับโลกประมาณ80-70ประมาณนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่ชาติที่เรียกว่าฟุตบอลไม่ได้เก่งเท่าไหร่ในยุโรปนะถ้าเทียบกับยุโรปนะก็มีโอกาสติดท็อป10มั้ยผมว่าจะยากหน่อยอันนี้พูดตามหลักของจริงเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ชาติที่แบบ จะยกระดับได้เร็วอ่ะอาจจะมีนักเตะเก่งอย่างคิวิช่าแต่ว่าเวลาเจอทีมอื่นก็ยังเละอยู่เจอสเปนเนี่ยเละตลอด
1: ผู้สาประตู
0: มาดาชวิลลี่
1: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะเนาะพอมันเล่นเป็นทีมบางทีคลาสมันไม่ถึงมันต่างกันอย่างเงี้ยมันก็น่ายากแต่ว่าอย่างที่เราเรียนไปเนาะว่าบอลโลกมันเพิ่มจำนวนทีมที่เยอะขึ้นก็ไม่แน
0: ่
1: ก็ไม่แน่ใช้คำว่าไม่แน่แล้วกัน
0: ครับ
1: แต่ก็ค่อนข้างยาก
0: ยากยากพูดถึงเรื่องบอลโลกเนี่ยถ้าครั้งหน้าเพิ่ม64ทีมเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้หลายๆทีมลุ้นเข้ามาเล่นบอลโลกเยอะขึ้นนะชาติหน้าใหม่ๆอย่างครั้งเนี้ยพอฟุตบอลโลกครั้งนี้เพิ่มเป็น48ทีมเนี่ยเราได้ชาติใหม่ๆอย่างเคปเปิดอย่างกราซาวมาเล่น อย่างอุซเบกิสถานอะไรพวกนี้เนาะมาเล่นจอร์แดนพวกนี้มาเล่นถ้าสมมติเพิ่มเป็น64ทีมเนี่ยแล้วทีมจากเอเชียเพิ่มเป็น12หรือ13ทีมตามที่รายงานเนี่ยแต่มคิดว่าไทยจะมีโอกาสไปเล่นบอลโลกไหม
1: ผมเชื่อนะว่าไทยก็มีโอกาสแหละแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องซ้อมร่วมกัน
0: อ
1: ะให้เป็นทีมหาอะไรที่มันแตกต่างอะไม่ได้เพราะตอนนี้มันจะไปเทียบกับยุคซิโก้หรือว่าพี่ซิโก้หรืออะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลา
0: ครับก็เอาง่ายๆทีมประชาติปานามาเนี่ยในคอนคาเคฟเนี่ยช่วงย้อนกลับไปสัก4-6-7ปีแล้วเนี่ยเขาเคยมาอุ่นเครื่องกับเรานะที่ VG Stadium เนี่ยแหละแล้วก็แพ้เราด้วยตอนนี้เขาไปบอลโลกแล้วนะแต่ว่าคอนคาเคฟก็โชคครั้งนี้ก็

0: ไปเล่นแต่ถ้ามันเพิ่มมาเป็น64ทีมจริงเนี่ยแล้วเอเชียได้12 13ทีมเนี่ยผมมองว่าเราก็มีโอกาสด้วยนักเตะของเราที่หลังๆก็ไปเล่นต่างแดนมากขึ้น
1: อ่
0: ะอย่างมิเคลสันเนี่ยอยู่ระดับบุนเดสเลยนะได้ลงไม่ได้ลงไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้ชื่อเป็นนักเตะบุนเดสละ
1: ครับ
0: ก็เป็นนักเตะที่มีดีกรีพอสมควรสุพนัสช่วงหลังอ่ะเพิ่งไปเล่นกับโอวิยาอดิจาก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่พัฒนาฝีเท้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวบอลโลกอีก2ปีก็เตะเราคนเลือกแล้วถ้าเพิ่มจริงเนี่ย64ทีมผมว่าไทยมีโอกาสได้ไปได้ลุ้นได้ลุ้นแต่ว่ามันก็มีอีกหลายทีมที่จะได้ลุ้นเหมือนกันอย่างอินโดนีเซียครั้งที่ผ่านมาเขาก
1: ็
0: ใกล้เคียงจะได้ไปอย่างเวียดนามก็ประมาทไม่ได้เพราะในอาเซียนเขาก็เป็นทีมที่เราก็ไม่ได้ผ่านง่าย
1: ๆ
0: รวมถึงอีกหลายชาติตะวันออกกลางเนี่ยพวกUAE แล้วพวกเนี้ยก็มีโอกาสที่จะไปบอลโลกเพราะฉะนั้น12 13ทีมเรามีโอกาสก็จริงแต่ถ้าไม่เตรียมพร้อมเลยในตั้งแต่ตอนเนี้ยมันก็ยาก ต่อยเพิ่มอีกเป็น80ทีม90ทีมถ้าเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็ยาก
1: เขาคือหลากหลายประเทศเพื่อนร่วมบ้านเราเองหรือว่าในเอเช
0: ีย
1: เองเนี่ยเขาก็ยกระดับของเขา
0: คือ
1: ซาอุเองก็ลีกเขาพัฒนาลีกเขาดึงตามามันก็อัพเรื่องของนักเตะด้วยเรื่องอะไรด้วยไปด้วยนะ
0: ใช่ต่อให้เพิ่มโควต้าเยอะเป็นร้อยทีมแล้วแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ย
1: ไม่พร้อม
0: มันก็ยากเพราะว่าอย่าลืมว่าพอโอกาสมันเปิดเนี่ยไม่ใช่แค่เราเตรียมตัวชาติอื่นก็เตรียมตัวเหมือนกัน
1: ถูก
0: มันก็เตรียมตัวทุกประเทศอ่ะต่อให้โอกาสมีแล้วแต่เราไม่คว้ามามันก็ยากเน
1: า
0: ะแต่ผม
1: ใครเตรียมตัวได้ดีกว่ากัน
0: ใช่แต่ผมอยากเห็นนะช่วยชีวิตนี้อยากเห็นทีมชาติไทยไปบอลโลก
1: แน่นอน
0: เพราะว่าฮัสซันเขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าช่วยชีวิตนี้เขาอยากเห็นทีมชาติไปบอลโลก
1: ทุกคนแหละ
0: ใช่ใช่ฮัสซันนี่ขนาดเป็นชาวต่างชาตินะเป็นโค้ชเขายังอยากความชาติไทยไปบอลโลกเลย
1: ครับผม
0: ครับผมเขาบอกว่าเชียร์แฮร์รี่เคนให้ได้แชมป์ครับจากคุณสุเมธประมาณนี
1: ้
0: มีโอกาสแฮร์รี่เคนปีนี้ผมว่าอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงรอบชิงแต่เจอสเปนเนี่ยดูว่าจะผ่านได้ไหมเพราะว่าถ้าแพ้สเปนรอบชิงมันก็จะเป็นเหมือนการโดนย้ำแค้นไง
1: ย้ำแค้นยูโรนะ
0: ใช่โดนเหมือนกรีดลึกไปอีก
1: ตอนนั้นที่อังกฤษแพ้สเปนนี่ก็แพ้จุดโทษไหม
0: ไม่แพ้ในเวลาหรือเปล่า
1: เหมือนซาก้ายิงไม่เข้า
0: อันนั้นยูโร2020
1: อันนั้นคือย้อนไป
0: ที่แพ้ตาลีแต่สเปนแพ้ในเวลา
1: อ๋อจำผิด
0: 2020อังกฤษเนี่ยเข้าชิงยูโร2ครั้งเลยนะ
1: อุ้ยเวลาผ่านไปเร็วเหมือนก
0: ัน ใช่2020เนี่ยชิงที่เวมบลีย์ด้วยแล้วก็บุกยูซาก้าพลาดจุดโทษ
1: ครับ
0: แล้วก็ครั้งที่เราแพ้สเปน
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าอังกฤษเนี่ยจริงๆในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เนี่ยเขาทำผลงานได้ดี
1: ครับผม
0: มักไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ว่าครั้งเนี้ยโอกาสมันมาแล้วด้วยขุมกำลังที่ลงตัวกว่าหลายๆปีที่ผ่านมามีทั้งเบลลิงแฮมมีทั้งแฮร์รี่เคนที่ยิงกระจุยเลยแนวรับก็พอจะพึ่งพาได้มาเกย์อะไรพวกนี้แต่ว่ามันเสียตรงแบ็กนี่แหละแบ็กมีปัญหาอยู
1: ่
0: เชสสเปนเรื่องนี้นะยังดูแบบ
1: จริงๆหลังอังกฤษก็น่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าเจอร์แลนด์คอนซ่าก็ยังโดนใบแดงอยู่เนาะถึงโดนแบน
0: แต่ผมห่วงสุดเลยนะผมคือห่วงพิกฟอร์ดนี่แหละ
1: พิกฟอร์ด
0: ช่วงนี้แกมีเวอร์วายอยู่บ้างนะพิกฟอร์ดเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของพิกฟอร์ดละเด
1: ี๋
0: ยวทัวร์นาเมนต์หน้าน่าจะหาคุณหาโกคนใหม่ละอังกฤษอ่ะ
1: ใช่จอร์แดนเฮนสันเองก็ต้องปิดบอลโลกไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมประมาณนี้แล้วกันชั่วโมงแรกเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อชั่วโมงหน้าครับ
1: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
12: เธอ
3: คยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิ

0: เศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเผาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
7: ไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
8: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
12: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: หนึ่งนาฬิกา7นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของไนท์ที่ไลฟ์บอลโลกครับก่อนเกมระหว่างอังกฤษกับเยอรมนีฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศค่ำคืนนี้ซึ่งจะเตะเวลา2นาฬิกาก็ FM 99เนี่ยจะบรรยายสดด้วยโดยพี่เอกคิมสกุลกับพี่จุนเพ็งกวินตอนนี้เราก็อยู่กันก่อนเนาะกับผมเจมส์และก็สแตมป์ครับอีก1ชั่วโมงที่เหลือ
1: ครับผม
0: ก็จะมาพูดกันเรื่องของรีวิวคู่นี้แล้วกันเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอติดตามอยู่นะ
1: ครับ
0: อังกฤษกับเจน่า เป็นคู่ที่เรียกว่ามีประวัติยาวนานทั้งในเรื่องของในสนามและนอกสนามอย่างที่ใครหลายคนพอจะทราบเนาะอังกฤษกับเจนีน่าเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องราวนอกสนามเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่หมู่เกาะฟ็อกแลนด
1: ์
0: เหตุการณ์หมู่เกาะฟ็อกแลนด
1: ์มีคนถามมาด้วยเนาะ
0: คือเหตุการณ์หมู่เกาะฟ็อกแลนด์เนี่ยผมก็พอรู้คร่าวๆนะไม่ได้รู้ลึกอะไรก็อาจจะเล่าพอเป็นความรู้ได้หน่อยคือหมู่เกาะฟ็อกแลนด์เนี่ยจริงๆแล้วชนชาติอังกฤษหรือว่าชนชาติเดิมของซาจังเนี่ยแหละเป็นไปอยู่ที่ก่อนเนี้ยตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วละแล้วก็อยู่สืบต่อกันมานานเลย
1: ซึ่งไกลจากตัวเกาะอังกฤษ
0: ใช่คือหมู่เกาะฟ็อกแลนด์เนี่ยอยู่ใกล้ๆอาร์เจนตินาแต่ว่าชนชาติแรกที่ไปถึงเนี่ยก็เป็นชาวอังกฤษเนี่ยแหละเป็นชาวอังกฤษโบราณไปอยู่แล้วเขาก็อยู่กันมาแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากอังกฤษเยอะเนี่ยแต่ว่าชนพื้นเมืองที่อยู่บนเกาะนั้นเขาก็อยากที่จะเป็นคนอังกฤษไง
1: ครับผม
0: แต่ว่าพอมาถึงช่วงหลังสงครามโลกประมาณยุค1982เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผู้นำของอาร์เจนตินาเนี่ยซึ่งเป็นเผด็จการเดโปโดกาติเอรีเนี่ย
1: ครับ
0: เขากำลังเจอกับภาวะที่เรียกว่าความเขาเรียกความนิยมเหรอความนิยมกำลังลดลง
1: ใช
0: ่คะแนนเสียงเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าความนิยมของตัวเองเนี่ยกำลังลดลงเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ไพ่ใบสุดท้ายโดยการส่งทหารอาร์เจนตินาเนี่ยเข้าไปยึดหมู่เกาะฟ็อกแลนด
1: ์
0: ซึ่งอังกฤษดูแลอยู
1: ่
0: ซึ่งเขาคิดว่าหมู่เกาะฟ็อกแลนด์เนี่ยอยู่ห่างจากอังกฤษเป็น 12,000 กิโลเมตรเนี่ยประมาณ 8,000 ไมล์เนี่ยยังไงอังกฤษก็คงไม่มาเอาคืนหรอกคงปล่อยแต่ว่า ผู้นำอังกฤษยุคนั้นเนี่ยเขาคือมาร์กาเร็ตทัชเชอร์เดอะไอรอนเลดี
1: ้
0: หญิงแรกแห่งกองอังกฤษเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นคือเสียแผ่นดินได้แต่เสียหน้าไม่ได้ไง
1: เป็นชาติใหญ่ในอาร์เจนตินาเองอ่ะอย่างที่เจมบอกเลยว่าเหมือนกับไม่ได้เป็นความนิยมแล้ว
0: ครับ
1: หรือว่ามันกำลังมีป
0: ั
1: ญหาภายในแล้ว
0: ใช่กำลังมีปัญหาเรื่องของประเด็นการแหละ
1: ใช่แล้วทีนี้ก็เลยเนี่ยแหละหาจุดลงตรงนี้เพื่อสร้างกระแสใหม่เข้ามา
0: ใช่ๆสร้างคะแนนนิยมใหม
1: ่ซึ่งพอเข้าไปยึดก่อนนั้นได้คืนเนี่ยคะแนนนิยมก็กลับมานะ
0: ใช่
1: แต่อย่างที่เจมบอกคิดไม่รอบคอบ
0: ไม่รอบคอบ
1: อังกฤษเองก็มีปัญหาเหมือนกันไม่มีคะแนนนิยมตกเหมือนกัน
0: ใช่เขาก็ต้องการเอาเรียกว่าคะแนนกลับม
1: า
0: แล้วก็สร้างคืออังกฤษเนี่ยภาพในอดีตเนี่ยคือชาติมหาอำนาจ
1: ใช่
0: ทั้งเรื่องของการเดินเรืออะไรหลายอย่างเขาเป็นผู้นำ
1: ถูกการเดินเรือหลายๆอย่างทุกด้าน
0: เราเพิ่งอยู่ฝั่งชนะสงครามโลกมาด้วย
1: ครับ
0: เขาก็เลยไม่ยอม ส่งกองเรือเนี่ย120ลำรวมถึงเรือขนส่งสาธารณะด้วยนะคือเอาทหารมาเลยมายึดคืน
1: ก็คือเรือสำราญนี่แหละเปลี่ยนเรือสำราญให้เป็นจุดจอดเฮลิคอปเตอร
0: ์
1: หร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ารักษาห้องพยาบาลรักษาผู้บาดเจ็บ
0: คือต้องเอาคืนให้ได้
1: ต้องเอาคืนให้ได
0: ้แล้วส่งมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการรบของทุกเหล่าทัพ ครั้งแรกนับตั้งแต่ยุคสงครามโลกของอังกฤษแล้ว ส่งทหารมาเนี่ยสุดท้ายยึดคืนได้ภายในอาทิตย์เดียวมั้ง7วัน
1: 7วันใช่ไหม
0: ประมาณอาทิตย์นึงอ่ะยึดคืนได้มันก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นแผลของคนอาร์เจนตินาไงจนส่งผลมาถึงอีก4ปีให้หลังคือ
1: 74วันผม
0: 74ใช่ไหม
1: เออ74ว
0: ั
1: น
0: 74วันแล้วก
1: ็
0: มันกลายเป็นแผลของชาวตีน่าแล้วต่อยอดมาถึงฟุตบอลโลกในปี1986ที่อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาที่อัสเตกาสเตเดียม
1: ครับ
0: ซึ่งวันนั้นเนี่ยแฟนบอล 11,000 114,000 คนเยอะติดท็อป10น่ะของเกมฟุตบอลโลกที่มีคนดูเยอะที่สุด
1: ครับ
0: ที่อัสเตกาที่เม็กซิโกซึ่งเกมนั้นเนี่ยอาร์เจนตินานำทัพโดยเดียโก้มาราโดน่าส่วนอังกฤษยุคนั้นก็จะมีอย่างปีเตอร์ชูตันใช่ไหมเป็นผู้เสาตูแล้วก็ปีเตอร์ลีดลงนั้นอดีตกุนซือทีมชาติไทยถ้าผมจำไม่ผิดแล้วหนึ่งในประตูที่ถูกขนานนามว่าเป็นบอดสาของฟุตบอลโลกก็คือแฮนด์ออฟก็อด
1: ของพระเจ้า
0: คือต้องบอกว่าเกมนั้นมันไม่ใช่เกมฟุตบอลอย่างเดียวมันคือเรื่องของแผลเก่าที่มันเคยเกิดขึ้นในสงครามนะมันก็กลายเป็นเหมือนกับเนี่ยมันเป็นสงครามที่มากกว่าฟุตบอล
1: ครับ
0: แล้วกลายเป็นอาร์เจนติน่าที่ขึ้นนำก่อนจากแฮนด์ออฟก็อดของมาโดน่า
1: ครับ
0: มันกลายเป็นประตูที่ถูกพูดถึงเพราะว่าพูดง่ายคือมันใช้มือเข้าใช้มือทำประตู
1: ครับผม
0: ใช่ก็โหถกเถียงมา หลายปีจนสุดท้ายมาโดน่าออกมายอมรับว่าเขาใช้มือจริงใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่ว่าหลังจากนั้นอีกหนึ่งประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความเจ้าเล่ห์ของมาโดน่าเหมือนกับประตูแรกที่เขาทำแต่ว่ามันคือสุดยอดประตูแห่งศตวรรษจังหวะที่เขากระชากบอลขึ้นสนามเนี่ย
1: ครับ
0: ไปยิงแสงเกล็ดลูกนั้นเนี่ยคือประตูที่ดีสุดในฟุตบอลโลกเลยนะ
1: ครับผม
0: สุดท้ายในเกมนั้นอาร์เจนตินาชนะอังกฤษไป2-1แล้วอาร์เจนตินาจบด้วยการเป็นแชมป์โลกที่เม็กซิโก
1: ครับ
0: ผ่านมาจนถึงปี1998คู่นี้มาเจอกันอีกที่ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ใช่ไหมปี1998เนี่ย
1: 1998ใช
0: ่เจอกันที่มาร์เซย์ไหมผมจะไม่ผิดอ่ะคู่นี้มาเจอกันอีกแล้วเกมนั้นเนี่ยโอเว่นยิงก่อน
1: ครับ
0: แล้วอาร์เจนตินามาตีเสมอแล้วไฮไลท์มันเกิดขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษช่วงในเกมที่เบคแฮมโดนใบแดงจากจังหวะที่ไปดีดใส่ซิมิโอเน่ไง
1: ครับ
0: แล้วผู้ตัดสินให้ใบแดงแล้วสุดท้ายอังกฤษมาแพ้จุดโทษกลับมาเนี่ยอังกฤษเนี่ยแฟนผู้สื่อข่าวอังกฤษเนี่ยก็เรียกเบคแฮมเป็นตัวร้ายเลย อย่างหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าลงข่าวว่า10อังกฤษฮีโร่กับอีกหนึ่งนักเตะไร้สมองเลยมันนี
1: ้
0: ก็เป็นการแบบโจมตีหนักเลย
1: ครับ
0: ก็ทำให้เบคแฮมเนี่ยอยู่อังกฤษลำบากในช่วงนั้นนะแต่ว่าเขาก็ผ่านเสียงวิจารณ์มาจนกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้แล้วเป็นสุดยอดนักเตะในช่วงเวลาต่อมาก็คือปี2002เนี่ยอังกฤษกำลังจะไม่ได้เล่นบอลโลกแล้วแต่ว่าเป็นเบคแฮมเนี่ยยิงฟรีคิกใส่กรีซพาทีมมาบอลโลก2002
1: ครับ
0: แล้วในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอังกฤษต้องไปเจอเจนีน่าที่ซัปโปโรแล้วคนยิงจุดโทษก็คือเบคแฮม
1: ครับ
0: เขี่ยเจนีน่าตกรอบแล้วอังกฤษเข้ารอบ มันก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่นู่นเลย1980เลยนะ
1: หลังสงครามโลก4ปีเนาะ
0: ใช่จนมาถึงตอนนี
1: ้ครับ
0: แล้วมาเจอกันคืนนี้อีก
1: ใช่
0: แล้วอีกไฮไลท์นึงที่เกิดขึ้นในคืนนี้คือเมสซี่เนี่ยยิงมาแล้วหลายชาตินะแต่ยังไม่เคยเจออังกฤษเดี๋ยวคืนนี้ได้เจอ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเกมนี้เนี่ยจะเตะตอน14:00นะ
1: ครับ
0: ผมเช็คสนามนิดนึง
1: สนาม
0: น่าจะที่แอตแลนตานะเตะที่แอตแลนตาเมอร์เซเดสเบนซ์สเตเดียมเตะ14:00ผู้ตัดสินวันนี้เป็นชาวสหรัฐนะแต่ว่าเชื้อสายโมร็อกโกอิสมาอีลเอลฟาร์ดชาวโมร็อกโกเชื้อสายสลับเตะตอน14:00ครับก็สถิติก่อนเกมเดี๋ยวผมไปเช็คนิดนึงละกันอย่างที่บอกว่าคู่นี้ช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เจอในฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายก็ปี2002เลย
1: เหมือน5นัดหลังสุดอังกฤษจะชนะ2เสมอ3นะ
0: ครับ
1: อังกฤษไม่แพ้อาร์เจนตินาเลยอ่ะถ้าจำผมจำไม่ผิดนะ
0: ครับผมก็เจอกันเนี่ยเกมล่าสุดเมื่อปี2005ครับอังกฤษชนะอาร์เจนตินา3-2ได้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะแล้วปี2002ที่เจอกันที่ซัปโปโรเนี่ยซัปโปโรโดมสนามของคอนเสิร์ตซัปโปโรตอนนี้เนี่ย ก็เป็นอังกฤษที่ชนะไปจากจุดโทษของดิวิดเบคแฮมอย่างที่บอกปี2000เนี่ยเจอกันครั้งหนึ่งก็เสมอ0-0แล้วก็ปี98ที่เสมอกันในเวลาแล้วอังกฤษแพ้จุดโทษนะ
1: ครับ
0: 5เกมหลังสุดของอังกฤษก็อย่างที่รู้กันทัวร์นาเมนต์นี้ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆก็ชนะในเวลาเนี่ย3เกมนะแล้วก็5นัดล่าสุดเนี่ยชนะ3แล้วก็เสมอ

0: อันหน้านะในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เสมอกับนอร์เวย์1-1แล้วไปชนะช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยเกมที่แล้วเสมอสวิตแล้วก็ไม่ได้ชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็ชนะอียิปต์3-2เสมอกับเคปเวิร์ดแล้วก็ไปต่อเวลาพิเศษชนะนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นในรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกนี่ชนะสวิตใช่ไหมเกม2ชนะออสเตรียแล้วก็เกม3ชนะจอร์แดนก็ผลงานเนี่ยต้องบอกว่าดูแล้วอังกฤษกับอาร์เจนตินาไม่ได้ต่างกันมากเลยนะผลงานยอดเยี่ยมพอกันแต่ว่าถ้าพูดถึงความเหนื่อยเนี่ยอาร์เจนตินาน่าจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าใช้ปฏิหารเมสซี่มาทุกรอบเลย
1: คือเหนื่อยกว่าแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกว่าแบกความกดดันมา
0: ครับ
1: แชมป์เก่าด้วยแล้วก็แน่นอนเรื่องของตัวผู้เล่นต่างๆเนาะมีความกดดันมากกว่าทีมชาติอังกฤษแน่นอนผมมองว่า
0: ใช่อย่างก่อนเกมเนี่ยมาร์กเกฮีก็เพิ่งออกมาสัมภาษณ์ว่าเกมนี้อาร์เจนตินาน่าจะกดดันกว่าเยอะเลยเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าด้วยแล้วก็คืออังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ก็ถือว่ามาไกลมากนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องคือ ถ้าเข้าชิงเนี่ยมันก็จะเป็นการเข้าชิงรายการเท่าไหร่แล้วล่ะใน2ทัวร์นาเมนต์ติดตั้งแต
1: ่ยูโร
0: ดูแล้วเนี่ยผมว่าอังกฤษยังไงก็น่าจะสู้กับเจน่าได้สนุกในเกมนี
1: ้ครับ
0: แต่จะมีประตูเยอะหรือเปล่าอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ว่าสถิติที่เจอกันมาก็ยิงกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอย่าง2002ยิงลูกเดียวนะม
1: ี
0: เกมเหมือนเครื่องคิง3-2ความพร้อมของเจน่าชุดวันนี้ก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บนะก็ทุกตำแหน่งเนี่ยพร้อมลงสนามหมดเลยก็ประตูเนี่ยเป็นมาร์ติเนสแนวรับมีโรเมโรครับลิซานโดมาร์ติเนสกองกลางมีโรดิโกเดปอมือขวาเมสซี่นั่นแหละแล้วก็เอนโซเฟนเดสแนวรุกก็มีเรโอเมสซี่กับฮูเลียนอัลบาเลสครับส่วนอังกฤษเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่จะขาดไปก็จอร์แดนเทนซันใช่ไหมจอร์แดนเทนซันที่ไม่พร้อมแล้วก็มีซาริคอนซ่าแต่ว่าแนวกองกลางเนี่ยจะมีเดคแคนไลท์ที่กลับลงสนามได
1: ้ครับ
0: เอเลียนเอเดอร์สันเนี่ยฟอร์มดีมากทัวร์นาเมนต์นี้แล้วแนวรุกก็มีจูดเบลลิงแฮมครับเอนนี่กอร์ดอนแล้วก็แฮร์รี่เคนแต่ดูว่าเขาจะเลือกใช้ใครก่อนนะซาก้ากับมาดูนเก้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ก่อนเกมเนี่ยมันก็ดูสูสีกันอยู่นะ
1: ใช่
0: ทั้งสองทีมเนี่ยอังกฤษก็รอบที่แล้วชนะนอร์เวย์มาก็ไม่ง่าย
1: ไม่ง่าย
0: อาเจนก็เจองานหนักมาในรอบที่แล้วกว่าจะชนะสวิตได้ก็ต้องต่อเวลาพิเศษต่อเวลามา2ทีมเลย
1: รู้สึกว่า2ทีมเป็นฝ่ายไล่ตามได้ไหม
0: อาเจนวันนั้นอาเจนนำก่อนแต่ว่าวันนอร์เวย์เนี่ยกับอังกฤษนอร์เวย์นำก่อนอาเจนเนี่ยเหมือนจะง่ายเนี่ยซ้ำนำเร็วด้วยแต่ว่าสุดท้ายไปโดนตีเสมอเราก็ต้องไปลุ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษเลยแต่อังกฤษเนี่ยวันนั้นต้องบดกับนอร์เวย์หนักเลยกว่าจะได้ประตูตีเสมอเนี่ยอ่ะแต่ว่าไงคู่นี
1: ้ผมว่าชนะกันไม่ขาดหรอกเพราะว่าน่าจะเล่นในรูปแบบอังกฤษน่าจะมาในเกมรัดกุมอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าอาร์เจนตินาเจาะได้ก็อาจจะไหลหรือไม่ก็อังกฤษอาจจะมีพลังแฝงอ่ะแต่ว่าเชื่อว่าชนะกันไม่ขาดแต่ถ้าจะมองนะความเด็ดขาดกว่าเนี่ยผมให้เป็นอาร์เจนตินานะแล้วเจมมองว่าไง
0: ผมว่าอังกฤษชุดนี้ลงตัวหลายตำแหน่งนะแต่ว่าอาร์เจนตินามีเมสซี่ไง
1: ใช่
0: ชั่วโมงนี้เมสซี่นี่โหใครก็หยุดไม่อยู่ผมมองไปที่เกมลุกของอาร์เจนตินาเนี่ยมีเมสซี่แล้วดูอันตรายกว่าอังกฤษเนี่ย บางทีกอร์ดอนก็เล่นดีบางทีก็เงียบบางทีมาดูนเก้เล่นดีบางนัดก็หายแต่ว่าเมสซี่เนี่ยสม่ำเสมอกว่า
1: แต่ว่าเกมรับของอาร์เจนตินาก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
0: ก็โรเมโรก็ดีเป็นบางนัดแต่ว่ามันก็มีจุดให้คู่แข่งเล่นงานได้อย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เจนก็เสียประตูเยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: ต่างกันกินอังกฤษก็เล่นเกมรับโอเคอยู
1: ่
0: นัดที่แล้วก็เสียกับนอร์เวย์ไปลูกเดียวดูแล้วเกมนี้น่าจะสูสีผมว่ามีโอกาสต่อเวลาสูง
1: ครับ
0: แต่ถ้าถามว่าใครเข้ารอบเนี่ยผมอยากให้อังกฤษเข้ารอบนะ
1: ครับ
0: ไปล้างตากับสเปนอีกรอบหนึ่งครับผมแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าเจนเนี่ยเข้าชิงรายการเมเจอร์มา 3รายการติดแล้วนะย้อนไปตั้งแต่ปี2021เนี่ยได้แชมป์โคปาอเมริกาที่บราซิลแล้วเป็นแชมป์

0: ั้งแชมป์รายการแรกตั้งแต่ปี1993อ่ะเพราะว่าหลังจากได้แชมป์โคปาอเมริกา1993เนี่ยอาเจนก็ไม่เคยได้แชมป์รายการเมเจอร์เลยจนมาได้เมื่อปี2021แล้วเหมือนเป็นการปลดล็อกเมสซี่คว้าแชมป์แรกทีมชาติปุ๊บปลดล็อกเลยปี2002มาได้แชมป์โลกที่กาตาร์แล้วปี2024เนี่ยอาร์เจนตินาก็ได้แชมป์โคปาอเมริกาซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่เตะกันที่สหรัฐอเมริกาด้วยก็เป็น3รายการติดที่อาร์เจนตินาได้แชมป์มาทุกรายการ แต่ยังมีรายการนึงที่ได้เหมือนกันก็คือ2022เนี่ยเป็นรายการFinalissimaที่เป็นเอาแชมป์ยุโรปกับแชมป์อเมริกาใต้มาเจอกันอันนั้นก็ชนะอิตาลีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถ้านับเป็นรายการอีกหนึ่งรายการเมเจอร์ด้วยมันก็เท่ากับว่าอาร์เจนตินาได้แชมป์มา4รายการติดแหละ21 22
1: ครับ
0: 22 2รายการแล้วก็24 2024
1: ก็ต้องบอกว่าเกมรับทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ค่อยดีเนาะอาร์เจนตินาเสียไปแล้ว6ประตูนะต่อแม้จะยิงได้เยอะแต่ก็เสียเยอะเหมือนกันส่วนอังกฤษเองเนี่ยก็มีปัญหาเกมรับเช่นเดียวกันนะหลังจากเสีย2ประตูให้เม็กซิโกไงแล้วก็ต้องมาต่อเวลากว่าจะชนะนอร์เวย์ได้อีกเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าเปิดเกมแรกกันเนี่ยสกอร์สูงเนี่ยน่าจะมีให้เห็น
0: ก็มีโอกาสเดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพแล้วกันไลน์อัพออกมาแล้วคู่นี้ก็ทั้งฝั่งอังกฤษครับทีมของโทมัสทูเคิลเนี่ย ประตูวันนี้เป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดครับแนวรับมีจอห์นสโตนมาร์เกฮีครับริชเจมแล้วก็เชสเปนส่วนกองกลางเนี่ยมีเดคันไลท์ครับเอเดนเอเดอร์สันจูดเบลลิงแฮมแล้วก็มอร์แกนโรเจอร
1: ์
0: ส่วนแนวรุกเนี่ยมีแคริเคนกับแอนดรูว์กอร์ดอนครับ
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งลูกทีมของเรโอซาคารินีครับซาคารอนีครับอาร์เจนตินาประตูเป็นเอเมโนมาร์ติเนสครับแนวรับมีนิโคลัสทาฟิโกดิซานโดมาร์ติเนสครับคริสเตียนโรเมโรแล้วก็นาโฮโมรีน่ากองกลางมีเรนโดปาเรเดสครับเอ็กซินแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสส่วนแนวรุกวันนี้เป็นฮูเลียนอัลบาเลสครับเจอริโนซิโมเน่ครับแล้วก็เลโอนาร์โดเมสซี่กัปตันทีม
1: คือพอเห็นตัวแล้วอย่างเงี้ยต้องบอกว่าถ้าอังกฤษหยุดเมสซี่ได้อ่ะคราวนี้จะมาวัดกันที่แดนกลางเลยนะ
0: ครับ
1: ถ้ากลางใครคลองบอลได้มากกว่ากันเนี่ยมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะจบเกมได้ง่ายกว่า
0: ครับ
1: ผมมองอย่างนั้นนะ
0: แต่ผมถ้าดู จากฟอร์มเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมชอบกองกลางกิดมากกว่านะทั้งเบลลิงแฮมทั้งเอเลียดเดอร์ซันรวมถึงเดคแคร์ไลท์เนี่ยดูเล่นกันลงตัวอยู
1: ่ครับ
0: และเบลลิงแฮมอย่างที่บอกว่าพอรอดบอกเอามานี่แกฟอร์มดีเลย
1: อ
0: าทิตย์แล้วยิง2ประตูด้วยส่วนอาร์เจนตินากองกลางก็เป็นชุดเดิมจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกอีกแล้วก็มีเอนโซเฟนเดสอเล็กซิสแมคริเตอร์แล้วก็เลโนปาเลเดชก็แข็งแกร่งเหมือนกันน่าจะสู้กันสนุกในตำแหน่งกองกลางส่วนแนวรุกเนี่ยฮูเลนอัลบาเลสเพิ่งมายิงเกมที่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เงียบๆไปจะมีเมสซี่เนี่ยแหละที่โดดเด่นที่สุดละแล้วก็อังกฤษเนี่ยมีแฮร์รี่เคน
1: ครับ
0: แล้วก็กอร์ดอนเนี่ยบางทีก็หายบางทีก็ พีคผมยังชอบผมยังชอบอังกฤษมากกว่านะวันเนี้ยแต่ผมเห็นกองหลังเนี่ยเขาใส่แบ็คขวามา2คนนะหรือเจมกับเชสเปนเนี่ยต้องดูว่าใครจะยืนฝั่งไหนแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยหรือเจมน่าจะเล่นแบ็คขวาเชสเปนน่าจะเล่นทางซ้ายนะ
1: ปิดเมสซี่ให้อยู่อ่ะผมว่าแล้วก็มาวัดกันที่แดนกลาง
0: ครับมีโอกาสดูจากไลน์อัพเชสเปนเล่นซ้ายนะแล้วก็
1: ร
0: ีเจมเล่นขวาวันนี้อยู่ที่ประตูแรกอะว่าจะออกฝั่งไหนบางทีลูกเดียวอาจจะตัดสินเกมก็ได้สำหรับเกมนี้แต่ผมยังชอบอังกฤษเลยกันผมว่าอังกฤษมีโอกาสที่จะผ่านอาร์เจนตินาเข้ารอบได้แต่ว่าอาจจะต้องไปลุ้นในช่วงต่อพิเศษ
1: ครับ
0: เมื่อคืนจบเร็วไงคืนนี้ขอยาวๆแล้วกันเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงก็เดี๋ยวเราจะออกเร็วหน่อยนะเราจะประมาณ50ประมาณนี้55เพื่อที่จะให้ทีมภาคมาเตรียมความพร้อมนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยภาพถ่ายสดก็มาแล้วเนี่ยเมสซี่ลงมาวอร์มแล้วนะแล้วเมสซี่ไม่เคยเจออังกฤษด้วยนะ
1: ไม่เคยเลย
0: เขาถามว่าคุณยิรพัฒน์ถามว่าเจอกันนัดล่าสุดมาถึงตอนนี้ใครเตะอยู่บ้างครับบางคนยังไม่เกิดด้วยซ้ำน่าจะหมายถึงบอลโลก2002นะโอ้โหไม่น่าจะเหลือใครแล้วมั
1: ้งไม่น่ามีใครแล้วนะ
0: เดี๋ยวผมไปดูให้แต่จำได้ว่าชุดนั้นเนี่ย อาร์เจนตินาน่าจะมีบาติสตูต้าอยู่นะปี2002อ่ะส่วนอังกฤษก็จะเป็นพวกเบ็คแฮมโอเว่นอะไรพวกนี้แหละเดวิดซีแมน
1: ครับ
0: โหแต่กี่ปีแล้วล่ะสิบ
1: นานแล้วอ่ะ

0: 24ปีเราไม่น่าจะเหลือใครแล้วนะชุดนั้นเนี่ยผมลองดูนิดนึงอาร์เจนตินาชุดนั้นหรออืมเดี๋ยวดูอังกฤษก่อนละกันอังกฤษเนี่ยตอนนั้น
1: ไม่มีแล้วล่ะ
0: อืมอังกฤษกุนซือตอนนั้นเป็นสเปนกอรันเอริกสันก็ ไม่มีแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ชุดนั้นจะมีอย่างแนวลุกมีโอเว่นมีฟาวเลอร์พอสโคแบ็คแฮมเฟอร์ดินานเนี่ยพวกนี้เลิกไปหมดแล้วเดวิดซีแมนเวสบาวเนี่ยกาเรตซาวเกตเนี่ยเป็นกุนซือแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ซาวเกตนี่คุมอังกฤษไปเล่นบอลโลกแต่ปี 2018แล้วนะตอนนั้นมีโอเว่นฮาร์กรีฟอดีตนักเตะมิวนิกแล้วก็แมนยูแล้วก็มีโจโคเนี่ยเลิกไปหมดแล้วเนวิดเจมพวกนี้เลิกไปหมดแล้วนะ
1: ครับผ
0: มไม่น่าจะเหลือใครละแล้วก็อาเจนเนี่ยผมดูอาเจนนิดนึงอาเจนเนี่ยตอนนั้นขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ
1: นั่นจะผมมาข้อความต่อ
0: ครับผม
1: คุณสิริพรก็เข้ามาทักทายพวกเราสองคนนะสวัสดีครับ
0: ครับ
1: มาในทาง YouTube วันนี้ในงานโมโนไคลภาคครับ
0: ไม่แน่ใจนะวันนี้ผมไม่ได้ไปงานด้วยอาจจะเป็นพี่แจ็คกี้แหละพี่แจ็คกี้กับพี่ฟุกหรือเปล่านะ
1: คุณณัฐพงศ์เจม
0: ผมเจอละรายชื่อเจนีน่า
1: ครับ
0: กองหลังตอนนั้นน่ะมาริโอโปเชตติโน่นะก
1: ็
0: ตอนนี้เป็นกุนซือทีมชาติอเมริกาที่เพิ่งตกรอบไปมีวอเตอร์สเมลก็เป็นทีมงานของซาคาโรนี่ด้วยฮาเวียร์ซานิตี้นะเคยอยู่อินเตอร์ก็เลิกไปแล้วเลิกไปหมดแล้วแหละไม่เหลือใครแล้วนะไม่เหลือ
1: ไม่น่าเหลือแล้วล่ะ
0: ไม่เหลือแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: ทางในแอปแดงนะครับคุณณัฐพงศ์นะครับบอกว่าในถ่ายทอดสดเป็นพี่เหม็งซัมเมอร์ฮิลกับพี่นานนะครับ
0: ครับ
1: เชียร์แฮร์รี่เคนให้ได้แชมป์ครับ
0: ผมก็เชียร์แฮร์รี่เคนให้ได้แชมป์กันนะ
1: หากสเปนคว้าแชมป์โลกเต็งบัลลงดอจะเป็นใครครับ
0: โอ้โห
1: หัวนี้ยากเน
0: า
1: ะ
0: ยากเลยอะแล้วสเปนเดี๋ยวผม
1: ถ้าสเปนเป็นแชมป์โรดี้เองก็ได้2แชมป
0: ์ก็มีโอกาส
1: กับแมนซิตี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆก็มีโอกาส
1: แต่เมสซี่เองสมมุติถ้ายิงเป็นดาวซัลโวคนเดียวอะก็มีลุ้นเหมือนกันนะ
0: แต่อาจจะยากหน่อยเพราะผลงานกับสโมสรไง
1: แต่ว่าบอลโลกมันค่าสัมประสิทธิ์มันค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะ
0: บอลลงดอมันเป็นเรื่องของผลโหวต
1: ก็ใช่ก็แต่ว่าครั้งที่แล้วไงที่เมสซี่ได้บอลลงดอจากบอลโลกไง
0: แต่
1: ส่วนนั้นคือส่วนสำคัญเหมือนกันนะ
0: ก็มีโอกาสแต่ว่าผมยังมองไปที่โรดี้นะถ้าสเปนได้แชมป
1: ์ครับ
0: หรืออาจจะเป็นยาเมาก็ได้ไหม
1: ยาเมา
0: อาจจะยากหน่อยแต่ยาเมาก็ได้แชมป์ลาลิก้าไง
1: ครับ
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นอังกฤษได้แชมป์ล่ะ
0: โอ้โหเดแคนไลท์เลย
1: ดิแคนไลท์เน
0: า
1: ะ
0: เดแคนไลท์
1: น่าจะได้นะ
0: ไม่ก็แฮร์รี่เคน
1: ก็ได้อีก
0: ครับ
1: ครับแฮร์รี่เคนน่าจะ
0: ก็มีโอกาสนะครับได้ดาวซินโวด้วย
1: ครับ
0: ล
1: งทุนลางานเพื่อจะดูบอลวันนี้กับนัดชิงเข้าใจได้ครับ4ปีมีครั้งหนึ่งเนาะ
0: ครับ
1: เหมือนย้อนรอยอดีตครับคุณจอมพล
0: ย้อนรอยอดีตหมายถึง
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจเน
0: า
1: ะ
0: อาร์เจนต้ากับอังกฤษใช่ไหม
1: น่าจะเป็นอาร์เจนต้ากับอังกฤษแหละ
0: ครับผม
1: มาลาโดน่าไม่ได้ใช้มือครับแต่เป็นพระเจ้าที่ใช้มือทำประตู
0: เขาก็บอกว่ามันจริงๆมันมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับความเล่ห์เหลี่ยมของมาลาโดน่าลองไปหาฟังดู
1: ครับ
0: มันเป็นแบบเป็นเล่ห์เหลี่ยมของเขาเนี่ยแหละครับผม
1: คุณณัฐพงศ์นะครับบอกว่ามาลาโดน่าคนเล็กมือเทวดา
0: ก็ได้อยู่
1: และอีกคอมเมนต์หนึ่งของคุณณัฐพงศ์นะครับเมสซี่คนเล็กหัวใจใหญ่
0: ใช่ใช่
1: คุณจอมพลครับเห็นข่าวแฟนบอลอาร์เจนตินาปะทะแฟนบอลอังกฤษครับ
0: เอาแล้วเหรอ
1: เอาแล้วแต่จริงๆก่อนหน้านี้มันมีแล้วปะบนสเตเดียมเมื่อนัดสองนัดก่อน
0: แฟนอังกฤษนี่เขาขึ้นชื่อแล้วแล้วอังกฤษนี่ เป็นแฟนบอลอังกฤษนี่เป็นกลุ่มแฟนบอลที่เดินทางไปสหรัฐเยอะสุดเลยนะดูบอล
1: ครับแต่ว่าเห็นภาพบรรยากาศก่อนเกมประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนนี่แฟนบอลอาร์เจนตินานี่มารอหน้าสนามกันเต็มแล้วนะสนามแอตเลต้า
0: ครับก็แฟนอังกฤษเนี่ยยังไม่มาใช่ไหมคือแฟนอาร์เจนตินาไปเร็วเนี่ยเข้าใจแต่แฟนอังกฤษเนี่ยถ้ายังไม่ไปแสดงว่าเริ่มกลืมละ
1: เริ่มกลืมนะกำลังเดินทาง
0: กับหน้าแดง
1: แล้ว
0: ใช่ใช่เริ่มหน้าแดงละ
1: โอเค

0: ทำไมช่วงบอลโลกเวลาผมไปไหนผมเห็นคนแต่ผมเห็นคนใส่แต่เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาครับ
1: อันนี้จริงเพราะว่าวันที่ผมไปงานดูบอลที่สวนสาธารณะโมโนแม็กซ์เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยคนใส่เสื้ออาร์เจนตินาเยอะมากแล้วผมไปไหนเนี่ยคนจะใส่เสื้ออาร์เจนตินาเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แล้วที่สำคัญคือปักเมสซี่เนี่ยแหละก็อาจจะเพราะหลายๆคนเชียร์เมสซี่ไงอยากให้เมสซี่ได้แชมป์อีกสักครั้งหนึ่งก่อนเลิกเล่นหรือแบบไม่รู้นะแต่ผมว่าเสื้ออาร์เจนตินาก็สวยอยู
0: ่บอลโลกปีนี้เสื้อสวยหลายทีมนะ
1: ใช่
0: นอร์เวย์เองก็สวยนะ
1: ใช่
0: เยอรมันเองก็สวยนะ
1: แล้วต้องระวังนะช่วงนี้ผมเห็นข่าวเยอะก็คือเรื่องมิชชั่นชีมนี่แหละซ
0: ื
1: ้อเสื้อจะซื้ออะไรเนี่ยระวังหน่อยเพราะว่าด้วยความที่บางเสื้อบางตัวเนี่ยมันขาดตลาดแล้วพอคนเห็นราคามันถูกเกินไปเนี่ยก็ระวังไว้หน่อยเพราะว่าผมคนที่ผมรู้จักพอสมควรก็โดนละโดนหลายคนละ
0: เอาพอพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพขอเตือนนิดนึงแล้วกันเรื่องถ้ามี SMS ส่งมาให้เรารับรางวัลหรือให้เราทายผลอะไรอย่าไปกดนะแล้วก็อย่าไปแอดไลน์ใครมั่วๆเนาะดูให้ดีตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับผมก่อนที่จะเพิ่มเพื่อนหรือว่าจะกดลิงก์อะไรเข้าไปนะครับ
1: ครับเขาบอกว่า อาร์เจนตินามีลูกเก่าลูกตุกติกเยอะกว่าและประสบการณ์ในรอบลึกๆภายใต้แรงกดดันมากกว่าอังกฤษส่วนอังกฤษถ้าจะชนะได้ก็ด้วยลูกโด่งครับอาจก็มีความเป็นไปได้อะเพราะว่าอาร์เจนตินาชุดนี้ก็ได้แชมป์มาอย่างที่บอกว่า4รายการติดแล้วก็แชมป์โลกครั้งที่แล้วด้วย
0: ครับ
1: วันนี้อังกฤษชนะ 3-1 ครับอาจจะไม่ขาดนะผมว่าวันนี
0: ้
1: แต่เราจะไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวเราจะปิวทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: เราก็บอกว่าซัมเมอร์วิลพาฮอลแลนด์ตกรอบไปแล้วครับอันนั้นซัมเมอร์วิลวันนี้ซัมเมอร์ฮิลนะพี่อันนี้คนชื่อพี่เลยนะซัมเมอร์ฮิลที่อยู่ที่เป็น
0: นึกออก
1: ใช่ใช่ใช่เราก็บอกขอรายชื่อทั้งสองทีมเดี๋ยวผมไปไล่ให้อีกรอบนึงแล้วกันแล้วก็บอกว่าผมว่าอังกฤษผ่านเจน่าไปได้แชมป์แน่นอนครับ
0: ครับ
1: ผมมองว่าอังกฤษกับสเปนผมยังชอบสเปนมากกว่านะ
0: ครับผม
1: ดูสเปนเมื่อคืนเนี่ยขนาดฝรั่งเศสที่ว่าแน่ยังโดนเลยนะ
0: ครับ
1: อังกฤษไปเจอสเปนเนี่ยผมว่าเผลอๆก็อาจจะเป็นสเปนอีกรอบนึง
0: เพราะสเปนถ้าดูจากเกมเมื่อวานเนี่ย เล่นกันดีมากไงอย
1: ่
0: างที่เรียนไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่บอกว่าถ่ายทอดสดที่ไหนไหมคะก็ถ่ายทอดสดทาง MonoMax application รวมถึงโมโนสปอร์ตช่อง29แล้วก็บรรยายสดทาง FM 99ด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวพี่เอกทีมสกุลกับพี่จุนเพ็งกวินจะเข้ามาบรรยายช่วงตี2ก็เดี๋ยวเราจอกประมาณ50แล้วกัน
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าผมดูข้อความทาง Facebook นิดนึงบอกว่าอาร์เจนตินาจะผ่านโปรโค้ดไม่อคติครับเป็นซาคาโรนี่ใช่ไหมเข้ามาแล้วทีมนี่เปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ได้แชมป์โลกไปแล้วด้วยตอนนี้นักเตะอังกฤษลงมาวอร์มแล้วนะก็นำมาโดยแฮร์รี่เคนครับกับแอนทิวกอร์ดอนวันนี้2ตัวลูกที่ลงสนามเดี๋ยวผมสังเกตก่อนว่าในสนามนี้แฟนบอลเสื้อสีไหนเยอะกว่านะ
0: แล้วสีใกล้ๆกันด้วยนะ
1: ใช่แต่ว่าเท่าที่สายตาผมเห็นเนี่ยเหมือนอังกฤษจะเยอะกว่า
0: เห็นได้ไงผมเห็นแต่สนามหญ้าเนี่ย
1: เมื่อกี้ผมเห็นอยู
0: ่อ๋อโอเค
1: แฟนถ้าจะเป็นแฟนอเมริกานี่เขาเชียร์อังกฤษจะเชียร์อาร์เจน
0: อังกฤษละมั้ง
1: ไม่แน่ใจไหมนะ
0: ก็ไปแคมป์ก
1: ็
0: ไปคุมทีมอยู่ไงได้ไปเป็นเจ้าของทีมอยู่
1: ครับชุดเป็นแคมป์เดี๋ยววิ่งเยอะนะเดี๋ยวเจ็บนะ
0: ม
1: ีแถบนี้ตัวสำคัญเลยครับลูกบอลนี่เขายังใช้เป็นโทนสีเดิมไหมหรือว่าใช้เป็นสีสำหรับนัดพิเศษละลูกบอลโลกนี่ดูเหมือนจะเป็นสีทองนะ
0: ครับ
1: เป็นเวอร์ชันที่ใช้สำหรับในรอบรองรอบชิงครับ
0: เดี๋ยวเป็นลูกซ้อม
1: แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนแฟนบอลฝรั่งเศสนอนวัดหลายคนเลยครับก็อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: ไม่มั่นใจเนาะ
1: ครับบอกว่าบอกว่าเนี่ยอาร์เจนตินาถ้าผ่านเจออพอโค้ดเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าประมาณนี้มาราโดน่าคนเล็กปัจจุบันเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะครับผมส่งข้อมูลคืนได้แล้วกันข้อความ4689899แล้วก็ช่องทางทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยตอนนี้ก็เกมนี้กำลังจะเริ่มแล้ว

0: มาณ20 นาทีแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าวันนี้ ชนะอังกฤษได้เนี่ยไปเจอสเปนผมว่าก็จะเป็นเกมที่น่าดูกันนะ
1: ครับ
0: สเปนกับอาร์เจนตินาเนี่ยเพราะว่าเมสซี่จะได้เจอสเปนไง
1: ใช่
0: อาร์เจนตินาลงมาแล้วเมสซี่ก็วิ่งนำเพื่อนลงมาวอร์มเลยเสื้ออาร์เจนตินานี่ก็สวยอยู่นะ
1: ทำไมต้องใส่มันผมเห็นแวบๆนะว่าทำไมต้องใส่สีน้ำเงินวันนี้
0: อืม
1: เดี๋ยวลอง
0: สีมันใกล้เคียงกันไหมฟ้าขาวกับขาวเนี่ย
1: ก็เป็นได
0: ้ก็ไต่ที่ Mercedes Benz Arena วันนี้ที่ Atlanta
1: เดี๋ยวผมมาทวน11ตัวจริงของทั้ง2ทีมให้อีกทีนึงก่อนแล้วกัน
0: ครับผม
1: ก็ฝั่งอังกฤษนะครับก็มีจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับลิสเจมส์จอห์นสโตนมาร์เกฮีเจสเปนนะครับดีแคนไลฟ์เอเลียนแอนเดอร์สันมอร์แกนโรเจอร์จูดเบอร์ลิแฮมแอนโทนีโกดอนนะครับผมแฮร์รี่เคนส่วนอาร์เจนตินาครับก็มีมาร์ติเนสโมลิน่าโรเมโลมาร์ติเนสลิซานโดมาร์ติเนสนิโคลัสตายาฟิโกเลนโดปาเลเลสนะครับผมจูเลียโนซิเมโอเน่นะครับเอนโซเฟอร์นันเดสอเล็กซิสแมคอลิเตอร์เลโอเนลเมสซี่และฮูเลียนอัลวาเรซ
0: ครับผมข้อความ ถามว่าสรุปตลาดตั้งแต่แมนยูได้ใครมาบ้างแล้วครับก็ตอนนี้นี่ได้มา3คนครับก็คนแรกเนี่ยเป็นอันเดรซานโตจากเชลซีคนที่2เนี่ยเป็นผู้สาวประตูจากลีกครับคาวดาโลได้มาฟรีแล้วก็อยู่เรื่องเตเลมองนะจากวิลล่าดูแล้วแมนยูเน้นไปที่กองกลางนะฤดูกาลนี้แต่ได้แต่เรามองมานี่คุ้มเลยนะกองกลางเนี่ยเตเลมองนี่ยิงประตูชัยใส่แมนยูมั้ยนัดชิง FA คัพที่เลสเตอร์ได้แชมป์เนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนถามว่าเทเลแมงนี่เขาเป็นนักเตะที่แจ้งเกิดกับแอนเดรชมันแล้วเขาเรียกว่าตั้งแต่อายุ16เลยนะคือเก่งมานานมากพอๆ
1: 16เลยนะ
0: คืออยู่กับแอนเดรชตั้งแต่16แล้วแจ้งเกิดได้เร็วมากถ้าใครเล่น FM เกมฟุตบอล SFM เนี่ยคือเขาเป็นวันเดอร์คิดเลยเก่งมากแล้วก็อยู่กับแอนเดรชตั้งแต่16แล้วมาอยู่เลสเตอร์ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็มาอยู่กับวิลล่าพอๆเดือนกาละเดือนกาเนี่ยแจ้งเกิดตั้งแต่อายุ15เลยนะ ส่วนที่ออกของแมนยูเนี่ยก็มีฮอยลุนนะที่อยู่กับนาโปลีแบบถาวรแล้วแล้วก็มีอย่างคาเซมิโร่ที่หมดสัญญาทาเรมาลาเซียนี่ก็หมดสัญญานะซานโชก็หมดสัญญาไปแล้วแล้วก็แรดฟอร์ดนี่ดูแล้วก็ไม่น่าจะอยู่กับทีมต่อนะ
1: จะไปทีมไหนมีข่าวไหม
0: ก็ยังไม่มีนะตอนนี้เงียบอยู่เลย
1: แรดฟอร์ดค่าเหนื่อยสูงนะแรดฟอร์ดครับ
0: บอกว่ารอบนี้ถ้าอิตาลีเข้ามาด้วยคงจะมันครับก็น่าเสียดายอิตาลีไม่มาบอลโลกคราวนี้ก็ทำให้บอลโลกมันขาดทีมใหญ่ไปหนึ่งทีมมันก
1: ็
0: คืออิตาลีเป็นทีมแม่เหล็กไงคนเชียร์เยอะโดยเฉพาะบ้านเราแล้วพอไม่มามันก็น่าเสียดาย
1: แฟนบอลอิตาลีเขาแบบว่าลงในเส้นเลือดเลยนะเชียร์กันแบบในสโมสรนะเพราะฉะนั้นทีมชาติก็โอ้โห
0: เหมือนตอนอังกฤษไม่ได้ไปยูโรแหละ ก็เหมือนกันอังกฤษก็เคยพลาดเล่นยูโรเมื่อปี2008ไง
1: ครับ
0: ที่โดนนิโก้คันชาโคเอเชียยิงอ่ะตอนไม่ได้ไปเล่นบอลยูโรคราวนั้นก็กล่อยไปเหมือนกันนะแล้วยิ่งอังกฤษเป็นทีมมหาชนด้วยแต่ว่าอิตาลีเดี๋ยว4ปีข้างหน้าถ้าเพิ่มทีมก็น่าจะได้ไปแล้วแหละถ้าไม่ได้ไปนี่ก็อีกเรื่องนึงนะ เรื่องใหญ่เลยนะไม่ได้ไปถ้าเพิ่มทีมเนี่ย
1: มันก็ต้องย้อนกลับไปที่เราคุยกันเมื่อต้นชั่วโมงนะว่ามันก็ต้องเซตระบบทีมหรือว่าหาอะไรที่จุดที่ลงตัวและแน่นอนถ้าเป๊ปเข้ามาคุมเนี่ย
0: แต่จะมาหรือเปล่าไงอีกเรื่องนึงนะ
1: แต่ถ้ามาไงในทางของเป๊ปมันแบบชัดเจนอยู่แล้วอะตั้งแต่คุมบาร์เซโลนาบาเยิร์นหรือโรมแมนซิตี้อะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ใครจะมาตอนนี้ก็หนักใจครับอิตาลีนักเตะเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นไม่ได้แบบเหมือนแต่ก่อนแล้วไง
1: อ
0: ย่างที่ผมบอกไปอะว่าชุดล่าสุดอิตาลีที่เรียกมานี่โอ้โหเอานักเตะที่พอจะคุ้นชื่อเนี่ยนับชื่อได้เลยนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งหมดเลยส่วนนักเตะที่ เป็นตัวหลักๆเนี่ยอย่างกองหน้าก็ไม่ได้มีใครที่พอจะพึ่งพาได้เท่าไหร่อย่างมีแค่เลตเตกีพวกนี้มีเมย์ไซคีแล้วเงี้ยไม่ได้มีนักเตะที่เป็นระดับที่จะเป็นเวอร์คาที่จะแบบยกระดับทีมได้นะมีแค่กองกลางก็มีโตนาลี่เนี่ยพอจะเป็นนักเตะระดับท็อปอยู่บาเรล่าพวกนี้นะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยใครมาเป็นโค้ชตัวนี้ตอนนี
1: ้แล้วถ้ามองว่ามันเป็นความท้าทายอ่ะ
0: โอ้โห
1: เออเป๊ปชอบ
0: ท้าทายมันก็อีกเรื่องนึงนะ แต่เป๊ปตอนที่อยู่บาร์ซ่าเขาก็อยู่ในยุคที่แบบนักเตะก็พร้อมแล้วนะในยุคที่มีนักเตะระดับเมสซี่ทั้ง อะไรพวกนั้นน่ะตอนที่เป๊ปคุมอ่ะ

0: มาอยู่แมนซิตี้ก็เป็นแมนซิตี้ที่ทำรอไว้แล้วอ่ะมาเติมนิดอีกหน่อยแค่นี้เติมนิดเติมหน่อยแต่ตอรี่นี่คือมันเหมือนต้องเริ่มใหม่หมดเลย
1: ครับ
0: ณตอนนี้นะแต่ว่านั่นแหละอีก2ปี2028ก็จะเป็นเรื่องของยูโรอิตาลีก็ต้องไปให้ได้นะ
1: ครับ
0: ครับไม่งั้นนี่วุ่นวายแล้วนะถ้าไม่ไปยูโรเนี่ยบอกว่าไก่หนุ่มเนื้อไก่หนุ่มเนื้อนุ่มอร่อยเต็มปากเต็มคำครับไก่หนุ่มเนื้อนุ่มอ๋อหมายถึงฝรั่งเศสไงเมื่อคืน บอกว่าเก่งมาจากไหนมาแมนยูก็เป็นได้แค่ดอกไม้ประดับแจกันให้พี่หนวดจอมบ่นแหละครับบูโน่เฟรนันเดนะเมื่อคืนก็มาเกมที่เจอกับสเปนก็เงียบเลยนะวันนั้น
1: ท
0: ัวร์นาเมนต์นี้ดูเงียบๆนะบูโน่แต่บูโน่ก็ยังอยู่กับทีมนะแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญในเกมลุกของทีมเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วปีหน้าแมนยูได้กลับเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยข้อความบอกว่าวันนี้ที่ขับรถไฟมาไลฟ์ไหมครับวันนี้เขาไม่ได้จัดที่สถานีมั้งเขาจัดที่สตูดิโอนะโมโนแต่ถ้าวันอาทิตย์ถ้าที่สถานีเนี่ยผมน่าจะไปอยู่นะครับผมข้อความบอกว่าประมาณนี้ครับสรุปนักเตะแมนยูว่าสรุปให้แล้วนะ
1: ชีวิตตัวจริง
0: ครับไปแล้
1: วนะ
0: ครับผมเกมก็กำลังจะเริ่มนะอีกประมาณ10นาทีดูแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็มีโอกาสที่จะยืดด้วย
1: ครับ
0: ดูแล้วบางทีในเวลาอาจจะไม่ยิงกันด้วยนะ 0-0 นะไปต่อเวลาพิเศษนี่สนุกเลยแล้วเจนีน่าก็ต่อเวลามาเกือบทุกรอบนะ
1: แต่ว่าถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งขึ้นนำเร็วเนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะเป็นเกมที่สนุกเลยอาจจะยิงกันเยอะเลยทีนี
0: ้ก็ไม่แน่หรอกเมื่อคืนก็คิดว่าจะยิงเยอะก็ยิงแค่2นะสเปนก็ปิดเกมฝรั่งเศสหมดเลยเมื่อคืนไม่มีโอกาสได้ยิงในฝรั่งเศส
1: เจอสวนนะ
0: ถ้าผมอยากเห็นสเปนชิงกับอังกฤษนะ
1: สเปนชิงกับอังกฤษ
0: คง แต่สเปนชิงกับเจนีน่าก็น่าดูเหมือนกันครับผมเขาบอกว่าบราซิลชุดนี้สู้ชุดยุคเก่าไม่ได้เลยครับจริงครับสเปนบราซิลใช่ไหมบราซิลโหผมยังชอบมากเลยปี2002 เนี่ยคือผมอาจจะไม่ได้ดูหรอกไม่ได้ดูเล่นแต่แบบโอ้โห
1: นักเตะมันแบบคุณภาพแบบทั้งทีมนะ
0: ครับ
1: มันออสตาร์เลยอ่ะ
0: ชุดนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะมีนิวโดเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มต้นดูบอลพอดีแล้วก็เราจะคุ้นกับนักเตะอย่างโรนัลโดอย่างกาก้าแต่กาก้าตอนนั้นเป็นดาวรุ่งไงก
1: ็
0: ถ้าแบบยุคนั้นที่พอจะเป็นคนที่ติดหูเราเลยลิวันโดโรนัลดินโญ่อย่างงี
1: ้ครับ
0: โรนัลโดคาฟูประตูก็เป็นดีด้าชุดนั้นเนี่ยเข้าชิงกับเยอรมันและชนะเยอรมัน 2-0 ก็เป็นน่าจะเป็นชุดที่ดีสุดแล้วในช่วงหลังเท่าที่ผมดูมาผมไม่ทันพวกยุคซิโก้ยุคเปเล่นะไม่ทันจะทันแค่2002แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยโหหายไปในบราซิลแล้วก็บราซิลเนี่ยในบอลโลกเนี่ยพอได้แชมป์ปี2002เนี่ยก็แทบไม่เคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเลยนะ2006เนี่ยตกรอบก่อนรอง2010ตกรอบก่อนรองที่บราซิลปี2014เนี่ยก็ได้อันดับ4แล้วก็แพ้เยอรมันไป 7-1 ไงในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ที่2018เนี่ยตกรอบก่อนรอง22ก็ตกรอบก่อนรองมีครั้งนี้แย่สุดเลยตกรอบ16ทีมสุดท้ายแต่บราซิลเนี่ยนักเตะเขาก็พอหมดเนมาร์ก็ยังมีตัวอื่นที่จะมาเสริมได้ในอนาคตอย่างวินิสซูจินเนี่ยก็เพิ่ง26เองเอนดริกก็เพิ่ง19ก็ดูแล้วมีตัวมาทดแทนเนมาร์แน่นอนอนาคตนะกองกลางก็ถือว่าลงตัวอยู่มีทั้งบูโน่กิมาไลมีลูคัสปาเกต้าอะไรพวกนี้แต่ว่าชื่อมันก็ไม่อาจจะเป็นไม่ได้เป็นระดับท็อปเท่าไหร่ไงนอกนั้นเนี่ยโหก็นักเตะก็อาจต้องใช้เวลาสักพักเลยแหละกว่าจะกลับมาเป็นระดับท็อปได้นะบราซิลเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วบราซิลเนี่ยไม่ได้แชมป์เมเจอร์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะ2019เนี่ยคือครั้งสุดท้ายที่ได้แชมป์โคปาอเมริกาก็คือครั้งที่เป็นเจ้าภาพด้วย2019นี่2026แล้วอะ2026

0: 2019ก็7ปีละเกือบ10ปีแล้วที่บราซิลห่างหายจากรายการเมเจอร์ไป2019ตอนนั้นเนี่ยนัดชิงชนะเปรูนะได้แชมป์ส่วน2020เนี่ย นัดชิงแพ้เจน่าในบ้านด้วย
1: มันมีวลีเด็ดนะก่อนเกมนะชลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับก็ออกมาพูดว่าให้สัมภาษณ์เนาะว่าอังกฤษเนี่ยเคยได้เห็นหัตถ์พระเจ้ามาแล้วในเวิลด์คัพปี1986
0: ครับ
1: และต่อจากนี้พวกเขาจะได้เจอกับเท้าซ้ายของพระเจ้านี่เป็นไงวล
0: ีใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับผมเห็นฮาแลนด์เขาใส่เสื้อเมสซี่นะฮาแลนด์นี่ก็เชียร์เมสซี่นะ
1: ครับ
0: บอกว่าอังกฤษถ้าผ่านอาร์เจนตินาได้ถึงแชมป์เพราะบอลสไตล์ TikTok อย่างสเปนแพ้ทางบอลแข็งแกร่งอย่างอังกฤษครับก็ไม่แน่อังกฤษก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์ร่วมกันอังกฤษนี่อย่างที่บอกว่าพลาดไป2ครั้งแล้วคือยูโรนัดชิง2ครั้งเลยบอลโลกครั้งที่แล้วใกล้เคียงสุดก็เข้า รอบรองชนะเลิศปี2018
1: ครับ
0: อยากเห็นอังกฤษได้แชมป์เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยโหแฟนบอลอังกฤษเยอะนะวันนี้
1: ใช่
0: ผมชอบมากเลยวันนี้
1: ฮะคนไหน
0: เมื่อกี้แฟนบอลอังกฤษเขาไม่ใช่
1: โอ้น่าจะผู้หญิงแล้วดูทรง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: นี่
0: เมสซี่เดินกับบริการนะโรดริโกเดปอมือซ้าย
1: เดินคู่กันตลอดนะ
0: อยู่สโมสรเดียวกันด้วยไปไหนไปด้วยกันเนี่ยอังกฤษโอ้โหชนะมา6เกมเนี่ยชนะถ้านับรวมต่อเวลาด้วยชนะ5เกม
1: ครับ
0: คือความหมายของนับรวมต่อเวลาคือเกมที่นอร์เวย์เนี่ยเขาต่อเวลาพิเศษ
1: ใช่
0: จะเสมอแค่กาน่าเกมเดียวส่วนอาร์เจนตินี่ถ้ารวม120นี่ชนะทุกเกมนะคือไม่ต้องต่อจุดโทษเลยอ่ะแล้วเสียไป6ประตูยิงนัดละ3อ่ะมีเจอออสเตรียแค่เกมเดียวที่ยิง2ประตูแฟนบอลก็เยอะนะวันนี้ก็เตะกันที่แอตแลนต้าครับซึ่งแอตแลนต้านี่น่าจะใช้เป็นนัดสุดท้ายแล้วในบอลโลกครั้งนี้คนนี้ผมไม่แน่ใจนะใครถือบอลลงอ่ะ เกมกำลังจะเริ่มครับเนี่ยเป็นลูกบอลพิเศษนะที่เขาใช้ในรอบรองสีทองทอง
1: บอกว่าถ้าฮาแลนด์มาเล่นให้อังกฤษผมว่าน่าดูสุดๆนะจาก
0: คุณแม่จริงๆฮาแลนด์เขาเล่นอังกฤษได้นะเพราะว่าเขาเลือกเล่นในหลายประเทศฮาแลนด์เนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็เล่นให้กับประเทศของพ่อเขา
1: ครับ
0: เขาเกิดที่ลีดที่สหราชอาณาจักรที่ลีดนะแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกเล่นให้กับนอร์เวย์ตามคุณพ่ออาร์พิกินฮาแลนด์เขาคงไม่มาอังกฤษแล้วเขาไม่เล่นอังกฤษแล้วเขาต้องเล่นให้กับชาติของคุณพ่อเขานะแต่ถ้ามาอยู่อังกฤษก็อาจจะยากหน่อยว่าอังกฤษมีแฮร์รี่เคนไง
1: โอ้ยแต่ก็ฮาแลนด์เลย
0: ฮาแลนด์เนี่ยตอนเล่นฟุตบอลยูสิบยูโยชนชิงแชมป์โลกเนี่ยยิง9ตัวนัดเดียวเนี่ยหลายคนก็น่าจะเริ่มรู้จักเขาตอนนั้นแหละแล้วก็มาแจ้งเกิด
1: เขาเตะกับใครยิงคนเดียว9ตัว
0: ผมจำไม่ได้ว่าเกมอะไรแต่ว่าตอนนั้นฮือฮามากยิง9ลูกเราก็เริ่มแจ้งเกิดกับเรดบูลซาวบวกแล้วก็เคยร่วมงานกับโซชาตอนทีมโมด้วย
1: ก็แฟนบอลทีมชาติอังกฤษก็ใส่เสื้อเป็นแบบว่านักรบสมัยก่อนของอังกฤษเนาะ
0: โอ้แฟนบอลวันนี้เยอะมากครับที่แอตแลนต้าก็จะเป็นเกมสุดท้ายอย่างที่บอกนะว่าเชสามที่แอตแลนต้าครั้งสุดท้ายส่วนนัชชิงชาร์เลอร์เนี่ยจะเตะกันที่เมดไลฟ์สเตเดียมนิวยอร์กนิวเจอร์ซีสเตเดียมนะ
1: ครับ
0: เตะกันที่นิวยอร์กนัชชิงช่วงท้ายบอกก่อนดูบอลในคืนนี้ผมอยากทราบเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมคนไทยมีแต่คนใส่เสื้อทีมชาติเตนินากันทั้งนั้นเลยครับไหนบอกคนไทยเชียร์อังกฤษกันเยอะไงอ๋อไม่ผมว่าอาจจะเรื่องของแฟนบอลส่วนใหญ่แหละหรือไม่เสื้อเจนีน่าอาจจะหาง่ายไงช่วงนี้ หาง่ายกว่าอังกฤษป่ะแต่ว่าหลายคนคงเชียร์เจนีน่าแหละแล้วก็เชียร์เมสซี่เชียร์อะไร
1: เนี่ยเขาบอกว่าใส่เสื้ออังกฤษก็มีเยอะเหมือนกันเพียงเราไม่เห็น
0: ใช่เสื้ออังกฤษก็เยอะ
1: จริงๆผมเห็นหลายประเทศอยู่นะฝรั่งเศสเองก็เยอะนะเยอรมันเองก็เยอะนะ
0: ใช่ใช
1: ่นอร์เวย์ก็มีบ้างนะ
0: นอร์เวย์เนี่ยมี
1: ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เห็น
0: ใช่ญี่ปุ่นก็เยอะ
1: ใช่ญี่ปุ่นก็เยอะ
0: แล้วอย่างที่บอกว่าเสื้อหลายชาติตอนนี้ขาดตลาดเวลาจะไปเลือกซื้อเนี่ยต้องระวังหน่อยนะ
1: บางคน คนไทยบางคนก็ แน่นอนแหละว่าดูพรีเมียร์ลีกกันส่วนใหญ่ใช่ไห
0: ม
1: แต่เขาก็ชื่นชอบนักเตะในทีมนั้นๆอาจจะไม่ใช่สัญชาตินั้นไงอย่างเช่นคริสโนโรนโดไปเชียร์โปรตุเกสอะไรเงี้ยมีหลายคนนะก็ไม่ได้เชียร์อังกฤษเชียร์ตามไอดอลที่เขาชอบอะ
0: บอลของแท้ลูกประมาณกี่บาทครับผมไปดูเซนทันเนี่ยลูกละ 1,400 ถ้า 1,400 นะไม่ใช่เกรดเพลเยอร์นะมันมีหลายเกรดอยู่ถ้าเท่าที่ผมเช็คเนี่ยประมาณหลัก 5-6,000 ก็มีนะม
1: ี
0: เกรดฟุตบอลโลกเนี่ยก็ต้องดูดีๆมันมีหลายเกรดแต่ว่าถ้าซื้อมาตั้งโชว์ตั้งไลน์ก็ไม่ต้องเอาเกรดระดับเพลเยอร์ก็ได้หรอกใช
1: ่
0: ไหมหมายถึงลูกบอลนะ
1: ใช่
0: ครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าเสื้ออังกฤษก็เยอะใช่ๆๆอ่ะช่วงท้ายละเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมไหมข้อความ
1: มี
0: ตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมก็ลงสนามแล้วนะเดี๋ยวดูเอสเอ็มเอสนิดนึงแล้วกัน
1: โอเคเขาบอกว่าการล้ำหน้า เขาเอาส่วนไหนของร่างกาย เขาไม่ได้เอาส่วนไหนของร่างกายเขาไม่ได้เอามือด้วยใช่ไหมเพราะว่าล้ำตัวอยากทราบว่าการล้ำหน้าลักษณะการล้ำหน้าก็คือยังไงครับสอบถามผู้ดำเนินรายการครับจากแท็กซี่คนจน
0: ก็ไม่นับมือกับแขนเนาะท่านชมผิด
1: ส่วน นับที่นับจากส่วนที่สามารถทำประตูได้
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ครับ
1: เมื่อคืนยามินอะไรอะยามินอะไรอะคิดว่าน่าจะพิมพ์ว่ายาเมานะ มือสั้นกว่าตัวสุดท้ายอยู่นะครับที่เขาล้ำหน้าเฉพาะ
0: ครับ
1: มือสั้นกว่าตัว
0: เดี๋ยวเราต้องออกแล้วเพราะว่าตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมลงสนามแล้วก็เดี๋ยวรับฟังการบรรยายสดเกมอังกฤษกับเจน่าได้ทาง FM 99นะวันนี้พี่จุ่นเพ็งกวินกับพี่เอกคิมสกุลจะเข้ามาบรรยายส่วนเราสองคนเดี๋ยวต้องไปแล้วเพราะว่าได้ทีมงานข้างนอกเตรียมตัวนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเจอผมกับแซมใหม่ได้ครั้งหน้าครับในไลฟ์บอลโลกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกคิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: 倾咧？
1: 云路 story，
2: 朱斯冯丹，教皇สถิติ赢มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟองแตนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560

0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬา

0: เอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยนะครับทาง FM 99 Active Radio เอ้าคุณไม่สวัสดีคุณผู้ฟังเหรอครับ
2: สวัสดีครับก็ผมรอพี่ทักผมมาไง
1: เออ
2: โอ้ตายแล้ว
1: เริ่มรายการเราก็ชนกันละ
2: โอ้ตายตาย
1: นะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังทางทั่วประเทศเลยนะครับ
2: ครับ
1: เออก็วันนี้นะรายการนาทีนานไลฟ์บอลโลกนะครับผมเอกคิมสกุลกับพี่ใหญ
2: ่น้องเล็กดีกว่าฮะ
1: พี่ใหญ
2: ่น้องเล็กดูน่ารักกว่า
1: พี่ใหญ่จุนเพนกวิน
2: สวัสดีพี่เอกสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
1: พี่ใหญ่กลับมาแล้ว
2: ไม่ได้ไปไหน เดี๋ยวพูดถึงไลน์อัพกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอังกฤษประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเป็นลิสเจมส์นะครับซ้ายเจสสเปนคู่เซ็นเตอร์มาร์กีกับจอห์นสโตนนะครับตรงกลางมีเดคันไลส์กับทางเอเลียตเนอร์สันด้านบนทางขวาโมแกนโรเจอร์สนะครับซ้ายอันธิกรดอนตรงกลางจูดเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับ
1: ครับ
2: ก็อังกฤษของทางทูเคิลเปลี่ยน3คนนะวันนี้เอสลีคอนซานิโก้เลลี่แล้วก็โนนี่มาดูเก้หลุดไปนะครับลิสเจมส์เจสสเปนแล้วก็โมแกนโรเจอร์ออกสตาร์ทนะครับส่วนอาร์เจนตินานะครับของทางลิโนสกาโลนี่นะครับประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับเกมรับทางขวาก็จะเป็นทางดาวเอลโมลีน่าซ้ายเป็นทางตาเกียฟิโก้นะครับคู่เซนเตอร์ครับเป็นคริสเตียโนโรเมโร่กับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับตรงกลางมีโรปาเรเดสอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับด้านข้างมีจูโน่ซิเมโอเน่ทางขวานะครับซ้ายเอนโซเฟรนันเดสแล้วก็คู่กองหน้าเป็นเลโอนาร์เมสซี่กับทางฮูเลียนอัลวาเรสนะครับก็เปลี่ยน1คนนะ
1: ครับ
2: ทางจูโน่ซิเมโอเน่ลูกชายของดิโก้ซิเมโอเน่ออกสตาร์ทแทนโรดิโก้เดปอร์นะครับ
1: ครับผมผู้การทีมหรือว่าเฮดโค้ชของทางอังกฤษนะเป็นโทมัสซูเคิลนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนทางอาร์เจนตินาเป็นเลโอเนลสกาโลนี
2: ่ครับผม
1: มาแล้ว
2: ก็นี่เป็นการเจอกันในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกของทั้ง2ทีมเป็นครั้งที่6นะพี่เอกนะ
1: ครับ
2: ครั้งล่าสุดที่เจอกันคือปี2002นะครับฟุตบอลโลกฉบับเอเชียตอนนั้นนี่อังกฤษในรอบแบ่งกลุ่มก็เอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 นะประตูจากเดวิดเบ็คแฮมนะครับในครั้งนั้นนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอกันในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทั้ง2ทีมนะครับ
1: ครับก็ทักทายไปยังแฟนๆที่รับฟัง FM 99อยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับผ่านสถานีวิทยุอสมท41สถานีนะครับทางวิทยุนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ทางออนไลน์นะครับเว็บไซต์ของ FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่า
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
6: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
3: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: มีหลายคนบอกเอ้ยคุณจุนหายไหนมา
2: ผมไม่ได้ไปไหนผมเตะไปเรื่อยฮะ
1: อะไรนะ
2: ผมเตะไปเรื่อยครับผมใช้ชีวิตเสเพ
1: ผมนึกว่าคุณไปที่แถว

0: ซ็อกเกอร์บาร์
1: อ๋อไม่ได้ไปฮะ
0: ผมมีสายรายงานมาว่ามีคุณเคยมีไปปิ้งสาวคนหนึ่งที่ซ็อกเกอร์บาร์ด้วย
1: นานแล้ว
0: ข้อมูลถูกต้อง
1: คิดแล้วยังเสียได้ตังค
0: ์อ่ะโอเคกลับมาที่เกมนะครับวันนี้เราจะอยู่กับเกมเยอะนิดนึง
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าก็โอ้โหเป็นคู่สำคัญนะครับอังกฤษอยู่ในชุดข่าวล้วนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับ
1: นี่ไงเมื่อกี้ไม่ฟังน้องไง
0: เพราะผมย้ำไงผมย้ำไงเพราะว่าคุณไม่ค่อยละเอียดผมก็เลยต้องมาคอยเก็บตกให้คุณนะทำงานกับคุณนะผมต้องนั่งแบกคุณตลอดเวลา
1: โอเคโอเคโอเคชิงกันจังหวะกันอยู่กันตรงกลางสนามนะแต่ว่าอังกฤษได้ครองบอลไปครับ
0: ครับ
1: วันนี้พี่เอกมองว่าไงใครจะเข้าไปเจอสเปนในวันที่19
0: ใช่ผมมองจริงเหรอ
1: จริง
0: เพราะว่าคู่ที่แล้วเนี่ยผมมอง
1: ฝรั่งเศสเหรอ
0: ฝรั่งเศสไปแล้ว ให้ผมมองจริงไหม
1: จริงสิฮะ
0: อ้าวเหรอคืออ้าวอ้าวหูยเริ่มเกมเนี่ยยังไม่ทันไรเลยครับจะมีเรื่องแล้วนะครับ
1: นอนกุมศีรษะอยู่นะครับ
0: โอ้โห
1: โอ้โหวุ่นเนี่ยต้นเกมครับไม่ถึง3นาทีเลย
0: เนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีปากเสียงกันนะครับ
1: ปาเลเดสกับจูบิลแฮมนี่ตะโกนคุยกันใหญ่เลยครับโอ้เพื่อนๆต้องเข้ามาห้าม
0: ครับ
1: จูบิลแฮมพยายามฟ้องว่าทางเอเลียตแอนเดอร์สันน่ะโดนศอกเข้าไปนะครับ
0: โอ้โหนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับนี่เริ่มเกม
1: อ๋อเป็นเอนโซนะเหมือนจังหวะเข้ามาแย่งอาจจะมีท่อนแขนขวาฟาดเข้าไปตรงบริเวณท้ายทอยของเอเลียตแอนเดอร์สันแต่ว่าคนที่มีปากเสียงเมื่อคู่นี้เป็นทางโจวูดกับปาเลเดสเนี่ยผู้สินต้องเรียกทางเอนโซเฟนเดสมาคุยหน่อยครับ
0: บอกข้อความทาง4689899นะครับทาง SMS 4689899รวมไปถึงทาง Facebook YouTube ที่มีการส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวมีจังหวะเราอ่านให้นะครับวันนี้คุณเจ๋งเขาไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือมาไลฟ์ทาง TikTok ให้เราไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะพูดช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นไม่ได้เราต้องมาบ้านฟ้าบ้านเหลืองบ้านเขียวบ้านแดงนะฮะอังกฤษคร
1: ับ เคยบ้านหมุนไหมฮะ
0: บ้านหมุนเหรอฮะมาคุยใกล้ๆนี่ฮะจะตบให้บ้านหมุนเลยฮะเอ๊ทางคุณทางหายไปกับพี่ใหญ่คุณมานานเนี่ยคุณถึงก็ไปเก็บมุกบ้านหมุนมาคุณเพนกวิน
1: ไม่เป็นอาการส่วนตัวในช่วงนี้ครับสุขภาพย่ำแย่เหลือเกิน
0: ครับอังกฤษครับบอลอยู่กับจอห์นสโตนนะครับให้ไปที่มาร์คเกฮีครับขึ้นมาทางซ้ายครับสเปนเจสสเปนโอ้โหเจสสเปนพาบอลเลื้อยเข้ามากำลังจะเข้าเขตโทษแต่ว่าโดนแย่งไปได้
1: เจสเปนเล่นให้เอกฮิมสกุลดูฮะโดนเอกฮิมสกุลด่าทั้งทัวร์นาเมนต์ครับ
0: โดนด่าแต่ตอนเรียกตัวนะฮะโอ้โหอ่ะวันนี้ดูที่ว่าจะแก้ตัวได้ไห
1: มวันนี้ออกสตาร์ทในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับเจสเปน
0: ครับชื่อเขามีชื่อกลางด้วยนะ
1: อะไรครับพี่
0: เจสทูโทมัสสเปน
1: อ๋อครับผม
0: เป็นลูกชาย
1: อย่าหยุดนานฮะใจผมหายแม่เจ็ดแล้วหยุดไปตั้งนาน
0: เจสเปน
1: ครับผม
0: ริสเทมเล่นกับเอเลสแอนเดอร์สันโอ้โหแล้วโดนผู้เล่นเจนติน่าบีบเร็วครับจ่ายบอลพลาดเองนะครับทางเอเลสแอนเดอร์สันแฟนทาง YouTube Facebook ก็คอมเมนต์ไม่ได้วันนี้น่าจะมีให้รับชมทางฟรีทีวีกันด้วย
1: ครับผม
0: น่าจะเป็นทางช่องโมโนแม็กซ์
1: ครับ
0: 19นะคร
1: ับ ใช่ครับก็ติดตามได้นะพูดถึงคู่นี้เจอกันถ้าไม่ได้นับเฉพาะในส่วนของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคือเกมอุ่นเครื่องปี2005นะครับเกมนั้นอังกฤษเอาชนะอาร์เจนตินาไป3-2นะคร
0: ับ ข้อมูลคุณสุดยอดเลย
1: โอ้อยู่ตรงนี้ฮะข้างหน้าฮะ
0: เอาล่ะ
1: คลิกไปก็เจอครับพี
0: ่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีเกมจัดกิจกรรมดูบอลสดที่สวนรถไฟนะครับเอ๊ะบางท่าน
1: เฮ้ยแต่เขาเหมือนมีที่นู่นเลยไหมพี
0: ่มีที่
1: โมโนเลย
0: ที่คุณแอบไปบ่อยๆอ่ะ
1: จะบ้าเหรอ
0: ที่ไกล
1: ๆเล่นมุกไหนก็ได้อย่าเล่นมุกนี้ อันตรายต่อหน้าที่การงานครับพี่
0: ที่คุณแอบไปบ่อย
1: ๆไม่มีไม่มีไม่ม
0: ีแล้วคุณบ่นว่าไกลอ่ะ
1: ไม่มี
0: ไม่คุ้มอ่ะที่คุณพูดอ่ะ
1: เราดินะงาน
0: ไ
1: ม่หา
0: เอ๊ะบางคนบอกว่าเอ๊ะพี่ครับทำไมผมมาเดินมาจะมาดูจัดกิจกรรมที่สวนรถไฟนะครับมืดตื่นเลยครับเขาไม่ได้จัด
1: ยามไม่ให้เข้าด้วยครับเวลานี้เนี่ย
0: ไม่ได้
1: น่าจะเปิดประมาณ4:00ขึ้นทางขวาครับอังกฤษเมื่อสักครู่นี้บอกกันโรเจอร์พยายามจะเปิดเข้าไปแต่ว่าติดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อาร์แล้วครับเตะมุมทาง

0: ขวางกริดโดยเดคลายส์
1: ครับ
0: เจ้าตัวนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าฟิต 100% แล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีอาการป่วยนะครับ
1: ป้องกันลูกเตะมุมนะครับโอ้โหเอมี่มาร์ติเนสเห็นเดแคนไลท์เป็นคนมาเตะบอลมาเตะมุมนะฮะแม่รู้สึกหวาดเสียวเลยทีเดียวเอ๊ะนี่มันอาร์เซนอลหรือเปล่า
0: แต่เขาก็คุ้นเคยแล้วอยู่กับแอสตันวิลล่ามา
1: ครับมาดูลูกเตะมุมของเดแคนไลท์ครับเคนสโตนขึ้นมาหมดเลยเอ้าแอะมุมของกริดเสาสองโอ้โหนั่นล่วงไปคู่หนึ่งผู้สินไม่ได้ว่าอะไรผู้สินปล่อยให้เล่นต่อเมสซี่โดนสเปนครับถึงบอลก่อนยกเท้าสูงครับมาเกฮีครับผู้สินเป่าฟาวครับ
0: ส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นมีชูเลโนชิเมเน่กับจอห์นสโตนนี่ล่วงไปด้วยกันทั้งคู่นะครับแม่แต่ดูจังหวะจอห์นสโตนล้มก็อาจจะล้มง่ายไปนิดนึงครับ
1: ที่มองอีกมุมหน้าเหมือนพ่อเหมือนกันนะ
0: หมายถึงจูเลียโน่ใช่ไหม
1: ไม่มันทูลคุณอะ
0: หมายถึงใครหน้าเหมือนพ่อ
1: มันคุณ
0: ผมหน้าเหมือนพ่อ
1: ครับ
0: จะบ้าเหร
1: อหยอกนะครับข้อความทาง SMS นะครับฟังจากโออะไรจากอ๋อฟังจากกอนดอครับจากกอลัม
0: อ๋อนี่เลยฮะคนที่เอาแหวนไปทิ้งฮะแซมไม่มาด้วยฮะ
1: ปิปปินคุณเนี่ยพูดมาตัวแสบเลยปิปปิน
0: ผมเป็นเจ้าชายอารากอน
1: โอ้โห
0: สวัสดี
1: ทารากอนเนี่ยนะ
0: ชื่อ
1: ตรงเนี้ยนะ
0: บ้านั่นมันสถานที
1: ่
0: ไม่ใช่บุคคลโอ้แต่ว่าตากิฟิโก้นี่จังหวะเบียดล้มกันลงไปแล้วเป็นฟรีคิกของอาร์เจนตินานะครับแถวๆหน้ากรอบเขตโทษเขาเองก็เคาะสั้นเลยครับ
1: ก็หูฟังที่รับฟังอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยนะครับอาจจะเป็นส่วนไหนของโลกก็ส่งเข้ามาทักทายเราได้นะ
0: ครับ
1: บอลอยู่กับทางโรเมโร่นะครับเซโกโรเมโร่ให้มาตรงกลางโอ้จังหวะที่เอาฮูเรียนอวาเลสครับพยายามจะตวัดบอลเร็วขึ้นไปข้างหน้าโดนดักไว้ได้แล้วก็อังกฤษได้ฟาวล์ครับจังหวะนี้ครับ
0: เอาจริงนักเตะอาร์เจนตินาหลายคนก็คุ้นเคยกับอังกฤษนะเอมิลิโนมาร์ติเนสคริสเตียโนโรเมโรลิซโนมาร์ติเนสฮูเลียนอัลวาเรสนี่ก็เคยอยู่ซิตี้นะครับอเล็กซิสอังลิสเตอร์เอนโซ่เฟรนันเดสพวกนี
1: ้ผมดูแล้วเกมนี้เนี่ยคุณจุน
0: เป็นยังไงสิ
1: อัดกันหนักแน่นอนนะครับ คือฝั่งอาร์เจนเองเนี่ยก็ดุดุนั้นนะครับเอนโซ่ปาเรเดสนะ
0: ฮะเซนเวนเกอร์นะครับซานี่อินฟานติโน่แล้วก็เลขาธิการของทางฝั่งฟีฟ่าก็มาด้วยนะคร
1: ับ แบ็คคริสเตอร์ครับออกบอลพลาดครับบอลออกไปจากสนามริมเส้นด้านขวานะครับอังกฤษจะทุ่มเข้ามาสเปนส์บอลอยู่กับจูดเบลลิงแฮมมาร์กเกย์เอเลียสแอนเดอร์สันหวาอ้าวแล้วครับแฮร์รี่เคนถึงออกกอร์ดอนครับถึงบอลตวัดกลับมาตรงกลางเลยว่าแม่เข้ามือทางเอมี่มาร์ติเนส
0: คือมันแทบจะสุดเส้นหลังด้านซ้ายนะครับจังหวะตวัดมันก็ไม่ถนัดเลยครับหักเข้ามาได้นิดเดียวครับแล้วก็เอมี่มาร์ติเนสนี่ดักเสาแรกไว้แล้วครับแฮร์รี่เคนขยับขึ้นมาไม่ทัน
1: นี่เอมี่มาร์ติเนสพยายามจะบอกให้เพื่อนๆเนี่ยขยับขึ้นไปนะครับเพราะว่าผู้เล่นอังกฤษเนี่ยเข้ามาบีบกันเยอะก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยงในจังหวะที่จะบิวอัพขึ้นมาบอลออกข้างไปครับอาร์เจนจะได้ทุ่มกล้องจับมาที่วันอดีตสมาชิกวง One Direction นะครับ
0: บอยแบนด์คุณก็ได้ครับเน
1: ี่
0: ย
1: ฟังจากในหูครับผมโอ้โหพาบอลขึ้นมาแล้วโดนรวบล้มไว้ผู้สินได้เล่นต่อนะครับเอลิสแอนเดอร์สันคือโอ้โหเนี่ยเกี่ยวล้มกันแล้วผู้สิน
0: ล้มระเนระนาดเลย
1: โอ้โหวันนี้ดูเนี่ยคือวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นงานหนักสำหรับผู้ตัดสินแล้วครับ
0: ดูแล้วนี่ค้างทูมันกินนะฮะจบเกมก็เป่าเยอะเหลือเกินโอ้โห
1: เพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างเข้าบอลกันแรงทั้งคู่เลยนะครับ
0: คือมันมีจังหวะปะทะกันอยู่ตลอดนะครับแล้วนี่ก็เป็นเอนโซ่เฟรนเดสกับเอเลียนเนลสันอีกแล้วครับที่ปะทะกันเอนโซ่เนี่ยพยายามจะลุกขึ้นเอเลียนก็เอา มือเนี่ยก

0: คว้าขาของเอนโซไว้ไม่ยอมให้ลุกขึ้นเหนียวไว้ก่อน
1: โอ้โหเอลิเอตเนี่ยถ้าจับล็อกได้อีกนิดเนี่ยฟิกโฟเล็กล็อกแล้วนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
0: โอ้กรรมการปวดหัวเลย
1: มาตรฐานของผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยจะสำคัญมากนะครับคือเนี่ยจังหวะปะทะกันก่อนเกมเยอะมากแล้วก็ถ้ามาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดทั้งเกมเลยครับ
0: แต่ว่าก็ให้เป็นดอปบอไปนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี
1: ้ปายาฟิโก้คืนไปที่ริซันโดมาร์ติเนสครับมาเรเดสครับลงไปต่ำให้มาที่เอนโซเอนโซเฟรนันเดสเอาจับบอลพลาดครับพี่เมสเมสซี่ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีคนอาจจะมองว่าเมสซี่เองเนี่ยก็ปรับสไตล์การเล่นลงเยอะนะคุณหยุ่นนะออกแนวเดินซะเป็นส่วนใหญ่
0: ธรรมดา39แล้วนะเก็บแรงไว้ในส่วนของเวลาได้บอลได้ขึ้นเกมลุกดีกว่า
1: สปีดเป็นช่วงสั้นๆนะครับคง
0: ไม่ได้ไล่บีบอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับเมสซี่ครับพาบอลขึ้นมาอ่านเนี่ยครับจ่ายขนานเส้นไปแต่ผู้สินยกธงล้ำหน้าซะก่อนนะครับจะเล่นเร็วก็เนี่ยชนล่วงลงไปอีกแล้วนะครับซิเมโอเน่โดนตอดนิดตอดหน่อยนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้าบอลดู
0: ถือบอลไว้พิกฟอร์ดจะรีบมาเอาบอลก็มีวิ่งเอามือไปแตะบอลแล้วก็มีเบียดไหลกันลงไป
1: ครับ ข้อความทาง YouTube นะฮะคนแรกคนเดิมของเราคุณปลั๊กนะสวัสดีวันพฤหัสวันหวยออกนะครับคุณณัฐพงศ์บอกเป็นคู่ที่ตัวเท่ากันที่สุดแล้วครับ
0: อ้าวอย่านะเดี๋ยวโทรไปด่านะหาผมตัวเท่าพี่เอกเน
1: ี่
0: ย
1: ชื่นชมเขาล่ะ
0: ยังไม่มีจังหวะอันตรายนะครับในช่วง13นาทีแรกแต่อังกฤษขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับจังหวะนี
1: ้โอ้โหอังกฤษเอเลเดอร์สันพาบอลเป็นกอร์ดอนกอร์ดอนตัดเข้าในโอ้โหแหวก3แหวก4คือตัดสินใจช้าครับคือถ้าตัดเข้ามาจังหวะแรกแล้วตัดสินใจที่จะออกบอลจะยิงจะจ่ายอะไรเนี่ยเร็วๆก็จะได้ดีกว่านี้อ้าวแล้วครับทางอาร์เจนตินาโต้ขึ้นมาริมเส้นด้านขวาซิเมโอเน่วางขึ้นมาติดลิสเซฟอ้าวพักบอลพลาดอูเรนาวาเลสออกไปทางขวาเอนโซตักเข้ามาตรงกลางแล้วบอลเลยเมสซี่ตามเก็บได้ครับด้านซ้ายตายาฟิโก้ให้มาปาเรเดสปาเรเดสคืนหลังกลับมาโอ้โหอาร์เจนเนี่ยคือจังหวะฉาบฉวยน่ากลัวมากนะครับแต่พออังกฤษเข้ามาประจำตำแหน่งกันหมดก็ช้าลงครับมูลิน่าให้ซิเมเน่กลับมาที่เอนโซเฟรนันเดสปาเรเดสไปที
0: ่หน้าหังมาเนี่ย
1: หน้าหังมาครั้งเดียวหน้าหังบอกกูไม่มาแล้ว
0: หน้าหังบอกโอ้หนาวนอนดีกว่าจูนดึกก็ดึกได้ชุ่มเลยครับมุมทงด้านขวาครับอาเจนีน่าย้อนกลับไปก่อนครับ
1: คุณพีชีบอกว่ามาแล้วฮะเฉินเท่าหนาและไก่ป่าคู่หูคู่หาโอ้จุนมาแล้วเว้ยพี่ใหญ่กลับมาแล้ว
2: ไม่ได้ไปไหนจ้า
1: คุณกลัวอะไรอะ พี่ชาย พี่ชายสุดที่รักคุณเกมเนี่ยคุณถึงกับ ไปหลบเลียแผลใจไม่ได้นะคุณจุนคุณต้องกลับมาทำงานเหมือนเดิม
0: ผมให้กำลังใจเขา
1: อ้าวอาร์เจนตินาเมสซี่โดนเสียบล่วงไรผู้สินให้เล่นต่อครับไม่ว่าอะไรชูเบลลิงแฮมให้กอร์ดอนกอร์ดอนก็โดนเตะล่วงเหมือนกันครับนี่มาทำลูกพี่ผมก็ต้องโดนเตะอัดล่วงลงไปเหมือนกันนะครับ
0: โดนอัดจากเหลี่ยมด้านหลังนะครับกอร์ดอนแถวกลางสนามแล้วก็อังกฤษได้ฟาวครับ
1: มีบอกสวัสดีพี่เสกพี่เสกมาทำอะไรครับวันนี
0: ้มาเล่นดนตรีลูกเสกไหนวะเนี่ยพี่เสกโลโซเหรอ
1: เสกโลโซครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับแถบด้านล่างของจอเรา
0: หวานเจี๊ยบ
1: 7-11นะครับฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ง้อตู้นะครับท้ายสลิปมีค่ารับสิทธิ์แลกซื้อที่7-11เคาน์เตอร์สวิตทุกวัน24ชั่วโมง
0: นี่ผมมึงซื้อไข่ลวกมาเลย
1: ครับผมก็อยากให้สับสนเราต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลย
0: ถูกต้องครับ
1: ต้องขอบคุณมากเลย
0: ทั้งฤดูกาลโอ้คนดูเราเยอะแยะครับ
1: ครับครับมาเกฮีครับถ่ายบอลริมเส้นด้านซ้ายคือผ่านมา10 67นาทีเนี่ยอังกฤษสู้ได้ทั้งคู่นะ
0: ครับผมสูสีเกมในช่วง16นาทีแรกก็ยังไม่ได้มีจังหวะที่ลุ้นประตูกันทั้งคู่นะคร
1: ับ ครับลิสเจมได้บอลหน้ากรอบเขตโทษจุดให้ลิสเจมริมเส้นด้านซ้ายเจสเปนสเปนแหวกเจอกับเอนโซและเอนโซทำบอลหลุดออกหลังไปครับแต่ว่าผู้สินให้เป็นตั้งเตะจากประตูครับ
0: วันนี้นี่ดูดุดันมิกแจ็คเกอร์ครับมาดูด้วยนะครับนักร้องนำแห่งคณะหินกลิ้งนี่เนี่ย
1: ผมเคยดูผมชอบ
0: อันนั้นกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้
1: ด้วยไม่ใช่ฮะคุณดักผมผิด
0: อะไรยังไงฮะ
1: หินกิ้งลิงกับหมาน
0: ั่นขำกลิ้งครับพี่จะมาฉายทางอสมทด้วยดิ
1: ถูกต้องผมพิธีกรครับผม
0: โอ้สุดยอดยอด
1: รายการที่เรตติ้งดีที่สุด
0: โอ้ยแต่ดีจริงนั้นดีจริงเมื่อกี้ก็มิกแจ็คเกอร์นะครับจากคณะโรลลิงสโตนมาดูนะครับ
1: ลิสเจมครับให้คะแนนเส้นมาโอ้โหมอร์แกนโรเจอร์โดนแต่ฟิโก้ขวดล้มทั้งคนทั้งบอลเลยครับวันนี้เบียดลงเป็นตัวจริงได้นะครับสำหรับมอร์แกนโรเจอร์สส่วนคอปปี้เมนูผมเนี่ยตอนนี้น่าจะหลับไปแล้ว
0: โอ้คนด้านแล้วฮะตอนนี
1: ้นั่งตรูดด้านไปแล้วเรียบร้อยต้องให้ทีมแพทย์มารักษาการก้นด้านอยู่ตอนนี
0: ้ต้องหาครีมทาละด้านไปหมดละ
1: เกฮีครับหูกลายเป็นอาร์เจนตินาที่ต้องลงมาแพ็คเกมรับต่ำเลยนะครับออนอยู่ที่เกฮีครับมาที่จอห์นสโตนอันนี้จอห์นสโตนเนี่ยกับมาเกฮีรอดพ้นจากเออร์ลิงฮาแลนด์มาได้ในเกมที่แล้ว
0: ครับ
1: ดูว่าวันนี้จะรอดพ้นจากเมสซี่ได้ไหมโรเจอร์แหวกมาจะทำชิ่งผู้สินให้เป็นแค่ลูกทุ่มนะครับคือวันนี้จังหวะถ้าไม่ฟาวหนักจริงๆผู้สินไม่เป่าเลยจริงๆ
0: คือผมมองว่าผู้สินน่าจะรู้แหละว่ามันจะต้องมีเบียดมีกระแทกทั้งเกมนะก็พยายามปล่อยเกมให้มันต่อเนื่องหน่อยคือไปเป่าทุกจังหวะเกมแล้วขาดความต่อเนื่องนะครับ
1: ริมเส้นด้านขวาอาร์นะครับโรเจอร์ให้ดิเจมเปิดกลับเข้ามาตรงกลางโอ้โหเอมี่มาร์ติเนสครับล้มตัวคว้าไว้ได้ครับ
0: แต่เปิดทิศทางเหมือนยิงนะครับบอลมันลึกไปเข้ามือของมอร์แกนโรเจอร์เลยครับริสเจม
1: ครับข้อความทาง Facebook ทักทายเข้ามานะจากคุณบพิษบอกสวัสดีครับฟังจากพัทยา
0: โอ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะฮะวันนี้มีใครฟังจากสวนยางบ้างไหมฮะส่งมาสักหน่อย
0: ส่วนใหญ่นี่แฟนรายการเราหลายท่านนี่ก็กรีดยางไปด้วย
1: ครับบางคนบางท่านที่กรีดยางนะครับก็ส่งเข้ามา
0: อย่ากรีดกระเป๋าตังก็พอครับ
1: บางท่านที่กรีดกระเป๋าตังนะฮะเลิก
0: ครับผม
1: ผมบอกเลยเลิก
0: ไม่จ่าชีพนะฮะไม่ได้กรีดยางได้ฮะแต่อย่ากรีดกระเป๋าตังนะฮะผมเคยโดนมาแล้วนะฮะเมียเนี่ย
1: เมียโดนเหรอฮะ
0: เมียโดนแต่ไม่ได้กระเป๋าตัง
1: โดนกรีดกระเป๋าตัง
0: ใช่
1: เอ้ยทำไมไ
0: อ้มันก็เป็นกระเป๋าใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าเมียไม่ได้พกกระเป๋าตังเลยรอดไป
1: เอาเรสครับเมสซี่แตะอกลงมาแม่จะให้เพื่อนเข้ามายิงนะครับแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกมาล้ำหน้าล้ำหน้าครับอังกฤษเช็คล้ำหน้าใส่แล้วก็กลายเป็นน่าจะเป็นเมสซี่นะครับที่ไปยืนล้ำหน้าอยู
0: ่เมสซี่นี่ลงสนามให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาก่อนหน้านี้นี่มา200กับ5เกมปรากฏว่าไม่เคยเจอทีมชาติอังกฤษเลยนะครับก็เป็นสถิติที่แปลกเหมือนกันนี่คือเกมแรกครับที่เขาเจอทีมชาติอังกฤษ
1: เชียร์เมสซี่ครับ
0: ข
1: ้อความใน Facebook บางคนก็บอกว่าอ่านเนี่ยเขากลับมาแล้ว พี่ใหญ่กลับมาแล้ว
0: เราเนี่ยแหละเป็นตัวปลุกปั่นเลยก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะ
1: คุณระวังนะครับสายผมรายงานผมมาหลายคนวีรกรรมคุณเยอะมากเลย
0: ผมทำอะไร อ้าวมอร์แกนโรเจอร์ล่วงไปอีกโอ้นี่จังหวะที่โดนจากฟิโก้ขวางเอาไว้นะครับแต่ดูก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับจังหวะล้มลงไปของมอร์แกนโรเจอร์ส
1: คุณเพียนบอกฟังจากริมคลองรังสิตธัญบุรีครับขอบคุณทุกข้อความนะครับเกมยังนิ่งๆอยู่นะครับวันนี้เกมเตะกันที่แอตแลนต้าจอร์เจีย แอตแลนต้าฟอลคอน
0: อุ้ย
1: เป็นไง
0: NFL คุณก็ได้
1: ได้ได้ได
0: เลยเดี๋ยวคุณมาแทนพี่ต้นอภกรได้เลยนะตอนนี้แกปีนเขาอยู่อุ้ย
1: พี่ต้นอภกรเนี่ยคุณเคย

0: ไปบอกว่าคุณจะน็อกพี่ต้นแล้วก็เอางานเขาทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: ไม่มีครับผมนี่ให้ความเคารพพี่ต้นเขาเสมอ
0: จริงว่า
1: จริงสิครับ
0: ไม่งั้นคุณจะใช้นามปากกาว่าจุน NFL เหรอ
1: โอ้นี่ฟังจากเพชรบูรณ์ก็มีนะครับ
0: เพชรบูรณ์ก็ผาซ่อนแก้วใช่ไหม
1: เขาคอ
0: เออ
1: โอ้โหผม
0: ทราย
1: เขาทรายเขาคอครับผมขอบคุณมากพี่น้องกัน
0: แต่ที่ดังที่สุดตอนนี้ก็คือเขาเกม
1: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
0: เขาเกมใหญ
1: ่แม็กอลิสเตอร์โดนอัดล่วงไปครับจากจูดครับเข้ามากระแทกใส
0: ่จริงๆเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับเข้าบอลหนักทั้งคู่นะครับไม่ตัวขวานี่ใช้ได้เหมือนกันนะ
1: ฮะอ๋อเรื่องของเสียงเหรอฮะ
0: กลิ่นครับผมลืมเอาทิชชู่เปียกมาด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยทีเดียว
1: เอาละครับฟรีคิกของอาร์เจนตินาแต่ว่าระยะไกลหน่อยครับเกือบครึ่งสนามในแดนของอังกฤษนะครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นครับจังหวะที่แมนเชสเตอร์โดนจูดทำฟาวล์เมื่อสักครู่น
0: ี้เมสซี่ครับออกไปทางขวาซิเมเน่โอ้โหโยกยึกยักเปิดอัดสเปนครับมาพอเงยหน้ามาเห็นเจสเอ้ยวันนี้เจสเปนเอาที่ป้องกันคางออกไปแล้วนะ
1: กุนอาเกโร่ครับมาดูด้วยครับนี่ก็ประสบความสำเร็จมากๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ
0: นี่นั่งผิดเก้าอี้เปล่า
1: ทำไม
0: เพราะว่าป้ายมันเป็นเอเซเกลลาเวซี่นะ
1: อ๋อเหรอ
0: กุนอาเกโร่นั่งผิดเก้าอี้
1: ลาเวซี่อาจจะปวดท้องอยู
0: ่เหรอแต่นี้เขาก็ดีเหมือนกันนะเขาก็มีชื่อข้างหน้าเผื่อกล้องจับผ
1: ู้
0: บรรยายจะได้รู้อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไอ้นักบอลไม่เท่าไหร
0: ่
1: โอ้ถ้าเป็นวงการอื่นนี่เหนื่อยหน่อย
0: อุ้ยแต่คุณทุกวงการคุณทุกวงการอยู่แล้วคุณจะกลัวอะไรอ่ะ
1: ไม่ต้องกลัวเยอะเดี๋ยวผิด
0: อ่ะเหรอ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับคุณเอกคุณจุนกับคุณประภาพานอังกฤษสู้ๆนะครับไอ้มุมของอาเจสโอ้โหมีฟาวครับมีฟาวครับผู้สินเป่าฟาว
1: สินวีดมาก่อนแล้วนะครับจังหวะโอ้จูนโนชิเมเดไปกอดทางพิกฟอร์ดไว้เลยครับ
0: คู่ของโมแกนโรเจอร์เองเนี่ยก็มีไปเหนี่ยวกับแมคคาลิสเตอร์เหมือนกันนะครับ
1: ไฮเดรชั่นเบรกนะครับ
0: ช่วงพักเบรกนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับแจ๊สครับซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟ
1: ุ
0: ตบอลโลก2026ในครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
0: เชียร์ครบทุกแมตช์ได้ที่แอปโมโนแม็กซ์ครับทางแจ๊สเอาไว้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเชียร์ทีมโปรยิ่งโหวตยิ่งมันเป็นโปรแชมเปี้ยนวีคนะครับคุ้มส่งท้ายกับศึกมหากรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรยิ่งโหวตยิ่งมันนะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับซื้อบัตรแพ็กเกจ mcot super fan แล้วเข้าไปโหวตนะครับแพ็กเกจครั้งนี้เนี่ยโอ้โหสุดคุ้มเลยคุณจุน
1: ยังไงครับพี
0: ่บัตรเนี่ย19,999สิทธ
1: ิ์
0: ในราคา 9,999 บาทเท่ากับว่าบัตรใบละ1บาทเท่าน
1: ั้นอุ้ยถูกมาก
0: 9,999 สิทธิ์วันนี้ผมบอกไปเลยทุ่มไปที่ทีมชาติอังกฤษ
1: ครับผมปาก
0: ทีมชาติไปไม่เป็นไรก็ทายผิดทายถูกส
1: ิ
0: ทธิ์จะได้จับสลากลุ้นของรางวัล
1: ครับ
0: รวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superware นะครับจำนวน1รางวัลถ้าใครที่รับชมอยู่จะเห็นอยู่ด้านหลังเราจะเป็นตัวอย่างของรถตู้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนข้อความทาง YouTube นะฮะทรงอังกฤษกับลอนดอนน
1: ี่
0: เขาสู้กันในคอมเมนต์นะ
1: ครับ
0: คุณนานาบอกทรงอังกฤษกับลอนดอนไปเลย
1: โอ้โหนี่แฟนอาร์เจนตินานะ
0: ส่วนคุณโทมิยาสุบอกเฮ้ยทรงเมสซี่กับไมอามี่วะ เอาสิเอาสินะฮะแล้วก็ฟังจากลาสเวกัสครับคุณสาลินี
1: โอ้ยอด
0: ข้อความทาง
1: เ
0: อสเ
1: มสสนามบ้างไหมเนี่ย
0: ข้อความเอสเมสเบอร์อะไร4689899นะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่กรีดยางอยู่ครับฟังอยู่จากบางสะพานโอ้ประจวบคีรีขันธ์นะฮะโอ้

0: ขอบคุณมากเลยจากตรังครับกรีดยางแต่ตอนนี้ฝนตกใส่สงสัยต้องมาเอาเงินจากคู่นี้แล้วกรีดยางนะครับ ยางรถยนต์เฮ้ย ทำไมตลกอ่ะรายการเรา บอกคู่ฟังก่อน4สิงหาคมผมจะลงพื้นที่ชาวสวนยางที่จังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนคอยต้อนรับผมได้เลย
1: ใครรออยู่นะฮะ
0: พี่ใหญ่จะกลับไปตรังแล้ว
1: ใครรอโอกาสนี้อยู่ฮะโอกาสของคุณมาถึงแล้วฮะ
0: รอกระทืบเองทีมได้
1: คนละตุ้มคนละตั้มครับ
0: ไปทำงาน
1: ได้เลยฮะ
0: นะฮะไปถ่ายงานที่จังหวัดตรัง
1: ครับผม
0: ไปหาชาวสวนยางจังหวัดตรังทักทายเอกคิมสกุลได้เลย
1: อ่ะเกมกลับมาเริ่มกันต่อนะครับเมื่อกี้นี้นี่โอกาสยิงของทั้ง2ทีมยังไม่มีเลยนะโอ
0: ้โหโอ้โหเรียนอวาเลสครับคือพอตัดบอลได้เร็วเนี่ยพยายามจะจ่ายต่อให้กับเลโอนีลเมสซี่แต่เมสซี่ก็จับลั่นครับจับบอลยาวไปนิดนึงบอลแรงไปด้วยครับวันนี้ยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะทั้งคู่เนี่ย
1: ใช่ครับยังศูนย์อยู่โอกาสในการยิงประตูของทั้ง2ทีม
0: โอ้การเจอกันในฟรอง98เนี่ยทั้งคู่เสมอกัน 2-2 แล้วก็จบลงด้วยการดวลจุดโทษแล้งกฤษเนี่ยที่เบคแฮมโดนไล่ออก
1: ครับผม
0: แพ้ไปนะครับครั้งนั้นเนี่ยพออินส์เดวิดแบตตี
1: ้แบตตี้พลาด
0: ยิงจุดโทษพลาดวันนั้นนี่พ่อของซิโมเน่ก็อยู่ในสนามด้วยครับคุณอย่าอือดิคุณก็ต้องให้ข้อมูลต่อด้วย
1: ผมยังจำไม่ได้เลยจำไม่ได้
0: ทำไมจะจำไม่ได้ก็ดิโก้เซเมโอเน่ที่ทำใบแดงใส่เบ็คแฮมอ๋อ
1: หมายถึงว่าพ่อเมื่อกี้พี่บอกว่าพ่อของดิโก้เซเมโอเน่หรือจูเลียโน
0: ่พ่อของเซเมโอเน่
2: ผมพูดอย่างนี้
0: คุณไม่ฟังไง
1: คุณต้องแยกชื่อสิก็พี่พูดไปว่าเบ็คแฮมมีปัญหากับดิโก้เซเมโอเน
0: ่ข้อมูลคุณต้องแม่นสิครับ
1: ตาย
0: ไม่งั้นพ่อของดิโก้เซเมโอเน่
1: ข้อความเนี่ยไม่ถูกต้องไงคุณพูดไม่หมด
0: จิตใจคุณไม่อยู่
1: ในผมก็คุณก็เอ้าไม่ดิโก้เซเมโอเน่มันก็มีปัญหากับเดวิดเบ็คแฮมไงมันก็ต้องอยู่สิครับคุณพี่คุณจะให้จูเลโน่ไปมีปัญหาในเกมนั้นเหรอครับ
0: จิตใจคุณน่ะมันไม่อยู่กับการท่าคุณมัวแต่อ่านข้อความใน
1: นี้ผมกำลังดูข้อมูลให้อยู
0: ่โอเค
1: ตาย
0: กลับมาที่เกมนะฮะเดี๋ยวจะตีกันตายซะก่อนคู่นี
1: ้แต่ต้องบอกว่ายังไม่มีโอกาสยิงทั้งคู่นะครับจะครึ่งชั่วโมงละ
0: บางคนบางท่านบอกว่าเอ๊ะอยู่กับเกมเอาเมื่อกี้มันยังไม่ได้ทำอะไรกันเลย
1: ครับผม
0: วิ เจมครับโอ้โหกลับมาฟิตลงสนามเป็นตัวจริงอีกครับวันนี้เนี่ยลูกฟุตบอลที่ใช้ก็เป็นลูกฟุตบอลลายใหม่แล้วนะคุณจุดนะเป็นเทรนด้าไฟแนล
1: ครับผม
0: จะใช้ใน4เกมสุดท้ายเนี่ยรอบรองชิงที่3ชิงชนะเลิศ นะครับก็เป็นออกสีแนวน้ำตาลทองๆนะไม่ได้เป็นสีแดงเขียวน้ำเงินนะครับ
1: โอ้โหเกมส่วนใหญ่มันก็เป็นการผ่านบอลกันไปมานะครับยังไม่มีโอกาสได้ง้างซัดนะครับผ่านมาตรงนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่ขึ้นมานะตอนนี้หลังจากผ่าน30นาทีเนี่ยอาจจะนักครองบอลมากกว่านะครับ59-41%แต่อย่างที่บอกครับโอกาสในการยิงประตูยังไม่มีทั้งคู่นะครับ
0: กับอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในทีมที่ครองบอลได้สูงที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะนะครับพวกเขาแต่อย่างว่าครับเขามีคนอาจจะบอกว่าอาร์เจนเนี่ยเจอแต่คู่ต่อสู้ที
1: ่แรงกิ้งแข็งแกร่งมากนะ
0: แข็งเท่าไหร่นะครับแรงกิ้งต่ำกว่าพวกเขาทั้งนั้นเลยนะครับเอาแล้ววางยาวของอาเจนครับพยายามจะวางเข้าไปในเขตโทษแต่ว่าบอลแรงเกินไปครับออกหลังไปเลยครับ
1: พยายามจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวานะครับให้กับโนเอลโมริน่าที่เติมขึ้นมาแต่บอลลึกเกินขับเปนโลครับอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษนะครับก็เข้ามาดูในเกมนี้ด้วย
0: พิกฟอร์ดเนี่ยเบสิกไม่ค่อยดีแล้วก็จะดึงบอลไว้นานเนี่ยนะ
1: นักเตะเอฟเวอร์ตันไง
0: ก็เป็นนักเตะเอฟเวอร์ตันไง
1: เกมกับเม็กซิโกนี่อย่างเซฟ
0: เอาเลยครับเบลลิงแฮมสลัดตัวประกบหนีไม่ได้เลื้อยและโดนเตะล่วงไปผู้สินให้ฟาวครับ
1: จังหวะจะพลิ้วหนีไปนะครับรอบน็อกเอาท์2รอบที่ผ่านมานี่ทำเกมละ2ประตูนะครับจูดจังหวะนี้พยายามจะหนีไปแล้วเอนโซแฟนเดสนะครับเข้ามาสกิดจากเหลี่ยมด้านหลังครับโดนจับฟาวไปครับ
0: ถูกใจ

0: ถูกใจทูเคิลครับซึ่งหลายหลายครั้งในเกมนี้ครับเราจะเห็นชุดเบลลิงแฮมเนี่ยเอาบอลไว้กับตัวแล้วก็พาบอลแหวกแนวรับอาเชนไป
1: คือต้องบอกว่าตอนนี้นี่เรียกว่าเล่นด้วยความมั่นใจนะโอ้เพราะว่าทำสองประตูทั้งกับเกมกับนอร์เวย์กับเกมเม็กซิโกมานะครับ
0: ครับอังกฤษได้ลูกฟรีคิกนะครับคนที่ยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นเดคันไรส์กับทางริเจมแล้วก็คนนี้ครับไม่พลาดที่จะเข้ามาดูนะครับเดวิดเบ็คแฮมกับเจวิกนะ
1: คือมันเป็นจังหวะฟรีคิกด้วยนะรีบจับกล้องไปที่เดวิดเบ็คแฮมเลย
0: ฟรีคิกของเดคันไรส์ครับเอาละครับอังกฤษได้ลุ้นลูกฟรีคิกเปิดเข้ามาในเขตโทษได้โขกจอนโซนโอ้โหหลุดกรอบครับจังหวะขึ้นโขกเนี่ยน่าจะเป็นลิซานโดมาร์ติเนสครับที่ไปค้ำอยู่กับทางจอนสโตน
1: ตากไปเหลี่ยมเสาไกลแต่ว่าจังหวะโมงมันก็ไม่ถนัดเลยครับมีลิซานโดมาร์ติเนสขวางอยู่นิดนึงส่วนมีคู่นึงเนี่ยโอ้โหกอดกันล้มลงไปครับมอร์แกนโรเจอร์กับทางซากริฟิโก้นะครับ
0: อาเจนครับพยายามจะเซตบอลขึ้นมาจากหน้ากรอบเขตโทษซิโกโรเมโรก็ไม่จนสักทีนะครับทางอาร์เจนติน่าเวลาโดนบีบจังหวะเซตบอลแต่ซาเปนไปพลาดเสียบอลให้ซิโมเน่แต่ยังมีมาร์เกฮีครับที่ไปช่วยแล้วได้ฟาวล์ครับอังกฤษโอ้โหนี่ฟาวล์ฝั่งได้กี่ครั้งแล้ววะเนี่ยคุณจุน
1: เยอะมากจูริโน่ซิโมเน่นี่พยายามจะไถไปเลยครับเบียดกับเจสเปนเดอร์วัตต้องชมมาร์เกฮีที่เข้ามาซ้อนได้ทันนะครับ
0: มีถามว่าดูรับชมได้ทางไหนบ้างนะครับนอกจากการฟังการรายงานเสียงจากทาง FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mono Max แล้วก็ทางช่อง Mono 29
1: ครับ
0: นะครับวันนี้เนี่ยมีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยนะครับ
1: ตอนนี้นี่ฟาวไปทั้งหมด14ครั้งอังกฤษฟาว6อาร์เจนติน่าฟาว8
0: โอ้โหเฉลี่ยประมาณสัก2นาทีฟาวทีไม่ถึง2นาทีครับฟาวกันครั้งหนึ่งดึงช้าไว้ครับทางพิกฟอร์ดเปิดยาวมาหน้าสเปนโอ้โหสเปนเอาบอลลงสวยให้กับทางกอร์ดอนกอร์ดอนแตะจะอ้อมทางดิซันโดบอลกลับมาเป็นของกรีซริสเตมยอร์เขาได้เกตโทษโอ้เปิดไม่ดีเท่าไหร่นะครับบอลเลยไปถึงซิเมโอเน่แล้วสเปนไล่บีบทางซิเมโอเน่โดนสเปนแย่งบอลไม่ได้แตะลบมาแล้วยังมีเพื่อนมาช่วยโมลีน่าเตะขึ้นมาก็ยังไม่พ้นอันตรายอังกฤษเอาบอลกลับมาได้กอร์ดอนวนให้ทางจูดเบลลิงแฮมโดนชนล้มอีกแล้วครับโอ้อันนี้ครบโควต้า1นาทีกว่าโดนฟาวอีกแล้ว
1: โมลีน่าครับไปกระแทกด้านหลังของจูเบนแฮมครับจุดเริ่มต้นคือจูเลียสเมเน่ไปเล่นยากไปหน่อยนะครับไม่ยอมเคลียร์บอลทิ้งพยายามจะม้วนหนีไปแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็กลายเป็นอังกฤษมาได้ครองบอลแล้วโมลีน่าไปเตะเบลลิงแฮมจากด้านหลังครับได้ฟรีคิกริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายอังกฤษลิสเจมอยู่ที่บอล
0: คุณสุภชัยแซ่ตันนะฮะบอกสวัสดีครับพี่เอก9นิ้วกับจุลลามปามฟังจากกำแพงแสนนครปฐมนะครับ
1: สวัสดีครับชาวนครปฐม
0: แล้วมีบอกว่ามีใครบอกพี่เอกไหมฮะว่าหน้าคล้ายพิงลำมะเพิงวันนั้นเข้าไลฟ์กับพี่ป๋องกับพลทองพับแกยังบอกอยู่เลยว่าเอกเฮ้ยหน้ามึงเหมือนพิงลำมะเพิง
1: เหมือนน้องนั่นด้วยแฟนบันแฮอะไรนะ
0: น้องเดียวน้องเดีย
1: ว
0: ฟรีคิกของกรีดโอ้โหระยะนี้ลุ้นได้ประตูเลยนะครับแม้ว่ามุมจะแคบไปนิดแต่ว่ามุมมันบีบโอ้โหเอมิมาดิเนสทุบทิ้งมาโคกกลับเข้าไปที่เอเดรียนเดอร์สันยังไม่พ้นอันตรายอาร์เจนติน่าต้องโคกทิ้งออกมาครับโอ้โหอังกฤษมีจังหวะกดดันอยู่สักพักหนึ่งแล้วเอาจ่ายพลาดเอาแล้วครับพี่เมสบอลออกไปริมเส้นด้านขวาแต่โดนเจสเปนครับแย่งไว้ได้เมสซี่ยังพาบอลหนีไปได้เมสซี่ยังไปได้ต่อเมสซี่ลากผ่านสเปนรวบผู้สินให้เป็นฟาวครับลูกนี้ครับ
1: โอ้โหนี่ขนาด39นะครับเนี่ยโอ้โห2 3คนอังกฤษเข้าไปลุมนี่ยังเอาเมสซี่ไม่อยู่ครับอ้าวแล้วเหมือนจะมีเหลืองแรกของเกมแล้วเอเลียตแอนซันนี่ก็เดือดอยู
0: ่
1: มีเรียกว่าปะทะกับลิซันโดมาร์ติเนส
0: โอ้ยแต่กดนี้ก็ดีนะที่ไม่ต้องที่ห้ามป้องปากมันก็เห็นเลยครับว่าเขาซัดกันยังไง
1: โมแกนผมมาเสียวเดี๋ยวมันจะมีนักเตะเผลอด้วยความคุ้นเคยในอดีต
0: โมแกนโรเจอร์นะครับแล้วก็ลิซันโดมาร์ติเนส ที่วงเล็บชื่อข้างหลังว่ามีปัญหาเจอตูได้นี่ก็ทุกการปะทะครับเอ็นซงเอ็นโซไปหมดนะฮะ
1: นี่เล็กเอเลียดมาโดนใบเหลืองไปครับโอ้แต่ว่าจังหวะเมสซี่มันคู่นี้นี่เล่นไม่เหมือนคนอายุ39ครับเจสเปนแฮร์รี่เคนพยายามจะเข้ามาช่วยกอร์ดอนพยายามจะเข้ามาช่วยแกพลิ้วหนีไปได้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยเอเลียนเดอร์สันเข้ามาดักใส่ทางเมสซี่โอ้โหรู้ว่าไม่ทันเอาตัวเข้าชนเลยครับ
0: โอ้โหแต่จริงๆคือสเปนเนี่ยเข้าไปก่อนเข้าไปชนจากทางด้านหลังเมสซี่ก็เลยกระเด็นไปกระแทกกับเอเลียนเดอร์สันที่เข้ามาแซนด์วิชไปด้วยอีกคนหนึ่งโอ้โหฟรีคิกของอาร์เจนตินานะครับนาทีที่38ยัง 0-0 นะครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมกระทิงดุสเปนอาร์เจนตินาครับให้ออกมาเมสซี่เล่นสั้นกับปาเรเดสเมสซี่ลองยิงครับติดบล็อกบอลเข้าทางเอ็นโซยิงไกลหุยโอ้โหลูกนี้เนี่ยทางแฟนบอลอังกฤษปริบเลยทีเดียวลูกนี
1: ้โอ้แฟนบอลอังกฤษมีเรียกว่ากรี๊ดแน่นอนครับโอ้โหขวาของเอ็นโซหน้ากรอบเขตโทษ
0: บอล
1: โด่งนิดเดียวแต่เหมือนจะฉลับตัวของเดคลาร์สมันนิดนึงนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ให้เป็นเตะมุมครับให้เป็นตั้งเตะของอังกฤษขึ้นมาเอาละครับเริ่มจะหาจังหวะจบสกอร์ได้แล้วนะครับ
0: โอ้โหถึงกับปริบเลยทีเดียวครับลูกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันหวาดเสียวบอลมันข้ามคานอ่ะบอลหลุดเสาหลุดสามเหลี่ยมไปนิดเดียวนั่นเองอาร์เจนตินาเอาบอลกลับมาครองได้ครับบอลอยู่กับปาเรเดสแหมมองเพื่อนให้ไปที่ซิโกโรเมโรโรเมโร่ดึงช้าแล้วครับเหลืออีกประมาณสัก 7-8 นาทีจะจบครึ่งแรก
1: นี่ใครที่อยากให้เกมมันกว่านี้นี่ลุ้นให้มีประตูแรกเร็วๆนะโอ้โหรับรองว่าเดือดกว่านี้แน่นอนเพราะอีกฝ่ายนึงก็ต้องพยายามบุกเข้าใส่ครับ
0: วันนี้ทีมงานเราเซตเวลาไว้แล้วว่าผมเมื่อคุณจุ่นเนี่ยจะยิงยาวไปถึงตี 5
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเผื่อรวม
1: ต่อเวลาจุดโทษ
0: เกมจบก็พระบิณฑบาตพอดีนะครับผม
1: ไปตักบาตกันได้นะ
0: ฮะเอเลียนเดอร์สันครับขึ้นโคโอ้โหวันนี้เนี่ยแฮร์รี่เคนเนี่ยคือแทบไม่ได้บอลเลยนะครับในเกมรุกของติดเมสซี่เล่นสั้นอาล่ะครับบอลมาโดนเดแคนไรส์ครับตัดบอลทิ้ง
1: วันนี้ยังหว่าเวอยู่นะฮะทางแฮร์รี่เคนวังเวงเลยครับบอลไม่ค่อยถึงเขาเท่าไหร่นะครับเมสซี่เนี่ยบอลเริ่มจะมาถึงเขาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มจะมีบทบาทในเกมมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากช่วงแรกก็เงียบหน่อยครับเมสซี
0: ่บางท่านบอกว่าปิดเสียงทีวีมาฟังคู่บรรยายอันดับ1 ย่านอสมทและทสตอนนี้ณเวลานี
1: ้
0: เพราะไม่มีใครเขาบรรยายอยู่ตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: มีเราบรรยายอยู่คู่เดียวฮะ
1: อีกคู่นึงเขาอยู่นนทบุรี
0: สวัสดีพี่เอกพี่จุนครับนอนแล้วนะครับพี่ไม่ไหวแล้ว
1: บอลมันขนาดนี้
0: ครับโอ้โหคุณนันนัทพงศ์บอกว่าวันนี้ซื้อไปเซียบัตร35ใบบวชอังกฤษหมดเลย
1: อ้าว
0: จบเลยวันนี
1: ้มันต้องมีเผื่อไว้อย่างน้อยๆมีสเปนสักทีมอาเจนสักทีมอังกฤษสักทีมอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เฉลี่ยกันไปเงี้ยจะได้ลุ้นเยอะหน่อยอย่างน้อยอ่ะมีสักใบก็ได้คือโอกาสอาจจะยากแต่อย่างน้อยก็ยังมีใบนึง
0: ถ้าคุณซื้อไปซีเนียร์บัตรเนี่ยอาจจะมากังวลว่าจะต้องทายให้ถูกท
1: ี
0: มที่เป็นแชมป์โลก
1: คุณกำลังเข้าโฆษณาก
0: ำลังเข้าแคมเปญเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมัน
1: ครับผม
0: ถ้าซื้อบัตร M Court Super Fan แล้วเข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันไม่ต้องลุ้นว่าจะทายถูกไห
1: ม
0: เพราะว่าต่อให้ทายผิดก็ได้ลุ้นอ่านะครับชุดเบลลิงแฮมหลบมาได้เอาเป็นโมแกนโรเจอร์สครับขออภัยและอาร์เจนก็โดนใบเหลืองไปเหมือนกันครับจังหวะที่ไปเหนี่ยวทางโมแกนโรเจอร์สครับ
1: เสื้อบอกไอ้หนุ่มเอ็งดึงเสื้อเขาแต่ก็ดึงจริงเลยครับเพราะว่าโรเจอร์กำลังจะหลุดขึ้นไปมือซ้ายของทางเซนโดมาร์ติเนสดึงไว้เลยครับเพราะว่าหลุดจากตำแหน่งขึ้นมานะครับต้องเบรกไว้ก่อนครับไม่นั้นนี่ปล่อยให้โรเจอร์หลุดไปนี่อันตรายนะครับ
0: โดนใบเหลือง เห็นสีหน้าไม่ค่อยแฮปปี้นึกว่าติดแบนหรือเปล่า
1: ไม่สิก็ล้าง
0: รอบนี้นะ
1: หลังจากจบรอบ8ทีม
0: ครับสเปนครับบอลอยู่กับมาร์กีครับให้ไปที่จอห์นสโตนริสเจมโอ้โหโมเกนโรเจอร์ครับโดนเตยาฟิโก้เข้าบอลอย่างหนักเสียบอลอยู่กับเอนโซเฟเนเดสออกไปด้านขวาครับโมลิน่าให้มาบอลกลับมาเป็นของอาร์เจนติน่าอีกครั้งนึงครับเลโอเนลเมสซี่อ้าวผ่านไม่ได้ครับโดนเอลิสเดนซันแย่งบอลกลับมาได้วันนี้เนี่ยแม้ในหลายๆจังหวะเองทางเมสซี่เนี่ยก็จะพาบอลผ่านไปได้เองอ้าวแล้วคราวนี้เป็นทางกริดเอาบอลโตขึ้นมาจูดเบลลิงแฮมโดนเข้าด้านหลังนะครับเซโคโรเมโรแย่งบอลจากทางด้านหลังนี่ทำไมเวลาอยู่กับอาร์เจนเนี่ยเล่นเทป
1: ใคร
0: โรเมโรเนี่ยฮะ
1: คือเล่นกับสเปอร์จริงจังหวะอะไรเขาโอเคแหละแต่เขาชอบไปเสียฟาวแบบไม่ควรเสียแล้วก็กลายว่าโดนไล่ออกนะผมไปเจอข่าวมาล่าสุดแกรี่มัฟบัตเหมือนต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนนะอดีตกองหลังของสเปอร
0: ์บอลมาริมเส้นด้านขวานะครับซิเมโอเน่เจอมาเกฮีแล้วบอลโดนซิเมโอเน่ออกด้วยนะครับอังกฤษได้ทุ่ม
1: เหลืออีก2นาทีครับไม่รวมการทดเวลาครับในครึ่งแรกยัง 0-0 นะครับอังกฤษกับอาร์เจนติน่ารูปเกมโดยรวมก็ต้องบอกว่ายังสูสีคู่ขี้เลยครับต่างฝ่ายเริ่มมีโอกาสยิงไปแล้วนะครับอังกฤษ1ครั้งอาร์เจนติน่า2ครั้งสกาโลนี่เดี๋ยวต้องดูเลยครับจะพาอาร์เจนติน่าป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยต้องผ่านอังกฤษไปได้ก่อนนะครับเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
0: ก็มีหลายท่านบอกว่าทางโมโน29ดูรับชมไม่ได้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นการทางกล่องหรือทางอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่ารับชมได้ผ่านทีวีดิจิตอลปกตินะครับสเปนครับสเปนเปิดโอ้โหวิบอลขึ้นมาข้างหน้าลิซานโดมาร์ติเนสขวดทิ้งก็ต้องเล่นให้ระวังหน่อยนะครับทางลิซาโดมาร์ติเนสเองเขาเป็นนักเตะที่สไตล์เข้าบอลหนักเข้าถึงลูกถึงคนอยู่แล้วแล้วตัวเองมีเหลืองติดกระด้างนะครับด้านขวาโอ้โหลิสเจมวางยาวเกินไปแล้วหลุดออกข้างไปเลยนะครับอังกฤษเนี่ยครึ่งแรกผ่านไปเนี่ยเหมือนจะยังไง
1: ครับพี่
0: ยังไม่ได้ยิงเลยนะ
1: หมายถึงมีอะไร
0: ยังยิงไม่ตรงกรอบ
1: ใช่แต่ว่าทั้ง2ทีมก็ยังยิงไม่ตรงกรอบนะอาเจนโอกาสยิง2ครั้งอังกฤษ1ครั้งจูดโดนชนล้มลงไปผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับมองว่าจูดล้มง่ายไปหน่อยทด3นาทีครับเป็นอย่างน้อย
0: อังกฤษครับโอ้โหเล่นโตกลับเร็วคือบีบแล้วเอาบอลกลับมาเร็วครับไรส์ครับมาที่ริสเจมเอคันไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันออกไปทางซ้ายครับเซสเปนกลายเป็นอังกฤษที่บุกกดดันครับในช่วงทดเจ็บของครึ่งเวลาแรกแฮร์รี่เคนถอยตัวลงมาต่ำมาที่เอคันไรส์ไลท์สองมาทางขวาครับลิสเจมตันแล้วครับแมคคาลิสเตอร์เข้ามาขวางยังได้ทุ่มครับทีมชาติอังกฤษ
1: ผมไปดูแล้ว
0: บอลยังไม่ออกจากสนามบอลยังคาอยู่สนามยังทุ่มไม่ได้ครับ
1: เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงเหตุนะแกรี่มัฟบัตเลยทำให้ตอนนี้ก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับแฟนบอลของทีมชาติอังกฤษทอตแนมฮอตสเปอร์จำเขาได้นะครับนี่เป็นตำนานของไก่เดือดทองเลยนะครับแกรี่มัฟบัต
0: มีเจมย้อนหลังไปสโตนจอห์นสโตนไฮลิสเจมโมแกนโรเจอร์สครับฟรีสเจมวันนี้ริมเส้นด้านขวาของอังกฤษไม่มี ทั้งโนนี่มาดูเอเก้แล้วก็บุกโยซาก้าในครึ่งแรกเน
1: า
0: ะ
1: เป็นตัวสำรองนะครับ
0: เอาละครับล้ำหน้าหรือเปล่าล้ำหน้าแล้วครับทางชูตเบลลิงแฮม
1: เปิดยัดขึ้นมาด้านบนเลยครับอังกฤษเมื่อคู่นี้จากแนวลึกครับแต่ว่าโดนจับออฟไซด์ไปครับดูแล้วโอกาสที่จะจบ 0-0 ใน45นาทีแรกที่แอตแลนต้านี่สูงมากแล้วนะครับทด3นาทีเป็นอย่างน้อยนี่ตอนนี้ทดผ่าน2นาทีมาแล้ว
0: ส่วนท่านที่ยังส่งมาสอบถามเรื่องของพี่ครับแอป99ทำไมฟังไม่ได้แอป99มันใช้ไม่ได้ตั้งนานแล้วนะครับเราไม่ได้พัฒนาเราย้ายไปที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับแจ้งข่าวสารไปยังแฟน99คุณโชคพุทจันทร์นะก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับแอปพลิเคชัน FM 99เราไม่ได้ออกอากาศทางแอปพลิเคชัน FM 99แล้วทุกคลื่นวิทยุในเครืออสมทย้ายไปรวมกันในแอปพลิเคชัน Mcord Connect แล้วก็มีทั้งทีวีของช่อง9 Mcord HD รวมไปถึงข่าวจากสำนักข่าวไทยอะไรต่างๆไปรวมมาอยู่ในแอป Mcord Connect
1: ครับผม
0: นะฮะก็เราไม่ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน FM 99แล้วลบทิ้งไปเลยจากเครื่องนะครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหคุณจุนฟาวรวมกันอังกฤษ7อาร์เจน12นะฮะอื้อหือนะครับอังกฤษเกาะหยอดเข้ามามีแฉลบนิดนึงเตะมุมอ้าวผู้สินเป่าจบเลยครับไม่ให้เตะมุมกับอังกฤษอื้อหือจบครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ที่0ประตู0ทางเลโอนีลเมสซี่เองก็เข้าไปขอคำอธิบายกับผู้ตัดสินเอลฟัสนะครับแหมสปงสเปนนี่เข้าไปคุยกันใหญ่เลย
1: อ้าวโอ้โหส่วนเคนนี่เดี๋ยวต้องดูว่าในครึ่งแรกโอกาสสัมผัสบอลกี่ครั้งนะโดยรวมถือว่าเงียบมากนะครับก็สถิติในครึ่งแรกนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยอาร์เจนตินา56อังกฤษ44โอกาสยิงโดยรวมอาร์เจนตินา2ครั้งอังกฤษ1ครั้งแต่ว่าก็ไม่มีตรงกรอบเลยนะครับสำหรับทั้ง2ทีม
0: อ่ะก็ยังเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดกับแฟนบอลทั้งคู
1: ่ครับ
0: โอกาสยิงก็ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จังหวะตัดจังหวะทำฟาวกันก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
1: ครับ
0: นะครับมีตัดฟาวกันตลอดเวลาเป็นเกมที่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี
1: อ
0: ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าทั้งสองฝั่งเองเนี่ยก็มีปมหลังมีปูมหลังที่เวลาเจอกันแล้วก็มีปัญหากันเนือง
1: ๆในจะเรื่องของการเมือง
0: ครับ
1: ด้วยในอดีตนะครับ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนจะเบรกกันเดี๋ยวขออนุญาตเก็บข้อความสักนิดนึง
1: ใครทำตกฮะ
0: มาใกล้ๆนี่มาจะโบกให
1: ้ก้มลงไปรับตังค
0: ์เอ้ยยั่วนะฮะผมฟังผ่านวิทยุจากอำเภอขุขันศรีสะเกษครับเพิ่งฟังภาคบอลผ่านวิทยุครั้งแรกนะครับจากคุณส่งเสริมนะครับกีดยังอยู่กระบี่ครับเพื่อนบอกฝนตกแต่เมียไม่เบื่อหรืออะไรฮะง่วงนอนได้ฟังเทพเอกกับเทพจุนภาคบอลหายง่วงเลยครับอาเจนมีใบเหลืองไหมนะวันนี้มีไปแล้วนะครับคุณสิริพรบอกสวัสดีค่ะรับชมจากเบอร์ลิน
1: โอ้สุดยอดสุดยอด
0: ก็ทักทายด้วยนะครับคุณท่านนี้บอกว่าอังกฤษไม่น่ารอดนะครับจากสปป.ลาวโอ้โหฟังจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับฟังจากศรีสะเกษนะครับฟังจากอิตาลีครับ
1: ทักทายเป็นภาษาอิตาลีซะหน่อยได้ไหม
0: เช่า
1: แปลว่า
0: สวัสดี
1: อุ้ยยอดเยี่ยม
0: แต่ถ้าสวัสดี2ครั้ง
1: ยังไงฮะ
0: เช่าเช่า
1: อันนั้นการฮาเลย
0: อันนั้นหมา
1: เอาไปทางดีเจก็ได้ครับพี่พี่เช่าเช่าก็ได
0: ้ครับผมยอมใจบิ๊กจุนจริงๆที่ยอมปฏิเสธช่องโมโนที่ไม่ไปภาคคู่ชิงกับอาบิ๊กจ๊ะมาภาคคู่ชิงกับอาบิ๊กเอกแทน
1: คนละค่ายกันครับ
0: นะครับคุณโชคนะครับก็ทักทายเข้ามาว่าขอบคุณครับผมก็ประชาสัมพันธ์ไปยังแฟนๆ FM99 ด้วยนะครับว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า FM99 เราไม่ได้พัฒนานั้นแล้วก็เข้าไปอาจจะฟังไม่ได้ก็โหลดแอปใหม
1: ่
0: Mcord Connect ครับฟังได้ชัดแจ๋วโหลดเข้าไปเนี่ยก็จะฟังได้ทั้ง FM99
1: ครับ
0: FM 100.5 ขึ้นข่าว 96.5 ขึ้นความถ้าอยากฟังกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรายงานสดฟุตบอลก็ FM99 แต่ถ้าจะฟังเพลงลูกทุ่งก็แอปพลิเคชันของ95
1: ครับผม
0: ถ้าอยากฟังข่าวนะฮะตามติดข่าวเลยก็ 100.5 ถ้าอยากฟังขึ้นทอล์ก

0: อยากจะโดนอาจารย์วีระด่า
1: โทรไปให้อาจารย์เขาด่าเล่น
0: โทรไปให้อาจารย์เขาด่านะครับอันนี้เนี่ยคนที่โดนด่าเนี่ยเหมือนโดน
1: ฟินฟิน
0: ฟิน
1: รู้สึกฟิน
0: โดนอาจารย์ตำหนิโดนอาจารย์ตัดสายโอ้มีความสุข
1: ขอให้อาจารย์ได้ด่าสักทีนึง
0: ขอให้อาจารย์ได้ดุไม่อยากบอกว่าด่าขออภัยให้อาจารย์วีระดุแต่อาจารย์แก
1: โทรไปเล่าเรื่องผีกับอาจารย์วีระ
0: ก็เป็นแอป 96.5 หรือจะเป็นเพลงสากลก็เม็ด107นะครับหรือจะเป็นฟังเพลง Easy Listening ก็ 105.5 ฟังสบาย
1: ๆถ้าอยากฟังเอกฮิมสกุลคนเดียวไปแอปไหนฮะ
0: แอปแบ๊วโยนมาเร็วโยนมาเร็วแบบนี้ก็รับได้สิครับ
1: นึกว่าจะไปแอปนึง
0: แอปแอร์เหรอแอปแอร์ไม่ได
1: ้อ่ะพี่พูดมาแล้วฮะไม่ทันละ
0: ฟังอยู่ในรถ10ล้อครับกำลังจะไปขอนแก่นนะครับฟังจากสระบุรีคุณภาพเสียงชัดเจนเลยทีเดียว
1: ยอดเยี่ยม
0: โอ้กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ข้อความทาง SMS คุณจุน
1: อ่านนี่บอกว่าฟังจากเพชรบูรณ์นะครับจากสมาชิกพิบไหวฟังจากอัสคาบันครับจากหลอดวอเดอร์มอร์โอ้โหนี่มาแฮร์รี่พอตเตอร์นะโอ้โหบางอันอ่านดีไหม
0: ไม่ได้
1: คู่อังกฤษกับอาเจนใครไปต่อครับบอกจุนบรรยายดีๆนะครับห้ามไม่ให้อังกฤษแพ้นะครับโอ้แต่เกมสุสีนะ
0: สุสีผมแอบฟังอยู่ในม้าไม้เมืองทรอยครับจากแมตต์เดมอน
1: โอ้โหดิโอดิซี่เข้าวันไหนโอ้เห็นคะแนนว่าดีมากนะ
0: หร
1: อ
0: บอกพี่เอกแชทว่าขอบคุณที่จุนให้โอกาสมาพากด้วยผมนี่ลั่นแล้วขอบคุณจุนเพราะโอกาส
1: ไม่เป็นไรเอก
0: ใช่ที่ให้ผมมาพากด้วย
1: ไม่เป็นไร
0: ขอบคุณ
1: พยายามเข้า
0: เดี๋ยวพากเสร็จผมขอเซลฟี่
1: ได้ไม่มีปัญหา
0: ขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับขอบคุณมากครับผม
1: วันนี้งานดีครับ
0: ผมบอกว่าคุณบอกคุณจุนพกมาแต่กระติกน้ำจริงไหม
1: พกมาแต่ข้าวหลามฮะ
0: บอกว่าคุณจุนทิ้งคิวออกรายการหมดเลยคาดว่าน่าจะสะเทือนใจ
1: ผมก็ยังพากอยู่ยังพากอยู่ตลอด
0: บอกจุนนะทิ้งพี่ชายหรอนะคุณลงเล้งบอกว่าพี่เอกพี่จุนดีเจหอคอยคู่แห่ง99มาแล้วนะครับท่านนี้เนี่ยบอกว่าฟังอยู่ในสวนยาง อยากให้โฆษณาปุ๋ยเข้านะจะได้รายงานสดทุกคืนจากคุณผีนครศรี
1: เอ้ยจริงโฆษณาปุ๋ยเข้าเราได้นะเพราะชาวใต้คนที่เขากรีดยางเขาฟังเราเยอะมากนะ
0: นะฮะการยางในประเทศไทยเข้าได้นะครับ
1: ผม
0: สับสนเราได้เลยนะครับวันนี้เมสซี่จะใช้มือทำเข้าประตูหรือเปล่า
1: ต้องมีวิญญาณนะฮะ
0: เสื้อเจนสีน้ำเงินสวยมากนะคุณเด็กคุณจุนเชียร์เมสซี่จากคุณโค้ชบ้านนอกนะครับวันนี้ผมเพิ่งไปซื้อเสื้อ
1: เบลเยียม
0: ทีมเยือนม
1: าสวยสวยสวยสีชมพูฟ้าเขาลด 20% แล้วฮะ
0: ลดแล้วเบลเยียมลดแล้วนะครับวันนี้ไปถามเจ้าหน้าที่
1: คือทีมที่อันนี้ผมได้ฟังมาคือทีมที่ตกรอบเนี่ยเขาจะลดประมาณ 20%
0: ครับ
1: ณตอนนี้นะก็ไปหาจับจองได้
0: ไปถามจากเจ้าหน้าที่ที่ซูเปอร์สปอร์ตเขาบอกว่าทีมที่ตกรอบครับพี่ลด 20% หมดเลยนะครับญี่ปุ่นยังมีอยู่ผมเห็นแขนยาว
1: สีขาว
0: ก็มี
1: แต่เป็นเพลเยอร
0: ์น้ำเงินก็มี
1: สีน้ำเงินน่ะมันยังมีอยู่แต่สีขาวเนี่ยถ้าเป็นไซส์ XL ลงไปจะไม่มีละมันจะเป็น
0: ไซส์ปกติ
1: ไม่มีละมันจะเป็นไซส์ XL ขึ้นไปแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแขนยาวเพลเยอร์แล้ว
0: อย่างคุณจุนเนี่ยไปซื้อเสื้อบอลไซส์หมามาใส
1: ่ อันนั้นเล็กไปผมไซส์ S ยังได้อยู
0: ่ที่คุณจุนบอกว่าซื้อแล้วเอาที่มีเจาะรูด้านหลังเนี่ยสำหรับหางอกอันนั้นคุณซื้อมาใส่เองมั้ยคะ
1: ซื้อหมา
0: เอาล่ะ
1: ครับผม
0: เอ๊ะคุณลองใส่เองให้เห็นเมียบ่นอยู
1: ่เล็กไป
0: เอาล่ะฮะ
1: อ่
0: ะก็ข้อความนะขอบคุณมากเลยนะครับช่วงพักเบรกเดี๋ยวอ่ะวิเคราะห์ครึ่งแรกเขาบอกเขาวิเคราะห์ครึ่งแรกหน่อยอ่ะคุณจุนยังไงดูสถิติมา
1: โอ้โหผมว่าทั้ง2ทีมเองก็ยังเรียกว่าเกมมันยังไม่ค่อยไหลลื่นสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันมีจังหวะการทำฟาวล์การตอดเล็กตอดน้อยอยู่ตลอด
0: เฮ้ยคนหรือปลากระดี
1: การตอดแบบว่าอักกระแทกกระทัน
0: ตอดธรรมดาไหม
1: ตอดธรรมดาคร
0: ับ
1: ผม
0: ดีๆนะดีๆนะ
1: เราก็ย้ำจังเลยเออยิ่งดึกๆ ด้วย
0: คุณตอบผิดนี่ถึงกับปิวเลย เออก็คือจังหวะทำฟาวล์แบบไม่หนักมากแต่เข้าตอดเล็กตอดน้อยอัดกระแทกบ้าง
1: คือไม่ให้ฝ่ายที่ได้ครองบอลอยู่ได้เล่นง่ายๆจังหวะจ่ายอะไรก็มีกระแทกมีอะไรตลอด
0: มีเหนียวมีดึงบ้างดึงปล่อยดึงปล่อยนะครับ
1: คือต้องบอกว่าโอกาสในการลุ้นประตูมันยังหาได้น้อยมากจริงนะอย่างที่สถิติขึ้นมาคืออังกฤษครั้งเดียวอาร์เจนตินา2ครั้งอ
0: ่
1: ะ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
1: อันนี้นึงผมสรุปผลฟุตบอลให้หน่อยมีคนขอมา UEFA Champions League นะครับรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับไคโอวาชนะวิเทพ1 วิเทพ 1-0 แล้วก็ที่เตะกันอยู่3คู่

0: นะครับมีบางท่านบอกคอมเมนต์บอกเสียงคุณเอกเบาอันนี้ผมเนี่ยอยู่ใกล้ไมค์มากแล้วนะ
1: อ
0: ยู่ใกล้ไมค์มากแล้วถ้าอาจจะเดี๋ยวกลับเข้ามาฝากทีมงานเพิ่มเสียงไมค์ฝั่งผมหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบรกนิดนึงนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: 倾靓。
1: 文路 story，
2: 贝耶ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
3: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
1: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: ติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461 FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับเข้าสู่การรายงานสดครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับศึกฟุตบอลโลก2026นะครับ
4: ครับ
3: เกมในรอบรองชนะเลิศครึ่งหลังนะครับอังกฤษกับอาร์เจนตินาแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับแจ๊สครับเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเชียร์ครบทุกแมตช์ได้ที่แอปพลิเคชัน Monomax นะครับวันนี้มีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนะครับทางช่องโมโน29นะครับสะดวกทางไหนก็รับชมรับฟังได้นะครับต้องบอกคุณผู้ฟังนะบางท่านไม่เข้าใจบางท่านเห็นใน YouTube บางท่านเห็นใน Facebook ว่าเอ๊ะคุณก็ไลฟ์นี่ทำไมไม่มี
4: ภาพ
3: นะครับเป็นจริงๆเราเป็นคลื่นวิทยุ
4: ครับผม
3: FM 99นะครับรับฟังทางคลื่นวิทยุ FM 99 MHz นะปกติก็จะออกอากาศในคลื่น FM กรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยเราออกอากาศเชื่อมทุกสถานีในเครืออสมท41สถานีทั่วประเทศนะครับบางท่านก็เอ๊ปกติเคยฟังนี่เป็นคลื่นเพลงลูกทุ่ง
4: อุ๊ยคนใต
3: ้คนใต้นี
4: ่ครับผม
3: ปกติกรีดยางอยู่เป็นเพลงลูกทุ่งนี่นะ
4: ทำไม
3: กลายเป็นภาคบอลไปได
4: ้เอ๊ะ2คนนี้มาได้ไงนี
3: ่ก็2คนนี้มาได้อย่างไรแต่ก็สนุกไปอีกแบบนึงกรีดยางไปฟังบอลไปก็เฉพาะช่วงฟุตบอลโลก
4: ครับผม
3: นะครับหลังจบฟุตบอลโลกเราก็ต้องคืน
4: กลับไปเหมือนเดิม
3: กลับไปเหมือนเดิมก็คืออาจจะรับฟังกับทาง FM 99เหมือนเดิมอันนี้หมายถึงคลื่นวิทย
4: ุ
3: แต่ใครที่ติดใจเราแล้ว
4: ทำยังไง
3: ก็ฟังทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect โหลดแอปก็ได
4: ้ครับ
3: นะครับหรือว่าฟังทาง YouTube ทางเฟซไลฟ์ Facebook ของเรา
4: อ
3: ันนี้ฟังได้ทั่วโลกเลย
4: ครับผม
3: บางท่านบอกว่าฟังอยู่อเมริกาก็มีนะฮะฟังอยู่ตลาดกำลังผัดไทยอยู่นะฮะที่ตลาดแม่ต๋ำพะเยา
4: โอ้ไปทั่วทุกพื้นที่นะในประเทศไทยแต่ครึ่งหลังออกสตาร์ทแล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยที่ทั้ง2ฝั่งในครึ่งแรกเนี่ยโดนไปฝั่งละเหลืองนะครับอังกฤษเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันส่วนทางอาร์เจนตินานี่เป็นลิซันโดมาร์ติเนสนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วครับสถิติที่เราแจ้งไว้ในครึ่งแรกคือโอกาสยิงอังกฤษ1ครั้งอาร์เจนตินา2ครั้งแต่ยังไม่ตรงกรอบทั้งคู่นะครับ
3: ครับมาครับอาร์เจนตินาขึ้นมาทางซ้ายนะครับแมคคริสเตอร์ไอ้ที่ปาเรเดสโรเมโรมาที่โมลีน่านะครับครึ่งแรกยัง0-0หลายคนบอกเอ๊ะพี่ครึ่งหลังเขาจะยิงกันไหม
4: โอ้โหก็บอกยากนะถ้าดูจากโอกาสในครึ่งแรกอาจจะต้องต่อเวลาพิเศษนะดูทรงถ้ายังเป็นแบบครึ่งแรกเนี่ยโอกาสยังหากันได้ค่อนข้างน้อยนะครับในการลุ้นประตูแฮร์รี่เคนนี่ก็เงียบ
3: ครับคุณทรงแสกวรรณวิจิตร
4: ครับ
3: ผอ.เบ่งเข้ามาที่สตูเราเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะดำเนินการไลฟ์ทางช่อง TikTok แต่ถ้าไลฟ์ทางช่อง TikTok ปุ๊บเราจะพูดช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นไม่ได้ละ
4: นิดหนึ่งเบียดยิงซัดเซฟไว้ได้ครับพิกฟอร์ดโอกาสของอาร์เจนตินาในกรอบเขตโทษด้านขวาเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฮูเลียนอัลวาเรสอีกครั้งโยกซัดคราวนี้เข้าหน้าต่างครับโอ้โหสองครั้งของฮูเลียนอัลวาเรส
3: อู้
4: ข้ากลัวครับ
3: ครั้งแรกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครั้งที่สองเนี่ยสเปนเนี่ยไปจับบอลพลาดโดนทางเอาฮูเลียนอัลวาเรสเนี่ยเอาบอลไปได้แล้วก็ยิงคราวนี้ได้เข้าข้างตะข่ายแต่แล้วผู้สินให้ลูกเตะมุมเฉยเลยนะครับ
4: โอ้โห
3: โดนใครเปล่าไม่น่าจะโดนใครด้วยนะครับ
4: หลังหักเลยครับเจสเปนจังหวะที่2ที่โดนโยกเนี่ยเตะมุมของอาร์เจนตินาครับทางด้านขวาโดยเลโอเนลเมสซี
3: ่นะครับอาร์เจนได้ลูกเตะมุมนี่น่าจะเป็นเตะมุมครั้งแรกของอาร์เจนตินาเลยนะครับ
4: น่าจะเป็นครั้งที่2นะพี่เอกเหมือนครั้งแรกจะมีไปแล้วครึ่งแรก
3: เมสซี่ครับเล่นจ่ายบอลลึกมาเมสซี่เมสซี่หยอดเข้าไปโอ้โหโดนสโตนครับโขกทิ้งมาโขกกลับเข้าไปทีลิซานโดมาร์ติเนสแอนโทนีกอร์ดอนเข้าถึงบอลช้าไปนิดครับล้ำหน้าเมสซี่เล่นล้ำหน้าล้ำหน้าเอ้าเล่นต่อด้วยผู้สินไม่ได้ว่าอะไร
4: แต่จุดบางดีเลยครับขวางทำให้เมสซี่เองก็ไปต่อไม่ได้ครับสุดท้ายบอลหลุดออกหลังไป
3: เดี๋ยวดูจากมุมนี้ไม่ล้ำนะครับไม่ล้ำนะครับ
4: โอ้โหคือตรงกลางเนี่ยยังมีผู้เล่นอังกฤษเดินขึ้นมาไม่ทันนะครับทำให้เมสซี่ที่อยู่ทางด้านขวาแถวริมกรอบเขตโทษไลน์ไม่ออฟไซด์นะครับ
3: เอลิสอันเดอร์สันครับเล่นกับเบลลิงแฮมสวัสดีแฟนๆทาง TikTok นะครับ
4: ต่อที่ขู่ตาออกหลายช่องทางที่ออกทางตู้เย็นด้วยไหมฮะโ
3: อ้เราจะไลฟ์ทาง TikTok คู่ขนานไปด้วย
4: ครับ
3: แฟนๆทาง TikTok ครับผม
4: อนาคตเราจะไปทางตู้กับข้าวนะฮะโอ้เราออกหลายช่องทางแล้วเงินงงไปหมดละ
3: เออ
4: แล้วผมก็กลัวเผลอเกานู่นเกานี่เกา
3: IG มีมั้ยฮะคุณเจ๋ง
4: โอ้
3: อุ๊ยพูดไม่ได้อีกเอออ่ะกลับเข้าสู่เอ้าอ๋าแล้วครับแอนโทนีกอร์ดอนตัดบอลได้โดนตัดบอลจากซิโคโรเมโรอังกฤษเอาบอลกลับมาได้เร็วบอลริมเส้นด้านซ้ายเจสเปนสเปนเข้าเขตโทษเปิดเข้ามาตรงกลางติดลิซานโดมาร์ติเนสครับกวดทิ้งออกมา
4: โอ้โหรูปเกมดูเปิดกันมากขึ้นนะครับในการออกสตาร์ทครึ่งหลังมาครับคราวนี้เป็นอังกฤษบ้างครับขึ้นมาทางซ้ายโดยเจสเปนเปิดหักเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกข้างมาก่อนยังเป็นบอลทุ่มของอังกฤษครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้าย
3: แฟนรายการเราบอกคุณส่งเสริมบอกหลวงตาให้วิทยุเก่าๆมาตอนแรกจะฟังเพลงลูกทุ่งเปิดมาเจอฟังภาคบอลเลยติดภาคบอลดีกว่าเออเอาครับอังกฤษบีบเอาบอลกลับคืนมาได้เร็วเอเลียสแอนเดอร์สันสโตนมาร์คเกฮีเกฮีอังกฤษแฮร์รี่เคนถอยลงมาต่ำลิสเทมให้ไปทางขวาโรเจอร์สโรเจอร์สเปิดหักได้เข้ามาติดที่ลิซานโดอีกแล้วครับ
4: พยายามจะเปิดจากด้านข้างเข้าไปนะครับอังกฤษแต่ว่าก็เป็นแนวรับอาร์เจนเคลียร์ได้แล้วเอ้าแย่งบอลไปได้ด้วยครับอาร์เจนตินา
3: เป็นการใช้ร่างกายปะทะกันโอ้โหแต่ลงมาได้สวยครับ
4: โรเมโรจิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยโดนบีบ2คนในกรอบโทษกันโยกหนีมาได้ครับ
3: โอ
4: ้โหสกัลลูนี่โอ้โหเท้าจิกพื้นเลยเมื่อกี้
3: นะครับเจสเปนเจอกับซิเมโอเน่เปิดทิ้งขึ้นมาข้างหน้าอ้าวกลายเป็นดีจูบเลยครับแต่หนีไม่ได้หนึ่งโดนรวบตัวไว้ผู้ตัดสินเอาไปเหลืองไปครับไอ้น้อง
4: แหม
3: โอ้รอดตัวมาได้หลายครั้งนี่โดนแล้วครับทางโรเมโร
4: นึกว่าเพิ่งดูไททานิคมาโอ้โห
3: ก
4: ็โอเป็นโอ้แจ็คกับโรสเลยครับโรเมโรไม่ทันแล้วนะครับไปอยู่ด้านหลังของจูดครับโอ้เอามือคว้าด้านหลังไว้เลยโอ้ส่วนก่อนหน้านั้นคริสโรเมโรดูครับโอ้โหขวาซ้ายโยกหนีกอร์ดอนโอ้โหแฟนอาเจนนี่เอามือปิดปากเลยครับโอ้ใจหินเกินพ
3: ่อหลบจังหวะนั้นมาได้แต่สุดท้ายมาโดนเหลืองแล้วก็คู่เซนเตอร์ของอาเจนโดนเหลืองไปทั้งคู่แล้วนะครับเอาละครับบอลอยู่กับสโตน สโตนมาที่เอเลสแอนเดอร์สันให้มาด้านซ้ายแอนโทนีกอร์ดอนมี2คนเลยครับมาขวางไว้โมลิน่ากับทางซิเมโอเน่เอเลสแอนเดอร์สันนี่ฤดูกาลใหม่จะไม่ได้อยู่กับฟอเรสต์แล้วนะคุณจุนนะ
4: ครับก็จะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอเลสแอนเดอร์สัน
3: สโตนเล่นกับริสเจมอังกฤษก็ดึงผู้เล่นนะเจนออกมาจากพื้นที่บ้างเมสซี่เองเกมนี้เขาก็ได้บอลน้อยนะครับไม่ค่อยได้บอลเยอะเท่าไหร่โอ้โหเนี่ยเข้าด้านหลังครับซิเมโอเน่เข้าบอลทำฟาวอยู่แล้วนะครับ
4: คือจังหวะเข้ามาบางทีมันมีไม้มีมือที่ไม่ค่อยเก็บกันนะครับเข้ามาฟาดกระแทกใส่โอ้แต่ปัญหาของอาร์เจนนะตอนนี้คือคู่เซนเตอร์เนี่ยโดนไปเหลืองคู่แล้วนะ
3: ครับ
4: ลิซันโดมาร์ติเนสกับคริสเตียนโรเมโรนี่ทำให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในเกมนี้เล่นลำบากนะครับ
3: โอ้มือของซิเมโอเน่เนี่ยเข้าเกี่ยวเข้าไปที่ลูกตาของสเปนนะครับผู้สินหยุดเกมไปนิดนึงแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อโมเรน่าเล่นกับเอนโซเฟเนเดสคือกลางของทั้งคู่เนี่ยคู่ขี้สูสีกันนะครับทางอาเจเนี่ยได้ทั้งปาเรเดสทั้งเอนโซคุมเกมตรงกลางแมคคาลิสเตอร์นะครับส่วนอังกฤษเองก็เดแคนไรส์เอเลียสแอนเดอร์สันคือเกมที่ต้องการการเตะติดดับน้อยๆเนี่ยมีการปะทะเนี่ยก็เลยต้องยังคงมีทั้งโอ้โหเกือบไปนะครับโมลิน่าตวัดเข้าไปตรงกลาง
4: สกัดผิดเหลี่ยมนะครับชูตบอลพุ่งเข้าหาประตูตัวเองเนี่ยเพื่อนยังเคลียร์มาได
3: ้นี่5นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอาเจนะครับที่ครองบอลได้น้ำได้เนื้อกว่าซิเมโอเน่ให้ไปที่ปาเรเดสปาเรเดสลองกึ่งยิงกึ่งอัดเข้าไปนะครับบอลหลุดหลังประตูไปเลยครับ
4: ปาเลเดสเองนี่ก็ถือว่าเจอนายเก่าอย่างทางทูเคิลนะครับเคยร่วมการกันที่เปเชนะครับ
3: พิกฟอร์ดครับออกไปที่สโตนวิสเซมให้มาที่เคนครับเคนลงมาเอาบอลต่ำเคนวางขึ้นมาข้างหน้าเอาละครับอังกฤษเก็บตกบอลได้เดคันไรส์ริมเส้นด้านขวาโรเจอร์เปิดเข้ามาตรงกลางกอร์ดอนยิงเข้าแล้วครับอังกฤษขึ้นนำ1ประตูต่อ0แอนโทนีกอร์ดอน
4: โอ้โหเอาละครับนับ1แล้วครับสิงโตคำรามอังกฤษครับบอลจากด้านขวาเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วอันนี้กอร์ดอนครับวิ่งมาตวัดลูกนี้ครับผ่านทางเอมี่มาร์ติเนสเข้าประตูไปครับ 1-0 ครับโอ้ประตูที่4ในนามทีมชาติอังกฤษนะครับขออันนี้กอร์ดอนโอ้โหเบคแฮมลุกขึ้นปรบมือเลยครับเซอร์เบคแฮมโอ้จังหวะแฮร์รี่เคนนะครับลงต่ำไปแล้วก็เปิดแบบคอร์เตอร์แบ็กเลยครับทิ้งขึ้นมาด้านบนทางขวาลิซานโดมาร์ติเนสสกัดแล้วบอลมาเข้าทางเดคไลซ์ไหลต่อมาทางขวาให้โรเจอร์มองทางกอร์ดอนแล้วเปิดเข้าไปวิ่งสอดมาตรงนี้นี่ทางโมลิน่าไม่ทันระวังด้านหลังนะครับแล้วเป็นกอร์ดอนโฉบมาแปรด้วยขวาครับโอ้โหเข้าเหลี่ยมเสาไกลเอมิโน่มาร์ติเนสพยายามจะพุ่งปัดแล้วแต่ไม่ถึงนะครับโอ้โห
3: สุดยอดครับการเข้าทำของกริดลูกนี้คือแม้ว่าแฮร์รี่เคนครับจะถอยตัวลงมาต่ำแต่จังหวะเปิดเขาเนี่ยก็นำมาซึ่งประตูนะครับ
4: เอ๊ะกอร์ดอนนี่เคยอยู่ทีมไหนนะครับพี
3: ่นิวคาสเซิลครับผม
4: อ๋ออีกทีมนึงไงทีมนึง
3: จำไม่ได้แล
4: ้วแม่เป็นไงฮะ
3: 1-0 ครับอังกฤษขึ้นนำ
4: โอ้อันนี้กอร์ดอนครับนาทีที่55ครับ
3: โอ้อังกฤษ1อาร์เจนตินา0ครับ
4: โอ้โหแบบนี้นี่จะกลายเป็นว่ารีแมตช์รอบชิงยูโร2024หรือเปล่าเพราะสถานการณ์ตรงนี้มันจะเป็นสเปนอังกฤษนะครับ
3: สิงโตจะเจอกับวัวทิงหรือเปล่า
4: แต่ว่าก็ยังเหลือเวลาเยอะให้กับฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่านะครับโอ้จริงๆอาร์เจนตินาเนี่ยเริ่มต้นครึ่งหลังน่ากลัวนะครับโอกาสจากคูเลียนอัลวาเรสแต่ว่ากลายว่าตอนนี้อังกฤษนับ1ไปก่อนแล้วนะครับจากอันนี้กอร์ดอน
3: ดุงดุงดุงดุงมาแล้วนะครับนี
4: ่นนมา
3: เ
4: หรอนี่นนไปหลบอยู่ที่ไหนเนี่ยดุงดุงดุงดุงเนี่ย
3: ทำไมอ่ะ
4: น้องนนน้องนน
3: นนไหน
4: เอกลักษณ์นนนี่ไงนนนี
3: ่อ๋อ
4: นนนี่มาดูเอเก
3: ้บอกพระบอกท่านนี้บอกพระเจ้าโปรดเมตตาให้อังกฤษชนะ3ลูกสวย
4: นอนตะดุ้งอยู่บ้านเลย
3: ไม่เคยไม่ค่อยได้ฟังช่วงนนท์ไงทำงานอยู่ช่วงนั้นอ้าวโอ้โหเซเมลเน่พาบอลเข้าเขตโทษเซเมลเน่สเปนเสียบแม่นเหลือเกินโอ้โหเจ็ดทูเข้าสเปนเป็นไงครับคุณจนเสียบแม่นมาก
4: โอ้โหเสียบจังหวะนี้นี่เพื่อนเข้ามาเฮดกันลั่นเลยครับโอ้เสียบแม่นมากครับจิ้มโดนฮิปบอลครับจังหวะที่จูเลียนเซเมลเน่กำลังกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาครับโอกาสทองอาร์เจนติน่าไม่ได้จบครับเจสเปนช่วยเซฟไว้ได้ทัน
3: ขอทำหนังสือไปยังเจสเปนนะครับที่ก่อนหน้านี
4: ้เป็นไง
3: ค่อนขอดค่อนแคะ
4: พี่ต้องอัดคลิปขอโทษ
3: ผมจะอัดคลิปขอโทษผมจะขอโทษกับสิ่งที่ผมได้ทำลงไป
4: เราเอาอย่างนะเราอย่างนะ
3: เอาอย่างนะเอาอย่างนะเปิดเข้าไปนะครับเมซี่โดนโขกคิกมาครับแฮร์รี่เคน
4: เอาเลยครับโอ้เกมน่าจะเดือดขึ้นเลยครับเพราะตอนนี้อาร์เจนติน่าต้องบุกใส่แล้วนะครับเพื่อเอาประตูตีเสมอ
3: เดี๋ยวผมจะโพสต์ขอโทษเจสเปนนะครับ
4: ครับ
3: ขอโทษสิ่งที่ผมได้ทำลงไป ที่ ผมได้ทำผิดพลาดไป
4: เราดินะงานไม่หานะ
3: ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์เสียหายผมขอโทษจริงโอ้โหสุดยอดนี้เปน
4: โอ้โหแต่ว่าจังหวะวางบอของแฮร์รี่เคนนี่ก็สุดยอดนะตรงกลางสนามลงไปต่ำเมื่อสักครู่นี้แล้วทิ้งขึ้นไปด้านบน
3: บอกอังกฤษขอล้างแค้นมาปี98ต้องล้างไปยังปี86นู่นด้วยซิโมเน่ครับให้มันกลางเอนโซเฟรนเดสเอนโซเฟรนเดสหยอดไปนู่นเลยครับเอ้าพิกฟอร์ดโดนชนนะฮะบอลออกหลังไปนะครับแต่จากนั้นพิกฟอร์ดโดนซิเคโรเมโรเข้ามาหนุนแล้วล้มลงไปครับ
4: คริสเตียนโรเมโร
3: คริสเตียนโรเมโรเมื่อกี้ผมพูดซิเคโรเมโรไปหลายรอบแล้ว
4: ครับ
3: แล้วคุณก็ไม่เบรกผมเลยซิเคโรเมโร
4: คนเรามันเผลอได้ไงผมก็เลยอ่ะก็พี่คงเผล
3: อ
4: โอ้โหแต่ว่าจังหวะเปิดมอร์แกนโรเจอร์สน้ำหนักมันเป๊ะมากนะครับแล้วกอร์ดอนก็ยิงได้ดีด้วยครับไม่ได้เน้นแรงครับเน้นทิศทางโอกาสในการยิงตรงกรอบฝั่งละหนึ่งนะครับแต่ว่าอังกฤษนำไปแล้ว 1-0 นะครับ
3: แล้วผมไม่น่าจะเผลอแค่เกมนี้นะผมเผลอมาหลายเกมแล้วด้วยเอ้าโอ้โหเมซี่ได้บอลในเขตโทษโดนเกย์ฮีเข้ามาบล็อกจังหวะแรกแล้วหูเอเลนเดอร์สันเข้ามาช่วยจังหวะที่สองอังกฤษรอดตายโอ้ปาเลเดสมาอังกฤษเนี่ยจะประมาทไม่ได้นะครับจังหวะที่อาร์เจนติน่าฮึดฮึดอ้าวเคนอู้ยเกือบไปนะครับโดนบีบทางด้านหลัง
4: เคนโดนบีบหน้าบีบหลังครับโอ้ยังดียังใจเย็นครับจิ้มบอลทิ้งออกข้างไปได้ก่อน
3: โอ้อาร์เจนโมโหแล้วโมโหแล้วครับเมซี่ให้มาคือตอนนี้อาร์เจนเริ่มบุก
4: เบยแล้วต้องเบยแล
3: ้วแล้วเมซี่เองก็ไม่ได้ถอยตัวลงมาเล่นต่ำแล้วครับขึ้นไปยืนอยู่ในแนวสูงสุดนะครับเล่นกับแนวรับของอังกฤษเลย
4: ผมไปดูในโลกออนไลน์ดิขอโทษขอโพยเจ็ดสเปนกันใหญ่เลยนะ
3: อัดคลิปขอโทษได้ไหมขอโทษกับเส้นทางที่ผิดพลาดที่ผมได้วิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับ
4: เอาไปเอาสิโอ้แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่อาร์เจนติน่าขึ้นมากดดันใส่อังกฤษนะครับพยายามหาช่องจ่ออยู่ครับเพื่อเอาประตูตีเสมอ
3: ยังมีบอกว่าระบบเสียงไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาคือเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเนี่ยมันมีบางจังหวะที่ผมอาจจะแบบเฮไงแล้วถอยตัวออกมา
4: ใช่อุ้ยเอ็นโซเฟนเดสยิงไกลครับแต่ว่าคราวนี้โด่งไปเยอะ
3: แต่ทีมงานเสียงของเราปกติเนาะฟังทางวิทยุปกติเนาะ
4: เอ้ยพี่เจ๋งไม่เตะลำโพงป่ะเนี่ยเตะปักไม่เตะลำโพงอะไรเปล่า
3: คือที่เสียงอาจจะไม่เดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ระบบเสียงไม่ดีคือเวลาผู้บรรยายไงผู้บรรยายเราก็แบบออก
4: ลุ้นจัดลุ้นจัด
3: ลุ้นจัดเลย
4: โอ้ส่วนจังหวะสอนขึ้นมาของกอร์ดอนเหลือๆครับออนไซด์ครับ
3: โอ้โหขนาดนี้ยังทำกราฟิกอีกอ่ะ
4: ให้เราดูให้เราดูชี้แจงมันชัดเจน
3: อาเจนตามหลังอยู่นะครับ0-1ถ้าอังกฤษจบที่สกอร์นี้ได้ก็จะผ่านเข้าไปเล่นในนัดชิงชนะเลิศนะครับ เดี๋ยวผมเบิกงบใหม่เลยคุณเจ๋งเอาไมค์แบบที่ผู้บรรยายเมืองนอกเขาไปภาคในสนามอะที่เขาจะเป็นติดอยู่ที่ปากอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะคือเวลาบรรดามันจะติดไง
4: เอาเมาส์ก่อนดีกว่าก่อนจะซื้อมาเอาเมาส์ให้มันใช้ถนัดก่อน
3: เฮ้ยคุณสับพยอกเหรออู้หัวเจนขึงมาตอนนี้บอลอยู่ริมเส้นด้านซ้ายตายาฟิโก้ให้กลับมาบอลอยู่กับทางแมคคาลิสเตอร์จับให้ดีนะเนี่ยแมคคาลิสเตอร์เนี่ยบอลเกมแบบนี้นี่ชอบยิงเหลือเกินปาเลเดสมีพื้นที่ให้เมซี่เล่นสั้นกับทางแมคคาลิสเตอร์อังกฤษตอนนี้เนี่ยเฮ้ยพี่ตั้งรับเร็วไปไหมอ่ะพึ่งจะในทีนี้60
4: โอ้คือส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอัจเจนเองก็เรียกว่าต้องพยายามบุกแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็มาเคาะใส่อังกฤษอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษอังกฤษครับระยะมาสัก30หลา
3: คือบอลอันตรายของอาเจเนี่ยเป็นจังหวะบอลเร็วอะที่เวลาเมสซี่ทำชิ่งหรือแตะจังหวะเดียวอะไรเงี้ยคุณจุนก็ต้องระวังนะครับอังกฤษหรือวันนี้จะมีช่วงท้ายๆเกมจะมีแดนบิดลงมาไหมคุณเจ๋ง มาลงมาเติม เอ้คุณจุนงง
4: คืออะไร
3: คุณเจ๋งไงเขาเล่นทายภาพวันที่คุณเล่นอะ มีแดนแล้วก็ทำอย่างนี้เบิร์นเนี่ยเบิร์นมอไซค์นี่เขาทายแดนบิด
4: อ๋อครับผมโอ้โหสุดยอดเลย
3: อังกฤษก็พยายามจะหาจังหวะเล่นโต้กลับนะครับแล้วก็โอ้โหถ้าเจอเหมาะสักทีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะสวนอาเจนน็อกได้เหมือนกันขึ้นมาทางขวานะครับมอร์แกนโรเจอร์สอังกฤษยังไม่ได้ขยับปรับเปลี่ยนแทคติกหรือเปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรนะคุณจุนนะ
4: ครับผม
3: ตอนนี้ทั้งสองทีมยังไม่ได้เปลี่ยนตัวโอ้อาเจนพูดถึงมาทันทีเลย
4: อาเจนเดี๋ยวจะมีการ
3: ขยับ
4: เปลี่ยนตัวคนแรกนะครับนิโก้กอนซาเลสครับตัวเกมรุกด้านข้างครับ
3: เปลี่ยนตัวครับอาร์เจนตินา
4: เครียดแล้วครับตอนนี้ลิโอนัสกาลูนี่
3: นี่น่าจะเป็นการตามหลังผู้สู้ครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ของอาเจนนะ
4: เอาเรโนปาเลเดสออกนะครับ
3: ส่งนิโก้กอนซาเลสครับลงมาเล่นแทนครับอาร์เจนตินาในครองบอลมากกว่านะครับ 53% นะครับอังกฤษเนี่ยถ้าเอาแบบสถิติแบบละเอียดนะคุณจูนอังกฤษแค่40แล้วบอลเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองของใครใน 7%
4: ครับคืออาเจนอาจจะมาเคาะใส่ในแดนของอังกฤษแต่ยังเจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ค่อยได้นะครับนับตั้งแต่ที่เสียประตูไปแต่ก็ตอนนี้ก็ขึ้นมากดดันได้ดีแล้วครับ
3: เมซี่หยอดลึกไปเสาใกล้โขกย้อนกลับมาโอ้โหยังมีสโตนครับช่วยเดแคไลท์หวดทิ้งมาไปติดบล็อกของแมคคาลิสเตอร์ครับ
4: เปิดได้สวยนะครับในกรอบของตัวด้านซ้ายเมื่อครู่นี้ครับเมซี่แล้วเป็นทางนิโก้กอนซาเลสพยายามจะมงย้อนกลับมาให้ทาเกฟิโก้แต่ว่าจอห์นสโตนครับชิงจังหวะมงเคลียร์ได้ก่อนไม่นั้นมีโอกาสได้มงค่อนข้างที่จะจ่ออยู่เหมือนกันนะครับทางตากิฟิโกเมื่อสักครู่นี
3: ้แอนโทนีกอร์ดอนเป็นนักเตะคนที่4ของอังกฤษนะครับพี่จุนนะที
4: ่
3: ทำประตูได้ในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกนะฮะต่อจากเซอร์บอบบี้ชาร์ตันแกลลี่ลินิเกอร์นะฮะคีแลนทิปเปียและแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเป็นคนที่4ทิปเปียก็คือยิงฟรีคิกใส่โครเอเชียเม
4: ื
3: ่อเวิลด์คัพ2018นะครับเอาละครับสเปนให้มาตรงกลางเคนโอ้โหนี่เหมือนจะเป็นมิดฟิลด์แล้ววางไปทางขวาว่างเลยครับกอร์ดอนไอ้ขออภัยเป็นลิเซมครับเอาบอลลงได้ลิเซมคืนกลับมาได้ครับยิงอัดนี่เข้ามาโอ้โหดีแล้วไม่กระชอก
4: โอ้โหกระชอกมานี่จูดเป็นครับซ้ำจ่อๆเลยครับเอาแหมจะรีบออกบอลเร็วไปสะดุดบอลแล้วอังกฤษแย่งบอลกลับมาได้ครับไม่ฟาวนะครับ
3: แหมเคนยิงติดบล็อกนิดนึงผู้สินไม่ว่าอะไรครับคือจังหวะที่เอนโซมีไปปะทะกับเดคันไรท์เนี่ยพยายามล้มลงไปเรียกฟาวล์หรือผู้สินไม่ได้ให้นะครับ
4: เอ๊ะนี่เขาบอกว่าดูช่องสดอาร์เจนตินานำไปแล้วช่องสดช่องไหนครับเนี่ย
3: เอาพิมพ์ผิดหรือเปล่า
4: อ๋อนี่ก็บอกว่าไม่ได้ตามหลังครั้งแรกกะอียิปต์ไงที่พลิกแซงชนะ
3: อ๋อใช่เพราะว่า
4: ตาม2
3: ตาม20เลยอังกฤษโอ้โหดิคลายหมดแล้วเหรอ
4: โอ้โหแต่วันนี้วิ่งเยอะนะดิคลายเนี่ยเป่าปากเลยครับโอ
3: ้โห
4: แต่เจ้าตัวยืนยันนะครับว่าฟิต 100% แล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีอาการป่วยนะครับโอ้โหแฟนอาร์เจนตินาตอนนี้ก็ลุ้นหนักหน่อยนะครับทีมเสียเปรียบอยู่แต่ก็ได้ลุ้นจากเตะมุมครับทางด้านซ้ายฮาเวียร์ซานิตีครับนี่ก็ตำนานทีมชาติอาร์เจนตินาเหมือนกัน
3: เตะมุมอังกฤษเคลียร์มาได้ครับจูดเบลลิงแฮมโอ้โหครึ่งหลังนี่หายไปเลยนะจูดก็บทบาทกับเกมน้อยนะครับจูดเบลลิงแฮมอินโซเฟเนเดสให้มาที่ซิเมโอเน่ซิเมโอเน่ไหลมาในเขตโทษตายาฟิโก้เปิดติดบล็อกครับออกหลังอาร์เจนได้ลูกเตะมุมครับกองเชียร์สาวๆอาร์เจนตินานี
4: ่เป็นยังไงฮะ
3: น่ารักนั่นเลยคมๆนั่นเลย
4: แจ่มมาก
3: ครับ
4: พูดถึงซานิตินี่เขาก็เป็นคนที่ยิงประตูได้ในปี98ด้วยนะที่เกม90นาทีเสมอกัน 2-2 นะครับวันนั้นอังกฤษเป็นเชลเลอร์กับโอเว่นส่วนอาร์เจนตินาเป็นบาติสตูต้ากับฮาเวียร์ซานิติเตะมุมทางขวาโดยเมสซี่
3: นี่จะเตะบอลบ่อยเตะมุมบ่อยไปแล้วนะครับอาเจเนี่ยบุกหนักเลยโมลีน่าครับโมลีน่าออกมาริมเส้นด้านขวาเมสซี่เมสซี่เปิดมาแล้วนั่นไงโอ้โหแอนโทนีไม่ใช่แอนโทนีสิพิกฟอร์ดเซฟครับพิกฟอร์ดแต่เหมือนจะมี
4: ไม่ค่อยได้ยิน
3: มันก็ลับๆอย่างเงี้ยแหละ
4: โอ้โหยังหล่อครับจังหวะครอสจากด้านขวาเข้าไปแล้วหูหม่งจริงๆตรงนี้ถือว่าระยะค่อนข้างจ่อเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่ว่าปฏิกิริยาของพิกฟอร์ดครับล้มตัวไปทางขวาปัดบอลลูกหม่งของนิโก้กอนซาเลสได้ครับโอ้ถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟ
3: อ่ะที่ผ่านมาผมขออภัยด้วยเดี๋ยวผมอัดคลิปขอโทษให้อีกพิกฟอร์ด
4: 2นักเตะคุณต้องรวมกอดอนด้วยนะนัดแรกคุณก็ด่ากอดอนนะ
3: ได้ๆๆนะผมขอโทษกับสิ่งที่ผมทำลงไป
4: เรา
3: ไปแล้ว
4: เราเลยนะงานไม่หาอะไรครับไฮเดรชั่นเบรกในครึ่งหลังสิงโต3ตัวครับ
3: ไอ้3ตัวตัวเดิมอ่ะไปดูทุกเกมหาตัวเก่งนะคุณ
4: สุดยอด
3: ไม่รู้หมดไปเท่าไหร่นะครับทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยสิงโต3ตัวเนี่ย
4: โอ้แล้วยิ่งถ้าไปสมมติว่าไปซื้อแบบรีเซลเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นระดับไม่รู้กี่แสนอ่ะ
3: ผมว่าหมดเยอะอ่ะช่วงพักเบรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณแจ็คนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax นะครับแล้วก็แคมเปญเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปโหวตทีมที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกกันได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับของรางวัลรออยู่นะครับรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน600,000 บาท
4: พี่ดูที่ลอนดอนเนี่ยภาพตัดมาให้ดูโอ้โหเฮกันลั่นครับ
3: ครับ
4: โอ้แฟนอาร์เจนตินานี่โอ้โหทำหน้าเย๋เกเลยหลังจากทีมตามหลังครับโอ้แต่ก็ต้องชมจังหวะวิ่งสอดขึ้นไปของกอร์ดอนแล้วก็ยิงฉลาดด้วยนะครับแปลให้บอลมันหนีมือทางเอมิลิโอมาร์ติเนสเข้าไป
3: โอ้โหกล้องจับไปที่หน้าของคอบบี้เมนูฮะหน้าคอบบี้เมนูตอนนี้เนี่ยอย่าได้ถือซองอะไรนะฮะบอกทำบุญไหมครับอะไรเงี้ยไม่ได้บอกบุญมานี่ไม่รับเลยหน้าเป็นตรูดเลยทีเดียว
4: อยากเล่นเลยครับ
3: อยากเล่น
4: โอ้ส่วนจังหวะของอาร์เจนตินาเมื่อสักครู่นี้ครับเมสซี่เปิดไปสวยมากนะครับนิโก้กอนซาเลสชิงเหลี่ยมได้เปรียบมาร์กเกฮีแล้วนะครับแต่ความยอดเยี่ยมของจอร์แดนพิกฟอร์ดครับสุดยอดผู้สาประตูครับโอ้ล้มตัวปัดได้อย่างไวครับ
3: นี่ถ้าผมเป็นโทมัสทูเคิลนะคุณจุน
4: ยังไงฮะ
3: ผมจะต้องสั่งลูกทีมแล้วว่าตอนนี้บอลด้านข้างริมเส้นของอาร์เจนตินาจากเมสซี่
4: ต้องเปิดเมสซี่ให้ดี
3: ไม่ได้แล้วอันตรายมากต้องบล็อกก่อนจังหวะเปิดอะปล่อยให้เปิดไม่ได้เลยนะครับคือถ้าตัวฟูลแบ็ก2ฝั่งหลว
4: ม
3: ยืนห่างให้เมสซี่เงยหน้าเปิดเมื่อไหร่
4: น
3: ี่ผมบอกเลย
4: ขาวช้างทองอยู่แล้วนะฮะนี่ให้ดูอีกครั้งนึงนิโก้สเตเลสก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับหม่งเช็ดลูกนี้ครับแต่ว่าปฏิกิริยาของพิกฟอร์ดครับโอ้แยกเขี้ยวเลยครับ
3: นี่กอร์ดอนแบงค์ หรือเปล่า
4: เอากรอนแบงค์รวมกับปีเตอร์ชิลตัน
3: เอ้ยสุดยอดเลยทีเดียว
4: เปลี่ยนกรอนออกนะครับเอาเอสลีย์คอนซ่าลงมา
3: เริ่มที่จะเน้นเกมปลอดภัยมากขึ้นนะครับเอาคอนซ่าลงมาเอาปีกออกเอากองหลังลงมาครับส
4: ่
3: วนอาเจนโอ้โหจัดหนักทีเดียว3คน
4: โรดริโกเดปอนะครับนิกเอาโอตาเมนดี้ลงมาอีกคนหนึ่งเป็นกอนซาโลมอนเตรียลนะครับโอ้เปลี่ยน3คนแต่ส่วนหนึ่งคือที่ต้องเอาโอตาเมนดี้ลงมาเพราะว่าคือคู่เซนเตอร์มันมีใบเหลืองทั้งคู่นะครับดูเหมือนว่าจะถอดเดี๋ยวดูว่าถอดใครครับแต่มีแบ็คขวามีมิดฟิลด์มีเซนเตอร์ลงมานะครับอาร์เจนติน่า
3: ครับมอนทีลนี่เป็นหนึ่งในคนยิงจุดโทษนะครับที่ทำให้อาร์เจนติน่าย
4: ิงลูกสุดท้ายเลยแหละ
3: ใช่
4: มอนทีล
3: กอนซาโลมอนทีลนะครับในเกมที่ยิงจุดโทษกับฝรั่งเศสแหละ
4: ก็เอาลิซันโดมาร์ติเนสออกนะครับเอานาเอลโมลินน่าออกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกไปก็เป็นจูริโน่ซิเมโอเน่นะครับเปลี่ยน4คนแล้วนะครับอาร์เจนติน่าตอนนี้มีนิโคลัสโอตาเมนดี้กอนซาโลมอนเทียลแล้วก็เดปอนะครับแล้วก็นิโก้กอนซาเลสที่ถูกขยับเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงหลังนะครับล่าสุดนี่เปลี่ยน3คนนะครับทางสกาโลนี่
3: บอกสวัสดีครับฟังจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจากคุณแสวงนะครับวันนี้จะมีตอตอยอทอยอมอมั้ยฮะตอตอคือ TikTok
4: อ๋ออื
3: มยอมอนี่ยาเมา
4: เอาเ
3: อ้อังกฤษ1 0นะครับอังกฤษมาแล้วนะฮะอ้าวก็พี่เอกชงหวานหวานหินกิ้งลิงกับหมาทำไมจุดรับไม่ได
4: ้เก๋าเก๋าเกิน20ปียัง
3: เกิน
4: ใช่ไหมเพราะผมยังเรียนมหาลัยอยู
3: ่ไอ้
4: ผมมัธยมมึง
3: บอลมาปี2006พอดี
4: อ๋อ
3: 20ปีพอดีอ่ะอาร์เจนตินามานะครับฮูเลียนอัลวาเรสพาบอลโอ้โหแล้วข้างหน้ามีพยายามจะตัววิ่งทำทางอยู่นะครับทางนิโก้เอนโซมาที่เดอพอออกมาให้พี่เมซี่อ้าวแล้วมอนทิลหยอดเข้ามาโอ้โหลีสเจมยังช่วยเคลียร์มาได้นี่เลยครับบอลริมเส้นของอาร์เจนติน่าเริ่มมาแล้วครับอื้อหือคือปล่อยแบบนี้เยอะๆไม่ดีนะครับคือสถานการณ์ตอนนี้คืออาร์เจนจังหวะเข้าทำได้แต่จังจบไม่ได
4: ้ซึ่งคือได้โยนได้เปิดเข้าไปแล้วล่ะตอนนี้อ
3: ังกฤษต้องหยุดจังหวะพวกนี้ให้ได้นะครับแต่ยาฟิโก้ครับ
4: อังกฤษตอนนี้เหมือนเล่น3เซนเตอร์แล้วนะครับ
3: ใช่
4: มาร์เกฮีจอห์นสโตนเอสลีย์คอนซ่านะครับแบ็คซ้ายคือเจสเปนแบ็คขวาคือลิสเจมครับเนี่ยเหมือน5-3-2อ่ะตอนนี้การยืนอยู่ตรงเนี้ยในเกมในแง่เกมรับนะครับ
3: แน่จริงก็เจาะเข้ามาอังกฤษบอกนี่เน้นรับเต็มที่มาด้านขวาครับทางมอนทิลให้มาเมซี่ขยับหาช่องอยู่แล้วก็เล่นกับเอนโซ่เฟรนันเดสบอลมาที่เดอร์พอหยอดนี่ไงโอ้โหยอะไรวะน่า
5: บอลนะพวกคุณ
3: โอ้โหจอแดนพิกฟอร์ดมงจอมเซฟได้โอ้โหตายตายตาย
4: นี่คุณต้องอัด2คลิปแล้วนะคลิปแรกไม่พอนะ
3: โอ้ตายละ
4: โอ้โหแม็กลิสเตอร์มงจอครับแต่พิกฟอร์ดปัดได้เฉยมือขวาเอาอาเจนทางขวามาบอลเทียวโยนลูกนี้มงเอ้าบอลยังลอยโด่งในกรอบเขตโทษอังกฤษต้องเคลียร์ไว้ก่อนครับ
3: ขู่นี่ครับคือกลายเป็นบอลริมเส้นของอาร์เจนติน่าอันตรายจริงๆครับบอลอยู่กับฮูเลียนอัลวาเรส
4: โอ้โหแต่บอลโยนด้านข้างอาร์เจนนี่เตือน 2-3 รอบแล้วนะครับ
3: มาอีกแล้วเราป้องกันไม่ได้เลยนะครับจากริมเส้นเนี่ยมาอีกแล้วเดี๋ยวพอหยอดนี่ไงตรงตัวโอ้โหพิกฟอร์ด
4: โอ้แหมมีดึงจังหวะรอนิดนึงด้วยนะครับแล้วค่อยตะปบรับครับจังหวะที่พยายามจะเข้ามาชาร์จซ้ำของแมคอลิสเตอร์โอ้ร่างทองครับวันนี้จอแดนพิกฟอร์ด
3: โอ้โห
4: เรายังไม่เห็นภาพช้านะจังหวะเซฟลูกมงทีแรกของแม็กลิสเตอร์นะครับโอ้โห15นาทีสุดท้ายโดยประมาณครับตอนนี้76นาทีผ่านแล้วนะครับดูอีกครั้งเดอะปอบเปิดเข้าไปโอ้โหมงจอคนเดียวแล้ว โอ้โหไปเซฟได้เฉยครับน่าจะเป็นเท้าเซฟด้วยนะพิกฟอร์ด
3: แล้วเซนเตอร์3คนแต่ปล่อยให้แมคคริสเตอร์ที่ตัวเล็กๆเนี่ย
4: ยืนได้เฉยเลย
3: โล่งๆอีกต่างหาก
4: โอ้
3: โหโอ้โหแนวรับอังกฤษนะฮะเริ่มจะมีช่องโหว่อาเจนไมทิงริมเส้นเมสซี่ครับริมเส้นด้านขวามีตัวยืนพิงเส้นอยู่มอนเทียลนี่ครับได้เล่นตลอดเหมือนกันริมเส้นเดอพอการแก้เกมของทางสกาลูนี่ก็ที่เกมมาดีขึ้นทันตาเลยนะครับเมสซี่หยอกเขาไม่ได้เขตโทษโคกับลูกอ่างโอ้ยหลุดเสาไกลเกือบไปประตูโอ้อาเจนติน่าบุกหนักเลยครับตอนนี
4: ้โอ้โหมงย้อยไปเสาไกลนะครับนิโก้กอนซาเลสบอลเปิดแต่ว่ามีธงอยู่ดีครับลายของนิโก้กอนซาเลสอู้แต่พิกฟอร์ดเริ่มจะโวยเพื่อนแล้วนะครับโอ้โหปล่อยอาเจนเปิดเอาเปิดเอาครับโอ้โหเหลื่อมนิดเดียวครับถ้าแบบนี้จังหวะขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษของนิโก้กอนซาเลสแล้วพยายามจะมงย้อนกลับไปที่เสาไกลนะครับ
3: โอ้โหวันนี้นี่จอร์แดนพิกฟอร์ดกินอะไรเข้าไปครับ
4: โ
3: อ้โอ้
4: ช่วงนี้ห้ามยืมตังค์ครับเหนียวเหลือเกิน
3: กองเชียร์อาเจนยังไม่หมดหวังนะครับเพราะว่าเวลายังเหลืออีก13-14นาทีก่อนเข้าช่วงทดเจ็บนะครับ
4: คือดูจากรูปเกมเนี่ยอาเจนโอ้มีหวังในการลุ้นตีเสมอแล้วครับเพราะว่าโอ้ตอนนี้บุกต่อเนื่องแสงอังกฤษอังกฤษตอนนี้รับเต็มที่ครับ
3: โอ้คอนซ่าครับสกัดถึงก่อนทางนิโก้กอนซาเลสบอลกลับมาเป็นของอาร์เจนตินาครับโรเมโร
4: ตอนนี้เรียกว่าเล่นแทบจะฝั่งเดียวครับในแดนอังกฤษครับเป็นการคลองบอลเอ้าเมสซี่โดนตัดบอลไปไม่ฟาวด้วยครับโมแกนโรเจอร์ลุยขึ้นมา
3: โอ้โหผ่านครึ่งสนามมาแล้วอังกฤษจะโต้กลับโต้ดีๆนี่มีประตูเลยนะครับโมแกนโรเจอร์ทางซ้ายมีเคนโมแกนโรเจอร์โอ้โหยิงไปติดบล็อกโอตาเมนดี้แหมคือเสียดายของนะครับจังหวะโต้จ่ายขึ้นมาไม่ดีอีกนี่ครับนานๆจะได้โต้ขึ้นมาทีอังกฤษไม่ได้จบแบบมีหวาดเสียวหรือให้ประตูเซฟก็ยังดี
4: โคต้าที่5เห็นแวบๆเมื่อกี้ข้างสนามเราตาโลมาร์ติเนสจะลงมาอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนใครครับสกาโลนี
3: ่โอ้โหจะเปลี่ยนช้าไปไหมเนี่ยเราตาโลอ่ะอ่ะมาต่ออาเจนครับบุกต่อครับซายาฟิโก้ให้มาที่เอนโซ่เฟร์นันเดสโอ้โหตอนนี้อาเจนเนี่ยทิ้งคริสเตียโนโรเมโรอยู่ข้างหลังคนเดียวแล้วนะครับเมสซี่เนเมสซี่เจอเคนขวางอยู่โอ้โหต้องย้อนหลังกลับมาตั้งใหม่เลยครับต้องคืนประตูคืนประตูตายาฟิโก้ครับให้มาตรงกลางแมคคาลิสเตอร์อาร์เจนตินาบุกต่อครับริมเส้นด้านขวามอนทิลเอาอีกแล้วปาเรเดสเอาขออภัยเดอพอให้มาที่เอนโซเมสซี่โดนแซะทางด้านหลังแล้ว2คนแซะยังไม่ได้เมสซี่ให้ที่โอตาเมนดี้ลองหยอดเข้าไปในเขตโทษเสาไกลโคกลับมาโอ้โหไม่ได้นะครับอาร์เจนตินาแฮร์รี่เคนโดนทำฟาวล์ครับ
4: โอ้จังหวะนี้เคนก็อาศัยจังหวะเก๋าเลยครับบางเอาเป็นฟาวล์ครับจังหวะนี้แล้วทางอาร์เจนตินาจะเปลี่ยนเกมรุกเพิ่มกองหน้าไปอีกคนนึงครับเอาลาวตาโร่มาร์ติเนสลงไปเล่นแทนทางด้านของตาเกฟิโก้นะครับตอนนี้บุกแหลกครับทางสกาโลนี่อ้าวแล้วลิสเจมดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บครับจังหวะโยนทางซ้ายของตาเกฟิโก้เปิดมาเมื่อสักครู่นี้นิดมันสูงไปหน่อยครับจะให้ทางด้านของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์แล้วก็จังหวะจะตีลังกายิงของโอตาเมนดี้ครับก็โดนหม่งเคลียร์ได้ก่อน
3: โอ้เจ็บครับทางลิสเจมครับอังกฤษจะเปลี่ยนน่าจะต้องเปลี่ยนแหละครับลิสเจม น่าจะยังไงครับเปลี่ยนแล้วครับเอานิโก้ไรรี่ครับโอ้โห
4: แบบนี้ก็น่าจะโยกเจสเปนไปทางขวาอ้าวมีแดนเบิร์นอีกคนนึงด้วย
3: หลายคนแล้วครับ
4: โอ้แต่ว่าคือตอนนี้มันต้องอาจจะต้องเปลี่ยนแดนเบิร์นแหละลูกกาอากาศนะครับแกตัวสูงใหญ่อยู่แล้วเอาโอไลลี่ลงมาเอาแดนเบิร์นลงมาหนึ่งคนที่โดนถอดออกแน่ๆคือลิสเจมออกไปแล้วนะครับแล้วแดนเบิร์นลงไปแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเดคาไลส์ครับที่โดนถอดออก
3: คือรอบนี้เนี่ยฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยการเปลี่ยนตัวนี่ดูกระชับขึ้นนะคุณหยวนนะ
4: สิบวิ
3: ใช่ดูเร็วดีอย่างนี้ไม่มียืดยุดยืดยาดถ้าเอากฎนี้มาใช้ในแถบบ้านเราบ้างก็ดีนะหมดสิทธิ์นอนเปิดยาวขึ้นมาครับทางจอร์แดนพิกฟอร์ดอังกฤษได้ขึ้นมากดดันอ้าวแต่บีบช้าไปหน่อยเขาก็เล่นเร็วมาที่เดอร์พอลครับเอนโซ่เฟอร์นันเดส
4: โอ้ตอนนี้เหมือนเป็น 5-4-1 นะครับ
3: เลโอเนลเมสซี
4: ่โอเลนี่ลงไปไปเล่นมิดฟิลด์นะเจสเปนยังยืนทางฝั่งซ้ายอยู่นะครับ
3: คือโอเลนี่เองเนี่ยยามที่
4: ก็เล่นมิดฟิลด์ได้อยู่แล้ว
3: ใช่เล่นมิดฟิลด์ได้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะช่วยด้านข้างนะครับในการป้องกันนะครับบล็อกไว้นิโก้เลยรีบบล็อกไว้อีกทีนึงอีกเอ้ามาผู้สินก็ปล่อยให้เล่นต่อนะครับให้เกมต่อเนื่องเลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแวบๆคนออกมาวอร์มมีคอบี้เมนูด้วยเหร
4: อ
3: ไม่ต้องวอร์มเดี๋ยวเหนื่อยไม่ให้ลงหรอกทุกคนไม่ให้ลงหรอกเออมาที่เดอพอออกมาเมสซี่หยอดเสาไกลพิกฟอร์ดเช็คแล้วก็ปล่อยออกหลังไปเลย
4: พยายามจะให้โรเมโร่อะไรครับที่เติมขึ้นไปนะครับที่เสาไกลแต่ว่าเปิดแรงไม่หน่อยครับเมสซี่บอลลึกออกหลังไปเลยเอลซี่คอนซ่าเนี่ยลงไปเป็นแบ็คขวานะครับเจสเปนซ้ายนะครับ3เซนเตอร์มีแดนเบิร์นมีเกฮีมีจอห์นสโตนนะครับ
3: นิโก้ไรลี่เอาขึ้นโคกยังเป็นบอลทุ่มของอาเจนครับรู้จักไหมคุณจุน
4: ผู้บรรยายยังเงียบเลยฮะผู้บรรยายก็อาจจะไม่มั่นใจเท่าไหร่ฮะ
3: บอลอยู่กับทางอาเจนเอ็นโซ่เฟรเดสยิงไกล
4: โอ้โหนี่จะเสียบเพดานบนเอานะครับเนี่ยพิกฟอร์ดยังปัดทิ้งไม่ได้โอ้โหยิงลูกนี้น้ำหนักทิศทางยอดเยี่ยมครับเอ็นโซ่เฟรเดสดูครับโอ้โหแล้วบอลมันฮุกลงด้วยนะครับแต่ดูจากตรงนี้อาจจะข้ามคานนะแต่ยังไงต้องปัดไว้ก่อนนะครับพิกฟอร์ด
3: เล่นสั้นครับแต่มูของเมสซี่กลับไปที่เมสซี่ทิ้งเมสซี่เจอกับสเปนเมสซี่ย้อนมาให้เอ็นโซยิงนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยกำลังจะพูดอยู่ว่าคือเปิดพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษเยอะมากนะครับแล้วเอ็นโซก็ยิงเข้าประตูไปเลยครับอาเจนตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1
4: คมกริบเลยครับยิงลูกไฟครับโอ้เอ็นโซเฟนเดสตบบันด้วยขวาลูกนี้ครับพุ่งสุดตัวแล้วแต่ไม่ถึงครับทางด้านจอร์แดนพิกฟอร์ดโอ้โหแล้วอังกฤษนี่เรียกว่าก็มีการปรับหมาไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวดูว่าจะยังไงครับโอ้5นาทีสุดท้ายอาร์เจนตินาตีเสมอ 1-1
3: คือพออาร์เจนตินาเนี่ยบุกอย่างนี้เนี่ยอังกฤษเองถอยลงไปล้นถอยล้นลงไปเนี่ยครับเทลงไปจนไม่มี
4: อุ้ยแต่ว่าจังหวะเมสซี่ทางขวาที่รับบอลทีนึงเดี๋ยวอาจจะต้องมาเช็คว่าไลน์ออฟไซด์หรือเปล่า
3: ไม่น่าครับ
4: เมสซี่พยายามจะจี้เข้าไปมันโดนขวางไว้เลยให้มาเอนโซหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหตะบันลูกนี้ระยะประมาณสัก23-22หลาครับจับซ้ายก่อนนะครับแล้วยิงด้วยขวาครับหนีมือทางพิกฟอร์ดเข้าเหลี่ยมเสาไกลโอ้โหแล้วยิงฉลาดด้วยนะครับคือยิงในลักษณะว่าเป็นลักษณะปั่นนะครับโอ้โหไซโป้งให้มันโค้งแล้วฮุกหนีมือทางพิกฟอร์ดครับ
3: น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับประตูนี้คืออังกฤษพลาดเองนะครับค ือไปเปิดพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษมากเกินไปหน่อยแล้วคนที่เข้ามาบล็อกในจังหวะสุดท้ายเนี่ยจูดเบลลิงแฮมเองอ่ะก็พุ่งเข้ามาเต็มที่แล้วแต่ว่าบล็อกไม่อยู่นะครับอาเจนมาแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้ว
4: เอาเลยครับยังมันกันต่อครับเดี๋ยวยาวไปถึงตีห้าเลยอย่าเพิ่งจบใน90นาทีทรมานคนที่ต้องทำงานพรุ่งนี้ก่อน
3: 1-1ครับโอ้โหอังกฤษคือตอนนี้เนี่ย
4: คือมันก็เหมือนถอยรับมากไปด้วย
3: ใช่ครับ
4: หลังจากที่ขึ้นนำแล้วเนี่ย
3: คือถอยรับมากเกินไปแล้วก็เนี่ยคุณจุนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เดคแฮนไรส์อ่ะคุมพื้นที่อยู่นี่แหละครับเห็นไหม
4: แต่ส่วนหนึ่งคือจังหวะมันก็ถอยไปกองในกรอบเขตโทษตัวเองกันหมดนะตอนแรกด้วยนะครับ
3: ไม่เลยผมว่าถ้าเดคแฮนไรส์อยู่ลูกไม่เสีย
4: พอมันเป็นเมสซี่อยู่ตรงนั้นอ่ะคนก็เทไปยังจะขวางเมสซี่ก็เลยทำให้พอดีดให้ทางเอนโซตรงกลางเลยค่อนข้างโล่งในจังหวะแรกนะครับจะเข้ามาขวางก็ไม่ทันละ
3: คืออังกฤษเองอย่างที่บอกครับพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษมันมีเวลาเยอะมากแล้วจริงๆเอนโซฟันเดเน่เตือนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วฮะจังหวะที่ยิงแล้วข้ามคานแล้วปัดข้ามคานเนี่ย
4: และคือตอนนี้โมเมนตัมเกมมันต่อเนื่องเป็นอาเจนยังบุกต่อนะครับโอ้โหนี่ถ้าพลิกถึงกันชนะมานี่ทูเคิลอาจจะโดนด่านะ
3: ไม่ไหวเอาละครับอาร์เจนตินามาที่เมสซี่เปิดเข้ามาโดนโขกทิ้งมาครับสโตนเนี่ยยังแก้ลำบอลครอสสั้นข้างของอาร์เจนตินาไม่ได้เลยนะครับทีมชาติอังกฤษ
4: แต่มีน่าจะเป็นจอห์นสโตนนอนเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษสิต้องให้หยุดเกมก่อนผู้เล่นอาร์เจนก็อาจจะมองว่าแหมถ่วงหรือเปล่าแต่เจ็บน่าจะแถวๆศีรษะด้วยนะครับ
3: โอ้โหจะเอาอะไรครับโอตาเมนดี้แม่จะให้ออกไปนอกสนามหรืออย่างไร
4: คืออาจจะมองว่าแหมเกมกำลังต่อเนื่องนะครับ
3: คือถ้าโดนศีรษะเนี่ยก็จะต้อง
4: ลุงสายหัวเลยครับลุงมิกแจ็คเกอร
3: ์อาเจนมาจนได้อ๋ออาจจะมองว่าไม่ได้
4: มีการปะทะอะไรนะเป็นการหม่งไปแล้วก็ทางจอห์นสโตนก็ลงไปเจ็บศีรษะนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้คึกคักเลยครับแฟนบอลฟ้าขาวเจนตินาตอนนี้โมเมนตัมเกมมาเป็นทางฝั่งอาเจนแล้วนะครับโอ้โหยิงสวยมากครับคือยิงฉลาดด้วยนะครับโอ้โหยิงคือปั่นให้มันเรียกว่าไซหนีมือแล้วมันมุดลงครับ
3: โอ้โหคือเดคแฮนไรส์ที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยตอนนี้คนที่ลงมาเล่นแทนเนี่ยอย่างการแก้เกมของกรีกคือจะซื้อเกมรับช่วงท้ายเกมนะครับเอากองหลังลงมาเพราะว่าอาเจเนงก็เปิดแล้วก็จากด้านข้างนะครับลูกมงอะไรต่างๆจากด้านข้างเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนเกมนะเอาทั้งคอนซ่าเอาทั้งแดนเบอร์ลงมานะครับแต่ทั้งนิโก้เรลลี่ด้วย3คนที่ลงมาเป็นเกมรับหมดเลย
4: คือขยับไปเล่น3เซนเตอร์นะครับโอ้แล้วเอาไม่อยู่ครับ
3: และตอนนี้เกมอ่ะมันกลับมาเท่ากัน
4: โดยที่อาเจนเนี่ยโมเมนตัมเกมมาทางฝั่งพวกเขา
3: อาเจนมีผู้เล่นเกมลุกบานเลยตอนเนี้ยแต่อังกฤษ
4: โอ้ทด9นาทีครับโอ้ยังอีกยาวแต่จอห์นโซนนะครับยังไงต้องออกมาก่อนนะครับผมเมื่อกี้นอนเจ็บแล้วก็ให้แพทย์ลงไปปฐมพยาบาลนะครับ1นาทีครับต้องออกมาก่อนเอาเลยครับช่วงเวลานี้อังกฤษมี10คนอ้าวแต่จอห์นสโตนลงมาแล้วนะครับ
3: เอ็นโซ่เฟรนันเดสครับให้มาที่โรดิโก้เดอพอลมาเมสซี่แหวกจะทำชิ่งเอ้ยอย่ามาเสียจุดทงจุดโทษอะไรตอนนี้นะเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมโอ้โหนี่นานๆจะได้บอลทิ้งพาบอลไต่เส้นแล้วโดนแยกบอลไปได้โอ้โหอาเจนเองตอนนี้เนี่ยแย่งบอลได้นี่มีแบบมียั่วมีอะไรหน่อยแล้วนะคุณจุนนะ
4: ครับ
3: และเก่งอยู่แล้วครับสไตล์นี้เต้นเนี่ยทีมจากอเมริกาใต้เรื่องสไตล์แบบนี้นะมีแบ ยั่วยวนนิดๆหน่อยๆไอ้โอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วชนเสาโอ้โหแมคลิสเตอร์อังกฤษเนี่ยเปิดพื้นที่ตรงหน้ากรอบเขตโทษไม่มีใครเข้า

0: ทางแมนเชสเตอร์เลยเมสซี่เปิดบอลเสาใกล้ด้านไงโดนประตูที่2ลาตาโรมาร์ติเนสโอ้โหอังกฤษเสียประตูครับอาเจนนำในช่วงทดเจ็บ2-1จากลาตาโรมาร์ติเนส
1: แซงนำครับทางอาร์เจนตินาโอ้โหลาตาโรมาร์ติเนสตัวสำรองครับมงจังหวะนี้จากเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปโอ้จังหวะแรกนี่รอดมาแล้วนะครับแม็กลิสเตอร์ยิงไปชนเสาครับแต่ว่าเจนตินายังเก็บบอลได้แล้วเปิดเข้าไปลูกนี้มงเต็มศีรษะครับแซงนำ 2-1 ครับอาร์เจนตินา
0: อะไรครับเนี่ย
1: โอ้โห
0: และท้ายเกมเนี่ยโอ้โหทูเคิลคือนี่ครับจากที
1: ่โอ้โห
0: โดนเตือนครับยิงชนเสาสเปนเนี่ย
1: จิ้มละแต่ว่าเมสซี่ยังตามไปเก็บได้ริมเส้นด้านขวาแล้วโอ้โหเมสซี่พาบอลมาเปิดด้วยขวาโอ้โหมงคนเดียวโล่งๆครับคือบอลน้ำหนักจากการเปิดของเมสซี่เนี่ยมันเลยข้ามศีรษะจอห์นสโตนแล้วทางด้านของลาโตโรมาเนสอยู่ระหว่างทางจอห์นสโตนกับคอนซ่าโมงลูกนี้เข้าไปง่ายๆครับโอ้โหน้ำหนักการเปิดยอดเยี่ยมครับเมสซี
0: ่เนี่ยแล้วเปลี่ยนแดนเบิร์นลงมาป้องกันลูกมงเสียประตูจากลูกมงขอบคุณมากเลยทีเดียว
1: โ
0: อ้โอ้ตายตายตายตอนนี้แฟนอาเจนไม่อยากจะเชื่อครับพวกเขากลับมานำในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
1: โอ้โหเครียดเลยครับจูด
0: โอ้แฟนบอลอังกฤษก็ในทางกลับกันเลยครับแฟนบอลอาร์เจนตินาเฮกันเต็มสนามลาตาโรมาติคือกลายเป็นว่าการแก้เกมของเลโอเนลสกาโลนี
1: ่ยอดเยี่ยมนะ
0: ถูกต้องทุกอย่างนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่การซื้อเกมรับของ
1: ทูเคิล
0: ทูเคิล
1: ไม่โอเค
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ตามหลังแล้วครับ
0: แล้วจะสู้ด้วยทีมที่มีเต็มไปด้วยเกมรับแบบนี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: อะไรครับเนี่ย
1: โอ้เลือกซื้อเกมรับแต่จริงกรีฑยังเปลี่ยนตัวได้นะครับตอนนี้กรีฑเพิ่งเปลี่ยนไป3คนเอง
0: โอ้ตายตายอีกประมาณ5นาทีครับโอ้อังกฤษคือครึ่งหลังเนี่ยเป็นอาเจนล้วนๆเลยนะครับที่ทำหน้าที่ได้ดีกว่าแฮร์รี่เคนไอ้อัดครับได้ลูกทุ่ม
1: เอาละครับอังกฤษต้องมาบุกนะครับแต่ว่าทด9นาทีตอนนี้ผ่าน4นาทีแต่ยังไงมีพลดเพิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่ามีประตูเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาเมื่อสักครู่นี
0: ้ยังได้ทุ่มครับริมเส้นด้านขวาครับอังกฤษมุมทงด้านขวา
1: โอ้ยิ้มเลยครับสคาโลนี่เอาละครับมาคัตแลชฟอร์ดกับทาแวนโทนี่ครับกำลังจะถูกส่งลงมา
0: คอนซ่าครับทุ่มไกลโอ้เคลียร์ออกไปโรเจอร์สให้คอนซ่าเปิดเข้ามาติดที่นิโก้กอนซาเลสอีก
1: เมื่อกี้ที่จอห์นสโตนเนี่ยไม่ต้องรอ1นาทีเนี่ยคือมันเป็นอาการบาดเจ็บถ้าเป็นกระทบกระเทือนทางศีรษะนะครับ
0: ครับ
1: โดนไม่เหลืองนะครับเดปอแล้วอังกฤษจะเปลี่ยน2คนนะครับโทนี่กับแลชฟอร์ดครับกำลังจะถูกส่งลงมามีเอเลียตแอนเดอร์เป็นจอห์นสโตนนะครับที่โดนถอดออก1คนแล้วก็เจสเปนครับ
0: มีเวลาให้พวกเขาน้อยเหลือเกินนะครับทดเจ็บอีกประมาณสัก4นาทีนะครับโรเจอร์สแกนโรเจอร์สให้ทางขวาเอสลีย์คอนซ่าเปิดติดบล็อกอีกครับโอ้โหคืออังกฤษเนี่ยจะเปิดจากริมเส้นด้านขวาอ้าวนี่ดาราป่ะเนี่ยเมื่อสักครู
1: ่ไม่ทัน
0: พุ่มเข้ามานะครับทางอังกฤษคือส่งอีแวนโทนี่นะครับแล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดเปิดขึ้นมาข้างหน้าในเขตโทษโดนเคลียร์ทิ้งอีกครับทั้งโรเมโรบอลอยู่กับมอร์แกนโรเจอร์ส

แรดฟอร์ดครับย้อนหลังกลับไปอีกประมาณ2นาทีครึ่งครับอังกฤษยอดบอลยาวแล้ว6ตั้งมาฮูเลียนอัลวาเรสเตะทิ้งเลยครับอังกฤษเฮือกสุดท้าย

0: โอ้ก้นนิดนึงแต่ว่าแดนเบิร์นก็เจ็บเหมือนกันแต่ก็ต้องรีบลุกขึ้นมานะครับโอ้โหตอนนี้แฟนอาเจนเฮกันใหญ่เลยครับ
1: โอ้โหเมสซี่เนี่ยวันนี้มีแอสซิสต์ที่ทำให้ทีมขึ้นนำนะครับโอ้โหแม้ว่าจะ
0: จริงๆอ่ะคือเมสซี่แอสซิสต์ทั้งสองลูกเพราะว่าจังหวะเอนโซเมสซี่เป็นคนจ่ายให้
1: แต่จังหวะมีแต่งนิดนึงอะนะครับก็ได้เป็นแอสซิสต์ไปเดี๋ยวพอให้มาตรงกลางแฮร์รี่เคนเคนโอ้โห
0: กลายว่าตอนนี้อังกฤษต่อไม่ติดด้วยนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวลุกลงมา2คนนะครับจะให้ออกขวาของแฮร์รี่เคนบอลมันก็นำเพื่อนไปครับหลุดออกข้างตอนนี้ดึงช้าหน่อยเลยครับอาเจน
1: คือตอนนี้อังกฤษเนี่ยเปลี่ยนไปครบ5คนแล้วนะครับโทนี่โดนชนจากทางด้านหลังผู้เซนเล่นต่อเอเลสอันเดอร์สันตวัดมาแรดฟอร์ดหนีถึงเส้นหลังแรดฟอร์ดเปิดเข้ามาตรงกลางยังติดที่โรเมโรเมสซี่หลบโอเรรี่มาได้กูเลียนอัลวาเรสอังกฤษน่าเสียฟาวแล้วครับทางอังกฤษ
0: เอาแม่ตอนนี้นี่ชุลมุนกันอีกแล้วครับนักเตะในสนามเมสซี่นอนเจ็บอยู่นะครับจูตอนนี้ก็เดือดครับ
1: คืออังทางผู้เล่นอาร์เจนตินาเองเนี่ยก็แม่ใครไปโวยลูกพี่ใหญ่เขานี่ไม่ได้นะครับเข้ามากัน
0: คือจูดเข้ามาเตะด้านหลังเลยครับแม่จังหวะนี้เมสซี่บังไว้แล้วนะครับ9นาทีนี้ทดเกินมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องทดอีกหน่อยเลยครับเพราะว่าจังหวะขึ้นนำของอาร์เจนตินาเนี่ยมาในช่วงทดเวลานะครับ
1: เกฮีครับให้เอเลียตแอนเดอร์สันจอร์แดนพิกฟอร์ดแล้วโดนบีบด้วยครับโอ้อังกฤษแกะออกมาได้ไหมแกะไม่ได้เสียบอลอีกต่างหากนะครับเลโอนีลเมสซี่ฉลาดนะครับดีดหนีออกไปด้านกว้างจบแล้วครับอังกฤษดูท่าทาง
0: จะไปมุมธงแล้วครับเมสซี่โดนแย่งไปเอาไม่ฟาวด้วยอังกฤษตวัดขึ้นหน้ามาครับแม่ดัดทิ้งมาตรงนี้อาเจนก็เก็บกินครับย้อนกลับไปที่เอมิลิโน่มาร์ติเนสเปิดยาวขึ้นมาครับอังกฤษยังเก็บบอลได้โอกาสท้ายๆของอังกฤษแล้วนะครับฝั่งอาเจนเนี่ยพยายามส่งเสียงว่าหมดเวลาแล้วเบิร์นนี่ขึ้นไปเล่นด้านหน้าพี่เอกนะ
1: บอลเมสซี่ไม่ยอมเอาเล่นต่อครับอังกฤษเครื่องสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับทุ่มยังจะไม่ได้เลยครับตอนนี้โดนบีบเอเลียนเดอร์สันขึ้นแย่งกับโพกับเมสซี่ผู้สินยังปล่อยให้เครื่องนึงจอร์แดนพิกฟอร์ดตักบอลเข้าในเขตโทษเอ้าแล้วบอลกระชอกผู้สินให้เป็นจังหวะฟาวครับ
0: มองว่าผู้เล่นกรีดไปฟาวเอลวิโนมาร์ติเนสครับโอ้โหอาจจะรอเฮแล้วครับถ้าเปิดฟรีคิกจังหวะนี้ขึ้นไปอาร์เจนตินา
1: โอ้โหอาร์เจนตินากำลังจะเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันนะครับ2014 2018
0: เฮ้ยมันเป็น
1: เฮ้ยขออภัย2010
0: โอเอเชียฝรั่งเศสสิ
1: 2014 2022นะฮะแล้วก็เป็น2026โอ้โห
0: แล้วก็จบเกมครับอาร์เจนตินาครับโอ้พลิกแซงอังกฤษเข้ารอบชิงครับ อังกฤษขึ้นนำก่อนนะครับจากอานิโกดอนนาทีที่55ครับแต่ว่าอาเจนแซงได้ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับเอนโซ่ฟินันเดสตีเสมอให้อาร์เจนตินานาทีที่85แล้วก็ลาวตาโรมาร์ติเนสมาหม่งประตูชัยนาทีที่

0: 90บวก2ครับโอ้โหแชมป์เก่าครับได้โอกาสเข้าไปป้องกันแชมป์ในวันที่19นี้กับสเปน
1: พูดไม่ออกเลยนะฮะ
0: แม่อังกฤษไปซื้อเกมรับนะแต่เอาไว้อยู
1: ่แต่ถ้าพูดภาพรวมของเก
0: ม
1: ก็สมควรที่อาร์เจนตินาเป็นผู้ชนะ
0: ครับ
1: ทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็อ้าวแม่จะมีปัญหากันแล้วครับผู้เล่นช่วงท้ายเกม
0: โอ้โหยังได้ไปต่อครับเมสซี่ในวัย39ปีส่วนมอร์แกนโรเจอร์ว่ายังมีเรื่องกับทางนักเตะอาร์เจนตินาอยู
1: ่เอมี่มาร์ติเนสครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดโอ้โหคนนี้ครับ
0: โอ้โหเกือบจะเป็นฮีโร่ครับแอนโทนีกอร์ดอน
1: โอ้โหแอนโทนีกอร์ดอนทำประตูให้ทีมออกนำไปก่อนแฟนบอลอังกฤษเองก็ไม่อยากจะเชื่
0: อ
1: คือบอลเนี่ยมันเกมเนี่ยมันมาจนถึงช่วง
0: 85แล้ว
1: ครับแต่มาเสีย2ประตู
0: จากขาข้างนึงเนี่ยเข้ารอบชิงนะสุดท้ายไม่ได้ไปเลยครับแม้กระทั่งต่อเวลาพิเศษก็ไม่ได้ด้วยครับโอ้พลิกมาแพ้ในเกมเฉย
1: ก็ในครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาร์เจนตินาที่แม้อังกฤษจะได้ประตูขึ้นนำก่อนเนาะแต่กลายเป็นอาร์เจนตินาหลังจากเสียประตูเนี่ยทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับ
0: คือคุมเกมไว้ได้ชัดเจนส่วนอังกฤษก็ไปซื้อเกมรับด้วยนะ
1: คือรับมากเกินไปจนเกมรับของอาร์เจนตินาไม่ต้องกังวลอ่ะ
0: แล้วพอโดนปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกเขาก็เร่งไม่ขึ้นในขณะที่อาร์เจนตินาเนี่ยยังรักษาโมเมนตัมเกมของตัวเองได้นะครับ
1: ครับคือจริงๆเนี่ยอังกฤษเองเนี่ยควรจะมีผู้เล่นริมเส้นนะที่ตัดสินเกมได้นะครับลงมาก่อนหน้านี้อย่างบุกโยซาก้าเองหรือแรดฟอร์ดเองเพื่อที่จะกดไม่ให้เกมริมเส้นของอาร์เจนดันขึ้นมาสูงนี่กลายเป็นว่าทั้งบอลทิวทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้โหเติมกันจนไม่กดดันอ่ะ
0: ดูเซอร์เดวิดเบ็คแฮมครับเซ็งเลย
1: เนี่ยครึ่งหลังครับอาร์เจนยิง13ครั้งตรงกรอบ5ครั้งแล้วเป็นบิ๊กแชนส์หรือว่าเป็นโอกาสทองถึง3ครั้งเลยทีเดียวโอ้โห
0: โอ้โหก็ได้คู่ชิงเรียบร้อยนะครับอาร์เจนตินาเจอกับทางสเปนแล้วอันดับ3นี่เป็นอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสนะครับอันดับ3เล่นกันวันที่18นะครับในการชิงอันดับ3ระหว่างฝรั่งเศสอังกฤษส่วนรอบชิงเล่นวันที่19นะครับคู่ชิงอันดับ3เล่นที่ Hard Rock Stadium นะครับที่ไมอามี่ส่วนสเปนอาร์เจนตินานี่เล่นกันที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะครับ
1: นี่ครับเนี่ยเมื่อสักครู่ฟังผู้บรรยายเนี่ยพูดถึงเรื่องของกอนซาโลมอนเทลเองแล้วก็นิโก้กอนซาเลสที่เป็นคนที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วทำให้เกมของอาร์เจนตินาดูดีขึ้นนะครับคือทูเคิลเองผมว่าวันนี้ตัดสินใจผิด
0: 100%
1: โยนไปเลยทูเคิลผมแมทคลิปขอโทษด้วย คือแก้เกมแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วก็จังหวะที่ควรจะมีตัวเกมรุกที่กดดันเกมรับของอาร์เจนนี่การว่าพวกเกมรับของอาร์เจนตินาหนุนขึ้นริมเส้นซ้ายขวาไม่มีตัวผู้เล่นแนวรุกที่ทำให้อาเจนพวงอ่ะ
0: ครับ
1: มันเติมกันได้หมดทุกคนอ่ะยังไงอ่ะแล้วไงต่อ
0: ก็นั่นแหละคือพอคุณไปซื้อเกมรับปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็เห็นแบบเนี้ยในหลายๆครั้งนะคือทีมใดทีมหนึ่งเวลาสมมติว่าโอเคถ้าคุณเล่นแบบเดิมอ่ะมันก็อาจจะดีกว่าพอคุณไปเปลี่ยนไปเป็นเกมรับปุ๊บพอคุณโดนเนี่ยบางทีมันโมเมนตัมเกมมันกลับมาแบบเดิมไม่ได้แล้วในขณะที่ฝั่งที่เป็นทีมที่พยายามบุกกดดันอยู่แล้วด้วยเนี่ยใจมันมาแล้วความมั่นใจมาแล้วกลายว่าไอ้ฝั่งที่โดนตีเสมอเสียขวัญด้วยซึ่งมันก็แสดงออกมาให้เห็นว่าพออาร์เจนตินาตีเสมอได้หลังจากนั้นอาร์เจนตินาก็เดินหน้าบุกต่อในขณะที่อังกฤษรูปทรงก็เหมือนตอนที่นำ 1-0 น่ะคือก็ต้องรับอย่างเดียวส
1: ุ
0: ดท้ายคุณก็โดน
1: ครับผ
0: ม
1: ก็เป็นเกมที่ทำร้ายจิตใจแฟนอังกฤษนะโอ้โหโดน2ประตูนะครับในช่วงท้ายเกมแล้วก็ทำให้อา ต้องแพ้ไปนะครับยื้อไปต่อเวลาพิเศษก็ยังไม่ได
0: ้ครับ
1: โอ้โหทรงแต่จริงๆถ้าทรงเนี้ยยื้อไปต่อเวลาพิเศษก็อาจจะโดนอีก
0: แต่มันอาจจะเป็นการพักจิตใจสภาพจิตใจของผู้เล่นอังกฤษได้ไงว่าอ่ะโอเคมันเป็นไรพลาดไปแล้วมันเริ่มต้นกันใหม่แต่คราวนี้มันคือมันเกมมันยังต่อเนื่องไง
1: อ่ะสมมุติต่อให้เมื่อสักครู่เนี้ยตีเสมอได
0: ้ครับ
1: แต่คุณดูจากผู้เล่น
0: อ
1: ่ะมันไม่บาลานซ์แล้ว
0: ค
1: ือมันดูแล้วทรงมันไปทางอาร์เจนตินา
0: ครับผม
1: และก็จบเกมไปนะครับเรียบร้อยครับโออังกฤษแพ้ไปนะฮะ1ประตูต่อ2นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาต
0: เบรก
1: ก่อนดีกว่า
0: ครับผม
1: นะขออนุญาตเบรกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อเพราะว่ามีเวลาอีกประมาณชั่วโมงเดี๋ยวให้คุณเจ๋งเข้ามานั่งคุย
0: เข้ามาเลยกัน
1: หมดแรงละอ่ะพักคู่เดียวครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: 468 9899ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: ใส่เสื้อฝรั่งเศสใส่เสื้ออังกฤษเรียบร้อย
3: เอ้ยอะไรผู้หญิงนะชื่ออะไรนะกาดกาดอะไร
4: ซอกาด
3: ซอกาดใส่เสื้ออังกฤษด้วย
4: เรียบร้อย
2: คุณเรียบร้อย
4: แล้วพี่ชายคุณเขาก็ใส่เสื้ออังกฤษซอกาดเขาก็อังกฤษ
2: โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะจบไปรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ก็อังกฤษแพ้ไปย้ำอีกครั้งนึงก็ไปดูหลังเกมนิดนึงละกันนะอดีตตำนานกองหน้าอังกฤษอย่างลูนี่กับเชียร์เลอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทาง BBC นะครับก็คือลูนี่ก็บอกนะว่าพวกเราเองนี่ก็พาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นยังไงนะครับสุดท้ายเราไปตั้งรับลึกแล้วก็ปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยบุกเข้าใส่เรานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเขาเองก็มีโอกาสหลายครั้งสำหรับคู่แข่งและในที่สุดเราก็เสียประตูซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆนั่นคือความคิดเห็นของเวลูนี
4: ่
2: ส่วนอลันเชลเลอร์เนี่ยก็นี่ก็คือสุดยอดอดีตกองหน้าอังกฤษคนหนึ่งนะครับก็บอกเช่นกันนะบอกว่าเขาคิดว่าทีมที่ดีกว่าคือทีมที่ชนะนะครับเขาบอกว่าคือต้องซื่อสัตย์เลยแหละเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเรีแอคชั่นของอาร์เจนตินาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็พวกเขาเองเนี่ยมีโอกาสในการที่จะทำประตูแล้วมันไปชนเสาเนี่ยอยู่สองสามครั้งเหมือนกันคือเมื่อกี้คุยพี่เจ๋งบอกว่าไอ้จังหวะแม็กลิสเตอร์มงอ่ะมันไม่ได้ติดขาพิกฟอร์ดนะมันไปชนเสามากกว่านะครับแล้วบอกนั่นแสดงว่าอังกฤษเนี่ยไอ้จังหวะที่มันชนเสาทั้งหลายนะคืออังกฤษโชคดีนะครับแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้แตกตื่นเลยนะครับเขารู้วิธีในการเล่นตามเกมแพลนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเขาทำและสุดท้ายพวกเขาก็ทำได้นะครับแล้วการเปลี่ยนตัวของทางฝั่งอาร์เจนตินาเองเนี่ยมันก็เวิร์กด้วยนะครับก็ต้องเรียกว่าต้องชื่นชมแหละวิธีในการกลับมาสู่เกมของทางอาร์เจนตินานะครับแล้วก็อาร์เจนตินาสมควรแล้วนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้
4: คืออังกฤษอะเอาจริงๆถ้าเล่นแบบเนี้ย
2: เล่นเหมือนตอนที่ยัง0-0น่ะผมว่าแล้วขึ้นนำ1-0แล้วเล่นแบบตอน0-0นะมันก็โอ้โหผมว่าอาร์เจนตินาจะไม่ได้บุกง่ายขนาดเนี้ย
4: คือเข้าไปก็โดนสเปนอยู่ดีเอาจริง
2: โอ้ก็เมื่อวานดูสเปนเล่นกับฝรั่งเศสดิอย่างโหดเลยสเปน
4: คือถ้าเข้าไปสภาพนี้ก็โดนสเปนอยู่ดีนะครับอังกฤษอย่าไปเสียใจเลย
2: ครับ
4: นะฮะคุณตั้งแต่เห็นสภาพทูเคิลแก้เกมแบบนั้นโอ้ยคุณไปดูในโซเชียลมีเดีย
2: เป็นยังไง
4: เนี่ยเราไปดู
2: ย่อง
4: เราไปดูโซเชียลมีเดียของแฟนๆกันหน่อย
2: ครับผม
4: โซเชียลมีเดียของคุณเอกฮิมสกุลนะฮะบอกว่า ด่าทูเคิลอยู
2: ่
4: ครับผมเป็นไงฮะคุณจุน
2: อ๋อชื่นชมอยู
4: ่บางคนไม่ใช่ผมคนเดียวนะหลายคนอ่ะขี้เกียจพูดแล้วอ่ะทำไงอ่ะคือมันพูดไม่ออกเอาจริงคุณฟังเอาอย่างนี้คือผมอ่ะอยากให้อังกฤษชนะแล้วผมเป็นแฟนอังกฤษคือแม้ว่าตอนผมเขาเรียกอะไรอ่ะตอนที่เลือกไว้ว่าใครจะไปชิงอะไรยังไงกับใครเนี่ยคุณจูนผมเลือกไว้เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินานะตอนก่อนบอลโลกจะเริ่มเนี่ย
2: ครับผม
4: แต่พอมันมาถึงรอบนี้ใจเราก็รู้แล้วว่าอาเจนมันดีกว่าแหละแต่พออังกฤษขึ้นนำมันก็อดไม่ได้ไงในฐานะที่เป็นแฟนอังกฤษเราก็อยากให้อังกฤษชนะ
2: เออแล้วเวลามันก็ได้ลุ้นด้วยหรือ5ที
4: เออมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ
2: ก็แสดงความเสียใจกับแฟนบอลอังกฤษด้วยแล้วก็แสดงความยินดีกับแฟนอาร์เจนตินาด้วยนะครับโอ้โห
4: พูดไม่ออกคุณจนอ่ะ
2: เราตะโลมาร์ติเนสนี่ร้องไห้เลยนะครับหลังจากเป็นคนทำประตูชัยให้กับทีมได
4: ้แก้อะไรไม่ได้สักอย่างเอาจริงๆนะคุณ ก่อนหน้าที่จะเสียประตูอาเจนมีจังหวะครอสมีจังหวะเปิดแต่ที่เราคุยกันจำได้ไหมว่า
2: เสียวอยู่หลายทีแล้ว
4: โอ้โหถ้าคุณยังเปิดปล่อยให้อาเจนเปิดบอลยังประกบห่างเปิดบอลได้จากด้านข้างเข้าไปแบบนี้เตรียมตัวโดนได้เลย
2: ครับผม
4: นะหลังจากนั้นน่ะก็มีการ
2: ขยับเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนแดนเบิร์นลงมาแล้วด้วย ก็ถือว่าเป็นกองหลังรูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้ว
4: ไม่แต่คุณจูนคุณแต่ผมมองอีกแบบเลยนะ
2: ยังไงพี
4: ่คืออาร์เจนตินาเนี่ยมันไม่ได้บอมอ่ะมันไม่ได้ลูกโด่งสไตล์แดนเบิร์นอ่ะคุณเข้าใจผมที่ผมอธิบายไห
2: ม
4: คืออาร์เจนตินาไม่ใช่เอากองหน้าที่สูงใหญ
2: ่
4: ขึ้นมาที่ต้องการปะทะอ่ะมันเป็นจังหวะเปิดที่มันเปิดแบบเปิดไม่ได้สูงมากแล้วมันเปิดแบบแม่นอ่ะ
2: พออย่างนี้ไหมพอด้วยความที่จากมันเล่นหลังสี่อ่ะพอกลายเป็น3เซนเตอร์บุ๊กมันอาจจะมีงงบวกความกดดันอะไรต่างๆด้วยอ่ะไปกันใหญ่เลยอังกฤษ
4: คือในมุมผมเนี่ยเรื่องของเซนเตอร์อ่ะแบบเดิมอ่ะ
2: ม
4: ีอยู่แล้วแต่คุณต้องปิดเกมด้านข้าง
2: ไม่ให้เปิดเข้าไปง่าย
4: ๆกับเพิ่มมิดฟิลด์ตัวรับนี่โทมัสทูเอกคือหรืออย่างน้อยคุณต้องเอาพวกตัวรุกปีกเร็วๆมาค้ำเพื่อกดไม่ให้กอนซาโลมอนทิลหรือแบ็คของเขาน่ะมันเติมสูงไม่งั้นน่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเอ้าคุณมีแต่รับ
2: ใช่แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเปิดให้เขาโยนเข้าไป
4: ถูก
2: มัน
4: ไม่สามารถที่จะไปกดดัน
2: ครับ
4: ในแดนหลังเขาได้คุณเขาก็รู้หมดอ่ะเอาคุณทั้งจูดเบลลิงแฮมทั้งแฮร์รี่เคนอ่ะต่อมากองอยู่ที่หน้าเขตโทษตัวเองหมดถูกไห
2: ม
4: มันไม่มีตัวที่มีความเร็วที่จะไปเก็บพื้นที่หลังแนวรับ
2: ครับ
4: ไปเก็บบอลหลังแนวรับแล้วก็โต้กลับอะไรเงี้ยยังไงต่อ
2: โอ้โหก็ต้องบอกว่านี่ก็คล้ายกับปี2018อย่างนึงนะอังกฤษคือเกมกับโครเอเชียเขาก็ขึ้นนำก่อนนะแล้วก็มาแพ้อูแต่นี่คือแพ้โหดกว่าคือมาโดนแซงในช่วง5นาทีสุดท้ายอ่ะ
4: เซ็งเลยอ่ะมาดูข้อความ
2: ครับ
4: นะครับจบเลยได้ไหมลาเลยได้ป่ะ
2: ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวผมพยายามดูอื่นๆเผื่อมีอะไรน่าสนใจนะ
4: บอกสเปนเมื่อคืนนำแล้วไม่ได้อุดแบบอังกฤษถึงรอดมาได้โอ้โหแต่มันคนละเคสอ่ะสเปนเนี่ยคือศักยภาพในการครองบอล
2: ดี
4: ในการเก็บบอลดีกว่าอังกฤษเยอะแยะนะ
2: ต้องยอมอ่ะขนาดวัดฝรั่งเศสมาโหดๆมาแบบดีๆนะโอ้โหเมื่อวานนี่สเปนนี่เล่นเอาฝรั่งเศสไปถ้าไม่เป็นอ่ะ
4: บางคนบอกสมควรนะแพ้ไปซะได้ก็ดีนะทูเคิลเล่นแบบนี้นะครับต่อเวลางานงอกนาทีบาปโกงตายมันไม่ต่อแล้วสิครับโดนไปแล้วสิครับนะฮะอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้รับเหนียวขนาดนี้แล้วจะไปซื้อเกมรับทำไมนะครับบอกบิ๊กจุนดีใจออกนอกหน้ามีติดไปนัวมาเจนหรือเปล่า
2: ผมเชียร์อังกฤษนะ แค่ทำใจ
4: บอกอาเจนตัวบุกเพียบนะครับ
2: ครับ
4: บอกว่าทูเคิลทำทีมไม่ได้ชิงโดนปลดด่าเละแน
2: ่
4: โดนเต็มๆนะครับจอห์นสโตนตัวเจ็บง่ายเลยติดมาได้ไงร่างกายเจ็บง่ายนะครับสมควรแล้วไม่รู้จะอุดเพื่อนะครับแล้วก็คู่นี้ลูกเดียวจบเลยนะครับปล่อยให้เบอร์24ยิงดีคักก็คือ
2: เอนโซ
4: คุณสารนิดบอกพี่เอกเครียดแล้วเครียดสิครับเชียงกีดบอกสมควรแล้วเล่นแบบนี้รอแพ้อย่างเดียวนะฮะ
2: แล้วก็อันนี้พี่เอกที่ไหนใน Facebook ใช่ไหม
4: ใน YouTube ใน YouTube
2: เดี๋ยวผมไปดูใน Facebook ให้
4: คุณเพิ่มเนี้ยเดี๋ยวต่อบันแดง
2: อ๋อโท
4: ยอทอยอท
2: อย
4: อทอยอทออันนั้นฟอบอ
2: โอ้ยากเย็นแล้วก็ชีวิต
4: คุณจุนนี่อย่ามายอมอนะ เออบอกว่าเอกกุมหัวเลยมีลงทุนแน่ไม่มีครับผม
2: เชียร์เชียร์อังกฤษเชียร์อังกฤษกัน
4: เออระดับผมนี่ไม่เคยแตะต้องเรื่องพวกนี
2: ้แต่ตอนนี้เน็ตผมไม่ไป
4: เอา นี่ก็บอกว่าพี่เอกเชียร์อังกฤษด้วยใจนะครับอันนี้นะแฟนรายการท่านนี้เขารู้นะครับบอกอังกฤษตัวลุกมีน้อยฮะโคพาเมอร์ก็ไม่เรียกนะครับเล่นบอลรอแพ้สมควรนะรูปเกมแย่มากเลยโกงโอ้โหบางคนบอกโกงไม่ได้โกงนะฮะถ้ามีแม็กควายไม่โดน
2: ก็เป็นไม่ได้เพราะเก่งลูกกากอะ
4: เฮ้ยแต่เกมแบบเนี้ยเกมที่ต้องยื้อแบบเนี้ยแม็กควายมันทำได้ดีนะคุณ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่คือแบบโดนซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยบอกว่าบอลนำอยู่ดีมาตั้งรับจบข่าวนะครับสมน้ำหน้าอังกฤษนะครับบอกแบ็กก็ไม่ดีแบ็กไม่เลือกลุกชอเอานะครับสะใจจริงๆอังกฤษตกรอบอันนี้ผมดึงหูฟังออกดีกว่ามันเสียงมันสะท้อนแบ็กอังกฤษพอไม่เรียกลูกชอไม่เรียกเทรนต์ก็ไม่มีลูกครอสจากด้านข้าง
2: ครับผม
4: เอาแล้วก็ตื่นอาเจนนำแล้วนะครับทูเคิลทำยังไงเปลี่ยนตัวให้แพ้นะฮะทูเคิลเตรียมตัวโดนไล่ออกสะใจจริงโว้ยนะครับบอกว่าตอนนำเดินเล่นถูกนำวิ่งพลาด นะครับเหมาะสมสุดๆอาร์เจนตินาชิงกับสเปนนะครับก็เป็นอุ้ยอาร์เจนกับสเปนเนี่ยในฟุตบอลโลกเนี่ยแทบไม่ค่อยได้เจอกันเลยคุณจุนจำไม่ได้เลยอ่ะ
2: เออผมขอนึกก่อนนะ
4: ไม่มีนะ
2: อาจจะผมเซิร์ชดูให้เลย
4: ไม่เคย
2: ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกันหรือมีหรือเปล่าในการเจอกันในรอบผมว่าต้องมีแต่ยุคผมอ่าน
4: อาจจะยุคเก่ามาก
2: ใช่
4: แต่เท่ายุคที่หลังๆมานี่
2: ที่เราเกิดทัน
4: ไม่มีนะครับ
2: ขอดูก่อน
4: บอกว่าทูเคิลโดอะไรเนี่ยบอกว่าเมสซี่ใช่คนหรือเปล่าคือจริงๆเมสซี่ก็ทำตามมาตรฐานตัวเองเลยอ่ะไอ้ลูกแต่ลูกเปิดนั้นอ่ะขนาดเปิดด้วยขวานะคุณจุน
2: อืมใช่มันก็ยังน้ำหนักเป๊ะอ่ะ
4: แต่เอาจริงอ่ะมีอย่างที่ไหนคุณเปลี่ยนตัวเซนเตอร์นะลงมาเพื่อที่จะป้องกันลูกโด่งอะไรเงี้ยเนาะแต่ปรากฏว่าเสียประตูจากลูกโด่งอีกจากลูกโขกของลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับอังกฤษเล่นฟุตบอลขี้ขลาดนะครับสมควรแล้วที่จะแพ้เมนูควรจะได้เล่นไม่ยอมให้ลง
2: ครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวที่เจอกันคือฟุตบอลโลกปี1966นะครั้งนั้นอาร์เจนตีน่าเนี่ยเอาชนะสเปนไปได้2-1
4: โอ้โห
2: 1966อ่ะก็คือปีที่อังกฤษเป็นแชมป
4: ์
2: โอ้โห
4: ถึงกับง่วงเลยทีเดียว
2: แป๊บหนึ่งนะผมขอดูรายละเอียดนิดนึง
4: นี่บอกว่าเมนูได้ลงแน่นอนเพราะว่าจะได้พอเกมชิงที่3
2: โอเค
4: โอ้โหชิงที่3สภาพนี้กับฝรั่งเศสก็โดนอีก
2: ตอนนั้นอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนะที่อาร์เจนตินาชนะสเปน2-1ในปี1966
4: ครับ
2: ครับ

0: เข้าไปก็โดนสเปนอีกนะครับท่านนี้บอกว่าแบบนี้นะครับเอาหน้าแพ้อาเจนไม่น่าอายนะครับแล้วก็จุนผมผิดหวังมากเลยจากพี่แว่นนะฮะ อาเจนมีดวงแชมป์นะจะแพ้ไม่แพ้มาหลายเกมแล้วนะครับอยากฟังให้อยากฟังทูเคิลให้สัมภาษณ์หลังเกมเลยบอลโลกครั้งนี้มีชิงที่3ไหมมีนะครับแบ็กทูเคิลอันนี้อ่านไปแล้วเนาะบอกจุนอดรอบินทบาทเลย นะครับอันเนี้ยท่านนี้บอกอังกฤษต้องเอาโบโยซาก้าลงเล่นรอศูนย์กราบแต่นี่มันเล่นรับเองทั้งที่อาร์เจนติน่าไม่มีอะไรเลย
1: แฮร์รี่เคนเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมนะพี่เอกนะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเจอกับงานยากนะครับในการไล่บีบพื้นที่คอยกดดันนะครับเขาบอกว่าเขาคิดว่าในช่วงครึ่งแรกและช่วงเริ่มครึ่งหลังเนี่ยทีมเองเนี่ยเพรสซิ่งใส่ทางอาร์เจนติน่าได้ดีนะครับสร้างความกดดันให้กับพวกเขาได้นะครับโดยเฉพาะในแดนบนซึ่งนั่นทำให้ทีมเองแยกบอลกลับมาครองแล้วก็ควบคุมเกมเอาไว้ได้ในช่วงเริ่มครึ่งหลังนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทีมได้ประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยมีการเติมผู้เล่นเกมรุกเข้ามานะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าทีมเองทีมของเราเองเนี่ยไม่สามารถประกบตัวต่อตัวกับทางอาร์เจนติน่าได้อยู่นะครับก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยโดนบุกใส่ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแล้วก็ทีมเองเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่ายื้อสุดชีวิตและที่จะรักษาสกอร์เอาไว้นะครับทุกคนก็ต่างช่วยกันบล็อกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่ดีพอนะเขาบอกว่าทีมเองเนี่ยทุกคนเนี่ยพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมแล้วก็ตอนที่ทีมขึ้นนำจริงๆก็คือข้อความที่พูดคุยกันในทีมก็คือลุยต่อเพื่อเอาประตูที่2นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นอาร์เจนติน่าที่มายิงคืนได้2ประตูรวดนะครับแล้วก็ทีมเองก็พยายามที่จะหาทางในการที่จะทวงโมเมนตัมของเกมกลับมาแต่ว่าสุดท้ายมันก็สายไปละนะครับ
0: คือพอมาดูรายชื่อผู้เล่นของอังกฤษนะคุณหยุ่นนะคือตอนอย่างเกมอย่างเกมเนี้ยที่จบลงไปเนี่ยอย่างกรณีที่อาจดูการแก้เกมทีละสเต็ปนะคุณหยุ่น
1: ครับผม
0: นาทีที่72อังกฤษเป็นตัวคนแรกแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยถูกเปลี่ยนออกเอาเอซี่คอนซ่าลงมาแทนเอาจริงๆแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่ริมเส้นด้านซ้าย อยู่ริมเส้น
1: ด้านซ้ายครับผม
0: แล้วอยู่ฝั่งเดียวกับกอนซาโลมอนทิลนั่นแหละการเอาแอนโทนีกอร์ดอนออกเนี่ยจบเลยมอนทิลไม่มีความกังวลใดๆกับริมเส้นด้านซ้ายเลยถูกไห
1: ม
0: คุณเอาเอสลีย์คอนซ่ามาเติมเกมรับแต่คนที่
1: เพราะเขาไปเล่นตอนเปลี่ยนทีแรกเขาไปเล่นลักษณะเหมือนเป็น5-3-2ที่เราคุยกัน
0: ใช่มันกลายเป็นว่าริมเส้นด้านซ้ายหายละหนึ่งนะมอนทิลลงมานี่สบายเลย
1: ครับ
0: นะหลังจากนั้นครับเอาริสเจมออกอีกคนนึง
1: คือริสเจมส่วนหนึ่งคือเจ็บด้วย
0: เอาริสเจมออกเอาแดนเบิร์นลงมานาทีที่82เอานิโก้ไรรี่ออกเอาเดคันไรส์ออกเอานิโก้ไรรี่ลงมาคือในมุมผมนะคุณเอาคนที่เล่นปัดกวาดหน้ากรอบเขตโทษได้ดีอย่างเดคันไรส์ออกไปเนี่ย
1: อันเนี้ยอาจจะต้องมารอการสัมภาษณ์ของทางทูเคิลที่หลังแหละถึงการเปลี่ยนเดคันไรส์ออกเพราะว่ามันก็มีการเป็นห่วงเรื่องอาการป่วยก่อนหน้านี้ของเดคันไรส์
0: คือมุมผมคิดว่า มันควรจะต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนกันไม่ใช่เป็นมิดฟิลด์คนละแบบถูกไห
1: ม
0: อย่างถ้าไปดูรายชื่อผู้เล่นสำรองเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่เล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้ดีเนี่ยแบบสไตล์เดียวกันกับทางเดคันไรส์เนี่ยจริงๆมันมีจอร์แดนเฮนเดอร์สันแต่ก็ดันไปเจ็บไง
1: อ๋อเจ็บที่ข้อมือ
0: ซึ่งถามว่าคอบบี้เมนูมันก็อาจจะไม่ได้ใช่สไตล์แบบนั้นแต่ก็เป็นมิดฟิลด์อีกคนนึง
1: แต่ก็เป็นโอไลลี่ไงที่ลงมา
0: ก็เข้าใจไงแต่คนที่เล่นในสไตล์เกมรับแล้วถึงบอลจริงๆเล่นมิดฟิลด์แบบที่คุณนึกภาพออกไหมคุณหยุดว่า เดแคนไรส์เนี่ยมันจะเป็นนักเตะที่เฮ้ยกูจะเป็นกูนี่แหละจะเป็นคนสุดท้ายที่พุ่งไปบล็อกลูกยิงของของไอ้พวกที่แถวสองพอเดแคนไรส์ไม่อยู่หน้าที่มันเป็นของคุณเห็นไหมพื้นที่มันว่าง
1: แต่คือส่วน
0: กลายเป็นจูดเบลลิงแฮมวิ่งเข้ามาเป็นคนสุดท้ายที่มาบล็อกแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ทัน
1: คือผมว่าถอยเข้าไปในกรอบเขตโทษเยอะไปหน่อย
0: อ้าวก็จริงๆพื้นที่ตรงนั้นมันควรจะเป็นพื้นที่ที่เดคาไรส์รับผิดชอบแล้วทางโทมัสซูเคิลเองเนี่ยก็ไม่ได้มีมิดฟิลด์สไตล์เอลิอัสแอนเดอร์สันสไตล์เดคาไรส์ที่อยู่ในรายชื่อผู้เล่นสำรองแล้วอ่ะรายชื่อผู้เล่นสำรองที่มีอยู่เนี่ยเอเบเรชิเอเซ่เทเบอร์ชาลูบาใช่ไหมจอดทางจอร์แดนเฮนสันก็อยู่ถูกไหมมาดูเอเก้ก็ยังไม่ใช
1: ่ก็เป็นโอเลลี่ที่ก็เล่นแบบนั้นได้เล่นแบ็คซ้ายได้เล่นมิดฟิลด์ได้เพียงว่าอ่ะก็จังหวะนั้นมันก็อาจจะคือก็อาจจะได้รับคำสั่งของทูเคิลมาด้วยหรือเปล่าไงให้ระวังในกรอบเขตโทษเพราะช่วงหลังอาเจนก็เน้นที่จะเปิดเข้าไปแต่ว่าจังหวะนั้นสุดท้ายเมสซี่ทำท่าจะลุยไปปรากฏอ้าวเลือกที่จะไม่ได้เปิดแล้วก็จ่ายย้อนกลับมาแล้วขยับออกมาไม่ทันน่ะก็เลยทำให้โดนเอนโซยิงเข้าไป
0: โอ้โหแต่ถ้าผมเป็นบุกยุสาก้านี่ผมเสียใจมากนะเฮิร์ตมากเลยเกมเนี้ยผมว่าคือมันมีจังหวะหนึ่งช่วงหนึ่งที่สมมุติว่าโมแกนโรเจอร์สเองเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีแอสซิสต์นะแต่ผมว่าควรจะให้บูโยซาก้าได้ลงมาเพื่อที่จะบาลานซ์เก
1: ม
0: รุกบ้างไม่ใช่อาจจะไปรับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย
1: คือทูเคิลโดนด่านั่นแหละเรื่องการที่แบบโอ้โหไปเน้นเกมรับมากเกินอ่ะหวังที่จะรักษาสกอร์ได้พอคุณคือการเปลี่ยนตัวแบบนี้เล่นแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุณโดนตีเสมอเข้ามาเนี่ยโอกาสที่มันจะพังต่อเนื่องหลังจากโดนตีเสมอมันก็สูงไงซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคืออ่ะก็ต้องยอมรับแหละมันเหรียญมันมี2ด้านนะพี่เอกนะสุดท้ายถ้าคุณรับอยู่อ่ะแล้วคุณชนะ 1-0 เนี่ยการเปลี่ยนตัวของทูเคิลมันก็อาจจะได้รับคำชมแต่ว่าสุดท้ายพอคุณเอาไม่อยู่อ่ะแล้วแผนนั้นที่คุณเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยโมเมนตัมคุณเสียไปแล้วมันกลับมาไม่ได
0: ้
1: กลายว่าคุณโดนอีกมันก็นั่นแหละมันก็เป็นเหรียญ2ด้านที่แบบกุนซือที่รับหน้าที่รับผิดชอบมันก็ต้องโดนวิจารณ์ไป
0: อ่ะเบรกก่อนได้ไหม
1: ได้เลยครับเจ็บคอแล้วสิ
0: หงุดหงิดแล้วเนี่ย
1: ครับผม
0: หัวร้อนหัวร้อน
1: เอาโอเคเดี๋ยวเบรกคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์30

0: ให้เมืองไทยแข็งแรง
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่สิบมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิราจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: เอาละครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ
8: หายยังฮะหายเซ็งยัง
7: เวลูนี่ออกมาพูดถึงการเรียกว่าปรับหมากของทางทูเคิลนะเขาบอกว่าเมื่อเราได้ประตูแรกแล้วเนี่ยปรากฏว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้มองหาในการที่จะทำประตูที่สองนะครับแล้วก็บอกว่าทูเคิลตัดสินใจนะครับแล้วเมื่อคุณตัดสินใจมันก็คือเรียกว่าเป็นการเสี่ยงและการเสี่ยงของเขาก็คือการเล่นหลัง5คนซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นการปล่อยให้ทางคู่แข่งเนี่ยควบคุมเกมเอาไว้ได้นะครับผมและนั่นแหละมันก็ทำให้สุดท้ายอังกฤษก็แพ้ไปนะครับก็นั่นแหละการเลือกตัดสินใจใช้เล่นหลัง5คนของทูเคิลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับคือไม่ได้รักษาโมเมนตัมในจังหวะที่ทีมขึ้นนำ 1-0 เหมือนในโมเมนตัมที่พวกเขาเป็นอยู่ในช่วง 0-0 นะครับก็โดนวิจารณ์ไปสำหรับทางทูเคิลแล้วก็เดี๋ยวคงจะโดนวิจารณ์อีกเยอะแหละนะครับเพราะตอนนี้ก็โดนไปเยอะแล้วนะครับผมทำไมฮะคุณเอกฮะ
9: พูดไม่ออกเซ็งคุณเจ๋งคุณมาสมน้ำหน้าผมเลยเหรอ
7: ไงพี่พี่แจ็คมองว่าไง
9: มามามามาคุณมาถึงนี้แล้วคุณก็เข้ามาเลยคุณมันเหนียวมาไหลแล้วเออไปไง
10: ต้อนรับคุณจุนกลับมาด้วย
9: มา
7: เฮ้ยทำไมไม่เห็นพี่แจ็คอ่ะ
10: เห็นเช่เออ
9: เป็นยังไงคุณแจ็
10: คตั้งรับเยอะไปจริงอ่ะเมื่อกี้อย่าได้บอกไปมันต้องมีตัวค้ำอ่ะเฮ้ยคุณวิเคราะห์ดีๆมากซาก้าต้องมีซาก้ามาค้ำหรือว่าเอาใครดีล่ะ
9: เอาจริงๆนะถ้าแอนโทนีกอร์ดอน
7: เปลี่ยนตามตำแหน่งอะพี่เอกมองว่าดีกว่
9: ามันควรเปลี่ยนตามตำแหน่งเออตอนนั้นเนี่ยโมเมนตัมโอเคแม้ว่าอาเจนจะบุกเยอะก็จริง
7: ครับผม
9: นะโอเคอย่างเคสของเอซิคอนซ่าผมเข้าใจได้นะ
10: ครับ
9: แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยแดนบิดเนี่ยมันไม่ควร
10: แดนเบิร์น
9: ยังไม่ลงนะ
7: ครับผม
10: เฮ้ยคุณขยี้ผมอะ
9: ขยี้ผมว่ามันควรอย่างที่บอกแหละคือเสียดายความสามารถในการพลิกเกมของบุคโยซาก้า ผม
8: อย่างน้อยมันกดดันให้อาเจนไม่กล้าที่จะบุกได้ขนาดนี
9: ้ถูกหรือไม่แรดฟอร์ดควรลงมาเร็วกว่านี้ไม่งั้นคุณดูสิกอนซาโลมอนทิโอเมซี่มันเดินสลับเล่นกันสบายใจเฉิบ
10: ใช่ฝั่งขวา
9: ควรจะทำได้ดีกว่านี
8: ้
9: ขี้ขาดทูเคิลอ่ะ
10: เนาะแล้วบอลอย่างเก่งสู้ได้อยู่แล้วใช่ไหม
8: เพราะว่าจริงๆมันก็ถามว่าอาเจนก่อนหน้านั้นที่จะมาโดนนำอ่ะก็ไม่ได้กดดันอังกฤษได้มากมายนะโอเคแหละต้นครึ่งหลังมันเริ่มกดดันได้บ้างถูกไหมโอกาสจากคุณเลียนอเวเรสในช่วงต้นอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอ่ะคือถ้าคุณเล่นไปแบบเดิมอย่างเงี้ยผมว่าอาเจนจะมาบุกใส่คุณเพื่อเอาประตูตีเสมอเลยก็อาจจะไม่กล้าเสี่ยงขนาดนี้เพราะก็ต้องเข้าใจว่าถ้าคุณโดนอังกฤษ 2-0 โอกาสกลับมายิ่งยากขึ้นอีกมันก็จะมีความพะวงในเกมรับเช่นกัน
9: ก็ใช่ไงคือเรายังคิดว่าอังกฤษควรจะมีทีเด็ดในเกมรุกวางไว้แดนข้างบนน่ะเพื่อที่ให้แนวรับอาเจน่ะมันไม่ดันขึ้นมาจนอังกฤษแม้ว่าจะเคลียร์บอลออกมาได้มันก็ไม่มีตัวเก็บบอลหรือไม่มีตัวที่จะต่อเกมไปได้ต่
8: อ
9: เพราะว่าพอชูตเบลลิงแฮมเก็บบอลได้แฮร์รี่เคนเก็บบอลได้โดนลุมแล้วคราวน
8: ี
10: ้มันเตะบอลอัดไอ้แกงพัมอ่ะ
8: ฮะ
10: เตะบอลอัดแกงพัมกำแพงสิ
9: โอ้เฮ้ยนี่44-44คุณจะมาแกงพัมอันนี้มุกนี้ต้องเล่นกับใคร
10: เล่นกับเอ็มแล้วแต่พ
9: ออ๋อเอ็มเหรอเอ็มตุ้นซับอ่ะนะ
10: จับจับจับจับจับจับ
8: จับโอ้ตาย
9: พี่เอกว่าจับจับอย่างเงี้ยเอ็มมาแล้ว
8: จะตีห้าอยู่แล้วผมต้องมาแกงพัมกำแพง
10: เอาก็เหมือนเตะบอลกำแพงอ่ะเตะไปปุ๊บมันมีตัวค้ำแฮร์รี่เคนก็เล่นไม่ได้จุดเบลลิงแฮมก็เลี้ยงไปก็โดนรุม2รุม3อย่างเงี้ยโดนซ้อน3ถ้าซ้อน3เป็นไงฮะ
8: โดนตำรวจจับเลยฮะ
10: ดีมากคร
8: ับ
10: ผม
8: ครับผม
9: อ่ะคุณสมพรนะข้อความทาง 4B บอกว่าไม่เคยเห็นในเกมเดียวใช้เซนเตอร์ลงพร้อมกัน4ตัว
10: เมื่อกี้คนมีคอนซ่า
8: แต่คอนซ่าเขาก็เล่นแบ็คขวาได้อยู่อืมดานเบิร์นเขาก็เล่นแบ็คซ้ายได้แต่ว่า
9: ทำไมไม่เอาติดเอาเรียกเซนเตอร์มา23คนไปเลยอ่ะ
8: 26
9: คนน่ะ
8: มันเป็นช่วง
9: คุณแล้ว
8: ของเกมว่าจะซื้อเกมรับไง
9: โอ้โ
8: หมันต้องเป็นแบบนั้น
9: เอาจริงนะทูเคิลเดินผ่านนะโบกให
8: ้
9: หงุดหงิด
10: เดี๋ยวคุณเอกพูดถูกนะ
9: ว่า
10: เอาที่เอาแม็กไวร์มาเกมแบบนี้เกมแบบตื้อๆเกมแบบ
9: เกมที
10: ่มันกดดัน
9: เกมที่กดดันแบบนี้ผมว่าแม็กไวร์เขาสภาพจิตใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยเหมือนในการกระตุ้น
8: โอ้เรื่องความกดดันเขาผ่านมาเยอะแล้ว
9: ใช
8: ่
9: เขากดดันเขารับความกดดันได้ดีไม่เหมือนคุณหรอกหนีไปอาทิตย์สองอาทิตย์หนีไปเรื่องอะไรคุณเศษไปเรื่องอะไร
10: เขาว่า play under pressure ได้อันนี้รับความกดดันไม่ได้
9: ไม่เหมือนพี่ชายเขาพี่ชายเขาเนี่ยทุกอย่างถาโถมเข้ามาเถอะถาโถมเข้ามารับได้หมดพี่ชายเขาเนี่ยบอกให้ขนาดสถานการณ์ที่บีบคั้นเครียดขนาดไหนเขาบอลจบปุ๊บเขายังออกมาโพสแบบนี้นะบอลแพ้ยังออกมาเนี่ย
10: ภาษาฟุตบอลเรียกว่าแก้เพส
9: แก้เพส
8: เนี่ยอย่างไมก้าลิชาร์ดก็พูดถึงการเปลี่ยนตัวของทางทูเคิลนะเขาบอกว่าคือทุกคนก็คิดแหละว่าทางด้านของทูเคิลเนี่ยแก้เกมพลาดโดยเฉพาะการเปลี่ยนกองหลังมา5ตัวเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะรักษาโมเมนตัมต่อไปด้วยการส่งลงไปนั่นแหละนะครับ
9: ไม่กล้าดิชาร์
8: ด
9: เห็นไหมเฮ้ยผมก็ไปเป็นกูรูสกายสปอร์ตได้เนี่ย เอาจริงๆคือแต่อ่ะคุณเอ๋งเอางี
10: ้ครับ
9: เพื่อความเป็นธรรมกับโทมัสสุเคิลคุณไปดูรายชื่อตัวสำรองคุณไปดูรายชื่อตัวสำรองนะเอาคนที่เล่นกองกลางได้จอร์แดนเฮนเดอร์สัน
10: เฮนโดก็เล่นไม่ได้
9: แม่งเจ็บอีกทะเลอทะล่าไปปีน
10: แขนหัก
9: อีก
10: ครับ
8: ลงมา
9: สมมุติคนที่โดนดึงออกไปคือเดย์แคนไรส์นะในใจผมมันควรจะต้องเป็นคนที่ประสบการณ์ระดับเพนโดนี่แหละหรืออดัมวาตันถ้าติดมา
10: ครับ
9: ถูกไหมคนที่เล่นเกมรับได้ดีแต่เนี้ยมีแค่2คนเขาไม่มีทางเลือกคือซื้อเฮนเดอร์สันมาก็โชคไม่ดีไปเจ็บ
8: คือผมมองว่าเขาอาจจะมองว่าอย่างนิโก้อเรลลี่อ่ะมันเล่นได
9: ้มันไม่ใช่
8: แต่ว่าด้วย
7: อาจจะบอกว่าประสบการณ์ไหมมันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่จริงเขาก็เล่นกับซิตี้ก็โอเค
9: มาให้คุณจุนการเล่นกับซิตี้ที่รายล้อมไปด้วยโรดี้รายล้อมไปด้วยมิดฟิลด์ที่มันเล่นแบบนั้นอ่ะแล้วซิตี้มันไม่ได้เป็นทีมที่โดนบุก
7: ไม่ผมพูดถึงว่าตอนนี้เขาคิดทีแรกไงคิดทีแรกในการเรียกมาเขาบอกว่าโอเคอันนี้ก็เล่นได้มันก็หลากหลายก็เดี๋ยวทดแทนอันนี้ได
9: ้ไอ้ผมไม่มีปัญหากับการเรียกนิโก้ไรลี่เว้ย
7: จุน
9: แต่ผมรู้สึกว่าคุณควรจะเลือกนักเตะที่มันชำนาญในพื้นที่นั้นเก่งที่พื้นที่ตรงนั้นค
11: ุ
9: ณเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางอ่ะคุณก็ควรจะคุณมีเดคันไรส์คุณมีเอเลสเอนเดอร์สันตรงกลางอ่ะถ้าสมมติว่าคุณโอเคจอร์แดนเฮนเดอร์สันอ่ะมันก็ได้แหละแต่ว่าอาดัมวาตันอ่ะมันควรมีพื้นที่ให้เขาหรือเปล่าพวกนักเตะที่เล่นสไตล์แบบนี้ไง
11: มีฟิลพึ่งงานไงพึ่งงาน
9: เฮ้ยจักเปล่า
7: คือเขาก็พยายามจะกระจายตำแหน่งไงอันนี้ผมก็มองว่าทำไมเขาถึงเรียกแบบนั้นนะก็หมายความว่าเฮ้ยก็เรามีนี่แล้วไง
9: อ
7: ัน
9: นี้ไงก็เป็นพี่น้องกันก็ชอบสวนไงก็ชอบแบบ
7: ไม่ได้สวนนี่ก็หมายถึงว่าเอาเราต้องย้อนกลับไปในตอนเล่นทีแรกไงแต่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันในวันเนี้ยมันแตกต่างออกไปไงถูกไหม
11: มีแค่นี้ใช่ไหมคุณบอลมีแค่นี้
7: มันมีแค่นี้ไง
11: ครับ
9: อย่างเทเวอร์ชาร์บาเนี่ยเรียกมาทำพระแสงดาบคาบข้า
7: แต่เนี่ยชาร์บาหลายคนก็มองว่าเอ๊มันก็ควรไปเรียกตัวอื่นมาดีกว่าไหมถูกไหมล่ะ
9: เออเรียกมาทำไมวะ
11: ได้ลงไหมไม่ได้ลงเลยเนี่ย
7: ชาร์บา
11: ชาร์บา
7: ชาร์บาลงไหมวะ
11: เทเวอร์ชาร์บา
7: ไม่แน่ใจ
9: น่าจะได้ลงเกมหนึ่งหรือเปล่า
7: แต่ลงก็สำรองแบบอาจจะไม่กี่นาทีอ่ะ
11: นี่ก็บอกแบ็กซ้ายลูกชอนี่ไงขวาเทนที่เปียก็ไม่ติด
7: คนก็เสียดายเทนแหละ
9: อ่ะจะเลิกเ
7: ถอะสิบนาที
9: โอ้โหคือหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดกับทูเคิลอ่ะมันไม่ถูกใจอ่ะ
7: คร
9: ับ
7: ผม
9: หงุดหงิดยั่ว
11: ยั่วนะ
9: อ่ะเอาจริงอ่ะหรือเจมส์การ์เนอร์คุณเรียกมาแล้วกันก็ดีกว่า
7: อ่ะใช่อันนี้เห็นด้วย
9: ถูกไหม
7: ขยัน
9: ถูกป่ะเอาตกมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยเจมส์การ์เนอร์อดัมวาตันนะครับโมแกนกิฟไว้นี่อีกคนมึงเรียกมาทำไมวะไอ้ชาลูบาเอออเล็กซ์สกอตเนี่ยก็ได้คุณจุนได้ไหม
7: มันก็ได้แหละแต่ว่าถ้าพี่ยิ่งพูดเรื่องประสบการณ์อ่ะมันก็
9: ไม่ได้พูดเรื่องประสบการณ์พูดเรื่องตำแหน่งตรงนั้นที่เดคแอนไรท
11: ์มันจะมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมตัวเลือกใช่ไหมเยอะกว่านี้กองกลาง
7: แต่ก็อย่างที่ผมบอกมันเป็นสถานการณ์ณปัจจุบันนี้อ่ะคือมันเราต้องไม่คิดตอนต้นที่เขาเรียกมา
9: แฟนคลับทูเคิล
7: อ่ะไม่
9: ออกตัวแทน
7: เราแค่มองอีกทิศทางนึงไงมันจะไปเหมือนกันหมดมันก็อ้าว
9: มีคนบอกผมหลายคนแล้วนะคุณยุทธชัยบอกฝากโบกด้วย
11: ฝากโบกด้วย
7: ก็ให้มันแตกต่างกัน
9: เอาล่ะ
7: ไปอีกแบบนึง
9: เฮ้ยคุณอยากเป็นรายการแบบถกไม่เถียงเนี่ยเหรอ
7: ไม่เดี๋ยวผมพยายามหาข่าวอยู่แป๊บนึงผมมีอะไรเพิ่มเติม
11: ไปสายข่าวซะนะสายข้อมูลนะเขาสายข้อมูลเขาอ่านใน Twitter ใน X ด้วย
9: สุดยอดสุดยอดอ่ะคุณเจ๋งว่าไงอยาก
11: ผมว่าแก้เกมพลาดแล้วก็หัวอังกฤษตั้งรับเร็วเกินไปนำทีเท่าไหร
7: ่ตั้งรับ
9: 50กว่า
7: ตั้
11: งร
7: ับ
11: 70ตั้งรับแล้ว20นาทีแล้วคราวนี้ก็เมสซี่ก็เฉื่อยฉายเลยโดยเฉพาะฝั่งขวาเอารับมาปุ๊บโหดูสิหน้าไม่มีใครค้ำเลยอ่ะก็เรียบร้อย
9: เฮนโดอีวานโทนี่ชาโลบาเรียกมาทำไมเพราะอ่ะอย่างอีวานโทนี่เนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยที่เรียกมาเพราะผมรู้นิสัยทูเคิลว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรวะมันมั่นใจนักเตะคนนี้มันจะไม่เปลี่ยนคุณมีวัตกินแล้วคนเดียวพอแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแฮร์รี่เคนหรอกถูกไหมคุณเจ๋งดังนั้นเนี่ยตำแหน่งกองหน้าเปลืองโควต้าไปเลยอีวานโทนี่ไม่ควรเอามาแล้วเอามิดฟิลด์มาถ้าจะดีกว่า
7: อ่ะเนี่ยทูเคิลบอกว่าอันนี้คำสัมภาษณ์ทูเคิลนะ
9: อุ้ยทูเคิลเหรอ
7: ไม่ใช่คำสัมภาษณ์ของชาติ
9: อยู่
7: เขาบอกว่าพวกเรา
11: ไม่ได้เรียกชื่อไม่ได้เหรอ
9: ไม่ได้
11: โอ้
9: โห
11: มากเลย
7: พวกเราผิดหวังกันมากเราใกล้ชนะมากแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้ประตูขึ้นนำเนี่ยเรากลับเล่นกันเฉยชาเกินไปเปิดช่องให้คู่แข่งได้สร้างโอกาสทำประตูหลายครั้งเราครองบอลไม่ได้และนั่นทำให้เปิดโอกาสให้ทางอาร์เจนติน่าเนี่ยคอสบอลเข้ามายิงประตูและสร้างจังหวะอันตรายใส่เราอยู่ตลอดเรา
8: เราเรียกว่าเราใกล้ที่จะถึงจุดหมายแล้วนะครับแต่ว่ารักษาระดับการเล่นเอาไว้ไม่ได้หลังจากที่เสียประตูส่วนเรื่องการเปลี่ยนตัวเนี่ยเขาบอกว่าในเกมก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็เคยเปลี่ยนผู้เล่นเกมลุกลงมาแล้วพยายามจะช่วยลูกทีมแต่ว่าพอทีมเนี่ยเริ่มเสียโอกาสให้กับคู่แข่งก็เลยตัดสินใจที่จะปรับเป็นกองหลัง5คนนะครับเพราะว่าช่องว่างในเกมรับเนี่ยมันเรียกว่ามันกว้างเกินไปทำให้อาร์เจนติน่าเนี่ยเก็บลูกกลางอากาศได้เกือบหมดนะครับแถมยังครอสบอลเข้ามาใส่ทีมเขาเองได้อยู่เรื่อยๆนะครับเราเลยต้องปรับเป็นหลัง5เพื่อปิดช่องว่างตรงกลางแล้วก็รับมือกับลูกกลางอากาศให้ได้ดีขึ้นนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนที่ทีมได้ประตูเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครับแต่เราก็โดนเปิดเกมบุกเข้าใส่เยอะเกินไปเลยต้องมีการแก้เกมเพื่อช่วยทีมนะครับเขาบอกแน่นอนว่าความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่ตัวโค้ชนะครับแล้วก็ผลมันออกมาไม่ดีนะครับเราก็บอกว่าการที่จะมาวิจารณ์เขาทีหลังว่าตัวเขาเองตัดสินใจผิดมันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนนอก
9: เฮ้ย มันว่าผมเหรอทุกครั้งว่าผมเหรอ โอ้ยยัวเนี่ยอันนี้คุณเติมเองว่ะ
8: ไม่
11: ดีคุณกระทบคาดเปล่าคุณทบคาดกระทบคาดเปล่า
8: ได้เป็นสิ่งที่ก็ทุกเข้ามาให้สัมภาษณ์
9: คือทุกเข้ามันรู้ทุกอย่างแหละแต่มันตัดสินใจผิด
8: ก็อย่างที่บอกอ่ะคือถ้าคุณตัดสินใจถ้าเกมนี้มันจบลงด้วยการที่ยังรักษาสกอร์ได้ 1-0 ยังไงทูเคิลก็โดนชมถูกไหมพี่แต่พอคุณตัดสินใจไม่ถูกพอปรากฏว่าผลมันอีกแบบอ่ะ
9: ต่อให้ยันสกอร์ไม่ได้นะผมก็ไม่ชม
8: เพราะพี่มองว่ามันเสี่ยงไป
9: มันเล่นเกมนี้มันเสี่ยงมันท้ายเกมเนี่ย15ทีท้ายเนี่ยมันงนเงิน
11: จะโดนหลายลูกแล้ว
9: มันจะโดนหลายลูกแล้ว
11: ชนเสาชนเสาใช่ไหม
9: คือถ้าพิกฟอร์ดไม่หลับหูหลับตาเซฟไว้เนี่ยตายหมดแล้วจะบอกว่าหลับหูหลับตาไม่ได้เดี๋ยวผมขอโทษนะครับพิกฟอร์ด
11: คร
9: ับเดี๋ยวผม
8: บูลลี่นะ
9: เดี๋ยวผมโพสต์ขอโทษแล้วกัน
11: คุณต้องคิดขอโทษนะ
9: ขอโทษขอโทษกับสิ่งที่ได้ทำลงไปนะครับพิกฟอร์ด
11: เจสเปนด้วยนะเจสเปนด้วยนะ
9: อ่ะคราวนี้มาเปิดใจก่อนว่าคุณหายไปไหน
8: ทำไมคุณไม่มาพากับผมไปกินมาไปกินมา
9: ไม่ผมคุณทำไมไม่มาหนีคุณหนีผมทำไมเกมล่าสุดอ่ะ
8: ผมไปกินมา
9: อังกฤษนอร์เวย์ใช่ปะ
8: ใช่อังกฤษนอร์เวย
9: ์คุณหนีผมทำไม
8: ผมไปกินมาก
9: ินอะไร
8: ผมไปกินเลี้ยงมา
9: แต่คุณอ่ะเพนกวินอีสวอชชิ่งคุณดู
8: ก็ดูพี่อยู่ก็ผมนั่งกินอยู่ก็นั่งถึงถามพี่ไงว่าเอ๊ะวันนั้นพี่ไปมีอะไรกับแฟนรายการหรือเปล่า
9: คุณหลบหน้าหลบตาผม
8: ทำไมเอ๊ะมีข้อความอะไรมาอีกแล้วว่าให้ใจเย็น
9: ๆคุณ
8: เราเนี่ยผมเลยต้องมาไงไม่นั่นเดี๋ยวผมต้องมาช่วยเคลียร์ไงเดี๋ยวพี่อารมณ์ร้อนอีก
9: ผมว่า
8: ผมนั่งดูอยู่เนี่ยผมก็เอ๊ะผมยังนั่งคุยกันในวงเลยว่าเอ๊ะใครเป็นทำอะไรเอกคิมสกุลอีกแล้วครับเนี่ยมีเดือดอีกแล้วเหรอ
9: ไม่ผมใจเย็น
8: เจอพี่ผมเลยถึงต้องถามพี่ว่าเอ๊ะพี่ไม่มีอะไรอีกหรือเปล่า
9: ผมใจเย็นเป็นน้ำแข็งเลยถามคุณเจ๋งดู
8: โอ้โห
9: ผมอ่ะใจเย็นเป็นน้ำแข็งเวลาออกอากาศเต็มออกอากาศเนี่ยออกเต็มใจเย็นเต็มที่เลย
8: ยังจำได้รอบชิง UCL ปีบาเยิร์นชิงกับเชลซี
9: เฮ้ยคุณอย่าไปลือสิ
8: ครึ่งหลังทั้งครึ่งอ่ะผมพากอยู่คนเดียวอ่ะคนนี้นั่งหงุดหงิดออกมาโทรศัพท์หาใครก็ไม่รู
9: ้
8: แล้วก็บ่นโทรไม่ติดโทรไม่รับ
9: เก่งจริงรับดิวะไม่ใช่คุณจุนคุณปักปั๊มคุณมีหลักฐานหรือเปล่าครับผม
8: จำแม่นเลย
9: นี่บอกว่าเฮ้ยขออภัยไม่เคยทูเคิลไม่เคยดูเกมอาร์เจนีหยิบเหรอเกมรับต่ำไม่มีตัวสวนแล้วเป็นไงก็ยังจะไปเล่นแบบนั้นข้อมูลก็มีทุกอย่างมีหมดแต่ทำไมตัดสินใจเลือกทาง
11: ใช่ใช่อียิปต์นำ 2-0 นะ
9: ใช่เขาไม่ได้นำแค่ประตูเดียวด้วย
8: เขาก็อาจจะมองในแง่คุณภาพนักเตะเขาที่อ่ะก็ต้องพูดว่าองค์รวมอ่ะคุณภาพนักเตะกลิ่นดีกว่าหยิบ
9: นี่มาทางแนวสวนแล้ว
8: ไม่ได้สวนอันนี้ก็ผมก็ไปอีก
11: พี่เอกันแล้ว
8: ไม่นะมันเหมือนกันมันก็จะกลายเป็นทีนั้นเดียวกันไง
9: เห็นพี่ชายไปแนวสวนแล้วแบบ
8: ไม่ใช่
9: ดังไง
8: แต่ถามผมอ่ะก็แน่นอนทูเคิลเปลี่ยนตัวไม่ถูกอยู่แล้วแหละผมก็ยังมองว่ามันควรจะต้องรักษาโมเมนตัมของเกมไว้ถูกต้อง
9: เนี่ยคุณแอปบอกว่าจุนเนี่ยหนี
8: หน
9: ีนี่บอกจุนเซฟทูเคิลเหรอ
8: ไม่ได้เซฟแค่ถ้าเกิดมันไปทางเดียวกันน่ะใช่ไหมมันก็มันก็ไม่มีข้ออะไรที่มันแตกต่างไงถามผมแน่นอนผมก็รู้สึกว่าเล่นแบบเดิมดีกว่า
9: แน่จุนสายสวนนะ
8: ไม่สวนผมก็ยังเห็นด้วย
9: พูดแล้วนึกภาพเลยสายสวนมองเหมือนเป็นสายสวน
12: ส่วนก้น
8: โอ้โหเห็นด้วยอยู่แล้วผมไม่โอเคกับการเปลี่ยนตัวของทูเคอร์อยู่แล้ว
9: มีเรื่องงุดงิดยั่วคุณเจ๋ง
11: อะไรฮะ
8: เอางี้ผมถามพี่ดีกว่า
11: คู่ชิง
9: เนี่ยคุณจุน
8: คู่ชิง
9: ยั่วแมวคัดตัวไว้
8: เดี๋ยวผมมาตรงรับสองแรงนะ
9: เฮ้ยคุณรับสองแรงเฮ้ยเหมือนคุ้นๆนะ
8: เอาอย่าเนี่ยหาตันเลือกหาตันศัตรู
9: ชอบนะรับสองแรง
8: รอบชิง
9: ครับ
8: เอาผมนะไอพี่เจ๋งก่อนแล้วกันสเปนกับอาร์เจนตินาย
11: ังชอบสเปนอยู่นะเห็นสเปนเล่นกับฝรั่งเศสดีเลยอ่ะ
9: เฮ้ยสเปนยาวไป
11: ยาวไป
9: ยาวไป
8: เออผมก็ไปทางสเปน
9: สเปน
8: คือตอนแรกอ่ะไอเกมเจอแคปเปิดอ่ะผมยังแบบ

0: ใจเย็น
1: แต่ทูเคิลอยู่อังกฤษก็เลยขอจุนแทนแล้วกันคุณสมพรบอกไล่ออกตอนนี้เลยดีไหมทูเคิลเนี่ย
0: อย่าโหดร้ายอย่าโหดร้าย
1: ช่วงนี้บอกว่าคุณโหยัดใสยัดไส้ยัดไส้บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงผอ.พบประชาชน
2: หมดแล้วเวลาหมดแล้ว
0: เขาไล่เราแล้วอ่ะพี
2: ่ไล่แล้วตีห้า
0: เขาจะขอเวลาเฉิดฉาย
2: คืนสัญญาณให้นายแล้วให้สถานี41สถานีแล้ว
0: เขาจะขอเวลาเฉิดฉายแล้ว
1: โอ้เพราะว่าจะจัดให้ฟรีหน่อย
2: สถานีเขาต้องคืนให้แฟนรายการทั่วประเทศแล้ว
1: โอ้ยนี่สามคนนี่เข้าขากันดีจ
2: ั
1: ด
2: ออก
1: ปรับผังใหม่ไหมพอจริงปรับผังใหม่ยึดเวลาพันธามเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนกับคุณจุนแต่คุณเจ๋งเนี่ยเข้ามาช่วยแจมกับเราในช่วงท้ายต้องลาไปก่อนนะครับส่วนท่านนี้คุณปริญญาบอกพี่เอกฝากจับหน้าจุนสลัมใส่โต๊ะแรงๆดีชอบสวน
2: เอาสักหน่อยไหม
1: เอาเป็นมีหน่อยไหมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดโบ๊บ้าอะไรไปเนี่ยหรือหลุดพูดคำหยาบอะไรไปทางช่อง TikTok ต้องขออภัยด้วย
2: โทษจุนแล้วกัน
1: โทษจุนแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
4: ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: นี้ห้ามพลาด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: มาแล้วมาแล้ว5:11 นเวลาเดิมนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมกับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะ16 กรกฎาคมโอ้วันนี้วันความหวังด้วยนะคะความหวังแห่งชาติของคนไทยกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า95วิทยุสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีทั้งโลกนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็เวลาเวลาเดิมแต่ว่าวันนี้เราจะรวยกว่าเดิมนี่
0: เราจะรวยกว่าเดิมกันทุกคนนี
1: ่นะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมีคนที่มีโชคมีลาภเกิดขึ้นแต่ไม่รู้จะเป็นใครเป็นเราหรือเปล่า
0: แล้วก็จะมีคนหมดเนื้อหมดตัวมากขึ้นหรือเปล่า
1: ต้องมีก็ต้องม
0: ีก็เรื่องพนันฟุตบอลก็มีนะคะเพราะว่าได้คู่ชิงแล้วเนาะได้คู่ชิงเรียบร้อยแล้วอาร์เจนตินาแซงอังกฤษไปเฉยเลยเอาจริงๆนะอังกฤษก็แบบโอ้โหอุตส่าห์นำด้วยนะตอนแรกเน
1: า
0: ะ
1: โอ้นำมาจนมาช่วงท้ายเกมนะเอาไม่อยู่อะ
0: เอาไม่อยู่จริงๆ
1: ครับคนก็ไปต่อว่านะว่าโค้ชเปลี่ยนตัวแบบเปลี่ยนแต่เอากองหลังลงไปลงไปลงไปจนสุดท้ายก็เนี่ยพอผลมันไม่เป็นอย่างหวังอะโค้ชต้องรับผิดชอบแล้วแบบเนี้ย
0: รับผิดชอบยังไงไหวรับผิดชอบยังไงอ่ะ
1: หางานหางานใหม่เตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยนะครับว่าคือคุณตั้งรับแบบว่าไม่มีสวนไม่มีตอบโต้อะไรเลยนะฮะคือส่งกองหลังลงไปอย่างเดียวเลยวิธีการคือแล้วสุดท้ายก็เอาไม่อยู่นะฮะเอาไม่อยู่แพ้อยู่ดีครับโอ้
0: โอ้ดูสิขนาดว่าได้นำก่อนเนาะ1-0นะแต่ว่าอาร์เจนตินานี่คือบุกแหลกจริงๆเนาะหนักมากนะคะจนสุดท้ายก็ตีเสมอ1-1ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็แซงช่วงทดเวลาบาดเจ็บไป2-1
0: ชนะในที่สุดไปเจอกับสเปนวันที่20
1: เช้าวันจันทร์นะครับคืนวันที่
0: เช
1: ้
0: าว
1: ัน
0: จันทร์ที่20
1: ตี 2
0: สรุปก็เป็นอาร์เจนตินากับสเปนนะคะก็สมน้ำสมเนื้อไหมอาร์เจนตินากับสเปน
1: จะสมน้ำสมเนื้อครับพี่สี่ทีมนี้ก็ถือว่าที่สุดแล้วล่ะนะครับใครก็ได้เลยคู่ชิงแล้วก็มาออกที่คู่นี้นะที่ฝรั่งที่สเปนกับอาร์เจนตินาส่วนอังกฤษฝรั่งเศสไปชิงที่3กันนะครับคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์นะครับตีสี่นั่นคือจะตีสี่ครับ
0: ก็ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คราวนี้แหละทายผลง่ายนะใช่ไหม
1: ง่ายเลย
0: ผู้ชิง
1: ก็ไม่ง่ายง่ายนะก็50-50นะว่าก็
0: จริง
1: แล้วแต่ชอบเลยใครชอบใคร
0: เนี่ยพอแข่งปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เริ่มวิเคราะห์เลยว่าคู่ชิงก็โอเคทั้งคู่นะคะสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้อาร์เจนตินาก็แชมป์เก่าเนาะเออสเปนก็แชมป์ยูโรใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ได้ทั้งคู่แล้วแต่ว่าจะแผนไหนจะยังอะไรอย่างนี้นะคะก็คงสนุกแหละดูนี่ไง
1: ครับผม
0: ปรับราคาใหญ่ปรับราคาใหญ่เมื่อสเปนแซงอังกฤษได้ปรับราคาใหญ่นี่คืออะไรพนันเหรอ
1: ราคาตีแชมป์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ราคาตีแชมป
0: ์ใช่ใช่นะคะก็ได้พักกี่วันคืนนี้16 17 18 3คืนคืน19เช้าวันที่20ตี2ใช่ไหม
1: ครับ
0: ได้เจอกันได้เจอกันนะคะสำหรับเรื่องของ กีฬาถึงแม้ว่ามันจะมีแม้สักปีหนึ่งที่แบบเอเชียเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหม
1: ยังไงพี่หมายถึงว่ามีเกียรติ
0: หมายถึงว่าทีมจากเอเชียจะเป็นจีน
1: เอเชีย
0: ญี่ปุ่นไทยไม่ติดใครจะเข้าก็ไม่ติดเป็นไปได้ไหม
1: ก็จริงจริงปีนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขามาด้วยความการตั้งความหวังนะครับของประเทศเขาคือการเป็นแชมป์โลกนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแต่เส้นทางมันมาไม่ถึง
0: ไม่ถึงจริง
1: ยังไม่ถึง
0: มันยากมากกว่าจะโอ้ฝ่าฟันก็ไปเนาะยากจริง
1: ก็ถ้าจะมีทีมใดจากเอเชียผมว่าก็ต้องเป็นญี่ปุ่นนะนะปีนะช่วงนี้นะพี่เพียงแต่ว่าญี่ปุ่นปีนี้เขาโชคร้ายตรงที่ตัวเก่งๆเขาอ่ะประมาณ3ตัวนะที่เล่นอยู่ยุโรปบาดเจ็บหมดเลยอ่ะก็เลยไม่ได้มาร่วมทีม
0: ก็เลยไม่ถึงรอบไหนเนาะไม่รอบลึกๆเข้าไป
1: ใช่ก็เลยแล้วเส้นทางไปเจอบราซิลด้วยโอ้โหก
0: ็หนักเลยไอ้รูปร่างอะไรพวกนี้ยังมีส่วนอยู่ไหมหรือว่าไม่แล้วปัจจุบัน
1: นี้
0: ม
1: ี
0: เรียกการกีฬา
1: ใช่แล้วแท็กติกญี่ปุ่นเขามาดีก็ถ้าจะมีสักทีมในเอเชียก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเนี่ยแหละว่ามีลุ้นที่สุด
0: มีลุ้นที่สุดแล้วสำหรับในเอเชียก็ไม่แน่นะเดี๋ยวอีกกี่ปีนะ8ปีที่เขาบอกว่าเขาจะมี64ทีมอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันน้องกวางรอสายอยู่นะคะ022481366นะคะไม่ได้โทรคุยกันหลายวันแล้วเพราะว่าเหมือนจะสายเรามีปัญหานะคะก็ลองโทรมาดูนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายวันแล้วเนาะหลังไมค์เราเหมือนจะมีปัญหานะฮะในการโทรศัพท์เข้ามาในห้องส่งนะคะ
1: แล้วบางคนบอกโอ้โทรแล้วแต่โทรไม่ติดทำไมไม่เห็นมีสายเลยแต่โทรแล้วมันไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: โทรไม่ติดมันอาจจะแบบไปไม่ว่างตื้อตื้อตื้อตื้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูฝากเบอร์มาก็ได้นะคะผ่านคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวให้น้องกวางโทรกลับก็ได้ถ้าเผื่อว่าใครที่มีช่วงบอกข่าวเล่าความแบบเด็ดเนื้อร้อนใจจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยรวมก็ฝากมาได้เลยนะคะในเพจของเรานี่แหละนะคะตอนน
1: ี้
0: ที่กัน500ท่านนะคะฝากมาได้ใช่ค่ะมีข่าวด่วนตอน 3:30 ที่ผ่านมาน้องๆไฟไหม้ที่เหมืองขุดบิตคอยค่ะ
1: โอ้ที่ว่าตั้งพวกที่บ้านที่ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้เยอะๆใช่ไหม
0: นั่นแหละเขาทำเป็นเหมืองขุดไอ้บิตคอยตำรวจสถานีสพเมืองกาญจนบุรีรับแจ้งเหตุไฟไหม้ตึกแถวภายในชุมชนสัมพันธ์นิเวศเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะคะว่ามีไฟไหม้ก็นำรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์จุดไฟไหม้เป็นตึกแถว3ชั้นปลูกติดกันประมาณ8คูหาต้นเพลิงนั้นอยู่ที่ชั้น3ของตึกริมสุดเลยก็ฉีดน้ำควบคุมเพลิงกันอยู่ประมาณ30นาทีไฟก็สงบนะคะโชคดีมากไม่ลุกลามไปสร้างความเสียหายกับตึกข้างเคียงนะคะก็หลังเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดน้ำควบคุมเพลิงเนี่ยก็ทราบว่าชั้น3ของตึกที่เป็นต้นเพลิงมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คล้ายเครื่องขุดบิตคอยถูกไฟไหม้ไป20กว่าเครื่องค่ะน้องลุงตำรวจก็เห็นแล้วก็รู้สึกอุ้ยแต่มีพิรุธทันทีนะคะเพราะว่าข้างบนนั้นมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่รวมถึงโฟมดูดซับเสียงจำนวนมากในห้องก็เจอเครื่องขุดบิตคอยนะที่ถูกไฟไหม้ไปเสียหาย20กว่าเครื่องแล้วก็ชั้นหนึ่งพบว่ามีการลักลอบดัดแปลงสายไฟเพื่อใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการเปิดเป็นเหมืองขุดบิตคอยเถื่อนนั่นเองนี่ก็คาดว่าแต่ละเดือนจะต้องใช้ไฟประมาณ 1-2 แสนบาทแต่เมื่อตรวจสอบบินค่าไฟของตึกแถวดังกล่าวพบว่าจ่ายค่าไฟเพียง เดือนละ 1,000 เท่านั้นก็น่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณแผงวงจรควบคุมไฟจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้สร้างความเสียหายครั้งนี้ค่ะน้องโดโอ้โหเห็นกระเบงเลยเพราะว่าแอบใช้ไฟหลวงนี่ค่ะไม่ลงทุนเองอยากรวยแต่ไม่ลงทุนเอง
1: ครับแล้วพวกนี้เขาเปิดคอมตั้งคอมกันไว้ทั้งวี่ทั้งวันนะแล้วเยอะด้วยนะอุปกรณ์ไฟฟ้าของเขาข้างในนะ
0: ใช่
1: เป็นตู้ๆเลยครับเคยเห็นภาพอ่ะ
0: ถ้าเขาสมมติถ้าจ่ายไฟเองเขาบอกว่าเดือนละ 200,000 เนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่คุ้มเหรอ
1: คุ้มน่าจะนะพี่ถึงต้องลักลอบ
0: กัน
1: นะ
0: ก็เลยต้องลักลอบใช้ไฟเอานี้เนาะมันคุ้มหน่อยอย่างนี้ใช่ไห
1: ม
0: ไม่น่าเชื่อในยุคนี้ยังมีการทำแบบนี้อยู่อีกนะไปขุดบิตคอยที่ว่านี่เนาะ
1: ครับ
0: มันไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าในยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนี่คือใช้เทคโนโลยีเดิมๆนะไอ้ขุดบิตคอยนี่นะน้อยมากแล้วก็บอกว่าที่จะแบบประสบความสำเร็จอ่ะก็คือหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจการขุดเหมืองบิตคอยก็คือใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆๆเนี่ยค่ะมาแก้สมการนะบนเครือข่ายก็ผลตอบแทนก็ได้เป็นเหรียญนั่นแหละเหรียญบิตคอยนะคะลงทุนสูงมากนี่แหละก็คือค่าไฟที่สูงสุดค่าเครื่องคอมเนาะแล้วก็มันยากอ่ะเขาบอกมันมีความยากเนาะเขาบอกทำคนเดียว 2-3 เครื่องไม่คุ้มทุนต้องรวมพลังกันนะคะสุดท้ายก็แล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่เนี่ยจะอยู่แถวๆแถบเนี้ยเขาบอกเยอะช่วงหลังเนี่ยกาญจนบุรีแถวราชบุรีอะไรประมาณเนี้ยพวกนี้จะไม่อยู่ในเมืองค่ะน้องลุง
1: ครับ
0: เรา
1: ตั้งไว้ที่ไกลๆชุมชนหน่อย
0: ใช่
1: ไหม
0: เน
1: ี่
0: ยค่ะก็โดนไฟไหม้ไปหมดเรียบร้อย
1: ครับ
0: ช่วงรอสายก็มีประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนจากสำนักงานกสทช.เช่นเคยนะคะให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และบวก 698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือมีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพถ้าใครจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติก่อนนะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP โดยเด็ดขาดทั้งนี้หน่วย

0: งานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขนี้ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ติดต่อประสานงานติดต่อหาประชาชนถ้ามีคนแอบอ้างว่าเนี่ยเป็นตำรวจบ้างเป็นสมบัติกรเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเป็นไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้คุณสันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นคือมิจฉาชีพวางสายทันทีแต่ไม่งั้นกสทช.ขอความร่วมมือนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำนะคะว่าขอให้ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งนั่นคือเกราะที่ป้องกันได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีการเตือนให้ระวัง SMS หลอกลวงด้วยค่ะน้องด้งที
1: ่
0: มิจฉาชีพเนี่ยมักจะแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นธนาคารบ้างเป็นบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินวิธีการสังเกตง่ายๆคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าคุณสะกดผิดนะคะหากสะกดผิดแล้วใช้อักษรแปลกๆมาหรือว่าส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติและสร้างความตกใจเช่นบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลให้สงสัยไว้ก่อนว่านั่นเป็นมิจฉาชีพแต่ไม่งานกสทช.ย้ำนะคะว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับประชาชนและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลของท่านได้ใครได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่าเปิดเผยรหัสผ่านหรือ OTP และควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริษัทบริการนั้นโดยตรงแล้วก็พร้อมให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะคะขอเตือนซ้ำย้ำเลยนะคะจากกสทช.ห่วงใยท่านทุกคนนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเนาะยังมีคนโดนหลอกอยู่ยังมีคนโดนหลอกอยู่เมื่อวานก็มีนักศึกษาสองคนน่ะที่ไปเช่าโรงแรมแล้วก็โดยการเรียกค่าไทยแล้วแบบเหมือนให้ขังตัวเองให้ไปล็อกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเมื่อตำรวจไปก็แบบอุ้ยร้องไห้ใหญ่เลยค่ะน้องดง
1: ใช่ที่ปทุมธานีนะครับน้องสอง
0: คู่หนึ่ง
1: น้องสองคนนี้โดนเนี่ยโดนอย่างที่กสทช.เตือนเลยก็คือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะอาศัยความกลัวนะครับยัดข้อหาโจเนี่ยมันโทรมามันบอกเป็นตำรวจนะครับบอกเป็นตำรวจน้องเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตเรื่องของยาเสพติดนะถ้าไม่อยากจะให้พ่อแม่เดือดร้อนไม่อยากให้พ่อแม่ติดคุกเนี่ยนะครับก็ให้ไปหาที่เงียบๆคุยกันให้ไปเปิดห้องนะก็เริ่มหลอกนะฮะเริ่มหลอกนะน้องสองคนนี่ปีเรียนอยู่ปีสองแล้วมหาลัยนะเรียนอยู่ปีสองสองคนก็เลยไปเปิดห้องตามที่คนร้ายบอกเพื่อที่จะเหมือนกับจะได้เคลียร์กันไปพ่อแม่จะได้ไม่เดือดร้อนตัวเขาจะได้ไม่ติดคุกนะครับก็คิดว่าปลายสายเป็นตำรวจ
0: โอ
1: ้สุดท้ายโดนหลอกให้ไปหลอกเอาเงินพ่อแม่มาเพื่อที่จะเขาบอกว่าไปหลอกพ่อแม่ว่าเอาเงินมาใส่บัญชีเพื่อทำวีซ่าจะได้ไปเรียนเมืองนอกนะฮะหลอกพ่อแม่สองคนโดนไป450,000
0: โอ้โห
1: แล้วมันเข้าถูกคนนะสมมติว่าในยุคภาวะนี้ถ้าเด็กที่แบบบ้านไม่มีหน่อยอะ
0: แท
1: นที่จะให้เด็กโทรไปขอแม่ว่าแม่ขอตังค์400,000มาใส่ไว้ในบัญชีหน่อย
0: มันก็
1: ยากนะยุคนี้ที่คนจะมีแต่เผอิญว่าบ้านนี้เขามีมันโชคดีเจอเด็กที่มีตังค์พอดี
0: ค่ะ
1: แม่เขาก็หลงเชื่อว่านึกว่าลูกจะเอาไปทำบัญชีเพื่อที่จะเตรียมไปขอวีซ่าจริงนะก็โอนมาให้400,000นะครับก
0: ็
1: เข้าทางไอ้โจรนี่เลยโจรนี่ก็บอกให้เด็กโอนมาต่อมาตรวจสอบว่ามันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายไหมก็โอนไปนั่นแหละ
0: ดูสิ
1: สุดท้ายก็ไปให้ตำรวจช่วยได้
0: ใช่โอ้โหร้องไห้ใหญ่เลยเนาะญาติก็ไปตอนยังไม่ค่อยจะเชื่อเนาะว่าโดนไม่น่าเชื่อจริง
1: ๆ
0: ยังมีอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เนาะยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่มันรู้สึกแปลกๆนี่นะคะก็ขออย่าให้ไว้วางใจเนาะมี แล้วเชื่อไหมว่าตำรวจได้คุยกับไอ้มิจฉาชีพนั้นด้วยนะ เออแล้วมันยังแบบว่าดุกลับมาที่ตำรวจอีกอ่ะ
1: ตำรวจบอกว่าคุณพูดจาไอ้มิจฉาชีพบอกตำรวจนะเป็นตำรวจจริงป่ะครับเนี่ยพูดจาไม่สุภาพเลยตำรวจบอกเดี๋ยวพูดจะจับมึงให้ดู
0: ตำรวจด่าแหลก
1: นะคะตำรวจเดี๋ยวพูดจะจับมึงให้ดูว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
0: เนาะอยากให้จับได้อย่างเงี้ยแล้วพูดไทยชัดนะอีเนี้ยมันคงไม่แบบว่าคงไม่ช่วยต่างด้าวหรืออะไรนะคนไทยแน่นอนเนาะ
1: คนไทยหลอกคนไทยด้วยกัน
0: หลอกกันเองนะคะคนไทยหลอกกันวายป่วงไปหมดแล้วยังมีอยู่ในยุคนี้นะคะ
1: ครับ
0: มีสายรออยู่หนึ่งสายมาแล้วนะคะ
1: ได้เลยครับรับสายกันครับ
0: บอกข่าวเล่าความคุณจักรค่ะมีนบุรีนี่เอง
2: ครับผมขอถามหน่อยสิครับ
1: ครับผมสวัสดีครับว่า
0: ถาม
1: ว
0: ่
1: า
0: คุณจักร
2: เรื่องที่ว่า30บาทรักษาได้ทุกโรคแล้วคลินิกที่แข็งแรงที่ทหารราบเป็นเบ็ดทำไมต้องเอาคนไข้ไปด้วยครับ
0: เอาอีกทีนึงยังไงนะคะ
1: เอาคนไข้ไปไหนยังไงฮะ
2: หมอโรงพยาบาลใหญ่แถวภูมิพลอะไรเขามีใบนัดมาใช่ไหมมีนัดมา2ใบ3ใบแล้วก็ให้แค่7วันแล้วต้องเอาคนไข้ไปด้วยคนไข้ก็เดินไม่ค่อยไหว
0: อ๋อเวลาไปเอาใบส่งตัวเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้คือคลินิกนี้เนี่ยต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลภูมิพล
2: ใช
0: ่แต่ว่าต้องไปเอาใบส่งตัวที่คลินิกทุกครั้งที่หมอนัด
2: ใช่แล้วก็ต้องเอาคนไข้ไปด้วยขนาดคนไข้คนแก่เดินไม่ค่อยจะไหวก็ต้องเอาไป
0: โอ้
2: แล้วก็เขาหมอนัดมา 2-3 ใบอย่างเงี้ยไม่ให้พร้อมกันด้วยต้องให้แค่ทีละใบแค่7วันเอ๊ะทำไมต้องหมอนัดมาขนาดจะให้ไปทีเดียวไปเลยเนาะ
0: แล้วได้ใบนัดมาจากหมอใหญ่ที่เราไปตรวจไหมคะคุณลุง
2: ได้ครับใช่ให้
0: ได้มาหมอที่โรงพยาบาลนู้นให้มาแต่ว่าคลินิก
2: ต้อง
0: ให้เอาผู้ป่วยมาด้วย
2: ใช่ต้องไปเอาผู้ป่วยเดินมาได้ต้องเอามาให้เห็น
0: โอ้เวลาไปเอาใบนัดต้องเอาผู้ป่วยไปด้วยมันก็ยากลำบากเนาะ
2: ใช่แล้วก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปก็ไม่ค่อยจะมีอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่ามีหมอโรงพยาบาลภูมิพลให้มา3ใบ4ใบมันมีวันที่อยู่เลยนะแต่มันห่างกัน10วัน20วันอะไรเงี้ยนะไม่ให้เขาให้แค่7วันต้องย้อนกลับไปอีกทีแต่พอจะไปหาหมอ
0: มันก็ไม่สะดวกกันเนาะลุงนี่หมอนัดรอบต่อไปเมื่อไหร่อะคะ
2: นัดก็เดือนไอ้29ไอ้กรกฎาคมนี่แหละ
0: ตรงใกล้ๆเนาะไปเจอหมอไปพบหมอนี่ไปเอาใบนัดมาแล้วใช่ไหม
2: ยังครับยัง
0: ก็กำลังจะไปเอารอบนี
1: ้
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเวลาไปเจอหมอใหญ่อะไปเจอหมอที่นัดอะให้หมอระบุมาในใบนัดได้ไหมโน่งว่าไม่ต้องเอาผู้ป่วยไปเอาเฉพาะญาติไปเอาใบนัดอย่างเดียวได้ไหมให้หมอระบุ
1: ก็จริงในเว็บสปสช.เนี่ยเขาเคยให้ความรู้ไว้อย่างนี้นะครับพี่ว่าถ้าตามหลักเขาเลยนะถ้าเราเป็นผู้ป่วยในแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเลยนะครับใช้บัตรประชาชนเนี่ยไปยืนยันแต่อันนี้เคสเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสามารถทำได้ไหมนะก็ลองสอบถามกับทางโรงพยาบาลเลยนะครับลอง
0: ถามหมอเลยนั่นแหละ
1: ถามโรงพยาบาลก่อนเลยว่า
0: เจ้านี้เนี่ยถามหมอ
1: ว่าเราต้องใช้ใบส่งตัวไหมเพราะเราเป็น
0: หมอ
1: เมื่อเราเป็นคนไข้ในแล้วอ่ะเราเป็นคนไข้ประจำแล้วอ่ะ
2: ใช่
0: ตรงไม่ต้องผ่านคลินิกนี้ได้ไหมถามหมอดู
1: เขาบอกว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวครับ
2: นี่ไม่ได้เขาสมมติหมอโรงพยาบาลใหญ่ให้มา3ใบไอ้จะให้พร้อมกันไม่ได้ให้แค่7วัน
0: จริงก็เอาจริงๆในความรู้สึกของเรานะเราว่าใบส่งตัวนี่มันเป็นปัญหาแบบป่วยมากอ่ะไม่ควรอ่ะไปนั่งรอ3 2 3 ชั่วโมงเอาใบกระดาษใบนึงอ่ะ
1: สปสช.เขาแก้ปัญหานี้ให้แล้วนะครับว่าไม่ต้องใช้นะให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
2: ใช่
0: แล้ว
1: แล้วทางโรงพยาบาลเขายังบอกว่าต้องใช้เหรอคุณลุงหรือว่าเราคิดไปเองว่าต้องใช้
2: ตอนแรกพอหมอที่นอนเขาเขียนใบนัดมาว่าไปวันนี้วันที่เท่านี้ไปหาหมอก็ต้องไปเอาใบส่งตัวที่คลินิกแข็งแรงคลินิกแข็งแรงก็ต้องเอาคนไข้ไปด้วยเอาคนป่วยนะเด็กคนแก่เด็กไม่ค่อยจะได้ก็ต้องเอาไป
0: จริงๆแล้วมันเป็นภาระมากนะไอ้ใบส่งตัวนี่นะคือถ้าหมอคนนี้นัดแล้วก็น่าจะจบ
2: ใช่เขาหมอบีใบนัดมามันขนาดจะจบใช่ไหม
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เพราะว่าไปที่ของคุณก็ไม่ใช่ว่าจะตรวจได้เพราะมันเป็นเฉพาะทางถูกไหม
2: ใช่ไปเอากระดาษ
1: ไปวันนี้เราลองถามต้นทางที่โรงพยาบาลเราก่อนนะ
0: เดี๋ยวไปรอบใหม่เนี่ยคุณลุงสะท้อนให้คุณหมอแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเผื่อว่าคุณหมอจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณลุงโทรหาสปสช.อีกสักรอบนึงได้นะ1300
2: เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: 1300
0: สปสช
1: 1330นั่น
0: สิแต่โทษ1330ค่ะคุณลุง
2: ครับ
0: 1330ว่าเนี่ยมันเป็นภาระเหลือเกินนะมันไม่ควรแล้วที่จะต้องไปเอาใบนัดทุก7วัน5วันอะไรเงี้ย
2: ใช่แล้ว
1: มี
2: 3ใบติดเนี่ยเค้าว่าห่างกันสัก20วันอะไรเนี่ยเค้าก็น่าให้มาทีเดียวนะพูดจริงๆอ่ะ
0: เสียเวลาเดินทางมากเลยนะลุงเนาะ
2: ให้แค่
0: มันต้องมีวิธีที่ง่ายกว่านี
2: ้ใช
1: ่ใช่เผื่อไม่ต้องใช้แล้วใช้บัตรประชาชนลองถามสปสช.ดูแล้วก็ถามต้นทางที่โรงพยาบาลเราดูนะครับว่าเรายังต้องใช้เห็นสปสช.บอกใช้บัตรประชาชนใบเดียวแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ครับเคสอีกเคสหนึ่งที่ท่าราชเบียดนะ
1: ที่โรงพยาบาล
0: วันนี้โทร1330สปสช.สักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพอไปเอารอบนี้มันหนึ่งใบหาหมอ29นี้29หรือ27ครับคุณลุง29เนาะ
2: 29ครับ
0: พูดกับคุณหมอท่านนั้นที่นัดเลยหมอเฉพาะทางท่านนั้นเลยบอกว่าเนี่ยมันไม่สะดวกเลยคุณหมอนัดมันเลยคุณหมอให้มันเลยให้โดยตรงเลยได้ไหมไม่ต้องไปผ่านคลินิกได้หรือเปล่า
2: โอเคครับ
1: พอเขาตามหลักเขาให้แล้วนะฮะให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้เลยครับ
2: ผมก็คิดว่านั่นแหละ
0: แต่ทำไมยังมีใบส่งตัวอยู่อีกใช่ไหมตรงเมืองนี้แหละเอาเสียเวลาจริงๆเนี่ยแล้วก็เสียเงินด้วยนะคุณลุงเน
2: า
0: ะ
2: ก็นั่งแท็กซี่ไปกลับก็400-500แล้ว
0: โอ้เนี่ยแล้วคนป่วยมากๆอย่างเงี้ย
1: ลองแจ้งสายด่วนเขาดูก่อน
0: ไม่คือถ้าคุณลุงไปคนเดียวได้แต่ที่ต้องตามผู้ป่วยไปด้วยอันเนี้ยมัน
2: ใช่
0: เป็นภาระ
2: จะมีภาระจริงๆลูกหลานไปเอาได้มันคือยังพอได้ใช่ไหม
0: อ
2: ันนี้ก็ต้องเอาคนไข้มาด้วยนะคุณลุงเดี๋ยวรัวหลัง
0: คนไข้แล้วคนไข้ไม่ไหวบอกไปเลยคนไข้ไม่ไหวเนี่ยเอาบัตรประชาชนคนไข้มา
2: เขาให้ติดเตียงอย่างเดียว
1: เนี่ยโอ้นี่มันเข้าหลักเกณฑ์ที่เขาอำนวยความสะดวกแล้วนะเรื่องของผู้ป่วยในที่ไม่ต้องไปเอาใบส่งตัวพี่นะฮะนี่เข้าหลักเกณฑ์เลยอ่ะอันเนี้ย
2: ครับ
0: ทีนี้คุณลุงลองโทรแล้วก็นี่แหละบอกหมอท่านนั้นว่าเนี่ยยากลำบากเหลือเกินเนี่ยมีคนบ่นว่าบางคลินิกนะเวลาไปขอใบส่งตัวนะให้มาเฉพาะวันด้วยนะไปทุกวันก็ไม่ได้อีกนะ
2: เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันมีวันจันทร์กับวันพุธ
0: นั่นไงน
2: ะแล้วแค่11โมงเลยไปก็ไม่ให้แล้ว
0: เอาไม่ให้อีกอ๋อแล้วมันจะลำบากขนาดนั้นเน
2: า
0: ะ
2: เขามีเวลาอยู
0: ่ค่ะเขามีเวลาของเขาอีก
1: ก็คือถ้าเป็นแบบคนไข้ใหม่ก็ว่าไปอย่างถ้าเกิดว่าเราอย่างเงี้ยมันเข้าหลักเกณฑ์อ่ะมันเป็นเราเป็นผู้ป่วยในไปแล้วอ่ะครับมันก็น่าจะต้องให้ใช้บัตรประชาชนได้แล้วแหละ
2: นี่รักษามาตั้งจะพอ10ปีแล้ว
1: โอ้เนี่ยคุณโรงพยาบาล330แจ้งสิทธิ์เราก่อนแล้วให้เขาตรวจสอบดูเลยว่าอย่างเงี้ยเราเข้าหลักเกณฑ์ที่จะใช้บัตรประชาชนเราเข้าหลักเกณฑ์ที่จะไม่ต้องใช้ใบส่งตัวไหมแล้วก็บอกเหตุผลเจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับว่าเราลำบากยังไงเวลาเราไปเอาใบส่งตัวเนี่ยซึ่งเคสเราเป็นผู้ป่วยในแล้วเนี่ยเราสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวตามที่สปสช.เคยประกาศได้ไหม
2: ครับ
1: ครับผม
2: แล้วนี่อยากให้คุณสีคำถามได้ถามให้หน่อยว่าทำไมหมอเขาให้ใบนัดมา3ใบเนี่ยสมมติกันนะ3ใบแล้วทำไม
0: เอาทีเดียวไม่ได้เหรอ
2: พอไปทีเดียวเอาทีเดียวไม่ได้เหรอให้แค่ใบเดียวแค่7กำหนดแค่7วัน
1: แจ้งสายด่วนไปเลยเดี๋ยวสายด่วนเขาไปบี้คลินิกเอง
3: ครับครับครับครับ
0: หนึ่งสาม
1: โทรไปแล้วหนึ่งวันนี้นะ1330
3: ครับผม
1: ครับ
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ทีนี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็หลายคนก็บอกว่าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันยุ่งยากลำบากมากเลยเนาะ
1: จริงพี่ในเพจสปสช.นะคนมาบ่นเรื่องนี้กันเพียบเลยคนบอกว่าเนี่ยไอ้ที่ต้องไปรับใบนัดเนี่ยจนคนที่ไปรับเนี่ยจะป่วยตามอยู่แล้วอ่ะคนพาไปเนี่ยจะป่วยทุกวันนี้จะป่วยตามอยู่แล้วเพราะไอ้ปัญหาเรื่องไปเอาใบนัดเนี่ย
0: โ
1: อ้แสดงว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอนะซึ่งสปสช.เขาก็รู้นะเนี่ยเขาถึงออกหลักเกณฑ์มาอย่างนี้ว่าให้ใช้แบบประชาชนใบเดียวได้
0: อ๋อแล้วก็ยากก็คือเอาบัตรของผู้ป่วยไปได้ใช่ไหม
1: ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: แต่ทำไม
1: แต่นอกจากครั้งแรกที่ส่งตัวมาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เพื่อให้รู้ว่าสิทธิ์ของคุณมาจากไหนยังไงอ่ะครั้งแรกเนี่ยไม่ว่ากันควรจะมีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมาหาใช้สิทธิ์แล้วแล้วเป็นการมีการนัดในครั้งต่อไปเป็นผู้ป่วยในแล้วอันเนี้ยมันควรจะเข้าระบบแล้วนะครับมันไม่ควรต้องใช้ใบส่งตัวกันทุกครั้งนอกจากครั้งแรกว่ามาตรวจโรคนี้กับหมอมาแผนกนี้ครั้งแรกอาจจะยังต้องใช้อันนี้ไม่ว่ากัน
0: ค่ะลำบากเนาะ
1: ประเทศ
0: ที่อยู่แบบต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลๆอย่างนี้ต้องเดินทางกันหลายรอบอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: น่าเห็นใจสุดๆเนี่ยก็ลองโทรหาดูนะคะตอนนี้เชื่อไหมว่า ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนในต่างจังหวัดอ่ะน้องรุ่งถ้าไปใครที่ติดตามคุณหมอวีระพันธ์สว.วีระพันธ์สุวรรณไมท่านเป็นหมอด้วยเป็นกรรมธิการด้านการแพทย์ด้วยนะคะแกก็เขียนเรื่องนี้ให้อ่านทุกวันว่ามันหนักมากแล้วนะสำหรับเรื่องของเกี่ยวกับสปสช.เรื่องโครงการ30บาทพวกนี้นะคะเพราะนั้นสถานการณ์ของโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้เนี่ยขาดแคลนต้นทุนมากๆต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วเงินที่โรงพยาบาลต่างๆได้เป็นรายได้เข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าบางโรงพยาบาลอ่ะสปสช.ก็ค้างอยู่นะคะและบางโรงพยาบาลก็คือพยายามที่จะหารายได้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินหลักๆที่เข้ามาก็คือเนี่ยแหละมาจากเงินสปสช.ประมาณสัก 80% นะคะแต่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าจ่ายน้อยกว่าความเป็นจริงทุกครั้งที่เกิดการรักษาแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แปลว่าโรงพยาบาลยิ่งรักษาคนไข้สิทธิ์บัตรทองมากเท่าไหร่เงินก็จะหายมากไปเท่านั้นและถามว่าต้องทำอย่างไรตอนนี้ถ้าในมุมของคุณหมอสว.วีระพันธ์บอกว่าก็เอาเงินจากสิทธิ์ข้าราชการประกันสังคมเงินบริจาคเงินบำรุงของโรงพยาบาลออกมาเพื่อเอามาหมุนซื้อยาก่อนแล้วก็ปรับปรุงเครื่องมือแล้วก็จ่ายโอทีต่างๆให้กับบุคลากรตอนนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยประมาณ900กว่าแห่งนะคะเขาบอกว่าเงินบำรุงติดลบไปแล้ว400กว่าแห่งค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: น่าห่วงนะถ้าเป็นอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: น่าห่วงมากแล้วเขาบอกว่าบรรดาบริษัทขายยาบางบริษัทอะโรงพยาบาลบางแห่งอะค้างค่ายาอยู่เพียบเลยนะคะก็เอายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: คือหมอบอกว่าผมก็เล่าอย่างตรงไปตรงมานั่นแหละก็เลยอยากให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ว่าสถานการณ์สาธารณสุขของบ้านเราตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ช่วยกันสิ่งที่เราจะช่วยกันได้เบื้องต้นก็คืออะไรให้เข้าใจสถานการณ์และช่วยรักษาตัวเองให้แข็งแรงมีคุณหมอพูดอย่างเงี้ยฟังดูแล้วอยากป่วยขึ้นมาเลยเหรอป่วยตลอดแต่เนี้ยไม่ค่อยไปโรงพยาบาลเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาล
1: เนาะต้องขอให้เสียงสะท้อนพวกเราไปถึงนะมันค่อยๆแก้กันไปอะนะอะไรที่มันแบบว่าผมคิดว่าสปสช.ก็รับฟังอยู่นะก็ เขาคงรู้ปัญหาอยู่อ่ะ
0: ที่คุณหมอวีรพันธ์แกติดใจตรงนี้ตอนนี้ติดใจสุดๆคืออะไรรู้ไหมคุณหมอบอกว่าขนาดเงินโรงพยาบาลไปรักษาคนไข้ยังไม่ค่อยจะมีนะแต่ยังแจกฮอร์โมนข้ามเพศอยู่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับ
1: อันนี้
0: ไม่พูดในฐานะรองประธานกรรมธิการการสาธารณสุขของวุฒิสภานะคะ
1: ครับผมนะส่วนประเด็นร้อนในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับ
0: โอ้ร้อนจริงเมื่อวาน
1: เมื่อวานนี้วันเกิดท่านรัฐมนตรีเหรอพี่
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นเบอร์เดย์ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
0: ค่ะ
1: นะฮะคุณไอ้รัชนกสีนอกนะครับ
0: คู่กรณี
1: คู่นะนำกำหนดการนะฮะจัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นโพสต์ลงโซเชียลของเธอเลยนะฮะนะคือในกำหนดการเนี่ยมันเป็นกำหนดการกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเวลา 10:00 นณห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชชั้น2กระทรวงทรัพย์เวลา 10:00 นกำหนดอย่างนี้นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเดินทางถึงห้องประชุมมีพิธีกล่าวต้อนรับปลัดกระทรวงนะครับกล่าวอวยพรรับชมวีดิทัศน์อวยพรจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพิธีกรเชิญรัฐมนตรีขึ้นเวทีนะปลัดมอบของที่ระลึกผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดมอบของที่ระลึกวงเล็บเรียงตามหน่วยงานจากนั้นปลัดกระทรวงพร้อมผู้บริหารขึ้นเวทีนำเค้กวันเกิดเข้าสู่บริเวณกลางเวทีคือกำหนดเนี่ยมันไล่มาจนมาถึงร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้รัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกันเสร็จสิ้นกิจกรรมนี่เรียงมาแบบนี้เลยเป็นสคริปต์แบบงานอีเวนต์เลยนะฮะหมายเหตุข้างล่างการแต่งกายชุดสุภาพสีขาวสแลกครีมหรือเสื้อโปโลสีขาวแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่ามีการจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังนี้แล้วก็ระบุมาด้วยนะฮะว่ากรมกองหน่วยงานละกี่คนที่จะต้องส่งเข้าร่วมนี่นะฮะล่าสุดนะเป็นประเด็นขึ้นมาล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยท่านโฆษกส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงบอกว่านะครับเนื่องด้วยปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงงบปี70นะครับทางกระทรวงจึงมีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบนะฮะซึ่งท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้เน้นย้ำในการทำงานว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่าหมอกควันนะฮะสภาพภูมิอากาศที่ดินทำกินเรื่องของกรณีทับลานอะไรต่างๆก็บลาบลาบลาไปนะครับประกอบกับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านรัฐมนตรีจึงมีการแสดงความปรารถนาดีตามธรรมเนียมนะฮะซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้รักยิ่งเป็นผู้ที่รักยิ่งของชาวทศใช้เวลาช่วงสั้นๆหลังการมอบนโยบายนะฮะ
0: ทั้
1: งนี้ร่างกำหนดการที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นทางการแต่อย่างใด
0: โอ้
1: เขาชี้แจงว่าใช้เวลาสั้นๆหลังการประชุมคือข้าราชการเนี่ยต้องมาอยู่แล้วต้องมาประชุมชี้แจงงบอยู่แล้วก็เลยมีการจัดกิจกรรมสั้นๆขึ้นมาต่อท้ายเพื่ออวยพรวันเกิดท่านรัฐมนตรีเอาละฮะคุณไอซ์ก็เลยโพสต์ต่อว่านะครับโพสต์ต่ออีกว่านะครับว่าม
0: ี
1: นี่ถึงขั้นต้องเอาเรื่องมลพิษไฟป่าฝุ่น PM เรื่องการประชุมงบมาสร้างความชอบธรรมในการจัดงานวันเกิดให้รัฐมนตรีแล้วหรือ นะ ก็เห็นปิดท้ายคุณไอซ์ก็อวยพรเนี่ยอวยพรให้ท่านรัฐมนตรี
0: อวยพรแบบไหน
1: อวยพรว่าทำสิ่งใดไว้ก็ขอให้ได้สิ่งนั้น
0: นี่อวยพรหรืออวยพรเกิดเหร
1: อก็
0: อวยพรมันเกิดเหรออ
1: วยพรมันเกิดว่าก็ขออวยพรให้ท่านทำสิ่งใดไว้ก็ขอให้ได้สิ่งนั้นอ้าวคนเราก็ต้องทำดีสิพี่ก็คนทำดีก็ต้องได้สิ่งดีสิใช่ไหมฮะ
0: เออใช่
1: ไหมก็ถือว่าเป็นคำอวยพร
0: ค่ะ
1: สุขสันต์วันเกิดพี่เฮงค่ะทำอะไรไว้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตอบแทน
0: โ
1: อ้คุณไอ้แค่ว่างั้นนะอวยพรสุขสันต์วันเกิด
0: ค่ะ
1: ก็เป็นประเด็นขึ้นมาเนาะ
0: ใช่ไหมคือเมื่อวานก็มีคนก็วันเกิดนะรัฐมนตรีช่วยไม่ใช่ช่วย
1: รัฐมนตรี
0: ว่าการกระทรวงดีอีอ่ะใช่ไหม
1: ร
0: ั
1: ฐมนตรีชัยชนกวันเกิด
0: ก็วันเกิดใช่วันเกิดเหมือนกัน
1: แต่นั้นเขายังแบบว่าทำแบบมีประหลัดมีรัฐมนตรีช่วยเอาเค้กมาให้ก็เหมือนเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆก็จบกันไปแต่กระทรวงทัพเนี่ยมันดันมีไอ้กำหนดการนี่ออกมาแล้วก็มีเขียนขนาดว่าแต่ละกรมกี่คนกองกี่คนมาอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเป็นเก่าที่เป็นวิธีเหรอเนี่ย
0: มันดูเหมาะกับการส่งต่อว่าใช้งบอะไรเนี่ยที่คุณไอซ์ก็ตั้งใช้งบอะไรจัดงานวันเกิดหรือประมาณนี้นะคะ
1: แล้วก็ใช้เวลาราชการจัดงานวันเกิด
0: ใช่ไหมของคุณชัยชนกชิดชอบก็มีเค้กมาก้อนหนึ่งใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยแนนออกมาแล้วก็มาถึงก็วางแล้วก็ให้เป่าแล้วก็อวยพรกันนิดหน่อยไม่ได้มากมายอะไรนะคะโอ้ยคุณอายุ36เองเหรอ
1: เหรอคุณรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเหรออายุ36ใช่ไหม
0: ชัยชนกชิดชอบนี้เกิด14กรกฎาคม2533นะคะอายุ36ปีเต็มค่ะ
1: เออ Happy birthday ทุกท่าน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: วันเกิดทุกคนนะคะ
1: ครับ
0: ผู้ฟังเราก็ด้วยนะใครเกิดวันนี้เมื่อวานก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะให้รวย
1: มีเอฟซีรายการเรานะพี่สีช่วยแหล่งใต้หน่อยคุณแม่แกเป็นคนใต้นะพี่เขาส่งมาว่าคุณแม่โสภานี่เขาเป็นเอฟซีของเราฟังเราทุกหัวรุ่งเลยอยู่ที่นครศรีธรรมราชคุณแม่โสภา
0: คุณแม่โสภาสวัสดีนะคะมีความสุขมากๆขอให้รวยๆๆเท่ากับรัฐมนตรีทุกคนเลยค่ะนะ
1: สุขภาพแข็งแรงครับคุณแม
0: ่ลืมเลยว่าจะคิดเรื่องความรวยอยู่ต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไปพักกันเดี๋ยวช่วงหน้ามามีข่าวดีนะคะข่าวดีเรื่องค่าตรงค่าไฟเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวมาฟังครับ
0: มีค่าไฟมีข่าวบันเทิงด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Neutron Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Neutron Pharmaceutical
3: ยาเพ
4: ีย
3: แคม
5: ยาเพ
4: ีย
5: แคม
6: ยาเพ
7: ีย
6: แคม
4: ยาเพ
7: ีย
4: แคม
7: ยาเพ
8: ีย
7: แคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิว

วัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ลับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่16เดือนกรกฎาคมวันความหวังแห่งชาตินะคะนี่ผู้ฟังบอกมานะว่าวันนี้เป็นวันความหวังแห่งชาติ
1: ครับผมหวังอะไรกันรู้เลย
0: หวังอะไรกันหวังอะไรกัน
1: หวังทุกคนหวังเหมือนกันหมดนะว
0: ่
1: าจะถูกเลขท้าย2ตัว
0: ถูก
1: รางวัลที่1รางวัลที่1
0: เอาแค่นั้นเองเหรอ
1: แกล้ง
0: ๆ
1: ครับผมมักน้อยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยพี
0: ่อ๋อ
1: หวังรางวัลที่1พี่มัน1ในล้านนะ1ในล้านถ้าใครซื้อในเป๋าตังค์เขาบอกงวดนี้มี31ล้านใบเท่ากับจะมีแค่31คนนะพี่
0: ทำไมเขาพิมพ์ไม่เท่ากันในแต่ละงวดไม่รู้นะบางงวดก็29ล้าน
1: เออใช่
0: เออ
1: บางงวดก็30
0: หรือเขาดูว่าสงสัยงวดนี้คนไทยรวยมีตังค์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าในเพจเขาจะแจ้งเตือนน้องๆเนาะว่าเขาจะแจ้งบอกนะว่างวดนี้มี29ล้านใบงวดนี้มี30ล้านใบอย่างนี้เนาะ
1: ใช่แล้วถ้าคุณจะหวังรางวัลที่1คุณต้องเป็น1ในล้านคนอ่ะต่อ1ชุด1เล่มที่เขาออกมาเป็นแค่ใบเดียวอ่ะล้านใบอ่ะ
0: เออ
1: 1ในล้านจะเป็นใครที่4โมงรู
0: ้เอ้ย
1: ฮะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่มีความหวังตั้งความหวังไว้ก่อน
0: ก็ไม่แน่
1: ต้องดูใจด้วยความหวัง
0: ก็ไม่แน่แหละแต่ละคนเรียกว่าดวงมันมีทั้งดวงตกและดวงดีใช่ไหมในแต่ละในแต่ละเดือนแต่ละงวดเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้อะไรกับหมอดูเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้เวลาเจอเพจหมอดูดังๆแวะก็หน่อยนะเอ้ยราศีเมษเป็นยังไงเน
1: าะจะมีโชคมีลาภไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เออเอากับเขาบ้างดูไงตอนแรกเมื่อก่อนไม่เลยนะไม่สนใจไม่อะไรเลยนะเดี๋ยวนี้พอแวะเข้าไปตัวถ้ามันรู้สึกเป็นบวกกับเราอ่ะเป็นบวกกับเราก็รู้สึกว่ามันอันนี้แหละมั้งมันที่เป็นพลังบวกนะแล้วก็อย่าไปดูอะไรที่มันลบๆอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับน้องยุ้ยเมื่อสักครู่เปิดเพลงเขานะอำนาจแห่งความคิดถึงอันเนื่องมาจากเมื่อวานนี้วะเข้าไปดูในเพจของเขาคือยุ้ยยัดเยอะเนี่ยเขาเลิกรับงานร้องเพลงแล้วนะมาเป็นครีเอเตอร์
1: ทำคลิปต่าง
0: ๆใช่เขามาเป็นคอนเทนต์ตลกอ่ะแบบเออส่วนของเขาตลกจริงนะคือเขาร่วมมือกันหมดเลยอ่ะทั้งสามีทั้งลูกชายบางคลิปก็ทำเนียนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ทำแบบตลกโบ๊ะบะก็น่ารักอยู่นะแฟนคลับก็ขำแล้วก็เข้าใจว่าการทำคอนเทนต์แบบนี้ของบ้านเนี้ยน่าจะมีรายได้พออยู่ได้ค่ะน้องดงอาจจะไม่ได้ถึงกับรวยอะไรมากมายแต่เขาบอกว่าชีวิตเขามีความสุขดีทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เขาเจอทุกวันนะเขาบอกว่ามีคนมาบูลลี่รูปร่างของยุ้ยแล้วคนอย่างยุ้ยญาติเยอะเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครบูลลี่มาก็ด่ากลับ
1: ตลอดดี
0: อุ้ยแล้วก็ด่ากลับแบบอุ้ยคือแบบเอาจริงๆนะแสบมากเลยนะคือต้องเลิกติดตามกันไปตลอดชีวิตแต่เราว่านะคนนั้นอ่ะเพราะยุ้ยเขาไม่ยอมเลยเขาบอกว่าเขาก็อยู่ของเขาดีๆอ่ะแค่คุณบล็อกยุ้ยก็ได้คุณผ่านไปเลยก็ได้อะไรประมาณนี้ไม่ต้องมาด่าเขาขนาดนั้น
1: อ่า
0: เออยุ้ยก็

0: ว่าอย่างนั้นนะหรือว่าก็ไม่ยอมก็ด่ากลับด่ามาด่ากลับไม่โกงประมาณนี้ล่าสุดไอ้ที่เขาด่าก็ด่าเนี่ยอ่านออกอากาศไม่ได้เลยจริงๆนะแต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็ต้องอย่างนี้เนาะเออจะให้เออก็จะยอมเป็นนางเอกให้คนอื่นมาบูลลี่ว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ไม่ยอมไงเขาใส่เต็มแม็กเลยอ่ะเอาเข้าลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะในเพจของยุยยัดเยอะนะคะโอ้เขาสุดๆเลยค่ะเขาไม่ยอมจริงๆคนเนี้ย
1: อืม
0: ค่ะ
2: โอ้แล้วยุคนี้ยังมาพูดถึงรูปร่างอะไรกันเลยครับ
0: รูปร่างใช่ยังมาประมาณว่าอะไรนะอ้วนเท่าหมีอ้วนเท่าควายอะไรอย่างเงี้ย
2: เอออย่างนี้มันเหม็นด้วยความสะใจนะ
0: ค
2: ่
0: ะก่อนหน้านั้นก็บอกว่าแม้จุดๆพอกูด่ามึงมั่งทำเป็นรับไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาอย่างนี้เลยอ่ะเขาไม่สนเลยอ่ะเขาใส่ยับเลยนะคะเขาผิดไหมอย่างเงี้ยแต่คุณยุ้ยก็บอกเขาไม่แคร์แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาไม่รับงานบันเทิงละเขาอยู่อย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ค่ะด่ายับก็เรียกว่าด่ายับจริงๆค่ะ
2: เอามาดูแม่ของพระเอกวิเกร้อยล้านพันล้านนะฮะคุณแม่สอนรามน้ำเพชร
0: ค่ะ
2: เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับไปถวายข้าวสารนะครับที่อาสมของฤาษีปรากฏว่าเนาะไปถวายช่วงวันที่14-15เนี่ยมันจะมีอะไรได้นอกจากขอดูเลขหน่อยแฟนคลับของพระเอกลิเกชื่อดังนะฮะสอนรามน้ำเพชรได้บอกว่าโอ้ยขออาศัยดวงนะครับของศิลปินที่ชื่นชอบในดวงใจหน่อยคุณแม่เนี่ยเอาข้าวสารไปถวาย150กิโลกรัมนะครับแล้วก็บอกว่าจริงครอบครัวเนี่ยศรัทธาองค์พ่อปู่ฤาษีที่นี่เนี่ยมานานแล้วนะครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะฮะก็นำข้าวสารไปถวายนะครับที่อยุธยาพี่นะครับที่คงจะมีรูปพ่อปู่องค์ใหญ่ๆที่เหมือนเป็นเศียรพ่อปู่ตั้งอยู่อ่ะก็ดังอยู่นะเห็นคุณจ๊ะนะฮะคุณจ๊ะนงพนีนี่ก็เป็นลูกศิษย์ที่นี่เหมือนกันนี่ครับแล้วนี่พระเอกลิเกสอนรามน้ำเพชรด้วยนะฮะก็ถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปไหว้ดูเนาะไม่เสียหายนะครับไปขอโชคขอลาภขอพรในชีวิตดีโอ้แล้วทีนี้แม่ของน้องสอนรามน้ำเพชรนี่เขาอันนี้ด้วยพี่จุดเทียนอ่ะจุดเทียนในอ่างน้ำมนต์ต่อหน้าพ่อปู่เนี่ยโอ้เลขลอยมาเพียบเลยฮะต้องลองเข้าไปดูผมคือ
0: ลอยมาเพียบ
2: คือในอ่างอ่ะคือทำไมพวกเทียนพวกนี้เขาออกเป็นเลขอย่างเงี้ยพี่เขาทำยังไงอ่ะผมไม่เคยเห็นด้วยตาอ่ะไม่รู้อ่ะจุดเทียนในอ่างน้ำมนต์แล้วทำไมมันออกมาเป็นตัวเลขได้อ่ะ
0: โ
2: อ้เขาใช้วิธียังไงไม่รู้นะพี่เนาะ
0: มาเพียบเลย
2: สองสามก็คือ
0: ตอน
2: หกตัว
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ค
2: ือ
0: เป
2: ็
0: นเลขเท
2: ีย
0: นหยดใช่ไหมหมายถ
2: ึ
0: งว่าเป็นเทียนหยดในอ่างน้ำในขันน้ำมนต์ใช่ไหม
2: ใช่แล้วทำไมเทียนมันออกเป็นตัวเลขได้อ่ะ
0: ก็ตอนที่หยดก็อาจจะวนเป็นตัวเลขไหมหรือเปล่าไม่รู้นะ
2: เขาวนใช่ไหมโอ้นะฮะมีเลขเกิดขึ้นมาต้อง6ตัวเนี่ยถึงก็ดวงใครดวงมันแล้วล่ะเลขมี10เลขอ่ะ1 0ถึง9ใช่ไหมพี
0: ่
2: มารออยู่ในขันน้ำมนต์นี่6ตัวแล้วอ่ะมันก็ต้องมีโดนบ้างล่ะ
0: มันหกตัวก็เรียงเอาเองเป๊ะ
2: โอ้ถ้าด้วยความเคารพถ้าเกิดว่าจะแม่นจริงมันต้องออกมา2หรือ3ตัวก็พอเลย อันนี้ลอยมา6ตัวเนี่ยมันก็มันก็แล้วแต่คนไปตีความกันนะเนาะดวงใครดวงมันคำนี้เลยพี่ผมว่าดวงใครดวงมันนะครับแต่ก็ใครที่เข้าไปเห็นเลขแล้วซื้อจากเลขนี้จะถูกเนี่ยผมว่าเป็นดวงของท่านเองแหละ
0: ใช่ไหม
2: นะครับเป็นดวงของเราเอง
0: เป็นดวงของเราเอง
2: เดี๋ยวต้องไปถามดีเจบอยหน่อยว่าเวลาขันน้ำมนต์อย่างนี้เขาทำไงอ่ะให้มันออกมาเป็นเลข
0: วิธีการนะบอกหน่อยได้ไหม
2: เราเคยแต่จุดทูบอย่างนี้นะจุดทูบแล้วเลขออกมา3ตัวอย่างเงี้ยพี่นั่นแหละนะผมชอบอย่างนั้นจุดทูบแล้วก็ได้เลขออกมาเลยเดี๋ยวนี้ส
0: ี่
2: เหลี่ยมเล็ก
0: ๆกะไม่ให้เคลื่อนไม่ให้อะไรเลยใช่ไหม
2: ปะเอามาเป๊ะๆอย่างนั้นเลย
0: อยากได้อย่างนั้นเหมือนกัน
2: ต้องไปจับคู่นู่นคู่นี่ไม่ต้องเอาสามตัวเป๊ะๆมาเลย
0: ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลารวยนะคะ
2: ครับ
0: มาดูอันนี้ดีกว่าข่าวของสักหน่อยหนึ่งเนาะน้องต้าเหนิง
2: ครับ
0: ต้าเหนิงกัญญาวีสองเมืองนักแสดงสาวเธอต้องแอดมิดโรงพยาบาล2อาทิตย์กว่าค่ะน้องดุ้งเพราะมีอาการน้ำท่วมปอดค่ะ
2: โอ้น้ำท่วมปอดคนเป็นเยอะ
0: เนี่ยไม่ใช่ว่าผู้หญิงน้ำท่วมปอดเราไม่เคยเจอเธอบอกว่าอย่างนี้นี่เป็นมรสุมสุขภาพเลยเพราะว่าแอดมิดนานกว่า2สัปดาห์ยอมรับว่ามีอยู่เวทนึงแอบคิดว่าตัวเองจะตายหรือเปล่าจะตุยหรือไม่แถมยังเกือบเจอกับภาวะซึมเศร้าเพราะว่าอยู่เฉยๆอ่ะเธอบอกว่าแต่มีความน่ารักของน้องเกลช่วยฮีลใจได้ตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงอาการบอกว่าก็เกือบปกติแล้วนะคะมันมีหลายสาเหตุเพราะว่าทับๆเนี่ยหมอยังหาไม่เจอว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอาการน้ำท่วมปอดมันมีหลายอย่างนะคะเป็นคนที่ภูมิตกด้วยแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่เรารู้สึกว่ามันสะอาดแล้วเป็นอาหารนอกบ้านนะที่ไม่แน่ใจว่ายังไงคือหลักๆอ่ะภูมิต่ำมากหรือว่าอย่างนั้นนะคะก็เลยตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะค่าของอวัยวะภายในอ่ะทุกอย่างปกติแล้วแต่ว่าหมอบอกต้องใช้เวลานะกว่าจะโอเค 100% กว่าที่น้ำอยู่ในปอดจะหายหมดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะอยู่สองอาทิตย์กว่านี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าตอนนี้ค่าทุกอย่างก็กลับมาปกติเหลือแค่รอให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเพราะว่ากลไกต่างๆในร่างกายต้องใช้เวลาอยู่น้ำเยอะขึ้นมาได้ยังไงเธอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนอกบ้านอย่างนึง
2: โ
0: อ้โห
2: รับประทานอาหารมันเข้าปอดยังไงฮะ
0: เขาก็บอกว่าน้ำท่วมปอดเนี่ยน่าจะเกิดจากการกินเค็ม
2: อ๋อมีผลมีส่วนเน
0: า
2: ะ
0: มีส่วนค่ะกินเค็มมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เธอก็บอกว่าก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็ความที่อยู่โรงพยาบาลนาน2สัปดาห์กว่าเนี่ยบอกว่าเกิดเป็นซึมเศร้าอ่ะคืออยู่บนเตียงไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วคนที่แบบเคยมีงานเยอะๆเนาะเจ้าผู้หญิงด้วยอ่ะเนาะไม่กลับแบบไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้เสริมสวยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกซึมไปเลยถือว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาโอเคเป็นปกติแล้วแต่ก็ต้อง อัปเดตสุขภาพกันอยู่เรื่อยๆนะคะไอ้ที่บอกว่าช่วงป่วยหนักอะไรที่มาฮีลใจเกลนี่คือเป็นคลิปแมวอ้วนหมาอ้วนนะบอกว่าเธอเติมเกลแล้วก็ดูคลิปแต่ละวันช่วยได้เยอะมากได้ทางจิตใจ
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ค่ะค่ะก็นาทีชีวิตเลย
2: ดูแลสุขภาพกันเนาะ
0: ใช่ครับ
2: เมื่อวานนี้บางโตนะครับอดีตนักร้องวงซิลิฟูพี่นะฮะก็ตอนนี้
0: เขาไม่รับงานบันเทิงแล้วเหมือนกันนะคนเนี้ย ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ตอนนี้ไปเอาดีทางเรื่องของ

0: ร้านเนื
1: ้
0: อทำธุรกิจนะครับทำธุรกิจเนื้อทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวลือออกมาว่ามีร้านเนี่ยร้านอาหารของอดีตศิลปินนะฮะที่อยู่ตามห้างเหมือนปิดชั่วคราวขึ้นป้ายปิดชั่วคราวไม่จ่ายเงินค่าเช่าที่ค้างเงินเดือนพนักงานมีการหักประกันสังคมของพนักงานเอาไว้เนาะแล้วไม่ส่งให้ประกันสังคมคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นร้านของบางโตหรือเปล่านี่ฮะล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนะฮะบางโตนะครับอดีตนักร้องนำวงซิลลี่ฟูลนะฮะก็ผู้ก่อตั้งนะครับบริษัทคอมพานีบีจำกัดร้านอาหารเนื้อแท้เนี่ยนะฮะออกมาตอบประเด็นคำถามเรื่องนี้แล้วนะครับบางโตยอมรับจริงๆยอมรับตรงๆนะครับว่าตั้งแต่โควิด19มาเนี่ยนะฮะก็มีปัญหามาตั้งแต่โควิด19นะครับบางโตบอกว่ามีคนเห็นศักยภาพของร้านเราเริ่มต้นนะมีคนมาซื้อหุ้นผมนะผมกับตาลถือหุ้นส่วนเนี่ยนะฮะเลยตัดสินใจขายหุ้นเพื่อหาเงินเข้าร้านนะครับเพื่อให้เงินเดือนของพนักงานเนี่ยนะเดือนละ60ล้านนะที่เขาใช้เนี่ยนะฮะเพื่อให้เงินเดือนของพนักงานเนี่ยเอามาจ่ายเงินเดือนล้วนๆเลยเนี่ยนะครับก็นี่คือจุดเริ่มต้นของประเด็นทั้งหมดเลยก็คือทำให้มันเกิดปัญหาในระยะยาวการที่มีผู้มาร่วมลงทุนเพิ่มเนี่ยนะครับก็มีข้อตกลงว่าเราก็ต้องทำยอดขายให้สูงขึ้นเพียงพอที่จะเข้าตลาดทรัพย์นะครับซึ่งแกบอกว่าตอนแรกมันก็ขัดกับอุดมการณ์นะครับในทีแรกแต่มันก็มีความจำเป็นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถามว่าแล้วตกลงไอ้เรื่องค้างเงินดงเงินเดือนเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับก็พี่โตบอกว่า 2-3 เดือนสุดท้ายเนี่ยยอมรับว่าไม่มีความสามารถที่จ่ายเงินเดือนได้ทันก็มีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดนะฮะแต่ยืนยันว่าไม่เคยไม่จ่ายนะครับเพียงแต่จ่ายช้าซึ่งการจ่ายช้าก็น่าเกลียดสำหรับผมแต่มันลำบากมากๆเพราะไม่มีเงินที่จะไปซื้อบัวนะก็ไม่มีของมาขายทำให้อะไรได้ที่มันเข้ามาเพื่อจะจ่ายพนักงานเนี่ยมันก็เลยไม่ทันนะครับเราจ่ายช้าไปประมาณ2เดือนซึ่งมีพนักงานกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่เข้าใจนะครับจนมีกระแสว่าเราไม่จ่ายเงินเดือนอันดับแรกก็ข้องขอโทษด้วยนะฮะพอกระแสเงินสดมันมีปัญหาก็เลยทำให้จ่ายเงินพนักงานได้ล่าช้าหลังเกิดจากปัญหานี้นะครับทางธนาคารอิสลามก็ใจดีให้เงินเรามาณวันนี้เนี่ยได้จ่ายเงินให้กับพนักงานครบทุกคนแล้วนะครับส่วนเรื่องประกันสังคมเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ใครที่เบิกประกันสังคมเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเบิกได้แต่ว่าด้วยความเมตตาของประกันสังคมที่ยื่นมือเข้ามาช่วยผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องเนี่ยนะครับให้ได้มีระยะเวลา60วันที่จะอลุ่มอล่วยก็ยอมรับว่าก็มีจ่ายมีส่งให้ประกันสังคมช้าไปบ้างแต่ยืนยันเหมือนกันว่าเงินประกันสังคมของพนักงานเนี่ยบางโตบอกว่าไม่ได้เอาไปใช้สู่ลุ่ยสู่ล่ายอะไรเลยนะครับมันเป็นเงินหมุนในร้านอย่างเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะโอ้ก็ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องของนี่นะฮะการทำธุรกิจจริง
1: ๆ
0: นี่เราคือผมเป็นคนไม่ได้ทานเนื้อนะพี่เราก็เลยไม่ค่อยได้รู้ว่า
1: แต่ก็ตกใจ
0: ร้านไหนเนื้อดีร้านไหนเนื้อไม่ดี
1: ค่าแรงค่าเงินเดือนเขาต้องหู60ล้านเลยเหรอ
0: ใช่พี่เขาบอกอ่ะแต่ต้องมีหลายสาขามากนะ
1: ใช่
0: มีสาขามากนะครับแต่พี่บางโตบอกสถานะวันนี้เนี่ยเงินเดือนจ่ายครบประกันสังคมพนักงานเบิกได้เต็มที่นะครับก็พยายามจะเร่งหารายได้เข้ามาเพื่อดูแลพนักงานทุกคน

0: นะฮะคนก็ไปคอมเมนต์นะคือแกทำคลิปไว้ในเพจชื่อเพจเนื้อแท้ของแกนะคนไปทำไม่บอกว่าทางรอดเดียวคือไปราชมังครับกลับมาร้องเพลงครับ อยากอุดหนุนอยากช่วยครับคือคนเรียกร้องนะฮะให้ซินดี้ฟูกลับมาจะเป็นไปได้ไหมยังไม่รู้นะครับยังไม่รู
1: ้ดูเหมือนแกไม่อือไม่อือไปแล้วเนาะกับวงการบันเทิงเนาะ
0: ครับ
1: ก็ต้องติดตามไม่แน่นะถ้าเผื่อว่าแบบวันหนึ่งอ่ะเขากัดคิดถึงแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคุณโตเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้กระทั่งลูกสาวอ่ะยังไม่รู้เลยว่าพ่อคือโตซิลลี่โฟแกบอกว่าแกไม่อยากให้ลูกสัมภาษณ์จำภาพนั้นของพ่อ
0: คร
1: ับ ก็เลยไม่ได้บอกลูกไม่ได้อะไรก็เหมือนแกจะแบบจะออกแล้วจริงๆอ่ะ
0: ค่ะใครที่ชื่นชอบผลงานพี่บางโตก็ตอนนี้พอยอุดหนุนร้านเนื้อเขาก่อนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาก็ยอมรับตรงๆแล้วว่ามีปัญหาเรื่องของกระแสเงินสดนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็พยายามหาทางดูแลลูกพนักงานอยู
1: ่ค่ะเมื่อวานนี้นักร้องนำของวงทศกัณฐ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ระทึกไฟไหม้โรงเรียนนราธิวาสก็นักร้องนำคือคุณดินเนาะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะก็ไฟไหม้ทั้งตัว 80% เดี๋ยวนะเสียชีวิตเหรอเอ๊ะว่าสาธุอยู่นะคะจะเอาจากไปอย่าง
0: สงบ
1: ขอโทษทีช่วงเมื่อวานนี้เนาะคุณเอกราชอารีบอกว่าน้องดินจากไปอย่างสงบแล้วครับ
0: ค่ะใช่ก็วงเขาอัปเดตว่านักร้องชาย
1: เสียชีวิตด้วยค่ะนี่คือความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนนักร้องหญิงน้องบริสใช่ไหม
0: ครับ
1: น้องบริสนะคะทางสถาบันนิติเวชตรวจอัตลักษณ์เรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าครบแล้วนะคะ32รายญาติมาเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ30ครอบครัวแล้วก็ติดต่อร่างกลับไปประกอบพิธีแล้ว28รายนะคะน้องบริสนั้นมีคุณจินตราภูลาภนะคะศิลปินลูกทุ่งส่งรีดเพื่อแสดงความอาลัยแก่ครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นะคะน้องบริสนี่คือนางสาวณอไทยสัจเลิศค่ะอายุ34ปีค่ะน้องรุ่ง
0: ครับ
1: ค
0: ือถ้าของวงทศกัณฐ์เนี่ยที่โชว์ที่แสดงอยู่นะตอนเกิดเหตุเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมด4คนเนี่ยพี
1: ่ใช
0: ่
1: 4คนเลย
0: นักร้อง2แล้วก็มือกลอง1คีย์บอร์ด1ขนาดดูเวทียังหนีไม่ทันอ่ะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้ก็หนีไม่ทันเขาบอกช่วงเวลาที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันแค่นาทีเดียวนะนาทีเดียว
1: มันเร็วมากจริงนะที่นี่เพิ่งเห็นเป็นเคสแบบไม่กี่เคสนะแบบที่แบบเร็วจริงนะไฟมันปั๊บเดียวเนาะ
0: ครับ
1: บางคลิปเห็นไหมลุกติดเสื้อผ้าของนักเที่ยวของคนออกมาเลยก็มี
0: ครับเขาบอกควันกลุ่มควันเกิดขึ้นกลุ่มควันเกิดขึ้น15วิแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเปลวเพลิงนะครับเป็นเปลวเพลิงที่เกิดขึ้น
1: ค่ะส่วนชีลาก็ที่บอกได้คู่จริงบนโลกแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ก็สเปนนะครับอับอาร์เจนตินาโอ้โหนะฮะอาร์เจนนี่มาแบบว่ามาแบบเหนื่อยทุกนัดนะไม่แซงท้ายเกมก็

0: ต่อเวลาตั้งแต่รอบ32ทีมแล้วนะฮะไม่ง่ายเลย
1: มาแบบไม่ง่ายค่ะ
0: ครับแล้วกลายเป็นประเด็นเรื่องการเมืองอีกแล้วนะฮะนักเตะเนี่ยนะพอชนะอังกฤษเนี่ยนะฮะไปเอาป้ายผ้ามาชูนะบอกว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยเป็นของอาร์เจนตินาไม่ใช่ของอังกฤษ
1: อ้าว
0: นะซึ่งดินแดนตรงนี้เนี่ยนะหมู่เกาะฟอกแลนด์เขาเป็นเขาเป็นดินแดนที่พิพาทกับอังกฤษอยู่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอฟุตบอลชนะเนี่ยนะฮะนักบอลชูป้ายผ้าเลยฮะว่าแผ่นดินที่หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยเป็นของประเทศเขา
1: โ
0: อ้ครับจริงๆหมู่เกาะตรงนั้นมันก็อยู่ใกล้อาร์เจนตินามากกว่าเนาะนี่มันก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษตั้งแต่สมัยทำสงครามกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: เดือดจริง
1: ๆ
0: เดือดทั้งฟุตบอลและการเมือง
1: เมื่อก่อนไม่ได้อ้างสิทธิ์อะไรอย่างเป็นทางการใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่พอมาระดับนี้ก็อาจจะหน่อยอย่างนี้เหรอ
0: เริ่มมีการเรียกร้องเนาะเริ่มมีการเรียกร้อง
1: เรียกร้องให้โลกให้ชาวโลกได้เห็นแหละคิดว่าอย่างนั้นนะเนาะก็เป็นโอกาสค่ะ
0: ประมาณนี้แล้วกันน้องพี่น้องกีฬานะครับ
1: ค่ะปิดค่ะ

0: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจอร์ฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมจินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะมาดูข่าวกันต่อเรื่องค่าไฟก็น่าจะกระทบแล้วนะคะสำหรับในส่วนของหอพักต่างๆเนาะที่คิดค่าไฟลูกบ้าน เขาเรียกว่าคือมันก็เกินไปเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมค่ะก็ล่าสุดนั้นเมื่อวานนี้กปช.ก็มีมติแล้วเนาะในส่วนของ
0: ไอ้ที่ว่าไฟถนนใช่ไหมพี่ที่เราต้องจ่ายไฟถนน
1: ใช่อันนั้นด้วยก็เดี๋ยวจะแยกไอ้ค่าไฟถนนค่าไฟสาธารณะไอ้พ้นจากบินค่าไฟของประชาชนไปเลยเพราะว่าอันเนี้ยเราก็เพิ่งรู้ว่ามันอยู่ในบินของเรามานานแล้วนะคะหลายสิบปีก็เมื่อวานกปช.ประชุมมีมติมา7เรื่องนะคะเกี่ยวกับไฟล้วนๆ1แยกค่าไฟสาธารณะออกจากใบเสร็จรับเงินของผู้ใช้ไฟทั่วไปเพื่อลดภาระให้นะคะแยกต้นทุนค่าไฟถนนก็แยกออกมายกจะกำหนดอัตราใหม่ให้ทางกปช.ไปปรับปรุงกกพ.นะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาเพื่อให้จัดเก็บเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยพร้อมปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยใหม่ก็ว่าประมาณว่าใครที่ใช้ไฟตั้งแต่หน่วยแรกจนถึง200หน่วยแรกอ่ะปรับลดเหลือ3บาทต่อหน่วย201ถึง400แล้วก็ตั้งแต่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมนะคะแล้วก็ขยายมาตรการ Direct PPP สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการไฟฟ้าสะอาดแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับจัดการปัญหาการซื้อไฟฟ้าแพงชั่วนิรันดร์อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ไปเนาะแล้วก็เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ปรับเกณฑ์ใหม่ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็เรื่องของส่วนต่างนะผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟกับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอันนี้เรื่องของโซล่าฟาร์มนะคะแล้วก็เรื่องของค่าไฟหอพักนั่นแหละที่หลายคนบอกว่าโอ้โหบางทีบางอพาร์ตเมนต์เนาะคือตั้งมิเตอร์เองอะน้องๆแล้วให้ลูก

0: บ้านอ่ะจ่ายค่าไฟแพงโดยที่ไม่ได้ผ่านการไฟฟ้าโดยตรงอันเนี้ยก็เห็นบอกว่าได้เฮด้วยตรงนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็คือว่าคุณไม่ต้องมาเอากำไรกับในส่วนของตรงนี้คนที่ให้บริการอาจจะไปคิดในค่าเช่าเอาไหมหรือยังไงก็อันนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่ที่หลายคนชอบก็คือนี่แหละให้แยกค่าไฟสาธารณะให้พ้นบินจากบ้านพักอาศัยไปเลยนะคะ
1: ครับก็จะเริ่มเห็นบอกไอ้แยกค่าไฟนี่จะเริ่มบินตอนเดือนสิงหา
0: ก็เดือนหน้านะ
1: ครับผม
0: เออเดือนหน้าเลย
1: โอ้
0: ค่ะก็หวังว่าค่าไฟเราจะลดลงเหรอ
1: ขึ้นลดลงเยอะไปพี่นิดหน่อยมั้งใช่ไหมเพราะเขามาแทรกไว้
0: นะเออใช่ไหมอันนี้ก็จะครอบคลุมประชากร23ล้านครัวเรือนรวมถึงนี่แหละกลุ่มบ้านเช่ากลุ่มที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยนะก็บังคับใช้ทันในรอบบินเดือนนี้เดือนหน้าเลยค่ะสิงหาคมนะคะคือถ้าฟังจากที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์บอกเมื่อวานนี้บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้แค่ปรับลดค่า FT ตามรอบ4เดือนนะแต่นี่เป็นการรื้อโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่เลยค่ะก็คือแยกออกมาเลยก็ดีตอนนี้ก็ชมนะที่ทำได้ใช่ไหมค่ะเพราะว่ามันอยู่ในดินเราเขาบอกว่ากี่สิบปีแล้วนะ30เลยเหรอ
1: โหเก็บมานานมากพี่
0: นานใช่ไหม
1: แล้วนานแล้วไม่เท่าไหร่เราไม่รู้ไม่เคยมีใครบอกกันด้วยนะไม่เคยมีใครมาเปิดเผยตรงนี้ด้วยนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ชัดเจนเนาะนี่ไงเคกปชลดค่าไฟประวัติศาสตร์ไฟบ้านจ่าย3บาทปฏิรูปใหม่ทั้งระบบวันนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งของหลายๆฉบับเลยนะคะ
1: ครับผมพักฟังเพลงกันดีกว่านะครับ
0: ค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแต่แกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็

0: ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
4: ครับผมนะฮะอ่ะพาไปดูคดีนี้หน่อยนะครับคนเลิกลากันไปแล้วนะสามีภรรยาเลิกลากันไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตัวฝั่งสามีเนี่ยแม่ยังไม่ลืมยังไม่ลืมบ้านเก่ายังไม่ลืมบ้านภรรยานะฮะแม่แต่ถ้ากลับไปแบบกลับไปดีๆเนี่ยเขาว่าไปอย่างนะอันนี้แอบกลับไปขโมยทอง10บาทของอดีตแม่ยายครับพี่เพราะรู้ไงรู้ว่าแม่ยายมี
3: ร
4: ู้
3: แหล่ง
4: รู้แหล่งว่าแม่ยายซ่อนไว้ตรงไหนรู้แหล่งนะครับก็สุดท้ายโดนจับนะครับอ้างว่าเงินไม่พอใช้โอ้โหทอง10บาทตอนนี้ต้องเท่าไหร่พี่ต้อง 6-7 แสนนะ
3: 10บาทเลยเหรอ
4: เอารวยเลยข้างหน้านะครับก็ตำรวจที่สภ.โพธารามนะครับนำกำลังไปจับกุมนะฮะตาอดีตลูกเขยคนนี้นะครับหลังก่อเหตุก็หลบหนีมาอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอโพธารามนะมาแอบซ่อนตัวอยู่นะชื่อว่านายเข็มนะครับเข็มเนี่ยอายุ27เข้าไปก่อเหตุขโมยทอง10บาทนะครับของอดีตแม่ยายแล้วก็เงินอีก 14,000 บาทโอ้โหนะครับเข็มสารภาพนะครับว่าเงินไม่พอใช้แล้วที่สำคัญไม่รู้อ้างหรือว่าจริงนะเขาบอกเขาคิดถึงลูกอยากกลับไปหาลูกแล้วก็พอดีสบโอกาสนะฮะก็เลยเงินไม่พอใช้ด้วยนะก็เลยนะครับขึ้นไปหยิบทองติดไม้ติดมือกลับออกมาโอ้โหนะฮะตัวลูกชายของคนในบ้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาไปต่างจังหวัดกันในบ้านวันนั้นไปต่างจังหวัดกันกลับมาเนี่ยสร้อยทอง10บาทเงินสดอีกหมื่นกว่าบาทหายไปก็เลยเปิดกล้องดูอ้าวคนก่อเหตุทำไมหน้าคุ้นๆอดีตน้องเขย นะครับกลับมาขโมยทองแม่ยายซะแล้วนะฮะก็เลยไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจติดตามตัวนะครับก็เจอตัวในที่สุดนะฮะก็ยอมรับว่าเงินไม่พอใช้นะครับก็เลยไปก่อเหตุลักทรัพย์มานะครับ
3: โอ้คือว่าเล็งเอาไว้ตั้งแต่ตอนเป็นลูกเขยเนาะ
4: คงคิดคงรู้ว่าโอ้แม่ยายมีทองตั้ง10บาทแต่เส้นคงใหญ่น่าดูอ่ะ
3: แล้วตั้งแต่ตอนนั้นแหละมีโอกาสกลับไปเมื่อไหร่นะแม่นะ
4: ไม่ลืมกันในตอนก็แม่ตอนผมตอนจะออกจากบ้านบอกผมเองว่าอย่าลืมกันนะ
3: กลับมาเยือน
4: แม่เขาพูดถึงไงว่าให้นึกถึงกันแต่นึกถึงกันแต่สิ่งดีๆนะถึงจะเลิกลากันไปแต่ว่าผู้ใหญ่ก็มักจะอย่างนี้กันนะเลิกลากันไปแต่ต้องนึกถึงกันดีๆนะนึกถึงแต่เรื่องดีๆนะฮะหมอนี่ก็นึกถึงนะฮะแต่นึกถึงเรื่องไม่ดีนะคนเรานะครับ
3: มาเยือนซื้อของติดไม้ติดมือมาไม่ใช่มาเอาของแม่ยายนะ
4: ครับ